ได้ดังนี้ครับนะครับคำตอบที่เรียนตอบคุณฟุกมาคือ 27.83 เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับตอบให้เรียบร้อยครับการบวกผ่านไปใครถูกต้องบ้างตรงการบวกนะครับปรบมือกับตัวเองนะครับทั้งต้นทางและปลายทางจากนั้นครับมาสู่ที่การลบบ้างครับดังนี้เลยนะครับลงมือทำได้เลยครับ

0: เอ๊ะทำกันได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูคำตอบกันนะครับว่าถูกต้องหรือไม่ครับนักเรียนครับการลบทศนิยมนะครับก็ใช้หลักการเดียวกับการบวกเลยคือต้องตั้งจุดให้อะไรกันตรงกันจุดทศนิยมต้องตรงกันครับแต่ถ้าตำแหน่งของทศนิยมนั้นไม่เท่ากันนักเรียนต้องเติมอะไรเข้าไปได้เติมศูนย์เพื่อให้ตำแหน่งทศนิยมนั้นเท่ากันนะครับจากนั้นนักเรียนก็ดำเนินการหาผลลบใช่ไหมครับโดยเราต้องคิดจากทางไหนไปทางไหนทางขวาไปทางซ้ายการบวกก็เช่นกันใช่ไหมครับต้องบวกจากทางขวาไปทางซ้ายอ่ะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่ครับ118.452ใครได้คำตอบนี้บ้างยกมือนะครับอ่ะมือลงครับเดี๋ยวดูของครูฟุกนะครับจากนั้นครับนักเรียนก็ทำการลบเหมือนการลบจำนวนนับปกติเลยใช่ไหมครับเมื่อถึงจุดก็แค่ใส่อะไรใส่จุดนะครับครูฟุกได้ดังนี้ครับแสดงว่าคำตอบของเรานะครับอีกหนึ่งครั้งคือตอบว่าอะไรครับ
1: 118.452
0: นะครับดังนี้เลยนะครับนักเรียนนี่ครูฟุกนำมาทบทวนนะครับและอย่าลืมตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับจากนั้นครับนักเรียนตอนนี้ครูฟุกได้ทบทวนเกี่ยวกับการบวกและการลบทศนิยมใช่ไหมครับจากนั้นครับเราต้องนำความรู้ตรงนี้นะครับมาใช้ด้วยนะครับในการแก้โจทย์ปัญหานะครับเพราะว่านักเรียนต้องนำมาใช้ในการขั้นของดำเนินการตามแผนใช่ไหมครับคือเราต้องคิดคำนวณหาคำตอบนะครับเรามาทบทวนก่อนในการแก้โจทย์ปัญหานะครับเรามีกระบวนการอะไรบ้างขั้นแรกทำอะไรก่อนทำความเข้าใจใช่ไหมทำความเข้าใจปัญหาหรือทำความเข้าใจโจทย์ใช่ไหมครับโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรสิ่งที่โจทย์ถามครูฟุกให้ทำอะไรไว้วงถามนะครับให้วงนะครับโจทย์ถามให้วงไว้สิ่งที่โจทย์บอกต้องทำอะไรขีดเส้นใต้ไว้นะครับจากนั้นครับเมื่อทำความเข้าใจโจทย์เสร็จแล้วหรือทำความเข้าใจปัญหาเสร็จแล้วนะครับเราต้องมาวางแผนนะครับในการวางแผนแก้ปัญหาเนี่ยนักเรียนก็เลือกใช้ยุทธวิธีใดที่จะช่วยในการแก้ปัญหานะครับไม่อาจจะใช้การเขียนแผนภาพนะครับซึ่งเป็นแผนภาพของบาร์โมเดลนะครับซึ่งครูฟุกจะนำมาใช้ในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับนักเรียนจากนั้นครับเมื่อวางแผนเสร็จแล้วนะครับมาดำเนินการตามแผนนะครับก็คือดำเนินการหาคำตอบนะครับและเมื่อดำเนินการหาคำตอบเสร็จแล้วนะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบตอบของเรานะครับเราก็ต้องมาตรวจสอบคำตอบมี2รูปแบบคือตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะครับจากนั้นครับเราจะเข้าสู่โจทย์ปัญหาครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนนะครับแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้ครับโดยครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนทำเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับร่วมกันวิเคราะห์และหาคำตอบนะครับและครูฟุกจะมาสอบถามนักเรียนหลังจากทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกันหรือยังครับทั้งต้นทางและปลายทางในต้นทางนะครับครูฟุกได้แจกกระดาษให้แล้วใช่ไหมครับและแจกอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางอาจจะทำลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำตอบสุดท้ายกันครับว่าได้เท่ากับเท่าไหร่ครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางนะครับได้วิเคราะห์โจทย์นะครับและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือผลงานของเพื่อนๆต้นทางครับนี่นะครับครูฟุกคัดเลือกมาจำนวน3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่ม5นะครับแสดงได้ดังนี้เลยนะครับกลุ่ม3ครับคำตอบเท่ากันไหม
1: เท
0: ่
1: าก
0: ัน
1: คร
0: ับ เท่ากันเลยนะครับและกลุ่ม4จะอยู่ด้านนี้ครับสำหรับกลุ่ม1และกลุ่ม2ก็เสร็จเช่นกันใช่ไหมครับคำตอบเท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับตอนนี้นักเรียนได้วิเคราะห์นะครับและหาคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้วางแผนด้วยใช่ไหมนะครับโดยใช้เป็นแผนภาพมาแล้วนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวมาตรวจสอบจากครูฟุกอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนมาดูกันเลยนะครับนักเรียนปลายทางตั้งใจดูนะครับครูฟุกบอกแล้วนะครับว่าโจทย์ถามหาอะไรนะครับให้วงเอาไว้นะครับโจทย์ถามคือเชือกสีเขียวยาวกี่เมตรนะครับโจทย์บอกเชือกสีแดงยาว 4.75 เมตรเชือกสีเขียวยาวกว่าเชือกสีแดง 1.5 เมตรนะครับขีดเส้นใต้ไว้สิ่งที่โจทย์บอกจากนั้นครับก็จะแก้ไขปัญหานะครับครูฟุกก็จะทำเหมือนนักเรียนเลยครับคือเชือกสีแดงครูฟุกแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ครับจากนั้นครับอีกหนึ่งอันครูฟุกก็ต้องวาดแทนด้วยเชือกสีอะไรสีเขียวซึ่งต้องอะไรกว่าเชือกสีแดงยาวกว่าครูฟุกก็ต้องลากให้ยาวกว่าใช่ไหมครับครูก็ต้องวาดให้ยาวกว่านักเรียนอย่าลืมใส่ข้อมูลจากสิ่งที่โจทย์บอกด้วยนะครับจากนั้นทำไงต่อเชือกสีเขียวยาวกว่าเชือกสีแดง 1.5 เมตร 1.5 เมตรใส่ตรงไหนใส่ตรงไหนครับ
1: ใส่
0: ตรงไหนครับตรงที่สีเขียวนั้นอะไรกว่าย
1: ืดยาว
0: ยาวออกยาวออกมาใช่ไหมหรือส่วนที่ยาวกว่านะครับตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วใส่คือ 1.5 เมตรนะครับจากนั้นครับแล้วจะหาเชือกสีเขียวนั่นเองก็ต้องหาจากตรงนี้ทั้งหมดใช่ไหมครับประโยคสัญลักษณ์นะครับก็อาจจะเขียนได้หลายแบบนะครับฟุกนำเสนอดังนี้ครับคือเหมือนของกับนักเรียนเลยนะครับคือ 4.75 บวก 1.5 นะครับก็จะเท่ากับรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองครับซึ่งแผ่นยาวของเชือกสีเขียวหรือดังนี้ครับนักเรียนจะใช้ประโยคสัญลักษณ์ไหนก็ได้ในการหาคำตอบนะครับแต่จากที่ครูฟุกเดินดูทั้ง5กลุ่มนะครับใช้ประโยคสัญลักษณ์แรกครับคือ 4.75 บวก 1.5 นะครับและได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่ครับ6.25 เมตรนั่นเองครับดังนั้นครับเชือกสีเขียวยาว 6.25 เมตรครับตอนนี้เราทำความเข้าใจโจทย์วางแผนแก้ปัญหาดำเนินการตามแผนอีกหนึ่งขั้นคืออะไร
1: ตรวจสอบ
0: คำตอบนะครับการตรวจสอบคำตอบมี2รูปแบบครูฟุกบอกแล้วคือตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบวันนี้ครูฟุกจะนำเสนอทั้ง2รูปแบบให้นักเรียนนำไปปรับใช้นะครับนักเรียนครับเวลาเราจะตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบครูฟุกจะตรวจสอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกเราจะตรวจสอบว่าเชือกสีแดงยาวเท่าใดเนี่ยสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกหรือไม่นะครับและจากสิ่งที่นักเรียนได้หาเมื่อสักครู่นี้คือความยาวของเชือกสีอะไรสีเขียวเท่าไหร่ครับ 6.25 เมตรนะครับและนำสิ่งที่โจทย์บอกอีกหนึ่งอย่างมาเขียนครับก็คือเชือกสีเขียวยาวกว่าเชือกสีแดง1.5 เมตรจะได้เชือกสีแดงยาวเท่าไหร่ครับนำมาทำอะไรกันนำมาเชือกสีเขียวยาวกว่าเชือกสีแดง 1.5 เมตรแสดงว่าเชือกสีแดงต้องอะไรกว่า
1: ส
0: ั้นกว่าแสดงว่าจะหาเชือกสีแดงได้อย่างไรครับนำนำความยาวของเชือกสีเขียวลบกับความยาวที่เชือกสีเขียวยาวกว่าเชือกสีแดงก็คือ6.25 ลบด้วย 1.5 เมื่อนักเรียนหาผลลบนะครับนักเรียนก็จะได้เท่ากับ 4.75 ซึ่งจากโจทย์เชือกสีแดงยาวเท่าไหร่ครับ 4.75 ตรงกับโจทย์ไหม
1: ตรง
0: กับโจทย์นะครับสอดคล้องกับโจทย์แสดงว่าคำตอบของเราคือ 6.25 เมตรเป็นคำตอบที่ถูกต้องอันนี้คือตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบคือจะตรวจสอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกนะครับโดยนำคำตอบของเรามาคิดกับสิ่งที่โจทย์บอกอีกหนึ่งอย่างนะครับแล้วดูว่าจะเท่ากับสิ่งที่โจทย์บอกอีกหนึ่งอันหรือไม่นะครับดังนี้เลยนะครับเหมือนเป็นการคิดย้อนกลับครับนักเรียนใช่ไหมคิดย้อนกลับไปนะครับมาดูข้อต่อมานะครับดังนี้เลยนะครับเดี๋ยวครูฟุกวงสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกไว้ให้นะครับโจทย์ถามอะไรนะครับวงเอาไว้นะครับโจทย์บอกอะไรขีดเส้นใต้จากนั้นครับครูฟุกจะให้นักเรียนนะครับร่วมกันวิเคราะห์และหาคำตอบเช่นเคยครับลงมือทำได้เลยครับทั้งต้นทางและปลายทางครับ

0: ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางก็ทำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นผลงานนะครับของเพื่อนกลุ่ม3นั่นเองครับเพื่อนกลุ่ม3ก็วางแผนแก้ปัญหานะครับและเขียนออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับและหาคำตอบได้ดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเราไปดูของอีก2กลุ่มครับตรงนี้นะครับเป็นของกลุ่ม1นะครับนี่นะครับเป็นผลงานของกลุ่ม1นะครับกลุ่ม1ก็แสดงการวางแผนไว้ดังนี้เลยนะครับและเขียนออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับและดําเนินการหาคําตอบก็จะได้เป็น 3.75 ลิตรครับแต่ครูฟุกขอเพิ่มเติมนะครับในตรงตอบนักเรียนต้องเขียนอะไรเข้าไปด้วยครับลิตรมาเพิ่มเติมให้ครูฟุกด้วยครับนะครับนี่ก็เป็นผลงานของเพื่อนๆต้นทางนะครับนักเรียนปลายทางก็ดูเป็นแนวทางได้นะครับจากนั้นครับกลุ่ม2นะครับก็แสดงแนวคิดดังนี้เลยนะครับวางแผนนะครับในการวางแผนเนี่ยอาจจะเป็นแตกต่างกันในบางจุดนะครับแต่สุดท้ายนะครับกระบวนการก็ถูกต้องครับประโยคสัญลักษณ์นะครับก็ได้เช่นกันนะครับและตอบ 3.75 นะครับลืมอะไรไปหน่วยนะครับอย่าลืมหน่วยนะครับนักเรียนตรวจปัญหาต้องมีหน่วยนะครับเอามาเติมให้ครูฟุกหน่อยครับขอบคุณมากครับจากตรงนี้ครับจะเห็นได้นะครับว่าทั้ง3กลุ่มนี้ได้คำตอบอะไรกันครับ
1: เท่าก
0: ันเท่ากันแล้วกลุ่ม4กับกลุ่ม5คำตอบได้เท่ากับเพื่อนไหมครับเท่ากันนะครับแสดงแนวคิดเหมือนกันไหมเหมือนกันใช่ไหมครับในบางจุดอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าครูฟุกได้เดินประเมินแล้วนะครับจากนั้นครับนักเรียนปลายทางก็มาดูจากของครูฟุกได้นะครับครูฟุกอยากทบทวนให้อีก1ครั้งนะครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกก็จะให้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้นะครับแทนน้ำที่มีอยู่เดิมใช่ไหมครับเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้นะครับก็ใส่เป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแล้วก็อย่าลืมหน่วยด้วยนะจากนั้นน้ำที่เราเติมลงไปนะครับฟุกก็จะวาดอย่างนี้เลยนะครับซึ่งเหมือนกับนักเรียนทั้ง3กลุ่มเลยนะครับและอีก2กลุ่มด้านล่างนะครับน้ำที่เติมลงไปรู้ไหมรู้ไหมครับน้ำที่เติมลงไปรู้ไหมครับเท่าไหร่ครับ 2.5 ลิตรนะครับและเมื่อเติมลงไปแล้วกับน้ำที่มีอยู่เดิมทำให้มีน้ำอยู่ 6.25 ลิตรนะครับเห็นไหมก็จะใกล้เคียงกับของฟุกเลยนะครับเหมือนไหมใกล้เคียงกันไหมครับใกล้เคียงกันนะครับประโยคสัญลักษณ์นะครับก็จะแสดงได้ดังนี้นะครับเหมือนสิ่งที่เรียนได้ตอบมาและอีกหนึ่งรูปแบบนะครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างนะครับนักเรียนดังนั้นคำตอบก็คือเดิมในถังมีน้ำอยู่ 3.75ลิตรครับนักเรียนก็ได้วิเคราะห์นะครับโจทย์ปัญหาวางแผนและดำเนินการหาคำตอบแล้วใช่ไหมครับอีกหนึ่งขั้นคืออะไรตรวจสอบนะครับตรวจสอบคำตอบนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันนะครับจากโจทย์นะครับนักเรียนเติมน้ำใส่ถัง 2.5 ลิตรใช่ไหมครับถ้าจะประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยเนี่ยประมาณเป็นเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ดี 2.5 ประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยคือ
1: 3
0: เท่าไหร่นะครับ3นะครับก็จะประมาณเป็น3นะครับเมื่อเราเติมน้ำลงไปนะครับทำให้น้ำเนี่ยมีอยู่ในถังคือ 6.25 ลิตรประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยครับ
1: 6
0: หรือประมาณ6ลิตรนั่นเองครับจากนั้นครับจากโจทย์ที่เรียนหาคำตอบมานักเรียนนำมาทำอะไรกันนะเมื่อสักครู่นี้นำไปลบใช่ไหมครับนักเรียนก็จะได้นะครับเดิมมีน้ำอยู่ในถังประมาณนำน้ำทั้งหมดนะครับลบด้วยน้ำที่เราเติมลงไปใช่ไหมครับลบกันแล้วได้เท่าไหร่ครับ
1: 3
0: นะครับดังนั้นครับเดิมมีน้ำอยู่ในถังประมาณกี่ลิตร
1: 3
0: ลิตรซึ่งคำตอบของเราจริงๆคือเท่าไหร่ครับ 3.75 เอ๊ะใกล้เคียงกันไหม
1: ใกล้เคียง
0: ใกล้เคียงนะครับซึ่งใกล้เคียงกันเลยนะครับดังนั้นครับคำตอบของเราคือ 3.75 เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้และวิเคราะห์ไปแล้วนะครับสำหรับใบกิจกรรมในวันนี้นะครับคือใบกิจกรรม 3.6 นะครับครูฟุกจะฝากให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับหรือไปทำกันนอกเวลาก็ได้นะครับแต่ก่อนอื่นนะ

ครับครูฟุกขอชี้แจงคุณครูปลายทางก่อนนะครับว่าจะให้นักเรียนทำในรูปแบบใดนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับและแจกใบกิจกรรม 3.6 ครับและเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมนะครับครูปลายทางก็ให้คำแนะนำและช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้ครูฟุกด้วยนะครับสำหรับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับครูฟุกให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบโดยเลือกทำเพียงแค่1ข้อนะครับนักเรียนและเมื่อเสร็จแล้วนะครับนำมาส่งกับครูฟุกนะครับและอย่าลืมต้องมานำเสนอแนวคิดกับครูฟุกด้วยนะครับจากนั้นครับนี่คือใบกิจกรรมของครูฟุกครับ

0: นักเรียนครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนครับกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของเรามีอยู่ทั้งหมดกี่ขั้นตอนครับ
1: 4
0: ขั้นตอนไอ้ขั้นตอนแรกทำอย่างไรบ้างครับ
2: ทำความ
0: เข้าใจโจทย์หรือทำความเข้าใจปัญหาใช่ไหมครับเมื่อทำความเข้าใจเสร็จแล้วทำยังไงต
2: ่
0: อวางแผนแก้ปัญหานะครับเรียนอาจจะแสดงโดยใช้แผนภาพก็ได้นะครับและเมื่อวางแผนเสร็จแล้วทำอย่างไรต
2: ่
0: อดำเนินการตามแผนนะครับและสุดท้ายคือ
2: ตรวจสอบ
0: นะครับก็คือตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบหรือตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะครับจากนั้นนะครับแบบฝึกหัด 3.8 นะครับมีดังนี้เลยนะครับครูฟุกให้นักเรียนทำทุกข้อเลยนะครับเพื่อจะได้ฝึกฝนนะครับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะครับจากนั้นนะครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของโจทย์ปัญหาการคูณการหารทศนิยมสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับแบบฝึกหัด 3.9 ใบกิจกรรม 3.7 ครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจของตนเองจากที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับยกเลยครับหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนเลยนะครับมาเก็บให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดใบกิจกรรมและเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับครูฟุ้งนะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: ขอบคุณ

0: ใจสายหยุดเอาไงดีวะเอ้ยรอดแล้ว
1: ไล่
0: ตายแน่เรา
2: บ้านหลังนี้ครับเจ
3: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี้จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
4: จัดการขั้นเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลับจำ
3: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
4: เห็นครับเจ
3: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
0: ยึดรถแย่แล้ว
3: คุณใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
2: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
3: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
2: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
3: ไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้สิลูกนี่เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
3: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
2: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
3: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการ

0: สลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
1: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
2: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
3: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
2: ขอบคุณครับ
4: แล้วเราจะไปไกลเกี่ยกันได้ที่ไหน
3: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกลเกี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน500,000บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
5: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเลือกซื้อประกันชีวิตแบบไหนให้คุ้มที่สุดค่ะก่อนจะไปรู้ว่าเลือกซื้อประกันชีวิตแบบไหนให้คุ้มนะคะฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะหลักๆแล้วการซื้อประกันชีวิตเนี่ยเป็นการซื้อความคุ้มครองให้กับชีวิตของตัวเรานะคะเพื่อที่หากเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองและได้รับการชดเชยค่ะประกันชีวิตในตลาดปัจจุบันนี้มีมากมายเลยนะคะเราอาจจะแบ่งด้วยกัน5ประเภทหลักๆประเภทที่1ก็คือประกันชั่วระยะเวลา1เท่านั้นค่ะประเภทที่2ก็จะเป็นเรื่องของประกันตลอดชีพประกันที่3เป็นส่วนที่เรารู้จักกันดีก็คือประกันชีวิตบวกออมทรัพย์และประกันตัวที่4ก็จะเป็นประกันเพื่อเกษียณหรือเรียกว่าประกันบำนาญนั่นเองนะคะและตัวที่5ก็เป็นน้องใหม่เข้ามาใหม่หลายคนก็ตื่นตัวกับเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องประกันพ่วงยูนิตลิงค์ค่ะประกันตัวแรกนะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบชั่วคราวนะหรือชั่วระยะเวลานะคะเป็น term insurance เรามีระยะเวลาเพียงระยะเวลาหนึ่งนะคะหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือเช่นอาจจะคุ้มครองช่วง5ปีหรือ10ปีเป็นต้นนะคะประกันแบบนี้ในแต่ละปีเนี่ยเราจะจ่ายเบี้ยประกันไปเรื่อยๆเหมือนกับจ่ายทิ้งไปคล้ายๆเหมือนกับจ่ายเบี้ยประกันรถยนต์นั่นเองค่ะดังนั้นแปลว่าถ้าปีไหนไม่เกิดเหตุเราก็จะไม่ได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์นั้นแล้วก็เมื่อสิ้นสุดสัญญาก็หมดไปนะคะประกันแบบชั่วคราวเนี่ยไม่มีลักษณะของเงินออมนะคะประกันชีวิตตัวที่2นะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบตลอดชีพหรือเรียกว่า whole life insurance นะคะประกันชีวิตตัวนี้จะคุ้มครองเราในระยะเวลาที่ยาวนานทีเดียวค่ะอายุถึง90หรือ99ปีเลยนะคะแต่ระยะเวลาส่งเบี้ยเนี่ยไม่นานมากค่ะอาจจะมีระยะเวลาแค่7ปีหรือบางครั้งก็10ปีหรือบางครั้งก็ประมาณ20ปีเท่านั้นนะคะด้วยระยะเวลาที่คุ้มครองในระยะยาวเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่รับผลประโยชน์นะคะเมื่ออายุถึง90นะคะหรือกรมธรรม์ครบกำหนดก็จะได้รับเงินก้อนใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเราเสียชีวิตไปก่อนผู้ที่รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินก้อนนี้ไปแทนค่ะดังนั้นการที่จะซื้อประกันชีวิตแบบตลอดชีพเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่วางแผนระยะยาวแล้วก็ต้องการสร้างหลักประกันแล้วก็สร้างมรดกให้กับครอบครัวนะคะประกันชีวิตตัวที่3นะคะเป็นตัวที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์หรือออมทรัพย์นั่นเองค่ะประกันชีวิตแบบนี้นะคะเงินส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของทุนประกันและอีกส่วนหนึ่งก็เน้นเรื่องของการออมนะคะดังนั้นคนไหนที่ต้องการจะออมและนำเงินออมนี้ไปประหยัดภาษีประกันตัวที่3หรือเรียกว่าประกันออมทรัพย์นี่เหมาะสมทีเดียวค่ะประกันชีวิตตัวที่4นะคะเรียกว่าประกันชีวิตแบบบำนาญเป็นการออมในระยะยาวนะคะคือเริ่มออมตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งเกษียณอายุหลังจากเกษียณอายุก็จะมีรายได้เอาไว้ใช้จ่ายจนกระทั่งสิ้นอายุไขค่ะข้อดีของประกันบำนาญเนี่ยก็คล้ายๆกับประกันแบบสะสมทรัพย์นั่นเองค่ะเป็นการบังคับออมแต่เป็นการออมเพื่อเน้นเอาไว้ใช้ยามเกษียณอายุค่ะประกันชีวิตตัวที่5นะคะเป็นประกันชีวิตแบบควบการลงทุนหรือเรียกว่ายูนิตลิงค์ค่ะตอนนี้มีคนนิยมมากเลยนะคะเงินส่วนหนึ่งที่เรามาซื้อประกันชีวิตแบบยูนิตลิงค์เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งก็ซื้อเพื่อความคุ้มครองหรือประกันชีวิตนั่นเองนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปลงทุนนะคะแต่อย่าลืมว่าการลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงควบคู่ไปด้วยนะคะดังนั้นผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนแบบยูนิตลิงค์ก็อาจจะไม่

ได้ดีเท่ากับการที่ไปลงทุนโดยตรงในกองทุนรวมนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการลงทุนก็มีความเสี่ยงก็ต้องพึงระมัดระวังเอาไว้นะคะการประกันชีวิตทั้ง5ประเภทที่กล่าวมานี้นะคะถ้าซื้อความคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปเราสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาทต่อปีเลยทีเดียวนะคะส่วนประกันบำนาญเนี่ยด้วยตัวของมันเองนะคะสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% ของรายได้หรือ 200,000 บาทนะคะแล้วถ้าเอาไปรวมกับกองทุนรวม RMF กองทุนรวมสำรองเลี้ยงชีพนะคะกบขนะคะหรือกอช.นะคะก็จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีค่ะส่วนการจะซื้อประกันแบบไหนดีที่สุดนะคะเป็นคำตอบที่ตอบได้ยากมากเลยเพราะว่าแต่ละคนก็มีความต้องการมีความคุ้มครองไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราจะเลือกว่าตัวไหนเหมาะที่สุดสำหรับเราก็ควรจะต้องเลือกให้ตอบโจทย์ชีวิตของเราให้มากที่สุดค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: กู้สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกัน
1: อย่างนี
0: ้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
0: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
0: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรหรอคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: แปลว่าคุณปู่ไม่ผิดหรอคะ
1: ผิดจ้ะยังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับละนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองที่จะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ้ะถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก่อนทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไงคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
0: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
1: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
2: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟันเฟือมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: ศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่1
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
2: ไต่เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช
3: ้ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
4: ไต่เท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
2: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วไต่เท้า
4: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
5: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละเอาละข้าจะตัดสินในที่ธรรมจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที
1: นั่นไงมีตราสามดวงจริงอิงด้วย
6: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

0: จุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชพระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตรา3ดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: หนูว่าตรา3ดวงนี่คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
0: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตรา3ดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจรสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกลาโหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
1: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
2: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
0: ใช่จ้ะ
3: กฎหมายตรา3ดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนก

0: โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมฆรู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมฆเคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไงก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่ชี้ชะจังทึ่งถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกมก

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับเช่นเคยครับนักเรียนพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ้งป้าครูเอกครับนักเรียนครับมาในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องที่มีชื่อว่ามารยาทไทย1ครับเพราะว่าเรายังอยู่ในช่วงของหน่วยการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมไทยครับซึ่งวัฒนธรรมไทยเลยที่สำคัญก็คือต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรครับมารยาทไทยนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นการกราบการไหว้การส่งของการรับของจากผู้ใหญ่เราจะมาเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับว่านักเรียนจะต้องสามารถทำอะไรได้บ้างจุดประสงค์นะครับบอกว่านักเรียนจะต้องปฏิบัติตนตามการไหว้และก็การกราบได้ถูกต้องการไหว้การกราบแบบตามมารยาทไทยต้องปฏิบัติตนอย่างไรมือต้องอยู่ในระดับใดต้องทำท่ายังไงวันนี้เราจะมาดูกันครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวครูมีภาพมาให้พวกเราดูก่อนภาพนี้นะครับเป็นภาพวัฒนธรรมการอะไรครับการทักทายของผู้คนทั่วโลกใช่ไหมครับเรามาดูภาพแรกกันการทักทายโดยวิธีการอะไรครับการจูบใช่ไหมครับทักทายโดยการจูบนั่นเองต่อไปภาพที่สองทักทายโดยด้วยการไหว้ต่อไปภาพที่3ทักทายโดยการจับมือหรือว่าการเช็คอะไร
3: เช
2: ็คแฮนด์ใช่ไหมต่อมาภาพที่4การ

0: การโค้งคำนับใช่ไหมครับภาพที่5ทักทายโดยการบกมือ Hi หรือว่าอะไร Hey ใช่ไหมของฝรั่งแล้วก็ภาพสุดท้ายทักทายโดยการการกอดซึ่งต่อไปครูจะสอบถามว่าการทักทายแบบนี้นะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละวัฒนธรรมครูสอบถามว่านักเรียนทายสิภาพไหนที่น่าจะเป็นคนไทยภาพที่อะไรครับ
1: ภาพที่
0: ภาพที่2เพราะว่าเขาทักทายด้วยรูปแบบอะไรครับการไหว้ดังนั้นการทักทายด้วยการไหว้นะครับก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะเลยถ้าทักทายแบบนี้ต้องเป็นคนไทยอย่างแน่นอนหรือว่าอาจจะเป็นคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมครับบางทีคนลาวคนพม่าคนกัมพูชาก็มีการไหว้ด้วยในสังคมชาวพุทธหรือในอินโดนีเซียมาเลเซียถึงแม้ว่าจะนับถือศาสนาอิสลามก็ไหว้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับการไหว้เนี่ยนักเรียนทราบไหมครับว่าได้รับอิทธิพลมาจากที่ไหนได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียนะครับเป็นต้นฉบับของการไหว้เลยประเทศอินเดียก็ไหว้เช่นเดียวกันแต่การไหว้ของอินเดียการไหว้ของแต่ละประเทศนะครับจะ
1: แตกต
0: ่างกันอย่างเช่นการไหว้ของอินเดียถ้าครูสังเกตนะเขาจะค่อนข้างที่จะกางแขนมากกว่าคนไทยแต่วันนี้นะครับเราจะมารู้กันว่าการไหว้และก็การกราบของคนไทยนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะต้องปฏิบัติกันให้ได้ด้วยนะครับอย่างแรกเลยเราจะมาเรียนรู้การไหว้ครับการไหว้นะครับตามวัฒนธรรมไทยนะครับจะแบ่งออกเป็น3ระดับระดับที่1ก็คือการไหว้อะไรครับการไหว้พระเพราะว่าประเทศไทยของเรานะครับก็นับถือพระใช่ไหมครับนับถือพระพุทธศาสนาดังนั้นการไหว้พระไหว้อย่างไรเราจะมาดูกันระดับที่2ก็คือการไหว้ผู้มีพระคุณหรือว่าไหว้ผู้ใหญ่ก็เราคนไทยก็ปลูกฝังเรื่องการเคารพผู้อาวุโสใช่ไหมครับการไหว้ผู้ใหญ่การไหว้ผู้อาวุโสไหว้ผู้มีพระคุณก็มีการไหว้เฉพาะที่แตกต่างกันไปอีกด้วยต่อไปการไหว้ระดับที่3ก็คือการไหว้บุคคลทั่วไปครับถ้าเจอบุคคลทั่วไปเราจะไหว้ยังไงเราจะมาดูกันครับครับต่อไปนะครับเรามาดูการไหว้ระดับที่1นะครับนั่นก็คือการไหว้พระนั่นเองเดี๋ยวครูบอกก่อนนะครับว่าปกติการไหว้พระถ้าเราเจอพระในโบสถ์หรือว่าในวัดเราต้องกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์แต่ว่าถ้าเราเจอระหว่างทางเราจะไปกราบพระเบญจางคประดิษฐ์ได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได้
0: ดังนั้นก็จะมีหลักการไหว้ที่1ก็คือการไหว้พระเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนฝึกปฏิบัติพร้อมๆกันในตอนหลังจากคุณครูอธิบายเสร็จทั้ง3ท่านะครับเรามาดูนะครับการไหว้ระดับที่1คือการไหว้พระให้เอานิ้วหัวแม่มือนิ้วหัวแม่มือก็คือนิ้วนี้จรดระหว่างคิ้วจรดระหว่างคิ้วแล้วก็นิ้วชี้สัมผัสส่วนบนของหน้าผากให้ปลานมมือขึ้นมาแล้วก็ยกแล้วก็ขอมศีรษะลงเล็กน้อยให้นิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วนิ้วชี้สัมผัสส่วนบนของหน้าผากก็ให้นักเรียนดูตามภาพเลยนะครับว่านิ้วชี้นิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ระหว่างคิ้วใช่ไหมครับระหว่างคิ้วคือส่วนนี้แล้วก็นิ้วชี้อยู่ที่หน้าผากต่อไปเรามาดูแบบเป็นวิดีโอกันนะครับแบบเป็นภาพเคลื่อนไหวว่าท่าทางเป็นอย่างไรครับการไหว้ระดับที่1ดูด้วยนะครับ

อ่ะนี่นะครับการไหว้ระดับที่1หรือการไหว้พระต่อไปเรามาดูการไหว้ระดับที่2ก็คือการไหว้ผู้มีพระคุณหรือว่าไหว้ผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเราผู้ที่มีพระคุณต่อเรารวมถึงคุณครูก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณนะครับต้องไหว้ในระดับที่2ก็คือให้ประนมมือขึ้นมาแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็น้อมศีรษะค้อมศีรษะลงเล็กน้อยให้นิ้วหัวแม่มือจรดปลายจมูกจรดปลายจมูกแล้วก็นิ้วชี้สัมผัสระหว่างคิ้วอันนี้นะครับนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปลายจมูกเมื่อสักครู่ตอนที่ไหว้พระนิ้วหัวแม่มือจรดที่ไหนนิ้วหัวแม่มือจรดที่ไหนตอนไหว้พระระหว่างคิ้วใช่ไหมแต่นี้นะครับไหว้ผู้ใหญ่ต้องอยู่ที่ปลายจมูกก็ครูบอกแล้วครับว่าการไหว้ผู้ใหญ่เนี่ยหรือว่าไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเนี่ยก็เหมือนกับการไหว้ผู้ที่มีพระคุณผู้ที่ให้อะไรให้แก่เราให้ลมหายใจดังนั้นนิ้วหัวแม่มือต้องอยู่ที่ปลายจมูกนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาชมเป็นวิดีทัศน์กันเลยนะครับไหว้ผู้ใหญ่ครับ

นิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปลายจมูกส่วนนิ้วชี้อยู่ที่ระหว่างคิ้วนั่นเองต่อไปครับไหว้ระดับสุดท้ายคือการไหว้ระดับที่3คือการไหว้บุคคลยังไงบุคคลทั่วไปแล้วก็อาจจะเป็นเพื่อนของเรานะครับก็ให้ไหว้ในระดับนี้นะครับก็คือระดับที่3ก็คือให้ประนมมือยกมือขึ้นมาแล้วก็ค้อมศีรษะลงเล็กน้อยให้หัวแม่มือจรดปลายอะไรปลายคางปลายคางนะครับดูนะครับปลายคางปลายคางอยู่ปลายคางแล้วก็นิ้วชี้สัมผัสบริเวณปลายอะไรปลายจมูกก็จะเป็นสเต็ปของมันนะครับว่าถ้าไหว้พระนิ้วหัวแม่มือต้องอยู่ที่ระหว่างคิ้วต่อมาถ้าไหว้ผู้มีพระคุณการไหว้ระดับที่2นิ้วชี้นิ้วหัวแม่มือต้องอยู่ที่ปลายจมูกจากคิ้วก็มาที่ปลายจมูกแล้วก็ไหว้บุคคลทั่วไปก็อยู่ที่คางปลายคางการไหว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการไหว้บุคคลทั่วไปนะครับ

0: เข้าใจไหมเอ่ยดูแล้วเข้าใจนะครับเดี๋ยวต่อไปก็ขอขอบคุณสื่อก่อนขอขอบคุณสื่อวิทัศน์นะครับจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับก็เกี่ยวกับการสอนเรื่องการไหว้3ระดับที่เราได้เรียนรู้ไปต่อไปนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับฝึกปฏิบัติการไหว้โดยให้พวกเรานะครับฝึกภายในกลุ่มของเรานี่แหละให้พวกเราช่วยกันดูเพื่อนๆว่าทําถูกหรือเปล่าเดี๋ยวครูจะบอกว่าให้ไหว้ในระดับไหนนะครับอันดับแรกฝึกการไหว้ระดับที่1นะครับก็คือการไหว้อะไรไหว้พระอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนทุกคนยืนขึ้นให้นักเรียนฝึกไหว้พระนะครับประนมมือขึ้นการประนมมือนะครับมือต้องคล้ายๆกับดอกบัวเลยบัวตูมเห็นไหมดอกบัวหลวงอะที่มันตูมยังไม่บานอะมือต้องสวยนิ้วต้องเรียงชิดติดกันแล้วก็ต่อไปไหว้พระสับที่2ก็คือยกมือขึ้นมาอ่ะยกแล้วก็นิ้วหัวแม่มือจรดที่ระหว่างคิ้วขอบศีรษะลงเล็กน้อยแบบนี้นะครับได้เปล่าได้ไหมไหนลองดูอีกทีนึงประนมมือยกมือขึ้นมาแล้วก็นกคอมศีรษะลงเล็กน้อยอย่าลืมนะครับว่าต้องอยู่ที่ระหว่างคิ้วอันนี้นะครับนิ้วต้องชิดติดกันนิ้วชิดโอเคครับแล้วก็เงยหน้าขึ้นได้ไหมเอ่ย
1: ได้ค่ะ
0: ได้นะประนมมือยกมือขึ้นมาแล้วก็น้อมศีรษะลงเล็กน้อยค้อมศีรษะลงเล็กน้อยแล้วก็หัวแม่มืออยู่ที่ระหว่างคิ้วโอเคได้ถูกต้องครับเก่งมากๆเลยนี่นะครับคือการไหว้ระดับที่1คือการไหว้อะไรไหว้พระต่อไปเราจะมาฝึกการไหว้ระดับที่2การไหว้ระดับที่2คือการไหว้ใคร
2: ผ
0: ู้มีพระคุณผู้ให้

มหายใจกับเราดังนั้นนิ้วหัวแม่มือต้องอยู่ที่ปลายจมูกอ่ะนักเรียนตัวตรงปนมมือขึ้นมาแล้วก็ยกมือขึ้นค้อมศีรษะลงเล็กน้อยนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปลายจมูกสุดนิ้วชี้ต้องอยู่ที่ระหว่างคิ้วมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติอ่ะถูกไหมเอ่ยอ่ะถูกต้องครับเก่งมากๆเลยอ่ะอีกรอบนึงตัวตรงปนมมือขึ้นมายกมือขึ้นแล้วก็ค้อมศีรษะลงเล็กน้อยนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปลายจมูกนิ้วชี้อยู่ที่ระหว่างคิ้วอ่ะค้อมศีรษะลงด้วยครับผมโอเคได้ถูกต้องเก่งมากต่อไปนะครับเรามาดูการไหว้ในระดับที่3การไหว้ระดับที่3คือการไหว้ใครเอ่ยบุคคลทั่วไปบุคคลทั่วไปหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนของเราก็ได้เสมอเหมือนกันการไหว้บุคคลทั่วไปอ่ะตัวตรงปนมมือขึ้นมาแล้วก็ยกมือขึ้นค้อมศีรษะลงเล็กน้อยอันนี้ค้อมศีรษะไม่ต้องเยอะเท่าระดับที่1กับ2นะค้อมแบบนิดนึงแล้วก็ปลายนิ้วชี้อยู่ที่ปลายจมูกใช่ไหมครับส่วนนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปลายคางปนมมือขึ้นมาแล้วก็ยกมือขึ้นค้อมศีรษะลงนิดนึงเล็กน้อยแล้วก็นิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปลายคางแล้วก็นิ้วชี้อยู่ที่ปลายจมูกไม่เอ่ยโอเคครับถือว่าผ่านนะครับทั้ง3การไหว้ทั้ง3ระดับเลยเก่งมากเลยนะครับตบมือตัวเองหน่อยโอเคครับทุกคนนั่งลงได้ครับต่อไปจะเป็นการกราบจะไม่มี3ระดับเหมือนกับการไหว้ต่อไปนะครับเรามาดูการกราบนะครับการกราบนะครับจะไม่มี3ระดับเหมือนกับการไหว้แต่จะมี3รูปแบบก็คือการกราบแบบอะไรครับอ่านว่าอะไรเอ่ยการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ครับแล้วก็2การกราบผู้ใหญ่การกราบแบบไหว้ครูกราบแบบไหนแบมือมั้ยไม่แบมือใช่ไหมแล้วก็ผู้หญิงกับผู้ชายก็นั่งพับเพียบอันนี้เรียกการกราบแบบไหนให้นักเรียนให้ครูให้นักเรียนทายถูกต้องเรียกว่าการกราบแบบผู้ใหญ่ซึ่งเราก็มีความรู้พื้นฐานแล้วใช่ไหมครับหรือว่าเวลาตอนพวกเราไปวัดพวกเราก็เคยกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเน้นย้ําซ้ําทวนการกราบที่ถูกต้องกันครับครับต่อไปนะครับครูจะมาอธิบายก่อนนะครับว่าเบญจางคประดิษฐ์แปลว่าอะไรการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นะครับคือการกราบแบบที่อวัยวะทั้ง5ส่วนนะครับแนบชิดติดกับผืนพอคำว่าเบญจะแปลว่าอะไรเบญจะแปลว่า5เรามาดูกันว่าอวัยวะทั้ง5ส่วนแนบติดกับผืนมีอะไรบ้าง1ก็คือต้องมีอะไรหน้า1หน้าผากต้องแนบชิดติดกับผืนครับแสดงว่าตอนกราบพวกเราหน้าผากจะต้องแตะผืนต่อมา2ฝ่ามือแล้วก็ข้อศอก2ฝ่ามือแล้วก็ข้อศอกต้องแนบชิดติดกับพื้นซึ่งฝ่ามือแล้วก็ข้อศอกเนี่ยมีกี่ข้าง2ข้างฝ่ามือแล้วก็ข้อศอก2ข้างรวมกันตอนนี้อะไรติดพื้นแล้วกี่อย่างแล้ว3ต่อไปหัวเข่าทั้ง2ข้างก็ต้องติดพื้นหัวเข่ามีกี่ข้างเอ่ย2ข้างหัวเข่าก็น่าจะประมาณนี้ก็2ข้างรวมกันเป็นกี่อวัยวะแล้วที่ติดกับพื้นรวมกันเป็น5แล้วหน้าผาก1ฝ่ามือข้อศอก2แล้วก็หัวเข่า2นี่นะครับก็คือความหมายของการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ครับเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายก่อนเมื่ออธิบายเสร็จนะครับคุณครูจะให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเหมือนกับการไหว้เมื่อสักครู่นะครับอันดับแรกท่าเตรียม

0: ถ้าเตรียมผู้หญิงกับผู้ชายจะนั่งยังไงนั่งไม่เหมือนกันผู้ชายจะเรียกว่าการนั่งแบบเทพบุตรผู้หญิงจะเรียกว่าเทพธิดาก็ผู้ชายเรามาดูผู้ชายก่อนนะอันดับแรกให้นั่งคุกเข่าแบบนี้เรียกว่าคุกเข่าแล้วก็ส้นเท้ายังไงส้นเท้าตั้งแล้วก็นั่งบนส้นเท้าส่วนมือให้คว่ำหรือหายคว่ำอยู่เหนืออะไรเหนือหัวเข่าอันนี้นะครับท่าเตรียมเรียกว่าท่าเทพบุตรของผู้ชายต่อมาผู้หญิงเรียกว่าท่าเทพธิดาก็ให้นั่งคุกเข่าเช่นเดียวกันแต่ว่าส้นเท้าของผู้หญิงไม่ได้ตั้งเหมือนผู้ชายแต่จะแนบติดไปกับพื้นแนบติดไปกับพื้นแล้วก็มือทั้งสองข้างก็ยังไงคว่ำลงเหนือหัวเข่าอันนี้คือท่าเตรียมครับของผู้หญิงและผู้ชายให้นักเรียนลองสังเกตความแตกต่างสิอะไรคือความแตกต่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายคือเท้าถ้าผู้ชายเท้าส้นเท้าจะตั้งแต่ผู้หญิงส้นเท้าจะแนบติดไปกับพื้นดังนั้นครูสังเกตเลยเวลาผู้ชายนั่งท่าเทพบุตรนี่คือนั่งยากมากเพราะว่ามันยังไงเมื่อยใช่ไหมเพราะว่าส้นเท้าตั้งแต่ผู้หญิงเนี่ยส้นเท้าจะแนบติดไปกับพื้นจะไม่ค่อยปวดเท่าไหร่ดังนั้นผู้ชายก็ต้องฝึกความอดทนนิดนึงเวลาจะกราบท่าเบญจางคประดิษฐ์ก็คือส้นเท้าจะตั้งแล้วถ้าผู้ชายบางคนเนี่ยแบบว่าตัวใหญ่ๆสักหน่อยก็อาจจะนั่งลำบากในท่าเทพบุตรครับการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นะครับจะมี3จังหวะก็คือจังหวะที่1คือท่า
1: อัญชล
0: ีก็คือประนมมือขึ้นมามือนิ้วต้องเรียงชิดติดกันไม่แบไม่บานแล้วก็ทำมือให้ตูมๆเหมือนดอกอะไรดอกบัวอยู่ที่ประมาณอกนะครับท่าอัญชลีต่อไปท่าที่2ก็คือวันทาก็คือให้ยกมือขึ้นมาแล้วก็ค้อมศีรษะลงเล็กน้อยแล้วก็นิ้วหัวแม่มือต้องอยู่ที่ไหนรู้ไหมวันทาในท่าเบญจางคประดิษฐ์เหมือนกับตอนไหว้พระเลยนิ้วหัวแม่มือจะต้องอยู่ที่ระหว่างคิ้วแล้วก็ปลายนิ้วชี้ต้องอยู่ที่หน้าผากปลายหน้าผากก็จำท่าไหว้พระมาตอนในส่วนนี้นะครับนิ้วหัวแม่มือต้องอยู่ที่ระหว่างคิ้วส่วนนิ้วชี้ต้องอยู่ที่ปลายหน้าผากแล้วก็ค้อมตัวลงเล็กน้อยค้อมนะครับค้อมตัวค้อมทั้งตัวแล้วก็ศีรษะต่อไปพอได้วันทาแล้วก็อภิวาทผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยจะมีความแตกต่างกันเดี๋ยวครูจะอธิบายการอภิวาทนะครับจะต้องถ้าเป็นผู้ชายดูผู้ชายก่อนนะหน้าผากจะรดอะไรแล้วที่ครูบอกว่า1หน้าผากต้องแตะพื้นส่วนมือก็ต้องแตะพื้นแล้วแบมั้ยแบแล้วก็เข่าก็แตะพื้นแล้วก็ความแตกต่างระหว่างผู้หญิงผู้ชายข้อศอกของผู้ชายจะต้องต่อจากอะไร
1: หัวเข
0: ่าอันนี้หัวเข่าอันนี้ข้อศอกจะต้องต่อกันแต่ถ้าผู้หญิงตอนอภิวาทข้อศอกจะต้องคล่อมเข่าก็คือเข่าจะอยู่ข้างในใช่ไหมส่วนศอกก็จะอยู่ข้างนอกเรียกว่าการคล่อมเข่าแล้วก็หน้าผากก็ต้องแตะพื้นฝ่ามือทั้งสองก็แตะพื้นหัวเข่าก็แตะพื้นก็อวัยวะทั้ง5อย่างจะต้องแตะพื้นให้ครบไม่ว่าจะเป็นหน้าผากฝ่ามือข้อศอกแล้วก็หัวเข่าทั้งสองข้างนี่นะครับคืออภิวาททำทั้งหมดกี่ครั้งเลยทำทั้งหมด3ครั้งก็คือการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์เดี๋ยวเรามาดูวิดีโอภาพเคลื่อนไหวกันนะครับว่าเป็นอย่างไรตั้งใจดูนะครับนักเรียนปลายทางครับตั้งใจดูด้วยนะครับ
2: การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์เป็นการใช้อวัยวะทั้ง5ของร่างกายสัมผัสกับพื้นคือหน้าผาก ซึ่งเป็นตัวแทนส่วนบน

มือและข้อศอกทั้งสองเป็นตัวแทนส่วนกลางเข่าทั้งสองเป็นตัวแทนส่วนล่างชายนั่งคุกเข่าปลายเท้าตั้งตัวตรงปลายเท้าและส้นเท้าชิดกันนั่งบนส้นเท้าเข่าทั้งสองห่างกันพอประมาณมือทั้งสองวางคว่ำเหนือเข่าทั้งสองนิ้วชิดกันหญิงนั่งคุกเข่าปลายเท้าราบตัวตรงเข่าถึงปลายเท้าชิดกันนั่งบนส้นเท้ามือทั้งสองวางคว่ำเหนือเข่าทั้งสองนิ้วชิดกันการกราบแบ่งเป็น3จังหวะจังหวะที่1ยกมือขึ้นในท่าประนมมือจังหวะที่2ยกมือขึ้นไหว้พร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดวางคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผากจังหวะที่3ทอดมือทั้งสองลงพร้อมกันให้มือและแขนทั้งสองข้างราบกับพื้นพร้อมกับค้อมตัวลงให้หน้าผากจรดพื้นระหว่างมือทั้งสองชายศอกทั้งสองข้างต่อจากเข่าราบไปกับพื้นหลังไม่โก่งหญิงศอกทั้งสองข้างคร่อมเข่าเล็กน้อยราบไปกับพื้นหลังไม่โก่งทำ3จังหวะให้ครบ3ครั้งและยกมือขึ้นไหว้ในท่าไหว้พระปล่อยมือลงวางคว่ำเหนือเข่าทั้งสองในท่าเตรียมกราบจากนั้นเปลี่ยนอิริยาบถตามความเหมาะสม

ขอขอบคุณสื่อวิทยทัศน์ดีๆนะครับจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรนะครับเรื่องการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ครับเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนนะครับได้ฝึกการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ครับถ้าฝึกยังไม่ได้หรือว่ายังไม่ถูกต้องเดี๋ยวเราจะฝึกกันนอกรอบอีกครั้งในห้องเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนสักผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนออกมาได้ไหมครับจิรภัทรนะครับจะเป็นตัวแทนที่จะมาฝึกปฏิบัติการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ให้พวกเราดูนะครับครับเรามาดูท่าเตรียมของการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์กันนะครับก็อันดับแรกผู้ชายนะครับนั่งคุกเข่านักเรียนผู้ชายตั้งใจดูนะครับนั่งคุกเข่าปลายเท้าตั้งขึ้นนะครับปลายเท้าตั้งขึ้นแล้วก็นั่งลงบนส้นเท้ามือวางคว่ำเหนืออะไรเหนือหัวเข่าอันนี้คือท่าเตรียมครับต่อไปการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์จะมี3จังหวะใช่ไหมครับนักเรียนจังหวะที่1ก็คืออัญชลีคือการยกมือขึ้นในท่าประนมมือครับถูกต้องครับให้นักเรียนตั้งใจดูเพื่อนนะครับอันนี้อัญชลีต่อไปท่าที่2จำชื่อได้ไหมครับว่าอะไรวันทาก็คือยกมือขึ้นไหว้แล้วก็ค้อมศีรษะลงแล้วก็นิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วนิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วยางดูเพื่อนด้วยจรดระหว่างคิ้วแล้วนะครับแล้วก็นิ้วชี้อยู่ที่ปลายหน้าผากต่อไปอภิวาทคือการทอดมือลงให้แขนทั้งสองข้างแนบชิดติดกับพื้นค้อมตัวลงแล้วก็หน้าผากแตะพื้นหน้าผากจรดพื้นยังเอ่ยจรดพื้นยังจรดพื้นนักเรียนสังเกตนะครับว่าข้อศอกจะต้องต่อจากเข่าหน้าผากจรดพื้นก็คือเรามาดูนะครับว่าอวัยวะทั้ง5จรดพื้นหรือยังหน้าผากจรดยังจรดแล้วฝ่ามือแล้วก็ข้อศอกจรดพื้นยังจรดแล้วหัวเข่าจรดยังจรดแล้วถูกต้องครับเก่งมากนี่นะครับก็คือท่ากราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ครับจะอยู่ท่าเตรียมเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติการ3ครั้งเพราะว่าต้องกราบพระ3ครั้งนะครับเดี๋ยวครูจะบอกจังหวะนะครับ

0: ถ้าเตรียมให้ผู้ชายตั้งใจดูด้วยอัญชลีวันทาอภิวาทแล้วก็เงยหน้าขึ้นแล้วก็อัญชลีวันทาอภิวาทแล้วก็อัญชลีเลยครับวันทาอภิวาทโอเคครับครบสัมพังยังแล้วก็อยู่ในท่าเตรียมครับนักเรียนครับตอนที่อัญชลีวันทาอภิวาทเนี่ยต่อไปก็อัญชลีเลยนะไม่ต้องอยู่ในท่าเตรียมก็คือต่อเนื่องกันเลย3รอบโอเคครับตบมือให้เพื่อนหน่อยครับเก่งมากๆเลยต่อไปขอตัวแทนผู้หญิงครับส้นเท้าปลายเท้านะครับต้องราบติดไปกับพื้นแล้วก็มือวางคว่ำลงครับนี่นะครับคือท่าเตรียมของผู้หญิงก็มี3จังหวะเหมือนกับผู้ชายก็คืออัญชลีวันทาแล้วก็อภิวาทอัญชลีเลยครับยกมือขึ้นในท่าประนมมือ2วันทายกมือขึ้นนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ระหว่างคิ้วส่วนนิ้วชี้อยู่ที่ปลายหน้าผากแล้วก็อภิวาทครับทอดมือลงกับพื้นนักเรียนสังเกตนะครับการอภิวาทของผู้หญิงข้อศอกจะค้อมอะไรค้อมอะไรข้อเข่าถ้าผู้ชายจะต้องต่อจากหัวเข่าเงยหน้าขึ้นได้ครับต่อไปนะครับครูจะให้กราบทั้งหมด3ครั้งอัญชลีวันทาอภิวาทแล้วก็อัญชลีครับวันทาอภิวาทแล้วก็ต่อไปอัญชลีวันทาอภิวาทโอเคครับเก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับครับผมขอบคุณครับนี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องไปฝึกกันนอกรอบให้เก่งแล้วก็ทำถูกต้องทุกคนนะครับต่อไปนะครับการกราบแบบเบญจังคประดิษฐ์ก็ได้จบไปแล้วก็คืออวัยวะทั้งกี่ส่วนจะหลดพื้น5ส่วนจำไว้ให้ดีต่อไปการกราบแบบผู้ใหญ่นะครับการกราบผู้ใหญ่นะครับซึ่งพวกเราก็ได้ฝึกปฏิบัติไปเมื่อไม่นานมานี้ในงานพิธีการไหว้ครูนะครับเรามาดูกันการกราบแบบผู้ใหญ่อันดับ1ท่าเตรียมจะไม่เหมือนการกราบแบบเป็นจังหวะดิษก็คือยังไงนั่งพับเพียบทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงพับเพียบแล้วก็ฝ่ามือก็วางคว่ำเหมือนเดิมดูนะครับนั่งพับเพียบพวกเราก็นั่งพับเพียบเป็นกันอยู่แล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับให้ประนมมือประนมมืออยู่ระหว่างอกประนมมือแล้วก็ให้กราบการกราบนะครับจะต้องไม่แบมือแล้วก็การกราบนะครับจะต้องคล่อมแขนทั้งสองข้างจะต้องคล่อมหัวเข่าข้างอะไรข้างซ้ายนั่นเองแล้วก็ทอดมือไปก็ตามลักษณะแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิดีโอภาพเคลื่อนไหวกันนะครับว่ากราบผู้ใหญ่กราบยังไงเดี๋ยวเราจะมาฝึกปฏิบัติกันเหมือนเดิมครับ
1: การกราบผู้มีพระคุณผู้มีอายุมากและผู้ที่เราเคารพนับถือผู้กราบทั้งชายและหญิงนั่งพับเพียบทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันให้แขนทั้งสองคร่อมเข่าที่อยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียวมือประนมตั้งกับพื้นค้อมตัวลงให้สันจมูกแตะส่วนบนของมือที่ประนมในขณะกราบไม่กระดกนิ้วมือขึ้นรับหน้าผากกราบเพียงครั้งเดียวไม่แบมือ
0: ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรนะครับก็เรื่องการกราบผู้ใหญ่ครับการกราบผู้ใหญ่นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็จะแตกต่างจากการกราบเบญจางคประดิษฐ์นิดนึงก็คือผู้หญิงกับผู้ชายจะต้องนั่งท่าพับเพียบแล้วก็มือตอนกราบนะครับทอดมือไปก็ต้องค้อมหัวเข่าแล้วก็ไม่แบมือเดี๋ยวคุณครูก็เหมือนเดิมให้นักเรียนนะครับฝึกปฏิบัติกัน

ลับเดี๋ยวคุณขอตัวแทนผู้ชาย1คนก่อนนะครับครับผมการกราบครับจริงๆการกราบผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยสามารถมาพร้อมกันได้เลยก็ได้การกราบผู้ใหญ่เพราะว่าสามารถปฏิบัติพร้อมกันได้เลยผู้ชายขยับไปฝั่งผู้ชายขยับฝั่งนู้นอีกนักเรียนตั้งใจดูนะครับการกราบผู้หญิงกับผู้ชายจะเหมือนกันนั่งพับเพียบ

ประนมขึ้นมาประนมมือต่อไปก็ทอดมือลงไปที่พื้นให้สันจมูกนักเรียนรู้จักสันจมูกไหมสันจมูกติดกับส่วนบนของมืออ่ะสันจมูกติดกับส่วนบนของมือนะครับแล้วก็เงยหน้าขึ้นแล้วก็เก็บมือครับเราจะกราบแค่อะไรแค่1ครั้งเท่านั้นไม่ได้กราบ3ครั้งเหมือนเบญจางคประดิษฐ์เดี๋ยวอีกรอบนะครับท่าเตรียมครับประนมมือขึ้นแล้วก็ลงมือกราบแล้วก็เงยหน้าขึ้นครับถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยนะครับเก่งมากๆเลยครับผมขอบคุณครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเมื่อสักครู่นะครับที่พวกเราได้ฝึกปฏิบัติการกราบผู้ใหญ่นะครับต่อไปเราจะมาดูขั้นปฏิบัติของเรานะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำใบงานแต่ครูว่าตอนนี้เวลาของเราน่าจะใกล้หมดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวครูจะอ่านคำสั่งแล้วก็ชี้แจงคร่าวๆให้นักเรียนฟังแล้วก็กลับไปทำในชั่วโมงว่างหรือว่ากลับไปทำที่บ้านให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นำมาส่งครูในวันรุ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำสั่งกันก่อนนะครับครูให้นักเรียนพิจารณาการไหว้รูปแบบต่างๆแล้วนำข้อความในกล่องข้อความไปใส่ในช่องว่างให้ถูกต้องครับและก็ตอนที่2นะครับให้นักเรียนวงกลมตัวเลือกที่ถูกต้องตามหลักการไหว้แบบต่างๆครับการไหว้การกราบรูปแบบต่างๆก็ต้องวงกลมให้ถูกต้องสำหรับคุณครูปลายทางนะครับก็ให้คุณครูปลายทางแจกใบงานเรื่องมารยาทไทย1แล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังครับแล้วให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้นะครับถ้านักเรียนมีเวลาพอแต่ถ้านักเรียนมีเวลาไม่พอนะครับก็สามารถทำได้ในเวลาว่างนะครับ

ครับเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายการทำงานคร่าวๆนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับไปฝึกทำไปทำตอนเวลาคาบว่างนะครับก็คือจะมี2ตอนนะครับตอนที่1เกี่ยวกับการไหว้ให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วก็นำข้อความในกล่องข้อความนะครับว่ามาตอบว่าการที่ครูอธิบายข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยเป็นการไหว้รูปแบบใดการไหว้พระสงฆ์การไหว้บุคคลทั่วไปหรือว่าการไหว้ผู้มีพระคุณครับข้อที่1การกราบพระเป็นการกราบแบบอะไรให้เลือกระหว่างเบญจางคประดิษฐ์หรือว่าอัสดางคประดิษฐ์นักเรียนจะต้องเลือกอะไรเบญจางคประดิษฐ์นักเรียนก็วงกลมคำว่าเบญจางคประดิษฐ์อย่างนี้เลยวงกลมแบบนี้เลยหรือว่าแล้วก็โดยการกราบโดยใช้อวัยวะกี่อวัยวะเอ่ย5นักเรียนก็วงกลมที่คำว่า5อวัยวะนี่นะครับทำแบบนี้โยนเสร็จทั้ง2ข้อแล้วก็นำส่งคุณครูในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันเลยนะครับสรุปการไหว้นะครับการไหว้แบ่งออกเป็นกี่ระดับเอ่ยการไหว้แบ่งออกเป็น3ระดับระดับที่1คือการไหว้พระนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ไหนไหว้พระทำด้วยระหว่างครูสรุปทำด้วยระหว่างคิ้วต่อไประดับที่2การไหว้ผู้มีพระคุณหรือว่าไหว้ผู้ใหญ่นิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ไหนปลายจมูกเพราะเขาเป็นผู้ให้ลมหายใจใช่ไหมอยู่ปลายจมูกต่อไปการไหว้ระดับที่3การไหว้บุคคลทั่วไปหรือว่าบุคคลที่เสมอกับเรานิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปลายคางปลายคางแล้วก็ก้มศีรษะลงเล็กน้อยเท่านั้นในการไหว้ระดับที่3ต่อไปการกราบนะครับการกราบก็มี2รูปแบบคือการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ก็คือการกราบใครกราบพระซึ่งมี

0: อวัยวะทาง5อวัยวะต้องจรดพื้นก็คือมีอะไรบ้าง1อะไรหน้าผาก2มือกับข้อศอก2ข้างแล้วก็4กับ5คือหัวเข่านี่นะครับการกราบแบบเป็นจังคประดิษฐ์มี3จังหวะคืออัญชลีวันทาอภิวาทต่อไปการกราบผู้ใหญ่ก็คือนั่งพับเพียบแล้วก็ทอดมือลงไปกราบไม้แบมือค้อมหัวเข่าโอเคครับนี่นะครับสรุปมารยาทไทย1เราได้เรียนรู้เรื่องการไหว้และก็การกราบครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องมารยาทไทย2มารยาทไทย2นะครับจะเรียนรู้เกี่ยวกับการยืนตรงการยืนการเดินผ่านผู้ใหญ่การรับของการส่งของกับผู้ใหญ่ครับเราจะมาเรียนรู้กันสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบมารยาทไทยไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมครูสุนทรี

ีสีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะในวันนี้นะคะอย่างที่ครูได้เคยบอกไปแล้วว่าเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของระบบคลาวด์นะคะแล้วก็มีการเข้าใช้งานเกี่ยวกับบัญชีต่างๆนะคะแต่เช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะครูขอชี้แจงในเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่1ค่ะอธิบายวิธีการใช้งานและให้สิทธิผู้อื่นในการทำงานบนคลาวด์ข้อที่2ค่ะสร้างเอกสารและให้สิทธิผู้อื่นในการเข้าถึงไฟล์บนคลาวด์ข้อที่3นะคะให้สิทธิผู้อื่นในการใช้งานไฟล์ร่วมกันบนคลาวด์อย่างรอบคอบและระมัดระวังค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะสร้างเอกสารและให้สิทธิผู้อื่นในการเข้าถึงไฟล์บนคลาวด์อย่างรอบคอบและระมัดระวังได้เหมาะสมกับการใช้งานค่ะเนื้อหาในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของระบบคลาวด์ต่างๆนะคะโดยมีชื่อเรื่องว่าร่วมแรงแชร์งานนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนค่ะเช่นเคยค่ะครูมีคำถามมาถามนักเรียนนะคะคำถามของครูมีอยู่ว่านักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างงานอะไรบ้าง

0: จากคำถามข้อนี้ให้นักเรียนนึกถึงงานเก่าๆที่นักเรียนเคยทำก็ได้ค่ะตั้งแต่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ที่เราได้ใช้โปรแกรมประมวลคำรวมไปถึงโปรแกรม Microsoft Excel ที่เราได้ใช้ไปก่อนหน้านี้ขอสักหนึ่งคนค่ะในการตอบคำถามว่านักเรียนเคยใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานอะไรบ้าง1คนค่ะพอจำงานได้ไหมคะว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยเชิญค่ะ
1: สร้างไฟแฮมเบอร์เกอร์ค่ะ
0: ไฟล์พายแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เกี่ยวกับแผ่นพับแล้วก็โปสเตอร์ต่างๆใช่ไหมลูกปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะถูกต้องแล้วค่ะจากที่เราเคยเรียนรู้กันไปนะคะเราเคยสร้างเกี่ยวกับใบปลิวใช่ไหมคะแผ่นพับต่างๆรวมไปถึงการใช้งานในการหาผลรวมนะคะเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel นั่นเองมาดูแนวคำตอบของครูกันค่ะสร้างงานเอกสารรายงานการ์ดอวยพรวันเกิดแผ่นพับแล้วก็โปสเตอร์นั่นเองนะคะก็อย่างที่นักเรียนได้ตอบมานะคะมีในส่วนของใบปลิวแผ่นพับโปสเตอร์ต่างๆนะคะเก่งมากๆแสดงว่านักเรียนเนี่ยยังพอจำได้ว่าเราได้ใช้โปรแกรมหรือว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปบ้างเก่งมากๆนะคะเอาล่ะค่ะไปกันต่อค่ะนักเรียนยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะครูยังมีคำถามต่อไปมาให้นักเรียนค่ะคำถามของครูนะคะไฟล์งานของนักเรียนเก็บไว้ที่ใดและถ้าต้องการส่งงานให้ผู้อื่นทำได้อย่างไรบ้าง

จากครั้งที่แล้วรวมไปถึงก่อนหน้านี้ค่ะเราเคยมีการส่งงานผ่านอะไรมาบ้างช่วยกันตอบดังๆได้เลยนะที่เป็นเว็บไซต์อะไรเอ่ยมีใครพอจำได้ไหมจำได้ไหมเดี๋ยวครูใบให้เว็บไซต์นี้ขึ้นต้นด้วยตัว P ค่ะ PADLET อ่านว่าอะไรนะตอบเสียงดังๆเลยลูกเว็บไซต์เกี่ยวกับ padlet.com ใช่ไหมคะถูกต้องประมือให้กับเพื่อนค่ะเก่งมากๆนะคะเราเคยทำการส่งงานใช่ไหมคะผ่านเว็บไซต์ของ www.padlet.com ใช่ไหมคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการบันทึกงานไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มี

นำเสนอออกมาในรูปแบบต่างๆนั่นเองเก่งมากๆนะคะแนวคำตอบของคุณครูค่ะเก็บไฟล์ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์จากนั้นส่งไฟล์ผ่าน LINE Facebook อีเมลแล้วก็ padlet.com นะคะในกรณีนี้นะคะนักเรียนสามารถส่งไฟล์งานต่างๆผ่านLINE Facebook หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆได้นะคะโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะอาจจะเป็น Messenger ใช่ไหมคะที่นักเรียนคุ้นชินนะใน Facebook รวมไปถึง LINE ต่างๆนะคะหรือว่าเว็บไซต์ของ padlet.com ที่เราได้เคยเรียนรู้กันไปแล้วนะคะเก่งมากๆเลยนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบว่าอย่างไรบ้างคำถามเหล่านี้นะคะเปรียบเสมือนการทบทวนทั้งงานเอกสารครั้งก่อนๆแล้วก็ช่องทางในการส่งงานนะคะรวมไปถึงการบันทึกงานต่างๆนะคะครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยจะต้องตอบได้ถูกต้องแน่นอนนะคะอย่าลืมตอบคำถามออกมาพร้อมกันได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเราไปกันต่อค่ะอย่างที่ครูบอกตั้งแต่แรกนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของระบบคลาวด์แต่ก่อนที่เราจะลงมือเราจะต้องทำความรู้จักก่อนว่าระบบคลาวด์คืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนคะให้นักเรียนอ่านพร้อมกันสิ่งดังๆระบบคลาวด์คืออะไรคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ

ใช่ค่ะระบบคลาวด์นะคะสรุปง่ายๆก็จะเป็นระบบที่ใช้ในการทำงานร่วมกันถูกไหมคะจากที่นักเรียนได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้มีการทำงานร่วมกันผ่านระบบคลาวด์ต่างๆนะคะสามารถให้นักเรียนเนี่ยพูดคุยและเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ผ่านโปรแกรมหรือว่าระบบคลาวด์อื่นๆที่เราได้เรียนรู้หรือว่าที่จะได้ลงมือปฏิบัติในวันนี้นะคะแต่ระบบคลาวด์ค่ะมีด้วยกัน2แบบนะคะนักเรียนอาจจะสับสนว่าระบบคลาวด์คืออะไรคะบางคนอาจจะเคยใช้แล้วก็ได้นะคะเมื่อนักเรียนได้เห็นหน้าตาของระบบคลาวด์ทั้ง2แบบนี้บางคนบอกว่าอาจจะเคยใช้มาแล้วบางคนใช้จนชำนาญแล้วก็มีนะคะเอาล่ะค่ะเรามาชมระบบคลาวด์แบบแรกกันนะคะระบบคลาวด์แบบแรกค่ะมีชื่อว่าระบบคลาวด์คอมพิวติ้งนะคะเป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ในการเก็บข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงไฟล์จากอุปกรณ์ใดก็ได้ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งเหมาะกับงานที่ต้องมีพื้นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ต้องการการประมวลผลขั้นสูงตัวอย่างของผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งได้แก่ Google Cloud ค่ะในส่วนของระบบคลาวด์คอมพิวติ้งนะคะจะนิยมใช้ในบริษัทใหญ่ๆนะคะเป็นโครงข่ายขนาดใหญ่ที่นักเรียนสามารถแชร์ข้อมูลหรือว่าสร้างโปรแกรมแต่แล้วก็สามารถทำงานร่วมกันได้นะคะก็ยกตัวอย่างเช่น Google Cloud นะคะแต่ว่าในส่วนของ Google Cloud นะคะจะต้องมีการเสียค่าบริการก่อนที่จะเข้าใช้งานได้นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งระบบค่ะระบบ Cloud Storage นะคะ Cloud Storage นี้จะเป็นระบบที่นักเรียนคุ้นชินนะคะและเราจะได้ใช้กันในปัจจุบันเป็นประจำอย่างมากเลยนะคะเป็นที่นิยมในปัจจุบันระบบ Cloud Storage นะคะคือการเก็บข้อมูลบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์และอยู่บนโลกออนไลน์เรียกว่า Cloud ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการเรียกดูและใช้งานข้อมูลค่ะปัจจุบันมีการใช้ Cloud ในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำเช่นการใช้ iCloud Google Drive หรือ OneDrive นั่นเองค่ะเป็น Cloud ประเภทหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกนะคะระบบ Cloud Storage ค่ะเป็นระบบที่ผู้คนนิยมใช้กันนะคะอย่างที่บอกไปมีตั้งแต่ iCloud นะคะ Google Drive รวมไปถึง OneDrive ต่างๆนะคะซึ่งทั้งระบบ Cloud Computing แล้วก็ระบบ Cloud Storage นี้นะคะจะต้องทำงานผ่านเครือข่ายหรือว่าระบบอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะคะนักเรียนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะที่มีอินเทอร์เน็ตนะเป็นการทำงานร่วมกันผ่านระบบออนไลน์นะคะไม่ว่านักเรียนจะอยู่ที่ไหนแค่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถเข้าสู่การทำงานหรือว่าเข้าใช้งานระบบคลาวด์ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าระบบคลาวด์มีด้วยกัน2แบบใช่ไหมคะคลาวด์คอมพิวติ้งแล้วก็คลาวด์สตอเรจซึ่งในวันนี้ค่ะที่เราจะได้ลงมือปฏิบัติแล้วก็ได้เรียนรู้

กันนะคะจะเป็นในส่วนของระบบ Cloud Storage ที่มีชื่อว่า Google Drive นะคะส่วน Google Drive จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปทำความรู้จักพร้อมๆกันนะอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะครูขอไปต่อนะคะคุณครูมีกิจกรรมแรกมาให้นักเรียนได้ปฏิบัติการกิจกรรมนี้มีชื่อว่าการใช้บริการ Cloud นะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมค่ะครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางแล้วก็บทบาทนักเรียนนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คนแล้วแจกชื่อบัญชีและรหัสผ่านในการเข้าใช้บริการคลาวด์ทดลองเข้าใช้บริการแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มรับชื่อบัญชีและรหัสผ่านในการเข้าใช้บริการคลาวด์จากนั้นทดลองคลิกเมนูและส่วนประกอบต่างๆแล้วร่วมกันตอบคำถามค่ะก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัตินะคะคุณครูจะพานักเรียนไปชมคำถามกันก่อนว่านักเรียนจะต้องตอบคำถามอะไรบ้างนะคะคำถามที่คุณครูมีให้ค่ะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้อนะคะข้อที่1หน้าต่างเบราว์เซอร์มีอะไรปรากฏบ้างเมื่อนักเรียนทำการลงชื่อเข้าใช้นะคะเกี่ยวกับระบบคลาวด์ที่มีชื่อว่า Google Drive นะคะจะมีหน้าต่างการทำงานขึ้นมานักเรียนจะต้องบอกคร่าวๆได้ว่าในหน้าต่างเบราว์เซอร์หรือหน้าต่างการทำงานนั้นนะคะมีอะไรปรากฏขึ้นมาบ้างข้อที่2ค่ะส่วนแสดงผลต่อไปนี้ใช้สำหรับทำงานใดนะคะส่วนที่ 2.1 ได้แก่คำว่า My Drive นะคะนักเรียนจะต้องหาคำตอบให้ได้ว่า My Drive คืออะไร 2.2 Share with me คืออะไรและ 2.3 ค่ะปุ่ม New คืออะไรซึ่งปุ่มต่างๆเหล่านี้หรือส่วนแสดงผลต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวครูจะพานักเรียนไปทำความรู้จักกันนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติในกิจกรรมนี้หรือยังคะพร้อมนะนักเรียนปลายทางนะคะพร้อมที่จะปฏิบัติไปพร้อมกันหรือไม่ให้นักเรียนนะคะศึกษานะคะในส่วนของกิจกรรมนี้นะคะไปพร้อมๆกันแล้วก็ลงมือปฏิบัติไปพร้อมกับคุณครูได้เลยส่วนครูปลายทางนะคะให้คุณครูแจกบัญชี Gmail นะคะพร้อมกับรหัสผ่านที่คุณครูได้ให้เตรียมไว้ครั้งที่แล้วกับนักเรียนปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะให้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะในระหว่างที่นักเรียนเปิดเครื่องเตอร์นะคะนักเรียนจะเห็นว่าบนโต๊ะของนักเรียนคุณครูได้ทำการแจกชื่อบัญชีแล้วก็รหัสผ่านไว้ให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะในระหว่างที่นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่นี้นะคะให้นักเรียนศึกษาในส่วนของชื่อบัญชีแล้วก็รหัสผ่านที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้นะคะว่านักเรียนได้กลุ่มที่เท่าไหร่แล้วจะต้องทำการลงชื่อเข้าใช้นะคะโดยมีชื่อบัญชี Gmail ว่าอะไรบ้างนะคะในระหว่างนี้นักเรียนนะคะศึกษาชื่อนะคะแล้วก็รหัสผ่านให้เรียบร้อยเลยหลังจากที่นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์ของ www.google.com ได้เลยค่ะนักเรียนสามารถเข้าเว็บไซต์นะคะของgoogle.com รอไว้ได้เลยนะคะแล้วก็เราจะได้ปฏิบัติกิจกรรมในการเข้าใช้งานระบบคลาวด์ที่เรียกกันว่า Google Drive นั่นเองนะคะในเอกสารที่ครูได้แจกให้นะคะที่เป็นเกี่ยวกับบัญชี Gmail นะคะให้นักเรียนนะคะใช้ชื่อ Gmail ของกลุ่มตัวเองแล้วก็รหัสผ่านให้ถูกต้องนะคะส่วน Gmail ของกลุ่มอื่นเราจะใช้ในการแชร์งานให้กับเพื่อนเพียงเท่านั้นนะในระหว่างนี้นะคะส่วนใหญ่นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์กันได้แล้วนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์ของ www.google.com เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลำดับแรกค่ะที่เราจะเริ่มนะคะในการลงชื่อเข้าใช้ให้นักเรียนสังเกตที่มุมขวาบนของเว็บไซต์ค่ะมุมขวาบนนะคะสังเกตตามเมาส์ของคุณครูที่ขยับอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะมุมขวาบนของเว็บไซต์ google.com นะคะมุมขวาบนให้นักเรียนสังเกตสัญลักษณ์นี้ค่ะสัญลักษณ์ที่เป็นจุด9จุดนะคะมุมขวาบนนะคะนักเรียนสัญลักษณ์จุด9จุดดังนี้เลยนะคะสัญลักษณ์นี้จะเป็นสัญลักษณ์ที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับแอปของ Googleนะคะอันดับแรกให้นักเรียนคลิกซ้ายที่สัญลักษณ์จุด9จุดนี้ได้เลยค่ะคลิกซ้ายเข้าไปเลยนักเรียนจะเห็นว่าแอปพลิเคชันของ Google มีเยอะแยะมากมายเห็นไหมคะตั้งแต่บัญชีค้นหาแมป YouTube

นะคะ Google Play เหล่านี้นะคะแต่สิ่งที่เราจะใช้กันในวันนี้นะคะได้แก่ Google Drive ค่ะถ้าเครื่องใครที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะจะเป็นตัว DRIVE นะคะหรือว่านักเรียนสังเกตจากสัญลักษณ์ของคุณครูได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนเจอกับ Google Drive แล้วนะคะให้นักเรียนคลิกซ้าย1ครั้งค่ะคลิกซ้าย1ครั้งนะคะเพื่อทำการนะคะกดเข้าไปใน Google Drive แล้วนักเรียนก็จะเข้าสู่หน้าต่างการทำงานนี้นะคะเป็นการเข้าสู่ครั้งแรกนะคะนักเรียนยังไม่มีการลงชื่อเข้าใช้หลังจากนั้นค่ะเมื่อนักเรียนเข้าสู่หน้าต่างการทำงานนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนกดนะคะหรือว่าคลิกซ้ายที่คำว่า go to drive ค่ะ go to drive นะคำนี้นะคะนักเรียนจะเห็นปุ่มนะคะที่เขียนว่า go to drive ให้นักเรียนคลิกซ้าย1ครั้งได้เลยค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะจะมีหน้าต่างการลงชื่อเข้าใช้แสดงผลขึ้นมาเห็นไหมคะคำว่า sign in หรือว่าลงชื่อเข้าใช้แล้วก็ทางด้านขวานะคะจะเป็นส่วนที่นักเรียนจะต้องทำการกรอกที่อยู่ Gmail ของตัวเองลงไปเพราะฉะนั้นค่ะให้นักเรียนนะคะดูที่บัญชีครูแจกให้กลุ่มของตัวเองเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่ให้ใส่ชื่อบัญชีลงไปในช่องนี้ได้เลยค่ะใส่แค่ชื่อบัญชีเท่านั้นนะคะใส่ให้ถูกกลุ่มของตัวเองนะเดี๋ยวของคุณครูก็จะเป็นชื่อบัญชีของคุณครูนะคะนักเรียนใส่ของตัวเองนะคะไม่ต้องใส่ตามครูนะเนื่องจากนักเรียนมีชื่อบัญชีของตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่ละกลุ่มจะเป็นชื่อที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นใส่ชื่อบัญชีของตัวเองให้ถูกต้องนะคะกลุ่มที่เท่าไหร่ใส่ชื่อตามนั้นเลยแล้วก็เน้นย้ำนะคะนักเรียนในส่วนของชื่อและรหัสนักเรียนอย่ากรอกผิดนะคะพยายามกรอกให้ตรงทุกตัวอักษรนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภาษาอังกฤษนะในระหว่างนี้เดี๋ยวคุณครูจะกรอกชื่อบัญชี Gmail ของคุณครูลงไปด้วยนะคะเรากรอกไปพร้อมๆกันเลยนะคะของนักเรียนก็ใส่เป็นชื่อ Gmail ของนักเรียนลงไปเลยนะคะอย่าลืมว่าจะต้องต่อท้ายด้วย @gmail.com นะคะนี่คือ Gmail ของครูนะนักเรียนไม่ต้องใส่ตามครูนะคะใส่ชื่อ Gmail ของตัวเองลงไปได้เลยค่ะในระหว่างนี้นักเรียนปลายทางสามารถลงชื่อเข้าใช้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะโดยการใช้บัญชี Gmail ที่ครูปลายทางได้เตรียมไว้ให้ค่ะเมื่อนักเรียนกรอกในส่วนของชื่อบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนคลิกซ้ายตรงคำว่า next หรือว่าคำว่าถัดไปได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะนักเรียนคนใดที่กรอกชื่อบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนกดที่คำว่า next ได้เลยค่ะคลิกซ้าย1ครั้งที่คำว่า next หรือในภาษาไทยคือคำว่าถัดไปนั่นเองนะคะคลิกซ้าย1ครั้งตรงคำว่า next หรือคำว่าถัดไปได้เลยค่ะนักเรียนคลิก next ได้เลยนะเมื่อนักเรียนคลิกที่คำว่า next หรือว่าถัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าต่างถัดไปจะเป็นหน้าต่างของการใส่รหัสผ่านค่ะนักเรียนจะต้องทำการกรอกรหัสผ่านลงไปได้เลยนะคะรหัสผ่านก็จะอยู่ด้านล่างของบัญชี Gmail ที่ครูเตรียมไว้ให้ใส่รหัสผ่านให้ถูกต้องนะตัวอักษรมีตัวอะไรบ้างนะคะตัวเลขอะไรบ้างอย่าใส่ผิดนะคะถ้านักเรียนใส่ผิดนักเรียนจะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้นะเดี๋ยวคุณครูขอใส่ของครูก่อนนะคะนักเรียนจะไม่เห็นรหัสผ่านของครูนะเพราะแต่ละคนจะมีรหัสผ่านไม่เหมือนกันนะคะพิมพ์รหัสผ่านของตัวเองลงไปเมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วกด next ได้เลยเหมือนเดิมนะพิมพ์รหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วกด next หรือคำว่าถัดไปได้เลยนะคะนักเรียนคลิกที่คำว่า next หรือคำว่าถัดไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่หน้าต่างการทำงานของ Google Drive เป็นที่เรียบร้อยค่ะนี่คือหน้าต่างของ Google Drive นะคะเอาละค่ะนักเรียนคะ
ส่วนใหญ่หลายคนเข้าสู่ Google Drive ได้เรียบร้อยแล้วนะคะบางคนกำลังกรอกรหัสผ่านอยู่นะคะแสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่นะคะสามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้เก่งมากๆนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะยังพอจำคำถามของคุณครูได้ไหมที่คุณครูได้ถามไว้ว่าหน้าต่างการทำงานที่นักเรียนได้เข้าสู่ Google Drive ในหน้าเบราว์เซอร์ปรากฏอะไรบ้างคะคนที่เข้าใช้งานได้แล้วนักเรียนเห็นอะไรแสดงอยู่บนหน้าเบราว์เซอร์บ้างอันดับแรกนักเรียนดูไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนะในส่วนทางด้านซ้ายมือของ Google Drive นะคะจะเป็นส่วนของการแสดงผลในส่วนของสถานะต่างๆนะคะหรือว่าเป็นโฟลเดอร์ต่างๆการทำงานต่างๆของ Google Drive นะคะเราเริ่มที่ส่วนแรกกันเลยส่วนแรกที่นักเรียนเจอนะคะจะเป็นเครื่องหมายบวกแล้วมีคำว่าใหม่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ new นะคะ new ในส่วนนี้ค่ะจะเป็นการเริ่มต้นการทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานเอกสารการสร้างโฟลเดอร์หรือการสร้างไฟล์ต่างๆเพราะฉะนั้นให้นักเรียนลองคลิกซ้าย1ครั้งค่ะลองคลิกซ้ายดูเห็นไหมคะว่ามีฟังก์ชันการทำงานเยอะแยะเลยตั้งแต่โฟลเดอร์ใหม่อัปโหลดไฟล์อัปโหลดโฟลเดอร์ Google เอกสาร Google Sheet Google Slide Google Form แล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะนี่คือส่วนแรกนะคะในหน้าต่างการทำงานนะคะตรงสัญลักษณ์ New คำว่าโฟลเดอร์ใหม่นะคะเป็นการแทรกโฟลเดอร์ให้นักเรียนสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ในการเก็บไฟล์งานต่างๆนะคะคำว่าอัปโหลดไฟล์นะคะตรงส่วนนี้คือการนำไฟล์จากในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือจากแหล่งอื่นๆทำการอัปโหลดขึ้นมาบน Google Drive เป็นการเก็บไฟล์ไว้นะคะอัปโหลดโฟลเดอร์ก็คล้ายๆกับอัปโหลดไฟล์ค่ะเราจะเปลี่ยนเป็นการอัปโหลดทั้งโฟลเดอร์ขึ้นมาบน Google Drive เลยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนลองคลิกซ้าย1ครั้งที่โฟลเดอร์ใหม่ค่ะ New folder ใช่โฟลเดอร์ใหม่หรือภาษาอังกฤษมีชื่อว่า New folder ค่ะลองคลิกซ้าย1ครั้งดูนะคะแล้วจะมีหน้าต่างแสดงผลขึ้นมาให้นักเรียนทำการตั้งชื่อโฟลเดอร์เพราะฉะนั้นนักเรียนลองตั้งชื่อไปก่อนตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ค่ะแบบครูก็ได้นะคุณครูขอตั้งชื่อเป็นคำว่าเทคโนโลยีแบบนี้เป็นการทดลองก่อนนะทดลองตั้งชื่อโฟลเดอร์นะคะซึ่งขั้นตอนเหล่านี้นักเรียนจะต้องปฏิบัติในใบงานด้วยนะอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนจะต้องคลิกตรงคำว่าใหม่หรือ new แล้วเลือกโฟลเดอร์ใหม่ new folder นะคะแล้วก็ทำการพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ลงไปนะคะลองพิมพ์ชื่อลงไปก่อนก็ได้อย่างคุณครูนะคะพิมพ์คำว่าเทคโนโลยีนี่คือชื่อโฟลเดอร์ของครูแล้วก็กดสร้างเลยนะหลังจากนั้นค่ะโฟลเดอร์ที่นักเรียนทำการสร้างไว้เรียบร้อยนะคะจะแสดงผลขึ้นมาอยู่ในส่วนของ Drive ของฉันบางคนบอกว่าโฟลเดอร์ไม่ขึ้นดูตรงไหนคะนักเรียนสามารถคลิกตรงคำว่า Drive ของฉันหรือภาษาอังกฤษมีชื่อว่า My Drive คำว่า My Drive หมายความว่างานต่างๆที่เป็นของนักเรียนจะอยู่ในส่วนของ My Drive นะคะไม่ว่าจะเป็นโฟลเดอร์ที่นักเรียนสร้างขึ้นมาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะจะอยู่ในส่วนของ Drive ของฉันหรือ My Drive นั่นเองนะคะส่วนต่อไปที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นส่วนของคำว่าแชร์กับฉันหรือภาษาอังกฤษมีชื่อว่า share with me share with me หรือแชร์กับฉันนะคะตรงส่วนนี้นักเรียนจะเห็นว่าได้มีไฟล์งานเอกสาร1ไฟล์แสดงผลขึ้นใช่ไหมคะไฟล์งานเอกสารนี้นะคะเป็นไฟล์งานที่คุณครูได้สร้างไว้และนักเรียนจะต้องใช้ในใบงาน03ที่เราจะได้ทำกันนะคะในส่วนแชร์วิดมีหรือแชร์กับฉันเป็นการแสดงผลการทำงานเกี่ยวกับเอกสารหรือไฟล์อื่นๆที่ผู้อื่นแชร์กับเรานะคะกรณีเช่นครูสร้างไฟล์งานไว้1ไฟล์แล้วคุณครูทำการแชร์ไฟล์งานนี้ให้กับนักเรียนนักเรียนจะสามารถเข้ามาทำงานร่วมกันกับคุณครูได้
โดยคุณครูได้ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงไว้นะคะให้นักเรียนแก้ไขได้แต่ถ้านักเรียนแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงเป็นนักเรียนสามารถดูได้เพียงอย่างเดียวนักเรียนจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้แล้วนะคะส่วนวิธีการแก้ไขทำได้อย่างไรเดี๋ยวเราค่อยทำไปพร้อมๆกันพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมไหมวิธีการแก้ไขสิทธิ์นะให้นักเรียนทดลองทำจากโฟลเดอร์ที่เราได้สร้างเมื่อสักครู่นี้นะคะวิธีการตั้งค่าสิทธิ์เข้าถึงทำได้ง่ายๆเลยค่ะเมื่อนักเรียนสร้างโฟลเดอร์ของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะสังเกตทางด้านขวาทางด้านขวาสุดเลยนะที่มีสัญลักษณ์จุด3จุดแบบนี้หรือสัญลักษณ์ที่เป็นรูปคนแล้วก็มีเครื่องหมายบวกเห็นไหมคะเป็นคำว่าแชร์ให้นักเรียนคลิกซ้าย1ครั้งอีก1รอบนะคะสัญลักษณ์จุด3จุดนี้หรือสัญลักษณ์รูปคนแล้วก็มีเครื่องหมายบวกนะคะจะเป็นสัญลักษณ์ของการแชร์นักเรียนคลิกซ้าย1ครั้งจะแสดงหน้าต่างนี้ขึ้นมาเห็นไหมคะตรงส่วนที่เป็นเพิ่มผู้คนกลุ่มและกิจกรรมในปฏิทินตรงส่วนนี้คือการเพิ่มบัญชีของเพื่อนเข้ามานะคะสมมุติว่าคุณครูใส่บัญชี Gmail ของนักเรียนลงไปสมมุติน้ำครูใส่ของกลุ่มที่1นะคะคุณครูขอใส่ของกลุ่มที่1นะสมมุติว่าคุณครูเลือกบัญชีของกลุ่มที่1นะคะนักเรียนดูพร้อมๆกันเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำด้วยตัวเองนะคะเมื่อนักเรียนใส่ที่อยู่ Gmail ของกลุ่มหรือว่าปลายทางที่เราต้องการจะให้เขามาทำงานร่วมกับเราเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปค่ะตรงส่วนทางด้านขวามือเห็นไหมคะจะมีคำว่า Editor ตรงส่วนนี้นักเรียนลองคลิกซ้าย1ครั้งนักเรียนจะเห็นว่าในส่วนนี้จะเป็นการกำหนดสิทธิ์เข้าถึงค่ะนักเรียนต้องการให้เพื่อนหรือ Gmail นี้บัญชีนี้สามารถทำอะไรกับงานของนักเรียนได้บ้างคำว่าผู้มีสิทธิ์อ่านนะคะหรือภาษาอังกฤษก็คือ read เนาะนะคะในข้อนี้หมายความว่าผู้ที่เราเพิ่มเข้ามาจะสามารถดูเอกสารหรือเข้าถึงโฟลเดอร์ได้อย่างเดียวไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะคะในข้อต่อไปคือผู้แสดงความคิดเห็นหมายความว่าคนที่เราเพิ่มเข้ามาสามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่ไม่สามารถแก้ไขงานเราได้นะคะแต่ถ้าโจทย์หรือกรณีที่เราบอกว่าอยากให้เพื่อนหรือคุณครูเข้ามาทำงานร่วมกันสามารถแก้ไขงานได้ให้นักเรียนเลือกเป็นเอดิเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นในใบงานจะมีโจทย์ตรงส่วนนี้จำให้ได้นะถ้าในโจทย์กำหนดว่าดูได้อย่างเดียวนักเรียนจะต้องเลือกว่าผู้มีสิทธิ์อ่านนะคะในข้อแรกแต่ถ้าหากว่าในโจทย์บอกว่าสามารถแก้ไขได้นักเรียนเลือกข้อที่3เลย Editor นะคะในส่วนของการเข้าใช้บัญชีตรงส่วนนี้นะคะมีใครสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมมีไหมคะไม่มีนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนลงชื่อเข้าใช้บัญชีได้แล้วนะคะเข้าหน้า Google Drive ได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้จักแถบการทำงานแล้วว่าแถบของคำสั่งคำว่าใหม่คืออะไรนะคะไดรฟ์ของฉันคืออะไรแล้วก็แชร์กับฉันคืออะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ใบงานกันเลยนะคะจากกิจกรรมนะคะที่เราได้ลงมือปฏิบัติไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอย่างที่บอกไปค่ะคุณครูมีคำถามให้นักเรียนถูกไหมคะมีคำถามให้นักเรียน2ข้อในข้อที่1หน้าต่างเบราว์เซอร์มีอะไรปรากฏบ้างซึ่งนักเรียนก็ได้ทำความรู้จักแล้วก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะแนวคำตอบของครูค่ะคำสั่งการใช้งานและส่วนต่างๆในการใช้บริการเช่น My Drive Share with me นะคะก็คือคำสั่งที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะส่วนในข้อที่2นะคะที่ครูได้ถามว่าคำสั่งที่แสดงผลได้แก่ข้อที่1 My Drive คืออะไรนะคะนักเรียนก็ได้ตอบไปแล้วแล้วก็ได้อภิปรายร่วมกันไปแล้วนะคะแนวคำตอบของครูค่ะMy Drive จะมีโฟลเดอร์และไฟล์ข้อมูลที่เก็บอยู่ปรากฏได้แก่โฟลเดอร์ส่งงานกลุ่ม 2.2 นะคะ Share with me จะปรากฏไฟล์ที่มีการแชร์จากผู้อื่นนะคะ
2.3 นะคะปุ่ม New

ใช้สร้างไฟล์และโฟลเดอร์ที่ต้องการเพราะฉะนั้นในวันนี้หลักๆเราจะใช้3การทำงานนี้นะคะได้แก่ My Drive Share With Me แล้วก็ปุ่ม New นะคะเพราะฉะนั้นเราไปกันต่อค่ะนักเรียนเราจะได้ลงมือปฏิบัติกันนะคะในวันนี้ค่ะอย่างที่บอกครูมีใบงานให้ทำใบงานของครูมีชื่อว่าใบงาน03เรื่องร่วมแรงแชร์งานนะคะเช่นเคยค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่ใบงานครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงาน03จากนั้นครูสุ่มตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอวิธีการในการใช้งานหน้าชั้นเรียนค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงาน03จากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะนี่คือหน้าตาของใบงาน03ค่ะนักเรียนเปิดชุดกิจกรรมดูได้เลยนะคะว่าใบงาน03นักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติอะไรบ้างนะคะเส้นเดียวกันกลับนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนเปิดชุดกิจกรรมแล้วก็ดูในส่วนของรายละเอียดใบงาน03ไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะในใบงาน03ช่วยคุณครูตอบหน่อยว่าข้อที่1นักเรียนจะต้องทำอะไรคะเสียงดังๆเลยข้อที่1อ่านโจทย์เลยโดยตารางแรกนะคะนักเรียนจะต้องสร้างโฟลเดอร์คุณครูสอนไปแล้วนะวิธีการสร้างโฟลเดอร์ก็คือคลิกที่ปุ่ม New นะคะแล้วก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์โดยชื่อโฟลเดอร์มีชื่อว่าส่งงานกลุ่มแล้วสัญลักษณ์ตัว X หมายความว่านักเรียนต้องใส่ชื่อกลุ่มของตัวเองกลุ่มที่1ที่2 3 4 5ลงไปนะคะหลังจากนั้นระบุผู้มีสิทธิ์เข้าถึงโฟลเดอร์ครูสอนไปแล้วนะการเข้าถึงนะคะจะต้องตั้งค่าตรงไหนสอนไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะโดยนักเรียนจะต้องระบุว่าให้คุณครูนะคะสามารถแก้ไขไฟล์และดูข้อมูลในโฟลเดอร์ได้หลังจากนั้นส่วนที่เป็นของเพื่อนกลุ่มอื่นนะคะดูเนื้อหาในโฟลเดอร์ได้แต่แก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นตั้งค่าให้ถูกต้องนะอย่าผิดนะคะในข้อที่2ค่ะสร้างไฟล์ประมวลคำชื่อว่าสมาชิกกลุ่ม X นะคะตรงสัญลักษณ์ตัว X ให้ใส่หมายเลขกลุ่มลงไปหลังจากนั้นค่ะในโฟลเดอร์งานกลุ่มนักเรียนจะมีไฟล์ประมวลคำใช่ไหมคะประมวลคำก็คือ Google เอกสารฟังครูให้ดีนะคะไฟล์ประมวลคำก็คือ Google เอกสารนักเรียนคลิกที่ปุ่ม New แล้วไปที่ Google เอกสารหลังจากนั้นตั้งชื่อไฟล์ว่าสมาชิกกลุ่มแล้วก็ใส่หมายเลขกลุ่มตัวเองลงไปเมื่อนักเรียนใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องพิมพ์ชื่อสมาชิกกลุ่มลงไปในไฟล์นั้นพิมพ์อย่างไรให้นักเรียนนึกถึงโปรแกรม Microsoft Word ค่ะการทำงานเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะใน Google เอกสารกับ Microsoft Word การทำงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่านโจทย์ให้ดีนะต้องพิมพ์อะไรลงไปบ้างนะคะสุดท้ายค่ะข้อที่3นะคะไปที่ Drive แล้วเลือกเมนูแชร์กับฉันจะพบกับไฟล์ผลไม้ที่ชอบของนักเรียนชั้นป .6 ที่ครูได้สร้างไว้ให้เรียบร้อยแล้วหน้าที่ของนักเรียนคือแต่ละกลุ่มคลิกซ้าย2ครั้งที่ไฟล์นั้นนะคะแล้วพิมพ์ข้อความหรือแทรกภาพประกอบโดยข้อความประกอบไปด้วยชื่อเล่นชื่อกลุ่มและผลไม้ที่นักเรียนชอบเช่นเบสกลุ่มชินจังชอบส้มโอเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนชื่อเล่นอะไรอยู่กลุ่มที่เท่าไหร่ชอบกินผลไม้อะไรพิมพ์ลงไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำหลักๆเลย3อย่างอย่างแรกสร้างโฟลเดอร์ใช่ไหมคะแล้วก็เปิดสิทธิ์การเข้าถึงให้ครูตามโจทย์อย่างที่2คือสร้างไฟล์เอกสารโดยการกดที่เพิ่มหรือ New ใช่ไหมคะกดใหม่เนาะแล้วก็เพิ่ม Google เอกสารลงมาแล้วก็ทำการพิมพ์ข้อมูลตามโจทย์ในข้อที่2หลังจากนั้นก็คือไปที่ Share with me แล้วก็ทำการบันทึกข้อมูลในข้อที่3ในส่วนของการสร้างโฟลเดอร์หรือสร้างไฟล์ให้นักเรียนคุยกันในกลุ่มของตัวเองใครจะเป็นคนสร้างนะคะสร้าง1คนต่อ1โฟลเดอร์พอนะเพราะว่ากลุ่มเดียวกันเราใช้บัญชีเดียวกันนะคะแต่ในการพิมพ์ข้อมูลช่วยกันพิมพ์ได้เพราะว่าการทำงานสามารถเข้าถึงได้หลายคนนะคะในส่วนของใบงานนี้มีใครอยากถามเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ย

0: มีนะเพราะฉะนั้นเช่นเคยค่ะนักเรียนครูจะขอตัวแทนนักเรียน1คนค่ะออกมาปฏิบัติใบงานนี้ทั้งด้านหน้าห้องเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะแล้วก็เป็นการทำงานไปพร้อมกับเพื่อนๆเลยขอตัวแทน1คนค่ะตัวแทน1คนออกมาด้านหน้าเลยค่ะเชิญเลยไหมด้านหน้านะคะได้ค่ะ2คนก็ได้ออกมาสาธิตนะคะแล้วก็ลงมือปฏิบัติไปพร้อมกับเพื่อนๆเลยเป็นตัวแทนของกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่2นะอ่ะเชิญด้านหน้าเลยค่ะใครจะเป็นคนพิมพ์นักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะนั่งลงได้เลยเดี๋ยวลำดับแรกนะคะเราจะต้องทำการเข้าใช้บัญชีก่อนนะคะให้นักเรียนเริ่มตั้งแต่ลงชื่อเข้าใช้เลยค่ะอธิบายไปคร่าวๆเลยนะเราจะต้องไปที่อะไรคะ
1: ไปที่ Drive ครับ
0: แล้วก็ไปที่ Drive หรือ Go to Drive หลังจากนั้นใส
1: ่ชื่อ Gmail
0: ที่2ใส่ชื่อบัญชีแล้วก็รหัสผ่านของตัวเองให้เรียบร้อยเลยในระหว่างนี้นะคะนักเรียนกลุ่มอื่นๆสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้เลยรวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะสามารถลงมือปฏิบัติใบงานนี้นะคะพร้อมกับนักเรียนที่ได้ออกมาสาธิตในตอนนี้ได้เลยค่ะใส่ชื่อให้ถูกนะ
1: TE
0: ในระหว่างนี้นะคะนักเรียนกำลังทำการใส่ชื่อบัญชีนะคะเพื่อทำการลงชื่อเข้าใช้อยู่นั่นเองค่ะ
1: F
0: อธิบายเพิ่มเติมด้วยนะว่าเพื่อนทำอะไรบ้าง
1: ตอนนี้เพื่อนกำลังใส่ที่อยู่ Gmail ครับ
0: G
1: M A LI L จุด
0: ใส่ให้ครบนะ
1: com c o m
0: เมื่อทำการกรอกที่อยู่บัญชี Gmail เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทำอะไรต่อคะ
1: แล้วก็ถัดไป next
0: คลิกที่คำว่าถัดไปหรือ next นะคะรอสักครู่หนึ่งลำดับต่อไปจะต้องทำอะไรต่อคะ
1: ใส่รหัส Gmail ครับ
0: ใส่รหัสผ่านนะคะนักเรียนใส่รหัสผ่านของ G. บัญชีตัวเองได้เลย
1: P เอ้ย O ก่อน O
0: นักเรียนกลุ่มอื่นๆนะคะอย่าลืมทำตามใบงานให้ถูกต้อง 2. นะดูโจทย์ให้ดีนะคะ 1, 2, 3, 4, เดี๋ยวครูจะทำการตรวจสอบบนหน้าบัญชีของครูนะว่านักเรียนสามารถแชร์ได้หรือเปล่านะคะแล้วก็นักเรียนสามารถทำงานได้ถูกต้องหรือไม่นะคะใส่รหัสผ่านให้ถูกนะแสดงว่านักเรียนใส่รหัสผ่านผิดนะคะ
1: P.

0: างในระหว่างนี้นะคะเช่นเคยเมื่อนักเรียนกรอกรหัสผ่านเสร็จแล้วก็รอสักครู่ตอนนี้เราเข้ามาใน Google Drive ของกลุ่มที่2เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากในโจทย์นักเรียนจะต้องเริ่มจากสร้างอะไรเอ่ย
1: สร้าง
0: โฟลเดอร์ครับใช่ไหมคะไปที่ new
1: new
0: เครื่องหมายบวกแล้วเลือก new folder เลยนักเรียนทำอะไร
1: ก็ตั้งชื่อ
0: นะคะ
1: สมาชิก
0: ตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า
1: ส่งงานกลุ่ม
0: ส่งงานกลุ่มแล้วก็ใส่หมายเลขกลุ่มลงไปเลยอย่าลืมเปลี่ยนภาษานะคะ
1: เปลี่ยนภาษาส่งงานเขียนคำว่าส่งงานไม่เอกก่อน
2: ส่งงาน
0: ส่งงานแล้วก็กลุ่มแล้วก็ตามด้วยหมายเลขกลุ่มตัวเองเลยแอกลุ่มอื่นๆทำไปพร้อมกันได้เลยนะคะหรือใครที่สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้แล้วนักเรียนก็ทำตามในโจทย์ของใบงานไปเรื่อยๆได้เลยนะคะแล้วก็กด create หรือว่ากดสร้างเลยค่ะนั่นแหละลำดับต่อไปตอนนี้เราได้และส่งงานกลุ่ม2ใช่ไหมคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนต้องทำการตั้งค่าเป็นการแชร์ให้กับคุณครูและก็เพื่อนกลุ่มอื่นๆค่ะ
1: ใช่แล้วก็ระบุ
0: ที่สัญลักษณ์หลังจากนั้นใส่ gmail ของคุณครูลงไปก่อนค่ะ
1: ใส่ gmail ของคุณครู
0: gmail ของครูนะคะเป็น Gmail แรกเลยค่ะ KRU AOM นักเรียนค้างไว้สักครู่หนึ่งนะให้นักเรียนปลายทางได้ดูด้วยนะคะนี่คือบัญชี Gmail ของคุณครูนะคะซึ่งนักเรียนในห้องนี้มีอยู่แล้วนะคะแต่นักเรียนปลายทางสามารถดูบัญชีนี้แล้วก็พิมพ์ชื่อบัญชีของครูลงไปได้เลยนะคะชื่อบัญชีของครูก็คือ KRU AOM TEC @gmail.com นะคะก็คือครูอ้อมเทค

0: าคลิกหลังชื่อบัญชีครูค่ะแล้วก็ทำการพิมพ์ Gmail ของเพื่อนลงไปสมมติขอเป็นตัวอย่างกลุ่มที่1ก็ได้ค่ะ
1: กลุ่มที่1แล้วกลุ่มที่1แล้วล็อตเดี๋ยวของเพื่อนได้แค่ดูเนื้อหาในโฟลเดอร์ได้แต่ไม่แต่แก้ไขไม่ได
0: ้ในระหว่างนี้ตอนนี้นะคะให้นักเรียนทำการกดเซ็นก่อนคลิกที่เลือกที่ Editor ก่อนค่ะ
1: Editor
0: แล้วก็กดเซ็นหรือกดส่งได้เลยลองกดส่งดูก่อนนะคะหลังจากนั้นลำดับต่อไปนะคะนักเรียนจะต้องทำการเข้าไปตั้งค่าทีละส่วนนะเห็นไหมคะเมื่อนักเรียนกดที่สัญลักษณ์ที่เป็นแชร์อีกหนึ่งครั้งทีนี้นักเรียนสามารถเลือกได้แล้วค่ะว่าจะให้เพื่อนทำอะไรได้บ้างอย่างของครูเป็นเอดิเตอร์ของเพื่อนคือดูเนื้อหาได้แต่แก้ไขไม่ได้เห็นไหมคะแล้วก็สามารถเพิ่มด้านบนได้อีกนะเป็นกลุ่มอื่นๆได้อีกนะคะสามารถใส่ชื่อกลุ่มอื่นได้นะคะตอนนี้เป็นตัวอย่างไปก่อนเป็นกลุ่มที่1แล้วนักเรียนกดเซฟหรือกดบันทึกได้เลยลำดับต่อไปนักเรียนดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ของตัวเองค่ะส่งงานกลุ่มคลิกซ้าย2ครั้งและในโจทย์บอกว่านักเรียนจะต้องสร้างไฟล์ประมวลคำนั่นคือ Google เอกสารค่ะกดเครื่องหมายบวกเลยค่ะแล้วเลือก Google Doc ค่ะ
1: Google Doc
0: Google Doc หรือภาษาไทยคือ Google เอกสารค่ะ
1: ไม่ใช่ลงมาอย่
0: าง
1: น
0: ี้Create and Share ค่ะ
1: แล้วก
0: ็นักเรียนทำไปพร้อมๆกันเลยนะนี่คือหน้าตาของ Google เอกสารลำดับต่อไปนักเรียนจะต้องตั้งชื่อไฟล์ประมวลคำชื่อว่าสมาชิกกลุ่มให้นักเรียนดูทางด้านซ้ายมุมซ้ายบนอันเห็นไหมคะ
1: อันไตเติด
0: ตรงนี
1: ้
0: เป็นส่วนที่นักเรียนจะต้องทำการตั้งชื่อไฟล์งานพิมพ์ชื่อไฟล์งานเลยสมาชิกกลุ่ม
1: สมาชิกกลุ่ม
0: สมาชิกกลุ่ม2
1: ชื่อกลุ่ม2กดอันนี้ก่อนเปลี่ยนภาษาก่อน
0: เปลี่ยนภาษาก่อนค่ะ
1: เขียนว่าสมาชิ
0: กกลุ่ม2
1: ชอช้าง
0: ในระหว่างนี้นะคะนักเรียนทำไปพร้อมกันได้เลยตอนนี้นะคะเพื่อนกำลังอยู่ในขั้นตอนของการตั้งชื่อไฟล์งานเอกสารนะคะสมาชิกกลุ่ม2ซึ่งการตั้งชื่อไฟล์นะคะจะอยู่ที่มุมซ้ายบนนะคะตรงสัญลักษณ์ของ Google เอกสารค่ะให้นักเรียนพิมพ์ชื่อลงไปตรงส่วนนั้นได้เลยนะคะทำไปพร้อมๆกับเพื่อนนักเรียนที่กำลังสาธิตอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะ
1: โอเค
0: และนักเรียนกด Enter 1ครั้งค่ะเมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วกด Enter 1ครั้ง
1: ENTER
0: เรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปตามในโจทย์ก็คือจะต้องมีการตั้งค่าไฟล์เอกสารใช่มั้ยคะตั้งค่าสมาชิกตรงส่วนนี้ให้นักเรียนกลับไปที่โฟลเดอร์เมื่อสักครู่นี้ค่ะนี่คือไฟล์เอกสารของนักเรียนใช่ไหมคะกดรีเฟซ1ครั้งพอเราทำการเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปค่ะนักเรียนจะต้องแชร์งานนี้ให้กับคุณครูเริ่มแชร์เลยตั้งค่าใหม่ว่าจะให้คุณครูทำอะไรได้บ้างนี่ค่ะในโจทย์ข้อนี้เราจะต้องเปลี่ยนใหม่ว่าในไฟล์เอกสารครูสามารถทำอะไรได้บ้างคะ
1: ดูเนื้อหาในโฟลเดอร์ได้แต่แก้ไขไม่ได้ครับ
0: ต้องเปลี่ยนเป็นอะไร
1: แล้วก็ของเพื่อนก็คือแก้ไขไฟล์และดูข้อมูลโฟลเดอร์ได
0: ้นะคะแล้วก็ทำการกดเซฟได้เลยนะคะตอนนี้คุณครูสามารถเข้าถึงไฟล์ของนักเรียนได้แล้วลำดับต่อไปในส่วนของไฟล์นะคะข้อที่3ตอนนี้เราทำข้อที่1กับ2เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะในข้อที่1กับ2เราทำการพิมพ์ชื่อไฟล์ได้เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปนักเรียนจะต้องไปที่หน้า Drive อีก1ครับแล้วไปที่ Share with me
1: Share with me แชร์กับฉัน
0: ลูกคนช่วยเพื่อนทำก็ได้นะ
1: ลูกคน2คนนั่นแหละ
0: สัญลักษณ์นี้นะคะแล้วก็จะเจอไฟล์งานที่ครูสร้างไว้ให้ถูกมั้ยคะ
1: เปิดไฟล์งานของนักเรียนแต่ละกลุ่ม
0: เปิดเข้าไปในไฟล์ที่2เลยค่ะใช่ค่ะคลิกซ้าย2ครั้งค่ะแล้วในโจทย์นักเรียนจะต้องพิมพ์ชื่อกลุ่มใช่ไหมลองพิมพ์เป็นตัวอย่างเลยค่ะตามโจทย์เห็นไหมคะครูใส่โจทย์ไว้ให้แล้วนักเรียนพิมพ์ในบรรทัดต่อไปเลยค่ะในบรรทัดต่อไปนักเรียนจะต้องพิมพ์ชื่อใช่ไหมคะลองพิมพ์เป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆดูค่ะ
1: ไม่
0: ชื่อเล่นใส่ชื่อเล่นเราลงไป
1: ให้นักเรียนดูละกลุ่ม
0: ชื่อเล่นเลยค่ะ
1: เขียนชื่อเล่น
0: อัน
1: ปัน

0: นอนหนู
1: หลังจากนั้นแล้วก็ตามด้วยชื่อกลุ่มกลุ่มที่เท่าไหร่กลุ่ม2
0: กลุ่ม
1: 2ค่ะ
0: เลข6ไม่เองมามะ
1: 2หมายเลข2แล้วก็ชอบผลไม้อะไร
0: ผลไม้ชอบกินเลยก็ใส่ไป
1: ชอบผลไม้อะไรชอบแล้วก็พิมพ์ชื่อผลไม้ลงไปเลยค่ะ
0: เลข9เขาต่อเต่านี้นี่นี่
1: ชอบอะไรเอ่ยช่วยเพื่อนพิมพ์ได้เลยลูก
0: แตงโม
1: อ่ะพิมพ์ผิดนะซาลาโอจะต้องกดชิปก่อนลูก
0: กดชิปก่อนตัวนี้ชิปแล้วก
1: ็ซาลาโอแล้วก็มอม้าเกิน1ตัวค่ะอ่ะนี่คือตัวอย่างใช่ไหมจากข้อที่3นะคะนักเรียนคะปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มนี้ค่ะนักเรียนเข้าที่ได้เลยเก่งมากๆนะคะตอนนี้เพื่อนได้ทำตัวอย่างนะคะในข้อที่1 2แล้วก็3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของการสร้างโฟลเดอร์นะคะตั้งชื่อไฟล์เอกสารนะคะเปิดสิทธิ์การเข้าถึงต่างๆรวมไปถึงทำในส่วนของข้อที่3ที่ครูได้ทำการแชร์ไฟล์งานให้กับนักเรียนแล้วก็ทำการบันทึกลงไปนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะเก่งมากๆเลยในส่วนนี้นะคะนักเรียนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วก็เก่งมากๆแล้วนะคะหลังจากนี้ค่ะในส่วนของกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนกลุ่มไหนที่ยังเข้ามาพิมพ์ข้อมูลในส่วนนี้ไม่ครบให้นักเรียนกลับไปพิมพ์ต่อเป็นการบ้านให้เรียบร้อยนะคะในใบงาน03เราจะยังต้องเข้ามาพิมพ์ข้อมูลในส่วนนี้นะคะว่านักเรียนชื่นชอบหรือว่าชื่ออะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นในไฟล์นี้นะคะนักเรียนจะต้องเข้ามาทำงานร่วมกันให้ครบแล้วก็ใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยครูฝากกลับไปทำเป็นการบ้านให้เรียบร้อยนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ปฏิบัติกิจกรรมกันไปแล้วนะคะเรามาเข้าสู่การสรุปบทเรียนกันก่อนดีกว่านะคะจากที่เราได้ลงมือทำกิจกรรมไปนะคะในการสรุปบทเรียนค่ะครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทครูปลายทางแล้วก็บทบาทนักเรียนค่ะบทบาทปลายทางนะคะครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างและกำหนดสิทธิ์ให้ผู้อื่นทำงานร่วมกันบนคลาวบทบาทนักเรียนค่ะนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับเพื่อทดสอบความเข้าใจของบทเรียนนั่นเองค่ะนักเรียนคะวันนี้เราได้ใช้บริการคลาวใช่ไหมคะทำอะไรบ้างอ่ะช่วยกันสรุปหน่อยได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีอะไรคะ
2: เข้าใช้ Gmail
1: เข้าใช้ Gmail กับ Google Drive ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยนะคะอย่างที่เราได้ลงมือปฏิบัติกันนะคะเป็นการเข้าใช้งาน Google Drive เกี่ยวกับระบบคลาวด์นะคะครูมีสรุปเพิ่มเติมมาให้ค่ะการใช้บริการคลาวด์สามารถทำงานสร้างและเก็บไฟล์รวมแบ่งปันให้กับผู้อื่นสามารถอ่านและแก้ไขได้การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบุเป็นรายบุคคลหน่วยงานหรือทุกคนก็ได้นะคะโดยต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเพราะไฟล์หรือโฟลเดอร์อาจถูกลบหรือแก้ไขจากผู้ที่มีสิทธิ์แก้ไขได้อย่างที่เราได้ทำไปเรามีการเพิ่มสิทธิ์ใช่ไหมคะการเข้าถึงในการแก้ไขงานต่างๆเพราะฉะนั้นให้นักเรียนระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะคะว่าเราได้เพิ่มสิทธิ์ให้ใครเข้ามาแก้ไขได้บ้างเมื่อทำการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ตรวจสอบให้ดีระวังผู้อื่นเขาจะมาแก้ไขงานเราแล้วทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้นะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะก่อนจะจากกันไปนะคะครูมีการบ้านให้นักเรียนได้กลับไปทำด้วยการบ้านในวันนี้นะคะข้อแรกเลยค่ะใบงาน04นะคะแบบฝึกหัดเรื่องการใช้เทคโนโลยีทำงานร่วมกันแล้วก็2ค่ะคำถามหลังจากทำกิจกรรมในข้อที่1ถึง6ซึ่งใบงาน04และคำถามหลังจากทำกิจกรรมอยู่ในชุดกิจกรรมของนักเรียนแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะในส่วนของใบงาน03กลุ่มไหนที่ยังทำไม่เรียบร้อยนะคะให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะแล้วครูจะไปตรวจภายหลังนะคะว่านักเรียนได้ทำตามโจทย์ครบทุกข้อหรือไม่อย่าลืมเปิดสิทธิ์การเข้าถึงให้คุณครูด้วยนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะในส่วนของบทเรียนครั้งถัดไปนะคะครั้งต่อไปเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่2การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์ค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะคะได้แก่1ค่ะใบความรู้ที่1เรื่องสิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์2ค่ะ ใบงาน01สิทธิส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์ค่ะ3คำถามหลังกิจกรรม4แบบประเมินตนเองและ5เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ค่ะซึ่งเอกสารต่างๆเหล่านี้นะคะคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV เช่นเคยเลยค่ะในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความพอดม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: 7มหัศจรรย์มีเป้าหมายจะไปดวงจันทร์แต่ต้องติดอยู่บนโลกและต้องสะสมพลังให้พอที่จะเดินทางต่อไปด้วยการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นจนมีเพื่อนเพิ่มขึ้นมากมายและได้พลังกลับคืนมามากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้พลังที่สะสมได้เพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องออกเดินทางกันต่อแล้วล่ะบายบายไปแล้วนะโชคดีนะไม่นานก็ออกจากอีกครั้งโอ้โอ้ที่ชายป่าติดกับไร่ทานตะวันมีดอกทานตะวันสีเหลืองเต็มไปหมดเลยแต่ทำไมดูเศร้าซ้อยอย่างนี้ล่ะนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยดูวังเวงจังเลย
2: ต้นไม้พวกนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยสบายนะ
3: ไปถามพวกเขาดีกว่าเผื่อพวกเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง
1: ดีๆไปเลยไปเลยพวกเธอเป็นอะไรไปหรอนั่นสิไม่สบายหรือเปล่า
2: พวกเราคือดอกทานตะวันเป็นดอกไม้ที่ชอบแสงแดดแต่ก็ต้องกินน้ำด้วยตอนเนี้ยเป็นหน้าแล้งฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วพวกเราคงจะตายในไม่ช้าถ้าไม่ได้น้ำ
1: พ่อน่าสงสารแล้วถ้าดอกทานตะวันตายกันหมดจะเป็นยังไงนะ
2: ถ้าไม่มีพวกเราผึ้งและแมลงต่างๆก็ไม่มีอาหารนกและสัตว์ต่างๆคงจะหายไปกันหมด
4: พวกเราจะยอมให้ดอกทานตะวันตายไม่ได้นะ
2: งั้นพวกเราจะช่วยดอกทานตะวันยังไงดีล่ะ
3: ใช่แล้วเราต้องช่วยหาน้ำมาให้ดอกทานตะวัน

แล้วจะเอาน้ำมาให้ดอกทานตะวันได้ยังไงกันล่ะใช่แล้วก็ต้องแปลงร่างเป็นอะไรสักอย่างที่ใส่น้ำได้นะสิ

0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนต้องและตาม
3: หากและฉาย
2: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผัน

0: สดชื่นจังโอ้ได้น้ำแล้วดีใจจังขอบใจพวกเธอมากนะที่นำน้ำมาให้พวกเรา
1: ไม่เป็นไรยินดีอยู่แล้ว
2: พวกเธอคงไม่ต้องตายแล้วสินะ
0: ไม่เป็นไรแล้วแปลกจังพอพวกเธอสดชื่นสัตว์อื่นๆก็ดูมีชีวิตชีวาไปด้วย
3: นั่นน่ะสิไม่เคยรู้เลยว่าดอกไม้อย่างพวกเธอจะสำคัญต่อสิ่งอื่นๆบนโลกอย่างนี
1: ้ใช่แล้วดอกทานตะวันและดอกไม้อื่นๆมีความสำคัญโลกไม่แพ้สิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นกันดังนั้นการช่วยเหลือดอกทานตะวันของ7มหัศจรรย์ในครั้งนี้ก็เท่ากับได้ช่วยสัตว์อื่นๆไปด้วยนอกจากจะได้พลังเพิ่มแล้วพวกเขายังได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์อย่างดอกทานตะวันกับสัตว์ต่างๆอีกด้วยคราวหน้าพวกเขาจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นอีกนะต้องติดตามตอนต่อไปนะคะ
4: พลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
5: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงแรกของหน่วยการเรียนรู้ที่5สุภาษิตสอนหญิงซึ่งชั่วโมงนี้นะครับเราก็เข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่5แล้วเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสุภาษิตสอนหญิงในชั่วโมงที่1เนี่ยครูโอก็จะให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์สำคัญจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบความรู้กันเลยนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าทดสอบ

0: ความรู้จับคู่คำศัพท์ซึ่งครูโอเนี่ยก็จะกำหนดคำศัพท์มาให้นักเรียนกี่คำครับ
1: 5
0: คำมีคำว่าอะไรบ้างพร้อมกัน1
1: สต
0: รี2
1: อินทร
0: ี3
1: สม
0: วน4
1: ส
0: ั
1: ตว์สี
0: 5
1: เหย
0: ้าคำนี้อ่านว่าเหย้านะครับออกเสียงให้ถูกต้องความหมายก็จะมีเกียรติศักดิ์ถนอมรักษาไว้ร่างกายและจิตใจเรือนบ้านเรือนและผู้หญิงให้นักเรียนลองจับคู่คำศัพท์ดูสิครับทดสอบความรู้นะ

0: หมดเวลาครับกลุ่มที่หนึ่งคำว่าสตรีคู่กับความหมายใด
1: ผ
0: ู้หญิงกัญญาพัฒน์ตอบแบบมั่นใจเลยนะครับถูกต้องประมือให้ตนเองกลุ่มที่สองคำว่าอินทรีย์น่าจะคู่กับความหมายใดอินทรีย์กลุ่มที่สองตอบครับลองปรึกษากันดูได้ไหมนักเรียนกลุ่มที่สองตอบว่าตอบดังๆครับทั้งกลุ่มถูกต้องนะครับต่อมากลุ่มที่สามคำว่าสงวนน่าจะคู่กับความหมายใด
2: ขนองรักษาไว้
0: เก่งมากตอบเสียงดังฟังชัดเจนสงวนก็คือถนอมรักษาไว้ต่อไปกลุ่มที่สี่คำว่าศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีน่าจะมีความหมายว่าอย่างไรกลุ่มที่สี
3: ่
0: เกียรติศักดิ์ใช่ไหมยืนยันคำตอบอีกครั้งมั่นใจนะครับมั่นใจเกียรติศักดิ์ก็เป็นความหมายของคำว่าศักดิ์ศรีและกลุ่มที่ห้าสุดท้ายแล้วตอบเลยครับ
4: เร
0: ือ
4: น
0: เย้าแปลว่าเรือนหรือบ้านเรือนถูกต้องนะครับต่อมาครูก็จะให้คำศัพท์มาอีก5คําเดี๋ยวเรามาอ่านคำศัพท์พร้อมกันนะครับคำแรกคือ
5: ชรา
0: คำที่2
5: ล
0: ำ
5: ไ
0: พ่ลำไพ่คำที่3
5: ราศ
0: ีคำที่4
5: อัจ
0: ฉาใสอ่านอีกครั้งครับคำที่5
5: พิไร
0: กลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5เลือกตอบได้เลยครับ
6: ชราด้วยอาย
0: ุชราเนี่ยหมายถึงแก่ด้วยอายุถูกต้องนะครับประมือให้ตนเองต่อมากลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4คำว่าลำไพ่ลำไพ่ตอบได้ไหมปลายทางตอบด้วยนะครับปลายทางก็ทำกิจกรรมตอบด้วยนะครับตอบดังๆครับ
7: รายได้พิเศษ
0: ถูกต้องรายได้พิเศษปรบมือให้ตนเองต่อไปกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3คำว่าปราศัย
8: พูดด้วยไมตรีจ
0: ิ
8: ต
0: พูดด้วยไมตรีจิตถูกไหมถูกต้องปรบมือให้ตนเองกลุ่มที่2และกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่2คิดว่าอัจฉาใสแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรกิริยาดีและกลุ่มที่1พิไรเนี่ยน่าจะหมายความว่าร
9: ำพ
0: ันหรือร่ำว่าได้ถูกต้อง
9: รำว่า
0: เก่งมากเดี๋ยวดูเฉลยนะครับอัจฉาใสก็หมายถึงกิริยาดีหรือนิสัยใจคอนั่นเองต่อมาครับพิไรยาพิรีพิไรให้มากนะก็คืออย่ารำพันร่ำว่าให้มากนักนะครับปรบมือให้ตนเองทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเก่งมากๆเลยที่สามารถทดสอบความรู้ของตนเองนะครับเกี่ยวกับการจับคู่

0: คำศัพท์เรื่องสุภาษิตสอนหญิงกับความหมายได้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวครูโอมีกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียงคำให้ถูกต้องตามความหมายต้องมีความหมายด้วยนะคำแรกคือคำว่าห้ามคำที่สองคำว่าชิงคำที่สามคำว่าก่อนคำที่สี่คำว่าสุขและคำที่ห้าคำว่าอย่ากลุ่มไหนตอบได้บ้างยกมือเลยกลุ่มที่สามยกมือก่อนกลุ่มที่สามมาตอบด้านหน้าเลยครับพงษ์ธนาตัวแทนกลุ่มที่3ตอบให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังพร้อมกันเลยนะครับ
1: อย่าชิงสุกก่อนห้ามครับ
0: อย่าชิงสุกก่อนห้ามพงษ์ธนาเรียงได้อย่างไรทำไมถึงเรียงได้แบบนี้เพราะว่า
1: ผมเคยได้ยินแบบคนแก่แถวบ้านพูดครับว่า
0: เคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่ใช่ไหมครับปู่ย่าตายายแถวบ้านจะพร่ำสอนลูกหลานว่าอย่าชิงสุก
1: ก่อนห
0: ามอย่าชิงสุกก่อนหามพงษ์ธนาเนี่ยเป็นคนที่มีความรอบรู้ดีนะรู้จักจดจำคำพูดของคนแถวบ้านใช่ไหมครับของชาวบ้านแล้วก็นำมาใช้ในการเรียนได้อย่างเหมาะสมนะครับปรบมือให้พงษ์ธนาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าอย่าชิงสุกก่อนหามจริงหรือไม่คำตอบคืออย่าชิงสุกก่อนหามนะครับคำถามชวนคิดนักเรียนเข้าใจคำว่าอย่าชิงสุกก่อนหามหรือไม่มีความหมายอย่างไรเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจต้องทำอย่างไรปรึกษากันภายในกลุ่มครับอย่าชิงสุกก่อนหามกลุ่มไหนตอบได้กลุ่มที่3ยกมือตอบอีกแล้วนะครับเดี๋ยวให้ฉัตรมงคลอธิบายให้เพื่อนฟังว่าอย่าชิงสุกก่อนหามเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรเดี๋ยวต้นทางและปลายทางฟังพร้อมกันนะครับ
2: อย่าทำตัวให้ดูโตกว่าวัยครับ
0: อย่าทำตัวให้โตกว่าวัยใช่ไหมครับเกินวัยของตนเองกลับไปนั่งที่เดี๋ยวมาดูพร้อมกันซึ่งคำตอบก็คือจงอย่าทำในสิ่งที่ยังไม่สมควรแก่วัยหรือยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมเช่นตอนนี้เราเป็นเด็กเรายังเป็นเด็กอยู่นักเรียนยังอายุประมาณ11 12 13ปีใช่ไหมครับนักเรียนจะริแต่งงานได้ไหมไม่ได้เราก็ต้องศึกษาเล่าเรียนก่อนเพราะเราอยู่ในวัยอยู่ในวัยเรียนก็ต้องศึกษาเล่าเรียนให้เต็มที่อย่าเพิ่งเริ่มมีแฟนยังไม่ต้องรีบตอนนี้บางคนอาจจะมีแฟนแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมีสตินะครับมีสมาธิในการใช้ชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นอย่าชิงสุกก่อนห้ามนะครับคำถามข้อต่อมานักเรียนเนี่ยจะสามารถนำข้อคิดที่ได้จากสำนวนนี้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรนักเรียนเคยได้ยินสำนวนที่ว่าชิงสุกก่อนหามหรืออย่าชิงสุกก่อนหามเป็นสำนวนไทยที่ใช้พร่ำสอนผู้หญิงว่าอย่าชิงสุกก่อนหามอย่าทำอะไรเกินวัยอันควรนักเรียนคิดว่าสำนวนนี้จะนำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรครับใครตอบได้บ้างกลุ่มที่5ปรึกษากันขอตัวแทน1คนครับกลุ่มที่5นันทวดีเป็นตัวแทนลุกขึ้นตอบ
3: อย่าเพิ่งทำอะไรที่ไม่สมควรวัยค่ะ
0: อย่าเพิ่งทำอะไรที่ไม่เหมาะสมแก่วัยของตัวเองใช่ไหมนันทวดีปรบมือให้เพื่อนถูกต้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ควรชิงสุกก่อนหามหรือไม่ประพฤติตนที่ไม่ดีและไม่เหมาะสมก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนต้องทำคือประพฤติตนให้เหมาะสมกับวัยนะครับหรือถ้าเป็นภาษาที่เป็นสำนวนเนี่ยภาษาวัยรุ่นเขาจะเรียกว่าแก่แดดรู้จักคำว่าแก่แดดไหมซึ่งก็เป็นสำนวนที่เปรียบเปรยเด็กที่ทำไมทำตัวเกินวัยนะครับทำตัวโตกว่าวัยของตนเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดข้อต่อมานะครับคำถามคือเพราะอะไรจึงต้องอธิบายความหมายคำศัพท์ในบทร้อยกรองด้วยเวลาที่นักเรียนเรียนบทร้อยกรองซึ่งเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ประพันธ์ด้วยบทร้อยกรอง ซึ่งในบทร้อยกรองนั้นก็จะมีคำศัพท์มากมายให้นักเรียนได้แปลความหมายได้เรียนรู้ด้วยกันเพราะฉะนั้นครูจึงถามว่าเพราะอะไรจึงต้องอธิบายความหมายของคำศัพท์ในบทร้อยกรองด้วยเพราะอะไรครับแล้วละนาตัวแทนกลุ่มที่2ตอบเลยครับกลุ่มที่2ลองปรึกษากันดูซิแล้วให้ตัวแทนตอบทำไมต้องอธิบายความหมายของคำศัพท์ในบทร้อยกรองด้วยละละนาครับ
3: จะได้รู้ความหมายของบทร้อยกรองนั้นค่ะ
0: เมื่อรู้คำศัพท์แปลความหมายของคำศัพท์ได้ก็จะทำให้รู้ความหมายของบทร้อยกรองนั้นได้ถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนเพราะถ้าเราเข้าใจความหมายของคำศัพท์ก็จะทำให้สามารถถอดความจากบทร้อยกรองได้ก็จะทำให้เข้าใจความหมายของบทร้อยกรองได้ด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะเรียนกันในเรื่องของอ่านพร้อมกันการอธิบายความหมายของคำศัพท์เรื่องสุภาษิตสอนหญิงขึ้นชื่อก็บอกเลยว่าจะต้องเป็นสุภาษิตเป็นคำพูดคำสอนที่ดีที่ใช้สอนผู้หญิงนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมกันในการเรียนเรื่องการอธิบายความหมายของคำศัพท์เนี่ยนักเรียนก็ต้องบอกหลักการอธิบายความหมายของคำศัพท์ให้ได้และเขียนอธิบายความหมายของคำศัพท์ให้ถูกต้องเขียนอธิบายจะต้องเขียนให้สั้นกระชับแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับและสุดท้ายบอกความสำคัญของการอธิบายความหมายของคำศัพท์ว่ามันมีความสำคัญอย่างไรทำไมต้องเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามกระตุ้นความคิดนะครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่ายาชิงสุกก่อนหามเนี่ยใช้เตือนสติผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะอะไรยาชิงสุกก่อนหามใช้เตือนสติผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะอะไรขอถามกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ปรึกษากันลองคิดดูสิว่าใช้เตือนสติผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะอะไร
4: สามารถใช้ได้ทั้งคู่ครับ
0: สามารถใช้ได้ทั้งคู่เพราะว่า
4: ผู้ชายหรือผู้หญิงก็มีวัยที่เหมือนกันแล้วก็อย่ามีอายุที่เหมือนกันแล้วก็ไม่ควรทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกันครับเช่นการที่มีอายุน้อยกว่าแล้วก็มีแฟนหรือว่ามีการแต่งงานครับ
0: ไม่ควรมีแฟนหรือแต่งงานในขณะที่อายุยังน้อยกว่าใช่ไหมไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็ต้องปฏิบัติตนให้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบจริงๆแล้วเจตนารมณ์ของสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยก็แต่งขึ้นมาเพื่อใช้สอนผู้หญิงแต่ถามว่าผู้ชายสามารถนำข้อคิดไปปฏิบัติได้ไหมได้เพราะว่าก็เป็นคำสอนที่ดีอะไรก็ตามที่เป็นคำสอนที่ดีเนี่ยสามารถนำไปปฏิบัติได้นะครับต่อมาคำถามกระตุ้นความคิดข้อต่อมานะครับนักเรียนเข้าใจคำว่าหามหรือไม่มีความหมายว่าอย่างไรหามนะไม่ใช่ห้ามเข้าใจไหมครับ
5: เข้าใจคร
0: ับ ขอถามกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งปรึกษากันเลยครับปลายทางก็ปรึกษากันแล้วก็ลองตอบด้วยนะครับ
6: ผลไม้ที่เป็นกึ่งสุกกึ่งดิบค่ะ
0: คำว่าหามเนี่ยใช้กับผลไม้ที่ทำไมครับกึ่งสุกกึ่งดิบดังที่โซเฟียได้ตอบนะครับปรบมือให้เพื่อนสรุปแล้วคำว่าหามเนี่ยมีความหมายว่าจวนสุกก็คือใกล้สุกแล้วนะครับใช้เปรียบเทียบกับผลไม้ที่กึ่งสุกกึ่งดิบเมื่อเปรียบเทียบกับผู้หญิงหรือผู้ชายหรือคนทั่วไปเนี่ยหามเนี่ยอาจจะเป็นช่วงทำไมวัยรุ่นนะครับเป็นช่วงที่ทำไมยังไม่เป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งริหรืออย่าเพิ่งทำอะไรที่เกินวัยอันควรต้องทำตัวให้เหมาะสมนะครับต่อมาครับเรามาดูหลักการอธิบายความหมายของคำศัพท์พร้อมกันนะเป็นการทบทวนนะครับหลักการแรกนะครับเราสามารถเปิดดูความหมายจากพจนานุกรมได้ซึ่งพจนานุกรมเนี่ยก็คือหนังสือที่ว่าด้วยถ้อยคำในภาษาใดภาษาหนึ่งนะครับที่เรียงตามลำดับตัวอักษรโดยทั่วๆไปเนี่ยก็จะบอกความหมายและที่มาของคำนั้นๆซึ่งเราก็สามารถเปิดดูความหมายได้สำหรับปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไม่มีหนังสือพจนานุกรมเราสามารถค้นคว้าจากไหนได้บ้าง
7: เว็บไซต์
0: เว็บไซต์พจนานุกรมใช่ไหมครับถูกต้องต่อมาหลักการที่สองหลักการที่สองนะครับการสังเกตความหมายของคำและดูบริบทของประโยคสังเกตบริบทของประโยคก็คือบริบทเนี่ยเป็นคำหรือข้อความหรือสถานการณ์แวดล้อมนะครับที่ช่วยให้เข้าใจความหมายของภาษาหรือถ้อยคำซึ่งเราเนี่ยสามารถอธิบายความหมายของคำได้จากการสังเกตและดูบริบทบริบทก็คือแวดล้อมทั่วๆไปของประโยคเช่นให้ประโยคมา1ประโยคนักเรียนก็ดูบริบทของประโยคว่าเอ๊ะคำศัพท์นี้น่าจะมีความหมายว่าอย่างไรกรณีนี้ก็คือเราไม่มีพจนานุกรมเราไม่มีเว็บไซต์เราก็ต้องคาดเดาเองนะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกลุ่มพร้อมยังพร้อมแล้วนั่งหลังตรงปลายทางด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกลุ่มแข่งขันการค้นคว้าหาความหมายของคำศัพท์จากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงซึ่งในชั่วโมงนี้นักเรียนยังไม่ต้องรู้จักว่าสุภาษิตสอนหญิงเป็นอย่างไรมีที่มาและความสำคัญอย่างไรมีเนื้อหาอย่างไรบ้างแต่ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ก่อนเพราะการเรียนรู้คำศัพท์รู้ความหมายของคำศัพท์จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยสามารถอ่านบทร้อยกรองจับใจความแล้วก็ถอดความได้ดีนะครับคำแรกตอนนี้สำหรับต้นทางก็จะมีอุปกรณ์ใช่ไหมครับเป็นแท็บเล็ตในการค้นคว้าความหมายทุกคนลืมหรือยังเข้าไปที่เว็บไซต์ Google เว็บไซต์ Google แล้วก็ค้นหาพจนานุกรมจะต้องเข้าไปในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554นะครับเดี๋ยวครูจะเปิดสไลด์แล้วกลุ่มไหนค้นหาได้เสร็จยกมือคนเดียวนะเอาตัวแทนยกมือแล้วก็วิ่งมาตอบคำถามหน้าห้องเรียนได้เลยครับคำศัพท์แรกคือคำว่าบำรุงครับกลุ่มที่3ยกมือก่อนครับออกมาตอบครับ
5: ทำให้งอกงามหรือทำให้เจริญครับ
0: บำรุงทำให้งอกงามหรือทำให้เจริญซึ่งเป็นความหมายที่ถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนต่อไปครับต่อไปคำว่าสงวนกลุ่มที่1ยกมือก่อนออกมาตอบครับสงวนแปลว่าอะไรครับ
7: ถนอมรักษาไว้ค่ะ
0: สงวนแปลว่าถนอมรักษาไว้ซึ่งเป็นความหมายที่ถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนคำต่อไปนะครับคำว่าระบอบกลุ่มไหนเสร็จแล้วถือ iPad มาหาครูโอครับกลุ่มที่3มาก่อนให้เพื่อนฟัง
8: คือคำว่าแบบอย่างธรรมเนียมครับ
0: ระบอบแปลว่าแบบอย่างธรรมเนียมเช่นทำถูกระบอบนะครับปลายทางได้เหมือนกันไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนคำต่อไปครับคำว่าสรรเสริญคำว่าสรรเสริญนะครับกลุ่มที่1มาถึงก่อนนะครับกลุ่มที่1มาถึงก่อนทุกคนฟังเพื่อนำเสนอนะครับทุกคนเงียบก่อนฟังเพื่อนำเสนอกลุ่มที่1สรรเสริญแปลว่าอะไรครับ
7: กล่าวคำยกย่อมเชิดชูหรือเทิดทูนค
0: ่
7: ะ
0: สรรเสริญแปลว่ากล่าวคำยกย่องเชิดชูหรือเทิดทูนใช่ไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนนะครับต่อไปนะครับคำต่อไปนะครับนักเรียนคำว่าพงศาลุ่มที่4ยกมือก่อนกลุ่มที่4ยกมือก่อนกลุ่มที่4บอก

0: ให้เพื่อนฟังหน่อยครับว่าพงศานี่มีความหมายว่าอย่างไร
1: มีความหมายที่เกี่ยวข้องคือผู้มีชาติสกุลครับ
0: ผู้มีชาติสกุลนะครับพงศาแปลว่าผู้มีชาติสกุลก็คือวงตระกูลของเรานั่นเองประมือให้เพื่อนครับต่อไปครับต่อไปคือคำว่าปรารมกลุ่มที่3ได้ก่อนนะครับให้กลุ่มที่3อธิบายให้เพื่อนฟังว่าปรารมมีความหมายว่าอย่างไร
1: ความหมายคือเริ่มแรกหรือเริ่มต้นครับ
0: ปรารมหมายถึงเริ่มแรกหรือเริ่มต้นนั่นเองนะครับถูกต้องแล้วก็มีอีกความหมายหนึ่งที่เป็นคำกริยาก็คือคำว่าร
1: ับวิตกรับพึงครุ่นคิด
0: ครุ่นคิดเอาอ่านใหม่อีกครั้งครับ
1: วิตกรำพึงครุ่นคิด
0: ปรารมเนี่ยมีความหมาย2แบบแบบแรกก็คือหมายถึงเริ่มแรกแบบที่2ก็คือวิตกรำพึงแล้วก็ครุ่นคิดนะครับปรบมือให้เพื่อนและคำสุดท้ายแล้วนะครับคือคำว่าอุปถัมภ์ครับกลุ่มหนึ่งยกมือก่อนมาตอบครับเดี๋ยวให้นนทพัฒน์ตัวแทนกลุ่มหนึ่งอธิบายให้เพื่อนทางต้นทางและปลายทางฟังพร้อมกันว่าอุปถัมภ์เนี่ยมีความหมายว่าอย่างไร
1: ค้ำจุนค้ำชูสนับสนุนเลี้ยงดูครับ
0: ถ้าเป็นคำนามเนี่ยเราจะเติมคำว่าการเข้าไปก็คือเป็นการค้ำจุนการค้ำชูการสนับสนุนการเลี้ยงดูแต่ถ้าเป็นคำกริยาเนี่ยก็จะหมายถึงค้ำจุนค้ำชูสนับสนุนแล้วก็เลี้ยงดูนะครับปรบมือให้เพื่อนต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ลองทำกิจกรรมค้นคว้าความหมายของคำศัพท์จากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยลองมาทำใบงานพร้อมกันโดยกิจกรรมนี้ก็คือเป็นการฝึกอธิบายความหมายของคำศัพท์จากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงตอนนี้ทุกคนเปิดไปที่ใบงานนะครับเปิดใบงานเลยครับนักเรียนเปิดใบงานไว้รอเลยเป็นใบงานที่1การอธิบายความหมายของคำนะครับก่อนที่จะลงมือทำใบงานนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการค้นคว้าคำศัพท์จากบทร้อยกรองที่ครูกำหนดให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันครับ3 4กรณีแรกที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมก็คือการอธิบายความหมายของคำศัพท์โดยการเปิดพจนานุกรมแต่ต่อมาหลักการที่2หรือกรณีที่2เนี่ยห้ามเปิดพจนานุกรมให้สมมุติว่าตัวเราไม่มีพจนานุกรมไม่มีหนังสือเราจะต้องอธิบายจากการคาดเดาจากบริบทสังเกตคำและบริบทในประโยคในบทเรียกร้องนะครับเดี๋ยวมาดูวรรคแรกผู้ใดเกิดเป็นสตรีอันมีศักดิ์นักเรียนเห็นตัวหนังสือสีฟ้าไหมคำว่าสตรีและคำว่าศักดิ์น่าจะแปลความหมายว่าอย่างไรสตรีเนี่ยแปลว่าผู้หญิงอันมีศักดิ์ศักดิ์เนี่ยน่าจะหมายถึงอะไรครับศักดิ์ศรีใช่ไหมผู้ใดเกิดก็คือใครก็ตามที่เกิดเป็นผู้หญิงสูงศักดิ์หรือเป็นผู้หญิงที่มีฐานะร่ำรวยนะครับบำรุงรักกายไว้ให้เป็นผลบำรุงแปลว่าถนอมดูแลให้ดีใช่ไหมครับบำรุงทำให้มันดีนะครับกายไว้กายคือร่างกายของเรานะครับ ให้เป็นผลก็คือหมั่นดูแลรักษาตนเองเกิดเป็นสตรีสูงศักดิ์แล้วเนี่ยต้องดูแลรักษาตนเองทั้งกิริยามารยาทหน้าตาผิวพรรณนะครับให้ดีอยู่เสมออ่ะต่อมาสงวนงามตามระบอบให้ชอบกลสงวนคือถนอมรักษาไว้ให้ดีใช่ไหมครับตามระบอบระบอบคือระบบระเบียบใช่ไหมการทำอะไรให้ถูกต้องตามระบบระเบียบนะครับให้ชอบกลกลแปลว่าอะไรลองเปิดดูซิกลแปลว่าก
2: ล
0: ก็คือการลวงล่อใช่ไหมครับต่อมาสุดท้ายจึงจะพ้นภัยผ่านการนินทาภัยนี่ก็คืออันตรายใช่ไหมนินทาล่ะการพูดเสียสีพูดนินทาว่าร้ายเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดเป็นผู้หญิงสูงศักดิ์เราก็ต้องดูแลรักษาตัวเองให้ดีใช่ไหมครับจะได้ไม่ถูกนินทาว่าร้ายถ้าแบบนี้เข้าใจไหมกรณีที่ไม่มีพจนานุกรมนักเรียนก็ต้องทำไมคาดเดาความหมายจากบริบทแวดล้อมแบบนี้แหละครับตามที่ครูพานักเรียนทำกิจกรรมต่อมาครับเรามาดูการอธิบายความหมายของคำในแบบงานที่1พร้อมกันอ่านบทร้อยกรองพร้อมกันครับ3 4นักเรียนสังเกตคำที่ครูขีดเส้นใต้ที่เป็นตัวหนังสือสีฟ้าก็จะมีคำว่าสาวแซ่และมณีสาวแซ่แปลว่าอะไรลองค้นดูสิครับภัทริกากลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5ยกมือตอบได้แล้วแสดงว่าเข้าใจสาวแซ่มีความหมายว่าอย่างไรครับ
3: มีความหมายว่าหญิงสาวค
0: ่
3: ะ
0: มีความหมายว่าหญิงสาวปรบมือให้เพื่อนต่อมาคำว่ามณีมณีแปลว่าอะไรเอ่ยมณีดูสิลองค้นหากลุ่มที่1
3: แก้วหินมีค่าสีแดงค่ะ
0: แก้วหินมีค่าสีแดงปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันสาวแซ่ก็หมายถึงหญิงสาวมณีหมายถึงแก้วหรือหินที่มีค่าสีแดงนะครับมักหมายถึงทับทิมเพราะทับทิมเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นสีแดงนี่คือการอธิบายความหมายของคำแบบนี้นะครับต่อมาให้ต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันเลยนะครับ3 4นักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนกรองพร้อมกันจะนุ่งห่มดูพอสมศักดิ์สงวนให้สมควรรับพักตามศักดิ์ศรีจะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินทรีย์ดูฉวีผิวเนื้ออย่าเหลือทนนักเรียนสังเกตคำที่ขีดเส้นใต้ที่เป็นตัวสีฟ้าคำแรกคำว่าศักดิ์ช่วยกันหาความหมายดูสิครับปลายทางด้วยนะปลายทางก็อย่านั่งนิ่งนะครับก็นั่งฟังแล้วก็คิดตามไปด้วยนะครับลองค้นหาความหมายของคำไปด้วยนะครับกลุ่มที่3ยกมือก่อนคำว่าศักดิ์หมายถึงอะไรครับ
4: หมายถึงอำนาจครับ
0: คำว่าศักดิ์หมายถึงอะไรพูดอีกครั้ง
4: อำนาจครับ
0: หมายถึงอำนาจนั่นเองต่อไปครับคำว่าพักกลุ่มไหนตอบได้บ้างคำว่าพักกลุ่มที่2กลุ่มที่2ครับ
5: คำว่าหน้าครับ
0: คำว่าพักเนี่ยแปลว่าหน้าประมือให้เพื่อนต่อไปคำว่าผัดหน้า พาร์ทหน้าอ่ะกลุ่มที่3
4: ผัดหน้าแปลว่าแต่งหน้าครับ
0: ผัดหน้าแปลว่าแต่งหน้าใช่ไหมครับก็หมายถึงการเอาแป้งมาลูบมาทาหน้าใช่ไหม
4: ให
0: ้สวยงามมานั่งลงครับต่อไปคำว่าอินทรีย์อ่ะกลุ่มที่5กลุ่มที่5ครับ
3: ร่างกายและจิตใจค
0: ่
3: ะ
0: ตอนต้นชั่วโมงเราทำกิจกรรมไปแล้วใช่ไหมอินทรีย์หมายถึงร่างกายและจิตใจอปรบมือให้เพื่อนมาดูคำตอบพร้อมกันคำว่าศักดิ์เนี่ยหมายถึงอำนาจความสามารถเช่นมีศักดิ์สูงหรือถือศักดิ์ถือศักดิ์ก็คือถือยศถืออำนาจนะครับต่อมาคำว่าพักเนี่ยหมายถึงหน้าก็จะเป็นคำราชาศัพท์พระพักก็หมายถึงใบหน้านะครับต่อมาคำที่3ผัดหน้าเนี่ยหมายถึงเอาแป้งมาลูบทาหน้าเพื่อให้นวลสวยงามนะครับและสุดท้ายอินทรีย์หมายถึงร่างกายและจิตใจเช่นสำรวมอินทรีย์ก็คือสำรวมกายสำรวมใจนะครับให้อยู่ในระเบียบเรียบร้อยหลังจากที่นักเรียนทางต้นทางเนี่ยได้ทำกิจกรรมได้ฝึกอธิบายความหมายของคำศัพท์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในวันนี้นะครับให้นักเรียนทำใบงานที่1การอธิบายความหมายของคำโดยอ่านบทร้อยกรองจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงแล้วเขียนอธิบายความหมายของคำศัพท์ให้ถูกต้องซึ่งก็ค้นหาจากเว็บไซต์พจนานุกรมได้เลยนะครับสำหรับต้นทางส่วนปลายทางเนี่ยคุณครูปลายทางแจกชุดกิจกรรมเสร็จนักเรียนปลายทางทำเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูประจำชั้นตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะครับสำหรับใบงานของนักเรียนนะครับครูก็จะให้บทร้อยกรองมาแล้วก็ขีดเส้นใต้คำศัพท์นั้นมาให้แล้วก็ยกคำศัพท์มาวางไว้ให้แต่ละข้อแล้วให้นักเรียนช่วยกันแปลความหมายนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมอธิบายความหมายของคำศัพท์จากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนทั้งต้นทางนะครับได้ตรวจสอบความถูกต้องปลายทางก็ตรวจสอบความถูกต้องเช่นกันนะครับเดี๋ยวครูจะขึ้นสไลด์ให้นักเรียนปลายทางได้ตรวจสอบความถูกต้องนะครับถ้านักเรียนเขียนไม่ครบก็เขียนเพิ่มเติมลงไปถ้าเขียนผิดก็ใช้ปากกาสีแดงในการเขียนคำตอบที่ถูกต้องเลยนะครับสำหรับปลายทาง

0: นักเรียนครับหลังจากที่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของใบงานไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางมาสรุปบทเรียนพร้อมกันนะครับคำถามคือการเข้าใจความหมายของคำศัพท์จากบทร้อยกรองมีความสำคัญอย่างไรการเข้าใจความหมายของคำศัพท์ต่างๆที่เราได้เรียนรู้กันเมื่อสักครู่นี้มีประโยชน์มีความสำคัญอย่างไรกลุ่ม5ตอบได้ไหมธัญวัฒน์ธัญวัฒน์ลองตอบดูสิตามความเข้าใจของธัญวัฒน์เองนะครับ
1: เวลามีแบบคน

0: อายุเยอะครับเวลาเขาพูดกับเราเราจะได้เข้าใจครับ
1: บางทีคนที่มีอายุเยอะกว่าเราเป็นปู่ย่าตายายใช่ไหมครับเขาอาจจะมีการพูดคำศัพท์โบราณคำศัพท์สมัยก่อนเวลาที่เราไปสนทนากับเขาก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถคุยกับเขาได้รู้เรื่องเป็นมิติการตอบคำถามที่แปลกใหม่แล้วก็ดีมากนะครับปรบมือให้เพื่อนคนอื่นกลุ่มที่4ได้ไหมปนัสยาปนัสยาลองแสดงความคิดเห็นดูสิครับ

0: ทำให้สามารถปรับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค
1: ่ะอย่างเช่นอะไรบ้างสมมติในชีวิตประจำวันของนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทร้อยกรองใช่ไหมครับนักเรียนก็จะนำความรู้เรื่องคำศัพท์เนี่ยไปทำไมในการเรียนบทร้อยกรอง
0: ไปใช้ให้ถูกต้องค่ะ
1: ไปใช้ให้ถูกต้องเช่นแปลความ
0: ความหมายให้ถูกต้อง
1: แปลความหมายให้ถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนในการเรียนเรื่องคำศัพท์เนี่ยก็จะถือว่าเป็นแนวทางในการถอดความจากบทร้อยกรองได้ด้วยแล้วก็ทำให้มีคลังคำศัพท์มากขึ้นจากที่นักเรียนรู้คำศัพท์20คำวันนี้เรียนไปอีก20ก็จะทำให้เพิ่มเป็น40นะครับและถ้าเพิ่มพูนไปเรื่อยๆก็อาจจะเป็นร้อยเป็นพันคำก็ได้นะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของการอ่านจับใจความเรื่องสุภาษิตสอนหญิงนะครับก็จะต้องจับใจความว่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยเขาสอนเกี่ยวกับอะไรมีเจตนาอย่างไรนะครับแล้วก็ให้ความรู้ให้ข้อคิดอะไรได้บ้างและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะครับก็จะมีใบความรู้เรื่องการอ่านจับใจความสุภาษิตสอนหญิงใบงานเรื่องการอ่านจับใจความสุภาษิตสอนหญิงและที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คือหนังสือวรรณคดีลำนำชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนำความรู้เรื่องการอธิบายความหมายของคำศัพท์เนี่ยไปปรับใช้ในการเรียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและก็เหมาะสมนะครับรวมถึงการสื่อสารกับผู้อื่นด้วยสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่

เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะเราก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีป้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลเล็มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับในวันนี้นะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของโจทย์ปัญหาการคูณการหารทศนิยมครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องวิเคราะห์และหาคำตอบโจทย์ปัญหาการคูณการหารทศนิยมพร้อมตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับนักเรียนนักเรียนครับก่อนที่เราจะเข้าสู่โจทย์ปัญหานะครับครูฟุกจะมาทบทวนนะครับเกี่ยวกับการคูณทศนิยมนะครับและการหารทศนิยมนะครับเดี๋ยวครูฟุกเริ่มที่การคูณทศนิยมเลยนะครับให้นักเรียนหาผลคูณของ4คูณ 18.5 นะครับถ้านักเรียนทางต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับครูฟุกให้เวลาสักครู่เดียวนะ

0: ได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับตอบพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับ
1: 74.0
0: 74.0 หรือ74นะครับเดี๋ยวมาดูแนวคิดนะครับว่านักเรียนใช้แนวคิดไหนบ้างนะครับเดี๋ยวครูฟุกก็มีเฉลยมาให้ดูนะครับ4คูณ 18.5 หมายความว่า 18.5 บวกกันกี่จำนวนครับ4จำนวนนะครับเนี่ยสามารถใช้วิธีคิดนี้ได้นะครับเมื่อนักเรียนบวกกันแล้วนะครับเนี่ยก็จะได้เป็น74นั่นเองครับนี่คือแนวคิดแรกนะครับนักเรียนจากนั้นครับแนวคิดที่2นักเรียนก็สามารถใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนใช่ไหมครับมีใครใช้แนวคิดนี้บ้างความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนก็คือเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนแล้วก็มาหาผลคูณมีไหมครับยกมือยกมือสูงครับมีไหมมีนะครับก็ตรวจสอบเลยนะครับว่าแนวคิดถูกต้องหรือไม่นะครับจากโจทย์นะครับนักเรียนจะได้เป็นดังนี้ครับ4คูณนะครับจาก 18.5 เป็นทศนิยมเขียนในรูปของเศษส่วนก็คืออะไรครับ
1: เศษ
0: 85ส่วน10จากนั้นนักเรียนก็ต้องนำจำนวนนับคูณตัวเศษใช่ไหมก็คือ4คูณ185ส่วน10คงเดิมใช่ไหมครับนักเรียนครับจากตรงนี้ครูฟุกจะไม่หาจำนวนนับมาหารเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะอะไรใครตอบครูฟุกได้เพราะอะไรครับ

0: พอส่วนไปแล้ว10เมื่อตัวส่วนเป็น10เราสามารถเขียนรูปของอะไรได้ทศนิยมแสดงว่าเราก็หาผลคูณของตัวเศษอ่ะ4คูณ185ได้เท่าไหร่ครับ740ตัวส่วนคือ10นะครับก็จะได้เป็นเศษ740ส่วน10ตัวส่วนเป็น10เขียนในรูปของทศนิยม1ตำแหน่งครับได้เท่าไหร่ครับ74.0 นะครับตอนตอบนั่นเองก็ตอบ 74.0 หรือ74ก็ได้นะครับและอีกหนึ่งวิธีครับแล้วเนี่ยใช้การตั้งคูณใครใช้การตั้งคูณบ้างยกมือนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้การตั้งคูณนะครับได้ดังนี้ครับเตรียมตัวตรวจสอบนะครับได้เหมือนครูฟุกไหมครับเท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับก็ตอบให้เรียบร้อยนะครับนักเรียนจะสังเกตนะครับว่าทั้ง3แนวคิดคำตอบอะไรกันเลย
1: เท่าก
0: ันเท่ากันเลยนะครับนักเรียนก็เลือกแนวคิดที่ตนเองถนัดนะครับในการหาคำตอบจากนั้นครับเรามาดูที่การหารต่อนะครับให้นักเรียนหาผลหารของ0.126หารด้วย 0.03 นะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้วิธีการหาผลหารมาแล้วนะครับก็นำมาใช้ในการแก้ปัญหาข้อนี้ครับลงมือทำได้เลยครับ

0: เอได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 4.2
0: 4.2 เอ้าใช้แนวคิดไหนในการหาผลหารบ้าง
2: การตั้งหาร
0: ตั้งหารแต่ถ้าการตั้งหารข้อนี้ตัวหารเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง
2: 2ตำแหน่ง
0: นักเรียนต้องนำจำนวนนับใดมาคูณเพื่อให้ได้ตัวหารเป็นจำนวนนับ100แต่100ต้องคูณยังไง
2: ต
0: ้องคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารอ่ะนักเรียนคนไหนใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนบ้างยกมือมีไหมครับมีไหมนักเรียนคนไหนใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนบ้างครับมี1คนใช่ไหมครับด้านหลังนะครับจากนั้นนะครับมาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับครูฟุกจะใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนนะครับทำอย่างไรครับถ้าใช้วิธีนี้ทำยังไงเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนตัวตั้งคือ 0.126 เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับเศษ126ส่วน 1,000 นะครับต่อไปเครื่องหมายหารตัวหารคือ 0.03 เขียนในรูปของเศษส่วนได้อย่างไรครับ
1: เศษ
0: 3ส่วน100จากนั้นเป็นการหารเศษส่วนการหารเศษส่วนคือตัวตั้งใช่ไหมคูณส่วนกลับของตัวหารตัวหารคือเศษ3ส่วน100ส่วนกลับของเศษ3ส่วน100คือ
1: เศษ
0: 100ส่วน3จากนั้นครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับนักเรียนจะทำยังไงต่อนำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนนักเรียนจะหาผลคูณของตัวเศษและหาผลคูณของตัวส่วนก็ได้หรือหาจำนวนนับมาหารอะไรมาหารได้บ้าง3หารอะไร3หารอะไรครับ126ได้เท่าไหร
3: ่
0: ได้42และ3หาร3ได้กับเท่าไหร่ครับ1แล้วอะไรหารได้อีก100หารอะไร
3: 100
0: หาร100ได้เท่าไหร่ครับ100หาร 1,000 เท่าไหร่ครับ
2: 10
0: นะครับจากที่นักเรียนตอบมาก็ได้ดังนี้นะครับจากนั้นนะครับนักเรียนสังเกตที่ตัวเศษตัวเศษคือ42คูณ1ก็ได้เป็นเท่าไหร่42ตัวส่วนคือ10คูณ1ก็ได้เป็น
2: 10
0: ครูฟุกจะไม่หาจำนวนนับมาหารแล้วเพราะเราเห็นว่าตอนนี้ตัวส่วนเป็นอะไร
2: 10
0: ซึ่งตัวส่วนเป็น10สามารถตอบในรูปของอะไรได
2: ้
0: ทศนิยมนะครับก็จะได้เป็นเศษ42ส่วน10ส่วน10ทศนิยมกี่ตำแหน่งตอบเท่าไหร่ครับ 4.2 นะครับดังนี้เลยนะครับสรุปคำตอบให้เรียบร้อยสำหรับนักเรียนที่ทำวิธีนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับจากนั้นครับอีกหนึ่งวิธีคือการตั้งหารแต่การตั้งหารนักเรียนอย่าลืมเราต้องทำตัวหารนั้นให้เป็นจำนวนนับนะครับจากในข้อนี้เราจะทำตัวหารให้เป็นจำนวนนับโดยนำจำนวนนับใดมาคูณ100แต่ต้องนำ100มาคูณอย่างไรทั้งตัวตั้งและตัวหารนะครับจากนั้นครับนักเรียนมาดูเมื่อนำ100มาคูณที่ตัวตั้งได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ 12.6 นำ100มาคูณที่ตัวหารได้เท่าไหร่ครับ
1: 3
0: จากนั้นเราก็ไปตั้งหารใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ตัวหารเป็นจำนวนนับนะครับตั้งหารเขียนขึ้นหมายหารยาวอะไรอยู่ด้านในตัวตั้งคืออะไร
3: 12.6
0: ตัวหารคือ3อยู่ด้านหน้าตั้งใจดูนะครับนักเรียนครับนำ3ไปหาร1ในหลัก10ได้เท่าไหร่ครับ
3: 0
0: นักเรียนอาจจะใส่0ที่ผลหารในหลัก10ก็ได้หรือละได้ไหม
3: ได
0: ้นะครับจากนั้นกระจาย1ในหลัก10ไปรวมกับ2ในหลักหน่วยกลายเป็นเท่าไหร่ครับ
3: 12
0: 3หาร12ได้เท่าไหร่ครับ
3: 4
0: ใส่4ที่ผลหารในหลักหน่วย3 คูณ4เท่ากับ
3: 12
0: ลบกันเหลือ0

ะครับจากนั้นเมื่อถึงจุดใส่อะไรจุดที่ไหนที่ผลหารนะครับจากนั้นเราก็จะมาหารในหลักส่วน10 3หาร6ในหลักส่วน10ได้เท่าไหร่ครับได้2เทียน2ที่ผลหารในหลักส่วน10 3คูณ2เป็น6ลบกัน0เศษเป็น0หารได้ลงตัวนะครับตอบให้เรียบร้อยครับซึ่งนักเรียนทำถึง2แนวคิดนะครับที่ฟุกแสดงให้ดูคำตอบเท่ากันคือ 4.2 แสดงว่า 4.2 นั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับตอนนี้เราได้ทบทวนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่โจทย์ปัญหากันครับนักเรียนแต่ก่อนที่จะแก้โจทย์ปัญหานะครับนักเรียนต้องมาดูก่อนว่ากระบวนการแก้โจทย์ปัญหานั้นมีอะไรบ้างมีกี่ขั้นตอน4ขั้นตอนขั้นตอนแรกมีอะไรบ้างทำความเข้าใจโจทย์หรือทำความเข้าใจปัญหาใช่ไหมครับก็คือพิจารณาสิ่งที่โจทย์ถามพิจารณาสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์ถามหาอะไรครูฟุกก็ทำอะไรไว้วงไว้โจทย์บอกอะไรครูฟุกก็ทำอะไรไว้ขีดเส้นใต้ไว้นะครับจากนั้นเมื่อทำความเข้าใจเสร็จแล้วมาวางแผนแก้ปัญหาใช่ไหมครับนี่ก็ได้เรียนรู้แนวทางการวางแผนแก้ปัญหาไปแล้วซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ใช่ไหมครับจากในช่วงที่ผ่านมาครูฟุกให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มใช่ไหมเมื่อวางแผนเสร็จแล้วทำอะไรต่อดำเนินการตามแผนนะครับในขั้นตอนนี้เราต้องมาคำนวณนะครับในการหาคำตอบซึ่งเรียนต้องใช้ความรู้เรื่องของอาจจะเป็นการคูณทศนิยมการหารทศนิยมนะครับและสุดท้ายคืออะไรตรวจสอบคำตอบตรวจสอบคำตอบมีกี่แบบ2แบบแบบแรกคือตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบแบบที่2คือความสมเหตุผลแต่ความสมเหตุสมผลครูใช้เรื่องค่าประมาณเข้ามาช่วยใช่ไหมครับแต่การตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบเราจะตรวจสอบย้อนกลับให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกนะครับจากนั้นครับมาดูข้อแรกเลยครูฟุกนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับอ่านโจทย์และวิเคราะห์ร่วมกันภายในกลุ่มครับและเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ร่วมกันในห้องอีกหนึ่งครั้งนะครับทางต้นทางและปลายทางครับ

0: นักเรียนทำความเข้าใจโจทย์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครูฟุกขอถามกลุ่ม5ครับสิ่งที่โจทย์ถามหาในข้อนี้คืออะไรตัวแทน1คนตอบครับ
1: ชมพู่ราคากิโลกรัมละกี่บาทคร
0: ับ ชมพู่ราคากิโลกรัมละกี่บาทเราต้องอะไรไว้วงไว้ใช่ไหมครับดังนี้นะครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับจากนั้นครับกลุ่ม4ครับตัวแทน1คนตอบครับสิ่งที่โจทย์บอกมีอะไรบ้างกลุ่ม4ครับตัวแทน1คน
2: แม่ซื้อชมพู่ 4.5 กิโลกรัมราคา261บาทครับ
0: ถูกต้องไหมต้องทำอะไรไว้สิ่งที่โจทย์บอก
2: ขีดเส้นใต้
0: ใช่ไหมครับดังนี้ครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนครับจากสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกว่าแม่ซื้อชมพู่ 4.5 กิโลกรัมซึ่งชมพู่ 4.5 กิโลกรัมนั้นราคากี่บาท
3: 261
0: บาทโจทย์ต้องการหาว่าชมพู่ราคากิโลกรัมละกี่บาทก็คือถ้าซื้อ1กิโลกรัมราคาเท่าไหร่ใช่ไหมครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาวางแผนแก้ปัญหากันนะครับนักเรียนครับครูฟุกนะครับจะให้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้1รูปนะครับแทนชมพู่1กิโลกรัมแล้วแม่ซื้อกี่กิโลกรัมครับ
3: 4.5
0: กิโลกรัมอันนี้1กิโลกรัม2กิโลกรัม3กิโลกรัม4กิโลกรัมครบยังเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีก 0.5 กิโลกรัมจะยังไงดีต้องวาดมาเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับดังนี้เลยนะครับแสดงว่าจากตรงนี้แม่ซื้อชมพู่มา

0: 4.5 กิโลกรัมซึ่งซื้อชมพู่มา 4.5 กิโลกรัมราคากี่บาทครับ261บาทนะครับตอนนี้ชมพู่ 4.5 กิโลกรัมราคา261บาทและสิ่งที่โจทย์ให้เราหาคืออะไรชมพู่ราคากิโลกรัมละกี่บาทก็คือโจทย์ต้องการหาว่าชมพู่1กิโลกรัมราคาเท่าไหร่ใช่ไหมครับซึ่งเรารู้ไหมไม่รู้ก็ใส่เป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแล้วก็อย่าลืมหน่วยด้วยนะครับซึ่งจากที่ฟุกได้บอกเมื่อข้างต้นนะครับว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก1รูปนะครับแทนชมพู่1กิโลกรัมเราก็รู้ว่าชมพู่1กิโลกรัมเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับจากแผนภาพตรงนี้นักเรียนสามารถเขียนแสดงเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับใครตอบได้ครูฟุกสุ่มครูฟุกขอสุ่มเลขที่สุดท้ายของทางต้นทางและปลายทางครับเชิญครับนักเรียนปลายทางเลขที่สุดท้ายลุกตอบด้วยนะครับจากแผนภาพนี้นะครับสามารถเขียนแสดงเป็นประโยคสัญลักษณ์ในการหาชมพู่1กิโลกรัมว่าราคาเท่าไหร่ได้อย่างไรครับ
1: 261หารด้วย 4.5 ค่ะ
0: นะครับและอย่าลืมต้องเท่ากับอะไรครับเท่ากับรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับซึ่งรูปสี่เหลี่ยมนี้แทนราคาของชมพู่1กิโลกรัมจากนั้นครับเมื่อนักเรียนได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วช่วยกันหาคำตอบครับและเดี๋ยวเรามาสรุปคำตอบร่วมกันครับลงมือหาคำตอบได้เลยครับ

0: จากประโยคสัญลักษณ์นักเรียนคำนวณได้เท่าไหร่ครับ
1: 58
0: นะครับแสดงว่าชมพู่ราคากิโลกรัมละกี่บาทครับ
1: 58
0: บาทนั่นเองครับจากตรงนี้นะครับทำความเข้าใจแล้วนะครับวางแผนแล้วดำเนินการหาคำตอบแล้วสุดท้ายทำอะไรตอบคำตอบนะครับซึ่งคุณฟุ๊กจะใช้

0: ความสมเหตุสมผลเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับว่า58บาทเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่นะครับจากโจทย์คำนักเรียนแม่ซื้อชมพู่มาราคา261บาทท่านนักเรียนจะประมาณเป็นจำนวนเต็มร้อยนะครับประมาณเท่าไหร่ครับ300นะครับหรือประมาณ300บาทนั่นเองครับและจากโจทย์นะครับซื้อชมพู่ 4.5 กิโลกรัมถ้าประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยได้เท่าไหร่ครับ
1: 5
0: เท่าไหร่นะครับ5นะครับหรือประมาณ5นั่นเองครับจากนั้นครับนักเรียนครับถ้าซื้อชมพู่5กิโลกรัมนะครับราคา300บาทเอ๊แล้วชมพู่ราคากิโลกรัมละเท่าไหร่ครับคิดยังไง
2: น้ำ
0: 300หารด้วย5นะครับเอ้ยได้ผลหารเท่าไหร่ครับ
2: 60
0: เท่าไหร่ครับ60นะครับจากนั้นครับนักเรียนจากคำตอบของเราซึ่งเราได้เท่าไหร่มาจากคำตอบของเราจริงๆ58เอ้58กับ60ใกล้เคียงกันไหมครับ
2: ใกล้
0: เคียงกันเลยนะครับดังนั้นนะครับ58บาทเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองครับเดี๋ยวมาดูที่ข้อต่อมาครับนักเรียนข้อนี้นะครับครูฟุกจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับทำความเข้าใจโจทย์นะครับโดยอภิปรายภายในกลุ่มครับ

0: ร่วมกันอภิปรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตอบพร้อมกันนะครับกลุ่ม3ครับสิ่งที่โจทย์ถามหาคืออะไรตัวแทน1คนตอบครับ
1: จะได้ข้าวประมาณกี่เกวียนครับ
0: จะได้ข้าวประมาณกี่เกวียนคือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับเก่งมากครับนั่งลงครับจากนั้นครับกลุ่ม1ครับสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรบ้างครับตัวแทน1คนครับ
1: ในการปลูกข้าว1ไร่จะได้ผลผลิตประมาณ 1.1 เกวียนถ้าลุงปลูกข้าว 14.5 ไร
0: ่นะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกนะครับนักเรียนคือในการปลูกข้าว1ไร่นะครับจะได้ผลผลิตประมาณ 1.1 เกวียนนะครับและถ้าปลูกข้าว 14.5 ไร่เนี่ยจะได้ผลผลิตเท่าไหร่นะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาวางแผนแก้ปัญหากันนะครับนักเรียนครับครูฟุ๊กจะให้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก1รูปแทนการปลูกข้าว1ไร่ซึ่งการปลูกข้าว1ไร่ได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ 1.1 เกวียนนะครับดังนี้เลยนะครับตั้งใจดูนะครับจากนั้นครับแล้วเราปลูกข้าวไปทั้งหมดกี่ไร่ 14.5 นะครับครูฟุกก็จะวาดมาเรื่อยๆนะครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกจะละนะครับนักเรียนดังนี้เลยนะครับและใส่ว่าปลูกข้าวนะครับ 14.5 ไร่และสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับจะได้ข้าวประมาณกี่เกวียนจะได้ข้าวประมาณกี่เกวียนนี้คือการปลูกข้าวกี่ไร่ครับ 14.5 ไร่นั่นเองครับก็คือตรงนี้ครับว่าได้ข้าวประมาณกี่เกวียนนะครับครูฟุกแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมนะครับจากนั้นครับจากแผนภาพนี้เขียนแสดงเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับถามครูฟุกได้ไหมอะไรนะ 14.5 คูณ 1.1 นั่นเองครับก็เท่ากับรูปสี่เหลี่ยมคำนวณหาคำตอบครับ

0: คำนวณกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับครูฟุกขอสุ่มถามขอสุ่มถามครับทางต้นทางและปลายทางครับหัวหน้าห้องของต้นทางและปลายทางเป็นผู้ตอบครับได้ผลคูณเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 15.9 ครับ
0: 15.95 เพื่อคนอื่นว่าอย่างไร
2: ต้องครับ
0: ได้เท่ากันใช่ไหมครับถูกต้องครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนเมื่อนักเรียนได้คำตอบมาแล้วนะครับอย่าลืมต้องมาสรุปคำตอบสรุปคำตอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์ถามนะครับก็คือจะได้ข้าวประมาณ 15.95 เกวียนนั่นเองครับจากตรงนี้ครับถูกต้องไหมถูกต้องนะครับจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันนะครับใช้ความสมเหตุสมผลครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับเราจะตรวจสอบว่า 15.95 เกวียนเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่นะครับนักเรียนตั้งใจดูนะครับจากโจทย์นะครับปลูกข้าว1ไร่ได้ผลผลิตประมาณเท่าไหร่ครับ 1.1 เกวียนใช่ไหมครับหรือประมาณกี่เกวียน
2: ประมาณ1เกวียน
0: กี่เกวียนครับ
2: 1
0: เกวียนนั่นเองครับเพราะเราประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยใช่ไหมก็ต้องประมาณเป็น1เกวียนนะครับจากนั้นครับจากโจทย์เราต้องการให้ปลูกข้าวกี่ไร
2: ่
0: 14.5 ไร่แล้วประมาณเป็นจำนวนเต็มหน่วยได้เท่าไหร่ครับ
2: 15
0: ไร่นั่นเองครับนักเรียนครับจากตรงนี้นักเรียนทราบแล้วครับว่าถ้าปลูกข้าว1ไร่นะครับจะได้ผลผลิตประมาณ1เกวียนใช่ไหมครับอันนี้มาจากที่เราประมาณนะครับแล้วถ้าปลูกข้าว15ไร่จะได้ผลผลิตกี่เกวียนครับประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่ครับ
2: 15
0: เกวียนนั่นเองครับก็คือถ้าปลูกข้าว1ไร่ได้ผลผลิตประมาณ1เกวียนนะครับและถ้าปลูกข้าว15ไร่จะได้ผลผลิตประมาณ15เกวียนนั่นเองครับซึ่งคำตอบจริงๆของเราเนี่ยคือ 15.95

วียนเนี่ยใกล้เคียงกับ15มั้ยถือว่าใกล้เคียงกันนะครับนักเรียนดังนั้นครับคำตอบของเราคือ 15.95 เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะครับจากตรงนี้นะครับได้ดูครบแล้วเดี๋ยวมาทําใบกิจกรรมนะครับคือใบกิจกรรม 3.7 ครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับและแจกใบกิจกรรม 3.7 ให้กับนักเรียนด้วยนะครับและในระหว่างนี้ทำกิจกรรมเดินดูให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบโดยเลือกทำ1ข้อและเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับมี2ข้อเลือกทำ1ข้อนะครับนักเรียนเก็บอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะจับคู่นะครับกติกาเดิมห้ามซ้ำกับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับพร้อมแล้วจับคู่ได้เลยครับ

0: ทีละข้อเลยนะครับนักเรียนจากข้อนี้นะครับจากโจทย์เนี่ยนักเรียนต้องวงสิ่งที่โจทย์ถามและขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมครับตอนนี้นักเรียนทุกคนก็ต้องปฏิบัตินะครับจากนั้นครับจากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มแม่บ้านนะครับผลิตน้ำยาซักผ้าได้120ลิตรแบ่งใส่ขวดขวดละเท่ากันได้จำนวนหนึ่งซึ่งแต่ละขวดได้น้ำยาซักผ้าขวดละ 1.25 ลิตรกลุ่มแม่บ้านจะผลิตน้ำยาซักผ้าได้ทั้งหมดกี่ขวดนะครับนักเรียนดูนะครับคนที่ทำข้อนี้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้แทนน้ำยาซักผ้าเท่าไหร่ครับ120ลิตรใช่ไหมครับจากนั้นนำมาแบ่งใส่ขวดขวดละเท่าๆกันใช่ไหมครับแบ่งใส่ขวดขวดละเท่ากันซึ่ง1ขวดมีน้ำยาซักผ้าอยู่เท่าไหร่ครับ 1.25 นะครับแบ่งไปเรื่อยๆแต่นักเรียนรู้ไหมว่าแบ่งได้กี่ขวดรู้ไหมครับไม่รู้เพราะคือสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมก็ดังนี้เลยครับจากนั้นครับประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับคือประโยคสัญลักษณ์คือ120หารด้วย 1.25 เท่ากับสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับคำตอบคือเท่าไหร่ครับ
1: 96ขวด
0: 96ขวดนะครับเก่งมากครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนปลายทางตัวสอบคำตอบเลยนะครับดังนั้นนะครับกลุ่มแม่บ้านจะได้น้ำยาซักผ้าทั้งหมด96ขวดนั่นเองครับเดี๋ยวตัวสอบคำตอบนะครับครูฟุกจะขึ้นให้นักเรียนปลายทางเลยนะครับ

ในข้อสอนครับนักเรียนอย่าลืมนะครับโจทย์ถามอะไรวงไว้นะครับโจทย์บอกอะไรขีดเส้นใต้ไว้ครับจากนั้นครับจากข้อนี้นะครับน้ำมันพืชราคาขวดละ 57.50 บาทหรือ57.50 บาทนะครับบอยซื้อ8ขวดบอยต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ครับจากตรงนี้ครับครูฟุกจะให้รูปสี่เหลี่ยมเล็ก1ช่องใช่ไหมแทนน้ำมันพืชกี่ขวด1ขวดใช่ไหมครับเราก็ต้องวาดไปทั้งหมดกี่ช่อง8นะครับก็เป็น8ขวดแต่ละขวดราคาเท่าไหร่ครับ 57.50 บาทหรือ 57.50 บาทนะครับเห็นไหม8ขวดจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับจากนั้นประโยคสัญลักษณ์คือ8คูณ 57.50 เท่ากับสี่เหลี่ยมซึ่งสี่เหลี่ยมนี้แทนจำนวนเงินที่เราต้องจ่ายนะครับคำตอบคือตอบพร้อมกันครับ460บาทนะครับบอยต้องจ่ายเงิน460บาทนะครับสำหรับการตรวจสอบคำตอบนักเรียนตรวจสอบจากฟุกได้เลยนะครับ

ากนั้นนะครับเดี๋ยวนักเรียนนำมาส่งครูฟุ๊กนะครับครูฟุ๊กจะนำไปตรวจสอบความถูกต้องอีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนนักเรียนครับในการแก้โจทย์ปัญหานั้นนักเรียนมีกระบวนการอยู่กี่ขั้นตอนครับ4ขั้นตอนโดยขั้นตอนแรกคือการทำความเข้าใจใช่ไหมครับขั้นตอนที่2วางแผนนะครับนักเรียนอาจจะเขียนแผนภาพจากที่ได้เรียนรู้ไปใช่ไหมครับจากนั้นดำเนินการหาคำตอบหรือดำเนินการตามแผนใช่ไหมครับและสุดท้ายคือตรวจสอบคำตอบนะครับจากนั้นครับมาที่แบบฝึกหัด 3.9 นะครับนักเรียนมีดังนี้เลยนะครับครูฟุกอยากให้ในทุกคนนะครับวิเคราะห์โจทย์ปัญหาให้ได้นะครับทำทุกข้อครับบทเรียนครั้งถัดไปครับนักเรียนเราจะเจอกันในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทศนิยม2ขั้นตอนนะครับจากที่ได้เรียนรู้มานะครับเป็นเพียงแค่1ขั้นตอนต่อไปเราจะต้องเป็น2ขั้นตอนนักเรียนต้องกลับไปทบทวนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวกการลบทศนิยมและโจทย์ปัญหาการคูณการหารทศนิยมเพราะในครั้งต่อไปเนี่ยใน1ข้ออาจจะใช้ความ

0: ู้จากที่เรียนมาใน2ชั่วโมงนี้นะครับมาช่วยในการแก้ปัญหานะครับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับแบบฝึกหัด 3.10 นะครับและใบกิจกรรม 3.8 นะครับเรียนครับมาประเมินความเข้าใจของตนเองครับพร้อมแล้วยกครับถ้ายกเสร็จแล้วนะครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดใบกิจกรรมและสื่อประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่นะครับในชั่วโมงถัดไปและอย่าลืมทำแบบฝึกหัดด้วยนะครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ของที่ตลาดกันเถอะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งมาซื้อของที่ตลาดกับแม่ใครอยากรู้ว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างตามนับหนึ่งมาเลยแม่เริ่มด้วยการซื้อแก้วมังกรแตงกวาแล้วก็ฟักทอง
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยว่าน้ำหนักของผักและผลไม้แต่ละชนิดบนเครื่องชั่งสปริงหนักเท่าไหร่แล้วเรียงลำดับน้ำหนักของผักและผลไม้จากน้อยที่สุดไปมากที่สุด
0: น้ำหนักน้อยที่สุดคือแตงกวาหนัก1กิโลกรัม8ขีดจากนั้นคือฟักทองหนัก2กิโลกรัม100กรัมและแก้วมังกรหนัก3กิโลกรัมซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุด
3: ถูกต้องเก่งมาก
0: ต่อไปแม่จะซื้อเนื้อสัตว์ด้วยนะมีปลานิลหมู3ชั้นและไก
2: ่บนเครื่องชั่งสปริงปลานิลหนัก1กิโลกรัม3ขีดหมู3ชั้นหนัก 2,500 กรัมถ้าน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ทั้งหมดเท่ากับ6กิโลกรัมแล้วไก่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะ

0: เราจะคำนวณโดยการนำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์เป็นตัวตั้งลบด้วยน้ำหนักของปลานิลและหมู3ชั้นก็จะได้น้ำหนักของไก่แต่ก่อนอื่นเราต้องแปลงหน่วยก่อนน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์คือ6กิโลกรัมหรือ6,000กรัมลบด้วยน้ำหนักของปลานิลคือ1กิโลกรัม3ขีดหรือ1กิโลกรัม300กรัมเหลือเนื้อสัตว์หนัก4กิโลกรัม700กรัมและลบกับน้ำหนักของหมู3ชั้น2,500กรัมหรือ2กิโลกรัม500กรัมจะได้น้ำหนักของไก่คือ2กิโลกรัม200กรัมนั่นเอง
1: มีอีกวิธีนะเรานำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ลบด้วยน้ำหนักของปลานิลบวกกับน้ำหนักของหมู3ชั้นก็ได้น้ำหนักของไก่เป็น2กิโลกรัม200กรัมเท่ากันนะ
0: โอ้โหเก่งมากทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยถุงรับโลกเอาไว้ใช้ใส่ของที่ซื้อถุงแบบนี้ย่อยสลายได้ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
2: เรื่อง
0: รามเกียรติ
1: ถูกต้องจาตะวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระรามเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ
0: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไงเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
3: สมัยรัชกาลที่1
4: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อกรชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
5: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
4: โอ้โหไอ้แกเอ็งไม่เล่นตามบทเอ็งเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานชิว้อย
5: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชานสมอนถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
4: ข้าไม่เล่นกับเองแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อ่ะ
0: พวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
4: ไม่เล่นแล้วเลิก

0: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยาล่า
1: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
0: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
1: ยุคไหนล่ะเนี่ยรัชกาลที่1แน่นอนพระรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
2: จริงปะเนี่ย
0: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเฮ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
2: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
1: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
0: วันอื่นก่อนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
2: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
0: ชี้ชะเจ้าทึมหาว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแตงตอนรบเจ้าจุกหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: หนุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมายาราบที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรบุญธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมายาราบที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมายาราบนี้สนอะไรเราบ้างเด็ก
1: ๆความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได้อ๋อ
2: แล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่หนึ่งยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ
2: ่แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณปู
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจนนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนนะบัดนี
2: ้ครับ
1: พระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่1มีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์พระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: ดสาครก็ขี่ม้านิรันดรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ๊ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
2: งั้นไปกันเลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยครับและแน่นอนครับตามที่เราตกลงกันไว้วันนี้เราจะมาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่อง DIY My Drink รังสรรค์เครื่องดื่มแก้วโปรดของเราซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้ทำการวางแผนไว้แล้วนะครับว่าเครื่องดื่มแก้วโปรดของเราที่จะทำในชั่วโมงนี้มีอะไรกันบ้างนะครับและแต่ละคนได้เตรียมอุปกรณ์กันมาไหมครับ
3: เตร
2: ีย
3: มมา
2: พร้อมที่จะทำไหมครับวันนี
3: ้
2: พร้อมครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับครูคิดว่านักเรียนก็น่าจะเตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเข้าสู่กิจกรรมกันเลยครับกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมท้าทายนะครับ DIY My Drink รังสรรค์เครื่องดื่มแก้วโปรดซึ่งจะใช้ความรู้ที่เราได้เรียนมาเกี่ยวกับการแยกสารมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองครับสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้มีดังนี้ครับข้อแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายการแยกสารเนื้อผสมที่นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองครับข้อ2ครับนักเรียนจะต้องลงความเห็นเกี่ยวกับการแยกสารเนื้อผสมครับและสำหรับวัสดุอุปกรณ์ในวันนี้นะครับก็ตามที่นักเรียนได้ออกแบบไว้หรือวางแผนไว้ในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับซึ่งก็มีหลากหลายเลยโดยในวันนี้นะครับคุณครูก็มีวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนกลางให้นักเรียนซึ่งอยู่ด้านหน้านี้นะครับซึ่งก็มีวัตถุดิบหลักตามที่เราตกลงกันไว้นะครับก็จะมีดอกเก๊กฮวยตากแห้งนะครับมีใบชาตากแห้งแล้วก็มีส้มนะครับซึ่ง3อย่างนี้คือวัตถุดิบหลักของเรานะครับที่จะนำมารังสรรค์เป็นเครื่องดื่มแก้วโปรดของเรานอกจากนี้คุณครูก็ยังมีวัตถุดิบอื่นๆเพิ่มเติมมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นโซดานะครับหรือจะเป็นในนี้นะครับก็จะเป็นน้ำเชื่อมนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นแก้วนะครับมีดแล้วก็น้ำแข็งนะครับตรงนี้เป็นอุปกรณ์ส่วนกลางนักเรียนสามารถแบ่งกันนะครับแบ่งกันใช้ได้เลยคราวนี้นะครับเมื่อนักเรียนเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยครับว่าวันนี้เราจะต้องทำอะไรบ้างเช่นเดิมนะครับในส่วนของวิธีการทำกิจกรรมวันนี้จะเริ่มต้นจากข้อที่3นะครับซึ่งจะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมาเช่นเดิมครับให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูให้ได้ว่าต้องทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

0: นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมแล้วบอกคุณครูได้ไหมครับว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างครับเราจะต้องลงมือทำเครื่องดื่มตามวิธีการที่เลือกหรือเราได้วางแผนไว้ในชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับซึ่งถ้าหากว่ามันไม่เป็นตามแผนเราสามารถปรับปรุงได้ไหม
1: ได
0: ้นะครับจากนั้นเมื่อเราทำเครื่องดื่มเสร็จแล้วเราจะมาประเมินกันนะครับว่าขั้นตอนที่เราใช้ทำเครื่องดื่มนี้มันง่ายเกินไปหรือมันยากเกินไปไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะต้องนำข้อมูลที่ได้ในวันนี้ไปทำอะไรนะครับไปจากสถานการณ์ในชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราได้อ่านกันเราต้องเอาข้อมูลที่ได้จากการลงมือทำเครื่องดื่มในวันนี้ไปทำการ์ดเพื่อให้ลูกค้าได้เข้ามาอ่านและลองทำตามถูกไหมครับดังนั้นถ้าวิธีการมันยากเกินไปลูกค้าสามารถทำตามได้ไหม
1: ไม่ได้
0: นะครับดังนั้นเราต้องลองทำดูก่อนว่ามันมีปัญหาไหมหรือตรงไหนมันยากเกินไปดังนั้นเมื่อเรารู้วิธีการแล้วเราจะได้นำข้อมูลตรงนี้ไปเขียนการ์ดให้เข้าใจง่ายแล้วก็ตรงตามเกณฑ์นะครับที่เราจะประเมินกันดังนั้นก่อนที่เราจะลงมือทำการคุณขอทบทวนเกณฑ์ในการประเมินนะครับในการประเมินเครื่องดื่มของแต่ละกลุ่มว่ามีอะไรบ้างซึ่งในแบบประเมินนะครับข้อแรกเลยนะครับก็จะต้องออกแบบเมนูจากวัตถุดิบที่เลือกได้แปลกใหม่มีลูกเล่นแล้วก็สามารถทำได้จริงอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องประเมินนะครับข้อถัดมาครับต้องใช้เหตุผลในการต้องให้เหตุผลในการใช้อุปกรณ์ในขั้นตอนต่างๆได้หนูต้องบอกได้นะครับว่าการที่นักเรียนเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆเพราะอะไรและเกณฑ์ข้อสุดท้ายครับออกแบบการ์ดได้อ่านง่ายและใช้ถ้อยคำกระชับอันนี้ก็คือ3ประเด็นหลักที่เราจะต้องประเมินกันนั่นเองครับตรงนี้มีใครสงสัยในส่วนไหนเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะครับถ้าอย่างนั้นคุณครูขอเน้นย้ำเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสะอาดของอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ใช้จะต้องสะอาดนะครับเนื่องจากเราต้องนำเครื่องดื่มที่ได้มาดื่มด้วยนั่นเองครับแล้วก็รบกวนระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้มีดความร้อนและไฟฟ้าในการต้มน้ำด้วยนะครับดังนั้นเรามาเน้นย้ำนักเรียนปลายทางกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในช่วงนี้จะต้องทำอะไรบ้างนะครับนักเรียนจะต้องทำเมนูเครื่องดื่มตามวิธีการที่เลือกหรือที่นักเรียนวางแผนไว้นะครับจากนั้นก็ประเมินและปรับปรุงวิธีการหรือขั้นตอนการทำเมนูเครื่องดื่มสำหรับคุณครูปลายทางนะครับรบกวนให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประเมินและปรับปรุงวิธีการหรือขั้นตอนการทำเมนูเครื่องดื่มนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเริ่มรังสรรค์เครื่องดื่มแก้ปวดได้เลยครับ

ตอนนี้นักเรียนต้นทางของเรานะครับก็ได้รังสรรค์เครื่องดื่มแก้วโปรดของเขาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการชิมไปแล้วด้วยนะครับก็บางกลุ่มก็บอกว่าอร่อยมากๆเลยนะครับแต่บางกลุ่มก็บอกว่ายังต้องมีการปรับปรุงรสชาติอีกนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราลองมาประเมินและปรับปรุงวิธีการหรือขั้นตอนของการทำเมนูเครื่องดื่มกันนะครับเดี๋ยวจะเชิญนะครับนักเรียนต้นทางนะครับแต่ละกลุ่มออกมาด้านหน้าแล้วเราลองมาช่วยกันประเมินนะครับว่าจะต้องปรับปรุงขั้นตอนหรือวิธีการทำอีกหรือไม่อย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยเชิญกลุ่มที่1ออกมาด้านหน้าครับ

0: เอาละครับสำหรับกลุ่มที่1นี้ชื่อเมนูของพวกเราคืออะไรครับ
1: ชาหันสาครับ
0: ชาหันสารสชาติเป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่ลองชิมมาแล้ว
1: ขมนิดหน่อยคร
0: ับขมนิดหน่อยคิดว่าน่าจะเกิดจากอะไรครับ
1: ใส่นมข้นหวานน้อยเกินไปครับ
0: โอเคคราวนี้ในส่วนของขั้นตอนการทำลองบอกเพื่อนๆไปทางคร่าวๆหน่อยครับว่าหนูได้ลงมือทำอย่างไรไปบ้าง
1: อย่างขั้นตอนที่1ครับเราจะนำชามาใส่ในที่กองชาแล้วก็นำน้ำร้อนเทใส่ลงไปครับขั้นตอนที่2ครับแล้วก็เราจะนำชาที่เราได้แล้วมาใส่ในแก้วครับแล้วเราก็นำไปตักน้ำแข็งครับขั้นตอนที่3ครับเราก็จะเอานมสดผสมกับนมข้นหวานแล้วเราก็เทข้างบนครับแล้วก็โปะด้วยไว้มอลแล้วก็เฉาก๊วยครับ
0: อันนี้คือวิธีการที่พวกเราทำไปนะครับอันนี้คิดว่าถ้าเราเอาวิธีการที่เราทำเนี่ยเขียนใส่ลงไปในการ์ดเลยคิดว่าลูกค้าที่เข้ามาจะสามารถทำตามได้ง่ายไหม
1: จะสามารถทำตามได้ง่ายครับ
0: ง่ายนะครับดังนั้นแล้วของนักเรียนจะมีการปรับปรุงวิธีการอีกไหมครับ
1: ปรับปรุงครับ
0: จะมีการปรับปรุงในส่วนไหน
1: ตอนที่เราใส่นมข้นครับจะเพิ่มนมข้นครับแล้วลดนมสดครับ
0: แล้วอย่างนี้หมายความว่าลูกค้าสามารถเพิ่มหรือลดได้ตามใจไหมครับหรือเราจะบอกสูตรเข้าไปด้วย
1: ได้ตามใจเลยครับ
0: ได้ตามใจเลยนะครับโอเคอันนี้คราวนี้ขอพูดถึงการ

0: แยกสารบ้างนะครับนักเรียนมีการใช้วิธีการใดในการแยกสารครับ
1: การกรองครับ
0: ใช้การกรองอุปกรณ์ที่เราใช้คืออะไรครับ
1: ที่กรองชาครับ
0: ที่กรองชาขอเหตุผลในการเลือกใช้อุปกรณ์
1: เพราะว่ามันสะดวกแล้วก็มันอันเล็กครับ

0: ตอนนี้กลุ่มที่2ก็ได้ออกมายืนด้านหน้าแล้วนะครับอ่ะขอทราบชื่อเมนูของกลุ่มเราหน่อยครับ
1: ชื่อว่าน้ำส้มโซดาค่ะ
0: น้ำส้มโซดานะครับรสชาติเป็นยังไงครับหลังจากที่ได้ลองชิมแล้ว
1: เป็นรสชาติของน้ำส้มธรรมชาติค่ะเป็นชาติน้ำส้มธรรมชาติที่สดชื่นค่ะแต่ว่ามีโซดาด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ยิ่งดื่มเข้าไปแล้วก็ยิ่งสดชื่นเลยใช่ไหมครับอ่ะคราวนี้ในรสชาติคิดว่าโอเคไหม
1: โอเคค่ะ
0: โอเคลูกค้าเข้ามาชิมแล้วติดใจแน่นอนนะครับอ่ะคราวนี้ในส่วนของขั้นตอนการทำเป็นอย่างไรบ้างครับไหนลองเล่าให้ฟังหน่อย
1: ขั้นตอนแรกเราจะทำการหั่นส้มผ่าครึ่งออกไปค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจะเอาส้มที่ผ่าครึ่งไปแกะเปลือกแล้วก็ไปคั้นค่ะแล้วตรงข้างล่างที่คั้นเนี่ยจะต้องมีตะแกรงด้วยค่ะเอาไว้กรองเมล็ดค่ะเพื่อไม่ให้เมล็ดมันตกลงไปในแก้วค่ะหลังจากนั้นเราจะเพิ่มโซดาเข้าไปแล้วก็เทใส่แก้วค่ะแล้วก็ไปเติมน้ำแข็งค่ะ
0: อ๋อดังนั้นอันนี้มีการใช้การแยกสารเข้ามาเกี่ยวข้องไหมครับ
1: มีค่ะ
0: มีก็คือวิธีการอะไรครับ
1: การกรองค่ะ
0: การกรองเป็นการแยกอะไรออกจากอะไร
1: เมล็ดออกจากน้ำส้มที่คั้นได้ค่ะ
0: มีวิธีการอื่นอีกไหมเห็นเมื่อกี้เราบอกว่ามีการหยิบอะไรออกนะที่หนูบอกว่าหยิบอะไร
1: หยิบเมล็ดออกค
0: ่
1: ะ
0: ที่เราบอกเมื่อกี้มาเหมือนเป็นการหยิบเปลือกหรือใยส้มอะไรสักอย่างไหม
1: อ๋อใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เราเรียกว่าอะไรนะครับเมื่อกี้ที่เราทำ
1: การหยิบออก
0: การหยิบออกนะครับดังนั้นก็ใช้ได้หลายวิธีนะครับในการแยกสารเอามาเกี่ยวข้องนะครับคราวนี้ในส่วนของวิธีการทำนี้นะครับเราคิดว่าจะต้องมีการปรับปรุงอะไรยังไงไหมครับ
1: มีนิดหน่อยค่ะ
0: อย่างไรครับ
1: ควรเอาของตกแต่งมาเพิ่มค่ะเพราะว่ามันดูธรรมดาค่ะ
0: ดังนั้นเวลาที่เราออกแบบการ์ดก็จะมีการเพิ่มของตกแต่งลงไปด้วยถูกไหมครับเพื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้นใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีแล้วนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนกลุ่มที่สองด้วยครับต่อไปเดี๋ยวเชิญเพื่อนกลุ่มที่3ออกมาด้านหน้าได้เลยครับ

0: ตอนนี้กลุ่มที่3ก็ได้ออกมาด้านหน้าแล้วนะครับอ่ะขอทราบชื่อเมนูของกลุ่มเราหน่อยครับ
1: ชานมยกล้อครับ
0: ชานมยกล้อนะครับโอ้ชื่อน่าสนใจมากนะครับแล้วก็มีการตกแต่งได้อย่างสวยงามเลยนะครับอ่ะอันนี้ไปเอาไอเดียการตกแต่งนี้มาจากไหนครับ
1: จากวิชาการงานอาชีพจากวิชาการงานอาชีพคร
0: ับอ๋อแสดงว่ามีการบูรณาการนะครับข้ามวิชาเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับนักเรียนเรียนมาแล้วเอามาใช้ในชีวิตจริงได้นั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้ขอทราบวิธีการทำด้วยครับ
1: ครับขั้นแรกนะครับเราก็จะทำการเอาชามาใส่ไว้ในถ้วยชงครับหลังจากนั้นเราก็นำน้ำร้อนมาใส่ในถ้วยชงครับแล้วก็พักแล้วก็ทิ้งไว้สักแป๊บนึงครับแล้วเราก็นำมากรองครับกรองใส่แก้วที่เราจะปรุงครับหลังจากนั้นเราก็ปรุงแต่งตามความชอบเลยครับชอบหวานมากก็ใส่นมข้นเยอะๆครับหวานน้อยก็ใส่แต่น้อยครับหลังจากนั้นเราก็เตรียมแก้วที่จะนำชานมไปใส่ครับก็ใส่บุกแล้วก็ใส่น้ำแข็งแล้วก็นำชานมไปใส่ในแก้วได้เลยครับ
0: โอ้อันนี้ดูขั้นตอนเยอะมากเลยนะครับอันนี้เวลาที่ลูกค้าเขามาอ่านแล้วทำตามเขาจะงงไหมครับเนี่ย
1: มีงงบ้างเล็กน้อยครับ
0: แล้วเราจะมีวิธีการเขียนให้กระชับขึ้นไหมครับเวลาที่เราไปออกแบบการ์ดน่าจะลดขั้นตอนไหนหรือว่าจะสรุปขั้นตอนไหนให้สั้นลงได้ไหม
1: สรุปขั้นตอนการชงชาครับการต้มชาครับ

0: ยังไงครับ
1: ก็เปลี่ยนจากที่นำชาไปไว้ในถ้วยแล้วก็นำมาใส่ไว้ในที่กองแล้วก็ตักน้ำใส่ที่กองได้เลยครับ
0: เปลี่ยนเป็นยังไงนะเอาเราต้มชาไปให้หรอหรือว่ายังไงครับ
1: ไม่ใช่ครับเราก็คือเปลี่ยนจากที่เราต้มชาในถ้วยใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็นำชาไปใส่ไว้ในที่กองแทนแล้วก็ตักน้ำต้มในที่กองเลยครับไม่ต้องแช่ทิ้งไว
0: ้อ๋อโอเคเข้าใจแล้วครับอันนี้ก็เป็นวิธีการปรับปรุงขั้นตอนการทำของเพื่อนให้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับคราวนี้ในส่วนของการแยกสารเรามีการใช้วิธีการใดครับ
1: การกรองครับแยกใบชาและน้ำออกจากกันครับ
0: ทำไมถึงเลือกวิธีการกรองครับ
1: เพราะว่ามันง่ายแล้วก็ทำได้รวดเร็วครับ
0: โอเคครับก็ถือว่าได้นำความรู้ที่เรียนมามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับรสชาติของเรานี้ได้ลองชิมหรือยัง
1: ลองครับอร่อยมากคร
0: ับ อร่อยมากเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆถูกใจไหมครับ
2: ถูกใจคร
0: ับ ถูกใจได้ลองเอาไปให้กลุ่มอื่นชิมบ้างหรือเปล่า
1: ลองแล้วครับ
0: แล้วเพื่อนๆว่าไงครับ
1: อร่อยครับ
0: อร่อยนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนกลุ่มนี้มากครับต่อไปขอเชิญเพื่อนกลุ่มที่4ออกมาด้านหน้าได้เลยครับ

0: ตอนนี้กลุ่มที่4ก็ออกมาอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับขอทราบชื่อเมนูของกลุ่มพวกเราได้ด้วยครับ
1: ชื่อน้ำส้มมหัศจรรย์ครับ
0: น้ำส้มมหัศจรรย์นะครับมหัศจรรย์อย่างไรบอกได้ไหมครับ
1: ก็มีของตกแต่งครับแล้วก็มีน้ำผึ้งแล้วก็มีน้ำตาลโรยที่ของตกแต่งครับ
0: โอ้มันมหัศจรรย์มากนะครับโอเคคราวนี้ขอทราบขั้นตอนการทำด้วยครับ
1: ขั้นตอนแรกเราก็จะนำส้มที่ปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปคั้นครับโดยที่นำถ้วยมารองแล้วก็ใช้กระชอนมารองเพื่อให้สารที่ไม่ต้องการไม่ตกลงสู่ถ้วยครับ
0: สารที่เราไม่ต้องการอย่างเช่นอะไรครับ
1: เช่นเนื้อส้มแล้วก็เมล็ดส้มครับ
0: โอเคเลยครับอันนี้ในส่วนของขั้นตอนนี้จบหรือยังครับยังต่อเลยครับ
2: ขั้นตอนที่2เราจะนำสารที่ไม่ต้องการเอาไปแยกไว้ก่อนค่ะ
1: ขั้นตอนที่3เราก็จะนำน้ำส้มที่เราคั้นได้นำไปเทใส่ในแก้วครับแล้วก็โรยน้ำผึ้งขอบแก้วให้สวยงามครับ
2: ขั้นตอนที่4เราจะนำน้ำแข็งมาใส่แก้วค่ะ
1: ขั้นตอนที่5แล้วก็จะนำเยลลี่แล้วก็น้ำตาลมาโรยเล็กน้อยครับ
0: เยี่ยมเลยนะครับสำหรับวิธีการที่เราเล่ามานะครับคิดว่าถ้าลูกค้าเขามาทำตามเขาสามารถทำตามได้ง่ายไหมครับ
1: ก็สามารถทำตามได้ง่ายครับแต่ว่าวัสดุบางอันยังอาจจะหาไม่ได้ครับ
0: แล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไรครับ
1: ก็เราอาจจะเปลี่ยนเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่มันสามารถหาได้ง่ายขึ้นครับ
0: เราอาจจะมีการเปลี่ยนวัตถุดิบหรือวัสดุนะครับให้ใช้เป็นสิ่งที่เราสามารถหาได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วในส่วนของเรามีการใช้วิธีการแยกสารไหมครับ
1: มีครับเป็นวิธีการกรองครับกรองเนื้อส้มแล้วก็เมล็ดส้มออกครับ
0: ทำไมถึงเลือกใช้วิธีการนี้ครับ
1: เพราะว่ามันสามารถทำได้ง่ายครับแล้วก็รวดเร็วดี
0: โอเคครับอันนี้ได้ลองชิมหรือยังว่ารสชาติเป็นยังไงครับ
1: ลองชิมแล้วครับรสชาติก็จะหอมหวานน้ำผึ้งแล้วก็หวานส้มครับ
0: โอ้โหดูแล้วอยากจะลองชิมบ้างขอชิมบ้างได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ได้นะครับเดี๋ยวขอลองชิมบ้างนะครับขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มนี้ด้วยนะครับต่อไปขอเชิญเพื่อนกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายออกมาด้านหน้าได้เลยครับ

0: ตอนนี้เพื่อนๆกลุ่มสุดท้ายก็ออกมาอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับดังนั้นคุณครูขอทราบเมนูของกลุ่มนี้หน่อยครับชื่อเมนูอะไรครับ
1: เก๊กฮวยมะนาวศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
0: ศักดิ์สิทธิ์อย่างไรครับไหนลองบอกครูสิครับ
1: รสชาติมันแบบมั่วไปหมดเลยครับ
0: มั่วไปหมดเลยใช่ไหมครับศักดิ์สิทธิ์มากหาที่ไหนไม่ได้ต้องลองมาชิมของกลุ่มพวกเราอย่างเดียวเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นจุดขายของเราเลยนะครับอ่ะไหนลองเล่าวิธีการทำให้หน่อยครับเป็นอย่างไร
1: ขั้นตอนแรกนำดอกเก๊กฮวยมาใส่มาผ้าขาวบางค่ะแล้วก็มัดให้แน่นค่ะขั้นตอนที่2ต้มน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็นำผ้าขาวบางที่มีดอกเก๊กฮวยของเราอ่ะนำไปแช่ลงไปค่ะแล้วก็กดเพื่อให้น้ำเก๊กฮวยกับรสชาติของเก๊กฮวยเนี่ยออกมาอยู่ในน้ำค่ะขั้นตอนที่3นะคะคือใส่น้ำตาลกับน้ำเชื่อมลงไปค่ะเพื่อให้มีรสชาติหวานค่ะแล้วก็พอน้ำเริ่มเดือดแล้วน้ำตาลเริ่มละลายค่อยๆชิมค่ะว่ารสชาติได้หรือยังแล้วพอรสชาติได้ปุ๊บเราก็จะค่อยๆใส่มะนาวบีบลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อให้มีรสชาติเปรี้ยวนิดๆค่ะส่วนขั้นตอนที่4เราจะตัดมะนาวเอามาตกแต่งแก้วค่ะแล้วก็นำน้ำเก๊กฮวยของเราที่เราทำเสร็จแล้วมาใส่ลงในแก้วค่ะ
0: โอ้โหเอาละครับวิธีการจากที่ครูฟังเนี่ยดูเยอะมากๆเลยนะครับคิดว่าลูกค้าที่เขาเข้ามาทำตามเนี่ยจะงงไหมครับ
1: ก็อาจจะงงนิดหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเราจะมีการปรับปรุงอย่างไรครับ
1: ปรับปรุงในการตัดมะนาวออกค่ะคือไม่เอามะนาวค่ะใส่แค่เก๊กฮวยอย่างเดียวค่ะ
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่ารสชาติมะนาวกับเก๊กฮวยเนี่ยมันรู้สึกมันไม่ค่อยเข้ากันค่ะ
0: อ๋อโอเคจากการที่เราลองทำแล้วลองชิมแล้วนะครับรู้สึกว่ารสชาติมะนาวกับเก๊กฮวยไม่เข้ากันดังนั้นเราก็เลยจะขอตัดมะนาวออกไปเป
1: ็
0: นการลดวิธีการให้ทำง่ายขึ้นด้วยแล้วก็ทำเพิ่มรสชาติให้อร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคคราวนี้ของเรามีวิธีการแยกสารไหมครับในนี
1: ้มีค่ะ
0: อย่างไรครับ
2: แยกสีเก๊กฮวยออกจากดอกเก๊กฮวยค
0: ่
2: ะ
0: แยกอะไรนะครับ
2: สีของน้ำเก๊กฮวย
0: สีของน้ำเก๊กฮวยออกจากดอกเก๊กฮวยยังไงครับ
2: แยกออกโดยใช้ผ้าขาวบางค
0: ่
2: ะ
0: การ
2: กรอง
0: จะคล้ายๆกับการกรองใช่ไหมแต่เราไม่ได้กรองโดยตรงเราทำยังไง
2: เราจุ่มให้มันสีมันออกก่อนแล้วเราค่อยเอาออก
0: เราเอาผ้าขาวบางใช่ไหมไปห่อดอกเก๊กฮวยไว้เลยถูกไหมครับถ้าเป็นเพื่อนกลุ่มอื่นนะครับจะเอาดอกเก๊กฮวยหรือใบชาเนี่ยต้มลงไปในหม้อเลยแล้วเราจะมาทำการกรองทีหลังนะครับของเพื่อนนี้เป็นการลดขั้นตอนนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับจะไม่เอาดอกเก๊กฮวยไปต้มโดยตรงนะครับจะเอาดอกเก๊กฮวยไปใส่ในผ้าขาวบางไว้ก่อนเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วถูกไหมว่าดอกเก๊กฮวยไม่สามารถรอดผ่านรูของผ้าขาวบางมาได้ดังนั้นสิ่งที่รอดผ่านรูของผ้าขาวบางมาได้ก็จะมีแค่สีของน้ำเก๊กฮวยรวมไปถึงผ้าด้วยนะครับอันนี้ก็ถือเป็นการแยกสารเช่นกันนะครับถือว่ามีการดัดแปลงแล้วก็ประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมมากๆเลยนะครับก็ปรบมือให้เพื่อนๆด้วยครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆของเราก็ได้ออกมาประเมินแล้วก็ปรับปรุงวิธีการหรือขั้นตอนในการทำเครื่องดื่มกันไปแล้วนะครับซึ่งก็น่าจะพอมีแนวทางนะครับในการที่จะนำไปเขียนการ์ดออกแบบการ์ดในชั่วโมงถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายคาบแล้วนะครับก็เชิญชวนนักเรียนนะครับมาช่วยกันสรุปผลการทำกิจกรรมนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถคิดแล้วก็ตอบคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับในส่วนของนักเรียนต้นทางนั้นก็รบกวนขอตัวแทนออกมาสรุปผลการทำกิจกรรมให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังสักนิดหนึ่งครับ
3: ได้ทำเครื่องดื่มครับแล้วก็นำความรู้จากการที่เรียนมาก็คือการกรองครับแล้วก็การแยกสารครับโดยการแยกใบชาและน้ำชาออกจากกันครับ
0: โอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนมากครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางการสรุปของเพื่อนนะครับหรืออาจจะสรุปอีกแบบหนึ่งได้ดังนี้นะครับในการทำเครื่องดื่มสามารถใช้วิธีการแยกสารเนื้อผสม ในขั้นตอนการทำได้เช่นใช้การหยิบออกหรือการร่อนเพื่อแยกสิ่งแปลกปลอมออกจากวัตถุดิบใช้การกรองการตกตะกอนการรินออกเพื่อแยกเศษใบชาดอกเก๊กฮวยหรือเมล็ดส้มออกจากเครื่องดื่มก็ได้เช่นกันนะครับและสำหรับในชั่วโมงหน้านะครับเรายังคงเรียนการเกี่ยวกับเรื่องเดิม DIY Minding รังสรรค์

0: เครื่องดื่มแก้วโปรดนะครับซึ่งในชั่วโมงหน้าเราจะนำข้อมูลที่เราได้จากวันนี้นะครับเกี่ยวกับขั้นตอนการทำไปออกแบบการ์ดกันนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมานั้นก็จะเป็นใบงานเรื่อง DIY My Drink ครับซึ่งในส่วนนี้คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ DLTV เพื่อเตรียมไว้ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนและวันนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงานช่างและเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างนะครับเด็กๆครับอย่าลืมนะครับว่าเด็กๆนั้นจะต้องหยิบเอาสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมานะครับหลังจากนั้นอย่าลืมว่าเราจะต้องเขียนวันที่นะครับพร้อมกับจดชื่อเรื่องไว้ด้วยนะครับระหว่างนี้นะครับครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับประกอบไปด้วยข้อที่1เลยนะครับข้อที่1นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือช่างไฟฟ้าได้ข้อที่2นักเรียนสามารถเขียนวิธีการใช้เครื่องมืองานไฟฟ้าได้ข้อที่3นักเรียนเห็นคุณค่าของงานช่างและเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างไฟฟ้าเอาละครับมาถึงช่วงคำถามชวนคิดสำหรับวันนี้นะครับขอให้ทั้งต้นทางและปลายทางยืดตัวให้ตรงครับแล้วมาฟังคำถามชวนคิดกันนะครับนักเรียนคิดว่างานไฟฟ้าหมายถึงอะไรนะครับนักเรียนคิดว่างานไฟฟ้าหมายถึงอะไรนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางได้คำตอบแล้วนะครับยกมือสูงๆนะครับพร้อมกับตอบคำตอบนั้นกับครูปลายทางตามลำดับที่ยกมือได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับตอนนี้ใครได้คำตอบแล้วบ้างครับสังเกตได้ว่าเราได้คำตอบแล้วนะครับก็คือกลุ่มที่1ครับขอเชิญกลุ่มที่1ครับ
1: ใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการเกี่ยวกับการไฟฟ้าค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเรามาฟังอีกสัก 2-3 คนได้ไหมครับขอตัวแทนกลุ่มที่4เลยครับ
2: เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับแสงสว่างแล้วก็เป็นกระแสไฟฟ้าครับ
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับใครอยากตอบอีกบ้างครับขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่2ครับ
3: งานเดินสายต่อวงจรไฟฟ้าภายในบ้านครับ
0: เก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับใครยังไม่ได้ตอบอีกบ้างครับขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่5ครับ

0: งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าหรือกรณีระบบไฟฟ้ามีการชำรุดค่ะ
1: เก่งมากครับปรบมือครับใครยังไม่ได้ตอบอีกบ้างครับกลุ่มที่3ครับเชิญครับ
2: งานซ่อมแซมหรือติดตั้งเครื่องไฟฟ้าเครื่องไฟฟ้าครับ
1: เก่งมากเลยครับนี่ก็คือคำตอบของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งครับสุดยอดมากเลยนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางก็สามารถที่จะตอบได้เช่นเดียวกันนะครับเรามาดูความหมายจากครูวิกันบ้างนะครับว่าจะหมายถึงอะไรนะครับอย่าลืมนะครับว่าจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับไม่ฟังอย่างเดียวนะครับสำหรับความหมายของงานไฟฟ้านั้นนะครับหมายถึงการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าการสร้างหรือผลิตการซ่อมแซมการปรับปรุงการติดตั้งอุปกรณ์รวมไปถึงวงจรไฟฟ้าด้วยความปลอดภัยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนต้องการเดินสายไฟหรือติดตั้งย้ายหม้อแปลงนักเรียนก็ควรที่จะไปหาช่างไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะได้ปลอดภัยเราไม่ควรที่จะทำเองนะครับเพราะเราอาจจะไม่มีองค์ความรู้เหล่านี้ครับอย่าลืมนะครับว่าจะต้องจดบันทึกไว้ด้วยนะครับ

0: ตอนนี้สังเกตได้ว่าเด็กๆจดเสร็จแล้วใช่ไหมครับถ้าจดเสร็จแล้วก็ยืดตัวให้ตรงนะครับเรามาฟังคำถามอีกหนึ่งคำถามกันนะครับนักเรียนคิดว่าเครื่องมือที่ใช้ในงานไฟฟ้ามีอะไรบ้างทบทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งนะครับนักเรียนคิดว่าเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างไฟฟ้ามีอะไรบ้างครับตอนนี้มีหลายคนนะครับสามารถตอบได้นะครับแล้วนักเรียนที่อยู่ปลายทางอย่าลืมนะครับก่อนที่จะตอบนะครับไม่แย่งกันตอบนะครับยกมือแล้วจึงตอบคำตอบตามลำดับได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากนักเรียนที่อยู่ต้นทางกันนะครับเชิญเลยครับกลุ่มที่5ครับได้แก่อะไรบ้างครับ
1: ไขควงค่ะ
0: เก่งมากเลยครับกลุ่มที่1ล่ะครับได้แก่อะไรบ้างครับ
2: ประแจค่ะ
0: ประแจใช่ไหมครับมีใครตอบได้อีกบ้างครับขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่3ครับเชิญเลยครับ
3: สว่านครับ
0: สว่านเก่งมากเลยครับกลุ่มที่4ครับตอบได้ไหมครับเชิญเลยครับ
4: ครีมครับ
0: ครีมเก่งมากเลยครับและขอตัวแทนสักกลุ่มที่2สัก1คนได้ไหมครับเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างไฟฟ้ามีอะไรบ้างครับขอตัวแทน1คนครับส่งไม้ให้เพื่อนได้เลยครับเชิญครับ
1: ค้อนค่ะ
0: เก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเรามาดูคำตอบจากครูวิกันบ้างนะครับเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างไฟฟ้านั้นนะครับมีดังนี้เลยนะครับข้อที่1นะครับนั่นก็คือไขควงและไขควงวัดไฟครับเด็กๆเคยเห็นไหมครับเคยใช่ไหมครับอาจจะเคยเห็นผู้ปกครองใช้งานอยู่ที่บ้านนะครับสำหรับไขควงและไขควงวัดไฟนั้นนะครับก็ใช้ในการขันสกรูนะครับต่อฟิวใส่สวิตช์นะครับขันหรืออาจจะใช้ไขสกรูออกจากที่ยึดและใช้ในการตรวจสอบกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งลักษณะของไขควงนั้นนะครับสังเกตได้ว่าจะทำมาจากโลหะนะครับมีทั้งลักษณะที่เป็นแบบแบนแล้วก็แบบแฉกนะครับเน้นย้ำนะครับใช้ในการขันและไขครับชนิดต่อไปนะครับมีปลอกสายไฟนะครับเคยเห็นไหมครับลักษณะแบบนี้เคยไหมครับอาจจะไม่เคยเห็นนะครับสำหรับมีดสายไฟนั้นนะครับใช้สำหรับตัดปลอกขูดหรือทำความสะอาดสายไฟนะครับลักษณะที่นักเรียนเห็นนั้นนะครับจะเป็นใบมีดโค้งนะครับซึ่งมีความคมมากนะครับและด้ามของเขานั้นก็จะทำมาจากยางนะครับชนิดที่3นะครับครีมปอกสายไฟนะครับสำหรับครีมปอกสายไฟนั้นนะครับใช้ในการปอกสายไฟนะครับซึ่งสามารถจะบอกได้หลายขนาดเลยนะครับก็จะมีขนาดบอกนะครับที่หน้าครีมนะครับด้ามของเขานั้นก็ทำมาจากยางนะครับเวลาที่ใช้งานก็จับที่ด้ามนะครับแล้วก็ค่อยอ้าปากครีมแล้วก็ใช้ในการบอกได้ครับชนิดที่4นะครับครีมปากจระเข้นะครับใช้ในการตัดสายไฟหรือจับลวดยึดงอสายไฟไม่ให้หลุดครีมชนิดนี้นะครับจึงใช้ได้ทั้งตัดและก็การจับยึดในอันเดียวกันเลยนะครับสังเกตที่ปลายของครีมนั้นนะครับจะใช้ในการจับยึดงอนะครับสำหรับที่เป็นรูดำๆตรงนั้นนะครับสามารถใช้ในการตัดได้ครับชนิดที่5นะครับครีมปากแหลมหรือครีมปากจิ้งจกนะครับใช้จับโลหะหรือสายไฟที่มีขนาดเล็กนะครับ เหมาะกับการทำงานในที่แคบนะครับลักษณะนั้นนะครับปากจะยาวแหลมนะครับและมีขนาดเล็กครับทำมาจากโลหะนะครับชนิดที่6นะครับเป็นสิ่งที่นักเรียนอาจจะคุ้นเคยพบเห็นนะครับนั่นก็คือค้อนนะครับใช้ในงานไฟฟ้าก็มีหลายชนิดเลยนะครับเช่นค้อนหัวหงอนนะครับทำด้วยเหล็กนะครับด้านหน้าจะเรียบนะครับหงอนนะครับด้านบนจะใช้ในการถอนตะปูนะครับและยังมีค้อนหัวเหลี่ยมอีกนะครับใช้ในการตอกตะปูในการเดินสายไฟครับเวลาที่เด็กๆใช้งานนะครับให้ใช้มือที่เราถนัดนะครับจับที่ด้ามของค้อนยกเหนือวัสดุเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตอกลงไปครับชนิดที่7นะครับสว่านไฟฟ้านักเรียนเคยใช้งานไหมครับบางคนอาจจะเคยใช้งานนะครับสำหรับสว่านไฟฟ้านั้นนะครับใช้ในการเจาะไม้ปูนในการเดินสายไฟนะครับเพราะบางครั้งต้องเจาะรูนะครับเพื่อยึดอุปกรณ์ไฟฟ้าให้แน่นนะครับเวลาที่ใช้งานจะต้องระมัดระวังด้วยนะครับชนิดที่8นะครับปลั๊กไฟนะครับซึ่งปลั๊กไฟนั้นก็มีอยู่2ชนิดนะครับแบบ2ตาแล้วก็แบบ3ตานะครับเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าที่ต่อกับสายไฟเป็นวงจรเปิดไว้นะครับและจะครบวงจรก็ต่อเมื่อต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานั้นสามารถใช้งานได้นะครับชนิดที่9นะครับสวิตช์ไฟนะครับเป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่ตัดต่อวงจรไฟฟ้านะครับใช้ในการเปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้าเพื่อควบคุมการไหลของแสไฟฟ้านะครับยกตัวอย่างเวลาที่นักเรียนลงไปด้านล่างนะครับนักเรียนก็ควรที่จะปิดสวิตช์ไฟให้เรียบร้อยหรือเวลาที่นักเรียนเข้าห้องเรียนใช่ไหมครับนักเรียนก็เปิดสวิตช์ไฟครับนี่ก็คือวิธีการใช้งานสวิตช์ไฟนะครับสิบนะครับสายไฟฟ้านะครับก็จะมีอยู่ทุกบ้านเลยนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส่งพลังงานไฟฟ้าให้ไหลผ่านไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าจนครบวงจรนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าด้านในนั้นนะครับจะทำมาจากทองแดงแล้วห่อหุ้มด้วยชนวนครับนี่เรียกว่าสายไฟฟ้าครับอย่างที่11นั้นนะครับสายดินนะครับสายดินมีเพื่อป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว

กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านสายดินและลงดินไปนะครับเพื่อป้องกันนะครับอันตรายจากไฟดูดครับชนิดที่12นะครับตลับแยกสายไฟนะครับใช้สำหรับแยกสายไฟเพื่อนำไฟฟ้าไปใช้ในจุดต่างๆและเพื่อความเรียบร้อยปลอดภัยนะครับชนิดที่13นะครับเทปผ้าพันสายไฟนะครับใช้สำหรับพันสายไฟที่เป็นรอยต่อหรือขาดเพื่อป้องกันไฟฟ้าไม่ให้รั่วและทำให้เกิดอันตรายได้นะครับชนิดที่14นะครับฟิวนะครับฟิวใช้ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้ามานะครับเกินพิกัดของขนาดสายไฟเพราะฟิวจะหลอมละลายตัดทางเดินของกระแสไฟฟ้าก่อนที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับก็จะมีลักษณะเป็นหลอดแบบนี้เลยนะครับชนิดที่15นะครับสะพานไฟนะครับหรือคัตเอาท์นะครับเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการตัดต่อกระแสไฟฟ้านะครับอาจจะมีทุกครัวเรือนเลยนะครับเวลาที่เราไม่อยู่บ้านเราก็จะต้องเอาคัตเอาท์นั้นลงใช่ไหมครับแต่เวลาที่เราอยู่บ้านเราก็จะต้องเอาคัตเอาท์นั้นขึ้นนะครับเพื่อให้มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบ้านของเราครับชนิดที่16นะครับกิ๊บรัดสายไฟนะครับใช้รัดสายไฟสำหรับตอกตะปูยึดกับผนังให้แน่นนะครับก็จะมีหลายขนาดเลยนะครับและชนิดที่17นะครับกิ๊บตะปูพลาสติกนะครับใช้รัดสายไฟสำหรับตอกตะปูยึดกับผนังให้แน่นนะครับซึ่งตัวกิ๊บนั้นทำมาจากพลาสติกนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีตะปูอยู่นะครับเวลาตอกก็ต้องตอกที่ตะปูนั้นนะครับเพื่อที่จะยึดสายไฟให้ติดกับผนังครับนี่ก็เป็นเครื่องมือนะครับและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานช่างไฟฟ้านะครับตอนนี้ขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางยืดตัวให้ตรงครับมาถึงช่วงของการทำกิจกรรมของเราในวันนี้แล้วนะครับขั้นตอนปฏิบัติใบงานนะครับบาทของนักเรียนนะครับทั้งต้นทางปลายทางนะครับครูวิให้นักเรียนทำใบงานที่1นะครับเรื่องงานช่างและเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างนะครับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์นะครับคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยแจกใบงานที่1นะครับเรื่องงานช่างไฟฟ้านะครับให้กับนักเรียนพร้อมกับควบคุมดูแลนะครับขณะที่นักเรียนทำใบงานพร้อมกับให้คะแนนได้เลยนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางได้ใบงานแล้วนะครับก็สามารถที่จะลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวครูวิจะมาเฉลยใบงานให้นักเรียนต้นทางและปลายทางตรวจสอบกันนะครับพร้อมไหมครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับภาพที่หนึ่งนั้นนักเรียนคิดว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรนะครับเกี่ยวกับอะไรครับเด็กไขควงนะครับสำหรับวิธีการใช้เครื่องมือนั้นนะครับ1เลยใช้ขันสกรูต่อฟิวใส่สวิตช์ไฟนะครับ2ใช้ขันสกรูออกจากที่ยึดนะครับ3ใช้ในการตรวจสอบกระแสไฟฟ้านะครับใครตอบถูกก็เช็คถูกให้กับตนเองได้เลยนะครับไปที่ภาพที่2กันบ้างนะครับภาพที่2นี้เรียกชื่อว่าอะไรครับเด็ก
1: ๆมีดปอกสายไฟ
0: เก่งมากเลยครับมีดปอกสายไฟนะครับวิธีการใช้เครื่องมือนั้นนะครับใช้สำหรับตัดนะครับปอกขูดหรือทำความสะอาดสายไฟนะครับถ้าใครตอบเหมือนครูก็เช็คถูกได้เลยนะครับภาพที่3นะครับชื่อเรียกว่าอะไรครับเด็กๆ
2: ครีมปากแหลม
0: เก่งมากครับครีมปากแหลมนะครับวิธีการใช้เครื่องมือนั้นนะครับใช้จับโลหะหรือสายไฟที่มีขนาดเล็กครับเช็คถูกให้ตนเองได้เลยนะครับภาพสุดท้ายนะครับชื่อว่าอะไรครับเด็กๆ
3: เทปผ้า
0: เก่งมากครับเทปผ้าพันสายไฟนะครับวิธีการใช้เครื่องมือนั้นนะครับใช้สำหรับพันสายไฟที่เป็นรอยต่อหรือขาดนะครับเพื่อป้องกันไฟฟ้าไม่ให้รั่วอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับใครตอบครบทั้ง4ข้อบ้างครับถูกหมดเลยครับเก่งมากเลยนะครับมีหลายคนเลยนะครับปรบมือให้ตนเองหน่อยครับมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วนะครับช่วงสรุปบทเรียนนะครับครูวิสรุปบทเรียนได้ดังนี้เลยนะครับเครื่องมือช่างไฟฟ้าเป็นเครื่องมือที่สามารถทำการซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านและนอกบ้านได้นะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งและประกอบของใช้ในบ้านประเภทต่างๆนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับใบงานที่2เรื่องการติดตั้งและประกอบของใช้ประเภทต่างๆนะครับในส่วนตรงนี้นะครับคุณครูสามารถที่จะดาวน์โหลดให้กับนักเรียนได้นะครับและสิ่งสำคัญที่จะต้องเตรียมนั้นก็คืออุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัตินะครับเช่นราวตากผ้า

0: ครับชั้นวางของพัดลมกรอบรูปเป็นต้นนะครับซึ่งก็เลือกตามความสะดวกของนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับและอย่าลืมนะครับคุณครูครับสามารถที่จะดาวน์โหลดใบความรู้ใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ะคะเราก็จะมาดูว่ากระต่ายของเรามีความเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ยังไงก่อนที่เราจะพาไปพบคุณหมออันดับแรกนะคะเวลาที่กระต่ายมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเราอาจจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าเขาอาจจะมีการแยกตัวออกไปนอนอยู่ในมุมที่เราไม่เคยเห็นเขาไปนอนหรือมีภาวะของการนอนกบเป็นลักษณะของการนอนงอตัวอยู่มุมในมุมหนึ่งของห้องหรือว่าถึงเวลาที่เราจะต้องปล่อยออกมาจากกรงแล้วเขาไม่ออกมาวิ่งเล่นตามธรรมชาติปล่อยแล้วก็ยังนอนอยู่ในกรงทั้งนี้สิ่งที่เราควรสังเกตเบื้องต้นเราอาจจะสังเกตหน้าสังเกตตาเขาหน้ามีแผลอะไรหรือเปล่าตามีน้ำตาไหมจมูกมีน้ำมูกไหมหรือแม้กระทั่งสองขาหน้าเองก็ตามว่ามีคราบน้ำมูกน้ำตาอยู่ที่ขาหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องพากระต่ายไปพบสัตวแพทย์อย่างอื่นนะคะที่เราควรจะมีการพกพาไปด้วยในกรณีของการไปพบสัตวแพทย์ก็ได้แก่อึของกระต่ายอย่างเช่นกลุ่มพวกนี้เราจะให้ทำการเก็บอึของกระต่ายก่อนวันที่เราจะไปหาหมอนะคะเนื่องจากว่าลักษณะของอึจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของกระต่ายได้การตรวจอึของกระต่ายจะสามารถบอกได้ว่ากระต่ายได้อาหารที่เหมาะสมหรือเปล่าได้รับโปรตีนหรือได้รับคาร์โบไฮเดรตที่เพียงพอหรือเปล่าขนาดอึที่เหมาะสมนะคะจะอยู่ที่ 0.5 ถึง 1 เซนมีความชุ่มพอประมาณไม่แห้งและไม่แฉะจนเกินไปลักษณะของอึถ้าเราเจอว่ามีความผิดปกติผ่านออกมาเช่นลักษณะของการที่อึเหมือนสร้อยไข่มุกก็คืออึแล้วก็มีสร้อยเส้นขนเชื่อมต่อกับอีกก้อนหนึ่งพวกนี้จะบ่งบอกให้เรารู้ว่าการแปลงขนของเราอาจจะทำได้ไม่ดีเพียงพอกระต่ายมีการกินขนกลับเข้าไปกระต่ายมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก้อนขนอุดตันลักษณะอย่างอื่นนะคะก็คือเป็นลักษณะของการที่อึแล้วมีมูกปนออกมาพวกนี้จะบอกให้เรารู้ว่าลำไส้ใหญ่ส่วนท้ายมีการทำงานที่ผิดปกติทั้งนี้อาจจะเกิดจากปัญหาของการเป็นโรคเรื้อรังเนื่องจากในส่วนของทางเดินอาหารทำงานผิดปกติเช่นมีภาวะของท้องอืดแฝงอยู่สามารถเกิดโรคพวกนี้เกิดขึ้นได้หรือบางตัวถ่ายเป็นน้ำถ่ายเป็นน้ำอาจจะเกิดจากภาวะในส่วนของตัวลำไส้เกิดภาวะของการอักเสบหรือติดเชื้ออึอีกแบบนึงที่เราจะสามารถเจอได้ก็คือลักษณะของอึที่เป็นครีมหรือเป็นลักษณะคล้ายๆกับยาสีฟันกลุ่มพวกนี้อาจจะเจอว่ามีการให้ผักหรือผลไม้ที่มีน้ำตาลปนมามากหรืออาจจะเป็นกลุ่มของการที่ได้รับแป้งจากอาหารเม็ดมากเกินไปแบคทีเรียจะไม่สามารถย่อยได้หมดค่ะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดภาวะของการอึเป็นครีมแบบนี้ปนออกมาการที่สัตว์ของเราได้รับโปรตีนที่มากเกินไปนะคะจะทำให้กระต่ายจะมีอึพวงองุ่นเหลืออยู่ภายในกรงเพราะฉะนั้นถ้ากระต่ายไม่ได้มีการกินอึพวงองุ่นกลับเข้าไปเราจะถือว่ากระต่ายจะมีภาวะของการขาดสารอาหารบางกลุ่มได้เช่นกันนั่นเป็นสิ่งที่บอกว่าเราเลี้ยงกระต่ายดีเกินไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสารอาหารที่เราให้เขาไปเขาจะไม่ได้รับอะไรเข้าไปเลยเมื่อเราพบว่าลักษณะของอึมีความผิดปกติไปเราแนะนำให้พากลับมาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดเรามาดูกันต่อไปว่าลักษณะฉี่ของกระต่ายจะเป็นยังไงได้บ้างในความเป็นจริงแล้วกระต่ายสามารถมีฉี่ได้หลายสีมากนะคะได้ตั้งแต่สีเหลืองใสเหลืองข้นสีส้มสีแดงสีดำนะคะหรือซานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาหารที่กระต่ายกินค่ะถ้าอาหารเม็ดที่กระต่ายกินมีเม็ดสีของสีแดงหรือสีส้มกระต่ายจะมีการขับทิ้งเม็ดสีผ่านปัสสาวะได้หรืออีกนัยยะหนึ่งนะคะการที่สัตว์ได้รับความเครียดหรือได้รับยาปฏิชีวนะบางกลุ่มสามารถทำให้ฉี่ของกระต่ายมีลักษณะเป็นสีดำได้เช่นกันปัญหาจะอยู่ที่กลุ่มของฉี่ที่มีสีส้มสีแดงนะคะหรือเป็นลักษณะของเลือดหากคุณพบว่ากระต่ายของเรามีลักษณะของฉี่เป็นสีแดงเราแนะนำพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดพร้อมกับการเก็บปัสสาวะมาส่งตรวจเนื่องจากว่ากระต่ายมีลักษณะของฉี่เป็นเลือดปนอาจจะมีความผิดปกติในส่วนของทางเดินปัสสาวะหรือระบบทางเดินสืบพันธุ์นะคะซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างร้ายแรงและสามารถถึงแก่ชีวิตได้การพาสัตว์เลี้ยงของคุณมาพบสัตวแพทย์ที่เร็วที่สุดจะทำให้สัตว์เลี้ยงของคุณปลอดภัยที่สุดและหายไวที่สุดค่ะ

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียน

เป็นการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองนะครับนักเรียนครับจากในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบทศนิยมใช่ไหมครับและโจทย์ปัญหาการคูณการหารทศนิยมนะครับและในวันนี้นะครับเราก็จะมาเพิ่มขึ้นนะครับเป็นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาทศนิยม2ขั้นตอนแล้วนะครับนักเรียนและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนวิเคราะห์และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารทศนิยม2ขั้นตอนนะครับพร้อมตรวจสอบคำตอบด้วยนะครับในชั่วโมงนี้เราจะนำมารวมกันแล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูที่กระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหานะครับกระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหาของเราประกอบด้วยกี่ขั้นตอน
2: 4
1: ขั้นตอนเอาขั้นตอนแรกคืออะไรครับทำความเข้าใจปัญหาใช่ไหมครับในขั้นระวังเข้าใจปัญหานี้ครูฟุกให้นักเรียนทำอะไรบ้างพิจารณาสิ่งที่อะไรบ้างสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งโจทย์ถามต้องทำอะไรไว้วงไว้และสิ่งที่โจทย์อะไรอีกโจทย์บอกต้องทำอะไรไว
2: ้
1: ขีดเส้นใต้ไว้นะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้นะคือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับคือสิ่งที่โจทย์บอกนะครับเมื่อทำความเข้าใจเสร็จแล้วทำยังไงต่อวางแผนใช่ไหมครับวางแผนแก้ปัญหาวางแผนแก้ปัญหานักเรียนอาจจะใช้แผนภาพใช่ไหมครับเข้ามาช่วยในการวางแผนนะครับก็คือแผนภาพบาร์โมเดลนั่นเองนะครับนักเรียนและเมื่อวางแผนเสร็จแล้วเราก็ดำเนินการตามแผนครับซึ่งการดำเนินการตามแผนคือการคำนวณหาคำตอบใช่ไหมครับนะครับจากนั้นครับขั้นสุดท้ายคือการตรวจสอบคำตอบการตรวจสอบคำตอบจะมีอยู่2แบบก็คือตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบและตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนะครับนักเรียนก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมได้เลยนะครับจากนั้นนะครับมาดูกันที่โจทย์ข้อแรกครับมีดังนี้นะครับครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับวิเคราะห์โจทย์ข้อนี้นะครับภายในกลุ่มก่อนนะครับแล้วก็วางแผนแก้ปัญหาได้เลยครับ

ในตอนนี้นะคะเพื่อนๆต้นทางได้วิเคราะห์และวางแผนในการหาคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนปลายทางวางแผนเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับไหนลองชูให้กับเพื่อนๆปลายทางหน่อยครับชูให้กับเพื่อนๆปลายทางหน่อยนะครับนะครับก็ได้ดังนี้เลยนะครับเก็บลงให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนเขียนนั้นได้ถูกต้องหรือไม่นะครับนักเรียนครับจากโจทย์ข้อนี้โจทย์ถามหาอะไรครับถามอะไรธนาซื้อน้ำหวานกี่ขวดใช่ไหมครับนักเรียนต้องทำอะไรไว้วงไว้นะครับจากสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกว่าน้ำหวานราคาขวดละ49บาทธนาให้เงินไป200บาทได้รับเงินทอน53บาทนะครับเนี่ยก็ขีดเส้นใต้ไว้นะครับครูฟุกจะใส่เป็นสีนะครับแต่ละเส้นเพื่อให้ว่าข้อมูลแต่ละส่วนที่โจทย์ให้มานะครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาวางแผนแก้ปัญหากันนะครับเดี๋ยวฟุกจะแสดงให้นักเรียนดูนะครับและตรวจสอบว่าตรงกับที่นักเรียนได้วางแผนไว้หรือไม่ครับครูฟุกนะครับให้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้นะครับแทนจำนวนเงินที่มีอยู่กี่บาทครับ200บาทธนาให้เงินไปกี่บาทนะ2

0: 100บาทธนานำไปซื้ออะไรซื้อน้ำหวานใช่ไหมน้ำหวานขวดละกี่
1: บาท
0: 49บาทเมื่อธนาซื้อน้ำหวานแล้วธนาก็ได้รับเงินทอนเท่าไหร่ครับ53บาทใช่ไหมครับครูฟุกแสดงดังนี้ครับในส่วนสีขาวนะครับคือจำนวนเงินที่เราไปซื้อน้ำหวานใช่ไหมครับซึ่งน้ำหวานขวดละกี่
1: บาท
0: 49บาทนะครับและในส่วนสีชมพูคือเงินที่เป็นเงินทอนกี่บาทครับ
1: 53
0: บาทจากสิ่งที่โจทย์ถามธนาเนี่ยจะซื้อน้ำหวานได้กี่ขวดใช่ไหมครับโดยจากโจทย์นี้น้ำหวานราคาขวดละ49บาทหมายความว่า1ขวดคือกี่บาท49บาทเอ๊ะแล้วจะซื้อได้กี่ขวดล่ะจากนั้นนะครับเราจะหาจำนวนขวดนะครับที่ธนาซื้อได้นะครับก็คือตรงนี้ใช่ไหมก็คือในส่วนที่เป็นสีขาวใช่ไหมครับนักเรียนจากนั้นครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนจะสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับได้อย่างไรฟุกถามขอถามนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางตอบด้วยนะครับขอถามกลุ่ม1ครับจากแผนภาพนี้นะครับแสดงเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับเชิญครับ
2: ในวงเล็บ200ลบด้วย53หารด้วย49เท่ากับสี่เหลี่ยมค่ะ
0: เพื่อนกลุ่ม1แสดงประโยคสัญลักษณ์ดังนี้นะครับกลุ่มอื่นคิดเห็นว่าอย่างไรครับเหมือนกันใช่ไหมครับครูฟุกก็ได้ดังนี้เลยนะครับนักเรียนนะครับนักเรียนก็ต้องนำนะครับเงินที่เราให้ไปใช่ไหมครับมาลบด้วยเงินทอนนะครับนี่ก็จะได้เป็นในวงเล็บนะครับ200ลบด้วย53เมื่อลบกันแล้วนักเรียนก็จะได้เงินที่เราจ่ายเป็นค่าน้ำหวานใช่ไหมครับแล้วก็นำมาหารด้วยราคาต่อขวดนะครับคือหารด้วย49ประโยคสัญลักษณ์ของเราก็จะได้เป็นในวงเล็บ200ลบด้วย53หารด้วย49เท่ากับรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับซึ่งรูปสี่เหลี่ยมของเรานี้แทนจำนวนขวดนะครับของน้ำหวานที่เราซื้อได้ใช่ไหมครับจากตรงนี้ครับเอแล้วได้กี่ขวดแล้วครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางช่วยคำนวณหาคำตอบหน่อยครับลงมือคิดได้เลยครับ

0: ได้กี่ขวดครับ3ขวดใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางได้กี่ขวดครับ3ขวดเช่นกันใช่ไหมครับดังนั้นครับเมื่อได้คำตอบแล้วนะครับมาสรุปครับนักเรียนธนาซื้อน้ำหวาน3ขวดนะครับจากตรงนี้นะครับเราก็ได้วางแผนแล้วนะครับดำเนินการหาคำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทุกกลุ่มได้คำตอบเท่ากันใช่ไหมครับก็ยืนยันว่าคำตอบของเรานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับจากนั้นครับมาดูโจทย์ข้อต่อมาครับนักเรียนโจทย์ข้อนี้มีอยู่ว่าแม่ค้ามีปลาหมึกแห้ง 45.8 กิโลกรัมขายไป 25.4 กิโลกรัมที่เหลือแบ่งใส่ถุงถุงละ6กิโลกรัมจะได้ปลาหมึกทั้งหมดกี่ถุงสิ่งที่โจทย์ถามหาคืออะไรจะได้ปลาหมึกแห้งทั้งหมดกี่ถุงนะครับวงเอาไว้โจทย์บอกอะไรมาบ้างแม่ค้ามีปลาหมึกแห้ง 45.8 กิโลกรัมโจทย์บอกอะไรอีกครับ
1: ขายไป
0: 25.4 กิโลกรัมจดบอกอะไรอีกครับ
1: ที่เหลือแบ่งใส่ถุงถุงละ 0.6 กิโลกรัม
0: จากนั้นนำปลาหมึกแห้งที่เหลือเนี่ยมาแบ่งใส่ถุงถุงละ 0.6 กิโลกรัมนะครับเอจากตรงนี้เนี่ยเราจะมาวางแผนแก้ปัญหากันอย่างไรดีครับครูฟุกนะครับจะให้เรียนทุกกลุ่มนะครับวาดเป็นแผนภาพนะครับแสดงการวางแผนแก้ปัญหาของโจทย์ข้อนี้ครับลงมือทำได้เลยครับทั้งต้นทางและปลายทางครับ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับวางแผนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับโดยนักเรียนวางแผนโดยใช้แผนภาพใช่ไหมครับซึ่งเป็นภาพบาร์โมเดลนั่นเองครับนักเรียนจากนั้นครับเพื่อนๆต้นทางลองโชว์ให้กับเพื่อนๆปลายทางหน่อยสิครับว่าเราวางแผนได้อย่างไรนะครับโชว์ให้กับเพื่อนปลายทางเลยครับเดี๋ยวฟุกจะตรวจสอบไปด้วยนะครับ

0: เก่งมากเลยนะครับเก็บให้เรียบร้อยครับจากนั้นครับนักเรียนนะครับมาดูจากของครูฟุกนะครับว่าตนเองที่วิเคราะห์ไว้วางแผนไว้ถูกต้องหรือไม่นะครับจากโจทย์คำนักเรียนนะครับครูฟุกนะครับจะให้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้นะครับแทนปลาหมึกแห้งที่แม่ขามีใช่ไหมครับแม่ขามีปลาหมึกแห้งอยู่เท่าไหร่นะ 45.8 กิโลกรัมนะครับนักเรียนจากนั้นครับนำปลาหมึกแห้งไปทำอะไรบ้างขายไปเท่าไหร่ครับ 25.4 กิโลกรัมดังนี้ครับนี่นะครับคือส่วนที่ขายไป 25.4 กิโลกรัมแล้วส่วนที่เป็นสีเหลืองคืออะไรอ่ะคือส่วนที่อะไรคือส่วนที่อะไรครับที่เหลือใช่ไหมส่วนสีเหลืองนี้คือส่วนที่เป็นปลาหมึกที่เราเหลือจากการอะไรการขายใช่ไหมครับแล้วนำปลาหมึกที่เหลือนี้ไปทำอะไรแบ่งใส่ถุงถุงละเท่าไหร่ครับ 0.6 กิโลกรัมนะครับครูฟุกแสดงได้ดังนี้ครับแสดงว่า1ช่องนี้คือกี่ถุง1ช่องก็คือ1ถุงใช่ไหมครับ1ถุงก็คือ 0.6 กิโลกรัมแล้วแบ่งได้กี่ถุงรู้ไหมครับไม่รู้ครูฟุกแสดงได้ดังนี้ครับเราไม่ทราบครับว่าได้กี่ถุงจากตรงนี้นะครับแสดงเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับจากแผนภาพซึ่งนักเรียนได้เขียนมาแล้วนะครับครูฟุกขอถามกลุ่ม5ครับตัวแทน1คนตอบครับ
1: วงเล็บ 45.8 ลบด้วย 25.4 วงเล็บปิดหารด้วย 0.6 เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมคร
0: ับนะครับเพื่อนกลุ่มอื่นว่าอย่างไรคิดเหมือนนี้แบบนี้ไหมครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม5หน่อยครับของครูฟุกนะครับก็เหมือนกับกลุ่ม5เลยนะครับก็คือนำในวงเล็บนะครับก็คือ 45.8 ลบด้วย 25.4 นะครับนี่คือในวงเล็บนะครับจากนั้นหารด้วย 0.6 นะครับก็จะเท่ากับรูปสี่เหลี่ยมก็คือจำนวนถุงใช่ไหมที่เราแทนเอาไว้นะครับนักเรียนจากนั้นครับคำนวณหรือยังว่าได้กี่ถุงคำนวณยังครับเท่าไหร่นะ34ถุงนะครับเป็นเสียงตอบจากกลุ่ม3และกลุ่ม4และกลุ่ม1ครับที่ได้34ถุงนั่นเองครับกลุ่มอื่นคิดเห็นว่าไงทั้งต้นทาง

และปลายทาง34ถุงใช่ไหมครับดังนั้นนะครับแม่ค้าแบ่งปลาหมึกแห้งได้ทั้งหมด34ถุงนะครับจากนั้นเมื่อได้คำตอบแล้วเราต้องมาตรวจสอบคำตอบนะครับครูฟุกจะใช้ตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบนะครับซึ่งจะตรวจสอบว่าแม่ค้ามีปลาหมึกแห้งทั้งหมดเท่าใดนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่โจทย์บอกนะครับครูฟุกบอกแล้วว่าการตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบเราจะตรวจสอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกนะครับนักเรียนมาดูครับจากคำตอบของเราแม่ค้าเนี่ยนำปลาหมึกใส่ถุงได้ทั้งหมดกี่ถุงครับแม่ค้านะครับนำปลาหมึกแห้งใส่ถุงได้ทั้งหมด34ถุงซึ่งแต่ละถุงมีน้ำหนักเท่าไหร่ครับซึ่งแต่ละถุงนะครับหนัก 0.6 กิโลกรัมจากนั้นครับแล้วน้ำหนักของปลาหมึกแห้งทั้งหมดอะที่แม่นำไปใส่ถุงอะมีอยู่เท่าไหร่ครับหรือคิดได้ยังไงนำ34ทำอะไรครับคูณ 0.6 นะครับช่วยครูฟุกกดครึ่งที่เลขหน่อยครับได้เท่าไหร่ครับ20.4 นะครับแสดงว่าน้ำหนักของปลาหมึกแห้งทั้งหมดนะครับที่นำมาใส่ถุงเนี่ยก็คือ 20.4 กิโลกรัมตอนนี้เรารู้แล้วว่าเรานำปลาหมึกแห้งไปใส่ถุงทั้งหมดเท่าไหร่จากนั้นครับแล้วเราจะทราบได้อย่างไรล่ะว่ามีปลาหมึกแห้งทั้งหมดเท่าไหร่ก็นำน้ำหนักของปลาหมึกแห้งที่เรานำไปใส่ถุงไปรวมกับน้ำหนักของปลาหมึกแห้งที่เราอะไรไปขายไปใช่ไหมครับได้เท่าไหร่ครับช่วยตรวจสอบให้คุณฟุ๊กหน่อยครับโดยใช้เครื่องคิดเลข

ได้เท่าไหร่ครับ 45.8 อ้าวตรงกับโจทย์ของเราไหมตรงเลยนะครับแสดงว่าเมื่อตรวจสอบแล้วนะครับสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกมานะครับดังนั้นครับนักเรียนคำตอบของเราคือ34ถุงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับจากสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันนะครับคือใบกิจกรรม 3.8 นะครับวันนี้จะทำในรูปแบบใดจะทำเป็นคู่หรือทำเป็นกลุ่มหรือทำเดี่ยวนะครับตั้งใจฟังดีๆนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนจับคู่ครับและแจกใบกิจกรรม 3.8 ให้กับนักเรียนด้วยนะครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมนะครับครูปลายทางให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังคำชี้แจงก่อนนะครับให้นักเรียนร่วมการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบโดยเลือกทำ1ข้อนะครับเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับสำหรับโจทย์ในวันนี้มีอยู่2ข้อนักเรียนเลือกทำเพียงแค่1ข้อทำในห้องเพียงแค่1ข้อนะครับส่วนอีก1ข้อนำกลับไปทำนอกเวลาแล้วนำมาส่งให้ครูฟุกด้วยนะครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วจับคู่ครับเงื่อนไขเดิมห้ามซ้ำกับในชั่วโมงที่ผ่านมา

ในสิ่งที่โจทย์ถามนะครับและขีดเส้นใต้ในสิ่งที่โจทย์บอกนะครับจากข้อนี้นะครับนักเรียนสามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ดังนี้นะครับนักเรียนมีน้ำกระเจี๊ยบอยู่ 16.5 ลิตรใช่ไหมครับจากนั้นแบ่งใส่ขวดขวดละ 0.33 ลิตรใช่ไหมครับจากบาร์โมเดลตรงนี้นะครับนักเรียนเขียนออกมาเนี่ยนักเรียนจะได้ก่อนว่าเราได้น้ำกระเจี๊ยบทั้งหมดกี่ขวดก็คือนำ 16.5 หารด้วย 0.33 ใช่ไหมครับเมื่อหารกันมาแล้วเนี่ยนักเรียนจะได้ว่าเราได้น้ำกระเจี๊ยบทั้งหมดกี่ขวดจากนั้นนักเรียนก็นำจำนวนน้ำกระเจี๊ยบที่ได้นะครับเป็นขวดเนี่ยไปคูณกับราคาต่อขวดใช่ไหมครับก็คือเท่าไหร่12.50 บาทก็คือ 12.50 สตางค์นั่นเองครับประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้เลยนะครับคำตอบคือตอบพร้อมกันครับได้เท่าไหร่ครับใครทำข้อนี้625บาทนั่นเองครับจินตนาได้เงิน625บาทนะครับสำหรับการตรวจสอบคำตอบนักเรียนปลายทางดูได้ดังนี้เลยครับ

เดี๋ยวเรามาดูกันที่ข้อ2เลยนะครับจากโจทย์นะคะนักเรียนก็วงสิ่งที่โจทย์ถามขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอกให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับนักเรียนก็สามารถวาดแผนภาพนะครับได้ดังนี้นะครับมีข้าวสาร 60.5 กิโลกรัมนะครับจากนั้นนำมาจัดใส่ถุงจำนวนหนึ่งแต่ละถุงหนัก 1.5 กิโลกรัมหลังจากจัดใส่ถุงแล้วเหลือข้าวสาร 0.5 กิโลกรัมนะครับจากสิ่งที่โจทย์บอกครูฟุกแสดงได้ดังนี้ครับในส่วนสีเหลืองนะครับก็คือข้าวสารที่เหลือใช่ไหมครับและส่วนที่เป็นสีขาวนะครับคือข้าวสารที่นำมาจัดใส่ถุงนะครับโดย1ถุงเนี่ยหนัก 1.5 กิโลกรัมนะครับและจัดได้กี่ถุงทราบไหมครับไม่ทราบก็แทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมดังนี้เลยนะครับนักเรียนจากนั้นครับจากตรงนี้นักเรียนแสดงเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับไหนใครทำข้อนี้ช่วยครูฟุกตอบในเร็วประโยคสัญลักษณ์ตอบพร้อมกันครับในวงเล็บ 10.5 ลบด้วย 0.5 ลบด้วย 0.5 หารด้วย 1.5 นะครับก็ได้ดังนี้เลยนะครับจากที่นักเรียนตอบครูฟุกมานะครับได้กี่ถุงครับ40ถุงนั่นเองครับสำหรับการตรวจสอบคำตอบนักเรียนดูเลยนะครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับถูกต้องไหมจากข้อที่เลือกทำไปถูกต้องไหมครับ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องนะครับสำหรับอีกหนึ่งข้อนะครับกลับไปทำนอกเวลานะครับนักเรียนจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้นะครับเรียนครับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของเราก็ประกอบด้วย4ขั้นตอนใช่ไหมครับนักเรียนก็จำได้แล้วนะครับว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับครูฟุกก็สรุปให้ได้ดังนี้เลยนะครับนักเรียนสำหรับนะครับแบบฝึกหัดในวันนี้นะครับคือแบบฝึกหัด 3.10 นะครับจะประกอบด้วยกันกี่ข้อครับเนี่ยจะประกอบด้วยกัน2ข้อใหญ่นะครับรวมทั้งหมดก็คือ5ข้อย่อยนั่นเองครับทำทุกข้อนะครับนักเรียนและบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาทศนิยม2ขั้นตอนนะครับเราจะมาเขียนแสดงวิธีทำกันนะครับนักเรียนและสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับคุณครูปลายทางก็คือแบบฝึกหัด 3.11 นะครับและใบกิจกรรม 3.9 นะครับนักเรียนครับเมื่อเรียนรู้จบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาตรวจสอบความเข้าใจกันครับพร้อมยังพร้อมแล้วนะครับยกเลยครับ

0: ี๋ยวคุณฟุ๊กตรวจสอบก่อนนะครับหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเลยนะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆนะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุ๊กขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: 7มหัศจรรย์มีเป้าหมายจะไปดวงจันทร์แต่ต้องติดอยู่บนโลกและต้องสะสมพลังให้พอที่จะเดินทางต่อไปด้วยการทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นจนมีเพื่อนเพิ่มขึ้นมากมายและได้พลังกลับคืนมามากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้พลังที่สะสมได้เพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึงแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องออกเดินทาง

0: ออกจากป่าอีกครั้งโอ้โอ้ที่ชายป่าติดกับไร่ทานตะวันมีดอกทานตะวันสีเหลืองเต็มไปหมดเลยแต่เอ๊ทำไมดูเศร้าซ้อยอย่างนี้ล่ะนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยดูวังเวงจังเลย
1: ต้นไม้พวกนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยสบายนะ
2: ไปถามพวกเขาดีกว่าเผื่อพวกเราจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง
3: ดีดีไปเลยไปเลยพวกเธอเป็นอะไรไปหรอนั่นสิไม่สบายหรือเปล่า
0: พวกเราคือดอกทานตะวันเป็นดอกไม้ที่ชอบแสงแดดแต่ก็ต้องกินน้ำด้วยตอนเนี้ยเป็นหน้าแล้งฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วพวกเราคงจะตายในไม่ช้าถ้าไม่ได้น้ำพ่อน่าสงสารแล้วถ้าดอกทานตะวันตายกันหมดจะเป็นยังไงนะ
4: ถ้าไม่มีพวกเราพึ่งและแมลงต่างๆก็ไม่มีอาหารนกและสัตว์ต่างๆคงจะหายไปกันหมด
1: พวกเราจะยอมให้ดอกทานตะวันตายไม่ได้นะ
0: งั้นพวกเราจะช่วยดอกทานตะวันยังไงดีล่ะ
2: ใช่แล้วเราต้องช่วยหาน้ำมาให้ดอกทานตะวัน

แล้วจะเอาน้ำมาให้ดอกทานตะวันได้ยังไงกันล่ะใช่แล้วก็ต้องแปลงร่างเป็นอะไรสักอย่างที่ใส่น้ำได้นะสิ

0: เยอะแยะ
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนต้องและตาม
3: หากและชาย
2: นับสี่
4: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายากลายเป็นหัวรดน้ำไปใส่น้ำมาให้ดอกทานตะวัน

0: สดชื่นจังโอ้ได้น้ำแล้วดีใจจังขอบใจพวกเธอมากนะที่นำน้ำมาให้พวกเรา
1: ไม่เป็นไรยินดีอยู่แล้ว
2: พวกเธอคงไม่ต้องตายแล้วสินะ
0: ไม่เป็นไรแล้วแปลกจังพอพวกเธอสดชื่นสัตว์อื่นๆก็ดูมีชีวิตชีวาไปด้วย
3: นั่นน่ะสิไม่เคยรู้เลยว่าดอกไม้อย่างพวกเธอจะสำคัญต่อสิ่งอื่นๆบนโลกอย่างนี
0: ้ใช่แล้วดอกทานตะวันและดอกไม้อื่นๆมีความสำคัญต่อโลกไม่แพ้สิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นกันดังนั้นการช่วยเหลือดอกทานตะวันของ7มหัศจรรย์ในครั้งนี้ก็เท่ากับได้ช่วยสัตว์อื่นๆไปด้วยนอกจากจะได้พลังเพิ่มแล้วพวกเขายังได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างสายพันธุ์อย่างดอกทานตะวันกับสัตว์ต่างๆอีกด้วยคราวหน้าพวกเขาจะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นอีกนะต้องติดตามตอนต่อไปนะคะ

0: Class ready.
1: Hello, teacher.
2: Hello, students. How are you today?
1: I'm good. Thank you. And you?
2: I'm fine too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV 6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sonabut. The topic for today is English Day 1. One more time, English Day 1. ให้นักเรียนดูชื่อเรื่องค่ะ. What are we going to study about? This topic, English Day? วันอะไรคะ? วันภาษาอังกฤษคือวันอะไรลูก? นักเรียนว่าน่าจะเกี่ยวกับวันอะไร?วันชาติวันอะไรจ๊ะวันที่เกี่ยวกับอะไรวันชาติได้หรออ้าววันที่เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับตัวเราก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการใช้อะไรนั่นเองภาษาอังกฤษนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้ English Day สมมุติว่าวันนี้เป็นวัน English Day นักเรียนเรียนว่าวันนี้จะมีการทำอะไรบ้างพูดภาษาอังกฤษ speak English all dayเล่นเกม play games about English คือการเล่นเกมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะบางทีเนี่ยอาจจะมีนอกจากกิจกรรมการเล่นเกมแล้วอาจจะมีการ sing songs ทำอะไรคะ sing songs ร้องเพลงอาจจะมีในเรื่องของ do action ในเรื่องของการทำอะไรคะการแสดงท่าทาง role play การทำอะไรคะแสดงบทบาทสมมุตินะคะนอกจากการเล่นเกมอาจจะมีกิจกรรมเหล่านี้ด้วยทีนี้ค่ะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้แต่ทีนี้มาดูกันค่ะว่าเนื้อหาเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างอย่างแรกค่ะเขาบอกว่า pronounce and explain the meanings of vocabulary words phrases and sentences อย่างแรกค่ะมีการอ่านออกเสียงคำศัพท์และแปลความหมายเกี่ยวกับอะไรลูกของอะไรบ้าง words คำศัพท์ phrases ยังจำได้อยู่ไหมคะ phrases word phraseจำได้ไหม word phrase คืออะไรโง่ลืมแล้วกลุ่มคำหรือกริยาวลีนั่นเองนะคะ word phrase นะถัดมาค่ะ sentences ประโยคค่ะ related to the steps of making an English poster เกี่ยวกับอะไรจ๊ะวันนี้เกี่ยวกับโปสเตอร์แน่นอนแต่นอกจากโปสเตอร์แล้ว step ลูก steps ขั้นตอนแน่นอนวันนี้เราจะทำอะไรกันทำโปสเตอร์นะคะตามขั้นตอนเนาะจากนั้นค่ะ follow the steps and make an English poster นอกจากเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในเรื่องของการทำโปสเตอร์แล้วเราจะต้องมีการทำอะไรด้วย follow and make ทำโปสเตอร์นั่นเองฉะนั้นในชั่วโมงนี้แน่นอนค่ะมีการเตรียมอุปกรณ์มาใช่ไหมคะเพราะคราวที่แล้ววันให้มีการเตรียมอุปกรณ์มาใช่ไหมลูกอะไรบ้างกระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 นะคะ2 4ค่ะอะไรก็ได้ที่เป็นสีไม้สีเมจิกรู้จักปากกาสีเมจิกใช่ไหมลูกสีเมจิกที่เป็นปากกาสีเข้มๆเนาะอย่างที่3อะไรคะไม้บรรทัดและ4ดินสอโอเคฉะนั้นนะคะนักเรียนต้นทางนำมาใช่ไหมคะฝากคุณครูปลายทางด้วยนะคะดูอุปกรณ์ของนักเรียนด้วยนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนขา this is a poster this is a poster อย่างแรกค่ะให้นักเรียนช่วยกันดูค่ะนักเรียนต้นทางปลายทางอะไรบ้างที่ควรอยู่ในโปสเตอร์ English Day มันคืออะไรหัวข้อหรือชื่อวันที่เราเชิญชวนถูกไหมคะวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับ English Day ฉะนั้นวันที่เราจะเชิญชวนก็คือวัน English Day ถ้าเราจะ

0: นมาวันคริสต์มาสคริสต์มาสเดย์ถ้าเราจะชวนมางานวันเด็กเด็กเดย์เด็กเดย์แล้วต้นทางบอกเด็กเดย์ปลายทางค่ะวันเด็กค่ะวันเด็กเด็กภาษาอังกฤษว่า Kids Day Children's Day ฉะนั้นนะคะอย่างแรกค่ะนักเรียนค่ะอันนี้ค่ะ English Day ก็คือชื่อของวันเทศกาลถูกไหมคะชื่อของวันเทศกาลค่ะก็คือ the name of the day I repeat after me the name of the day ก็คือชื่อวันใช่ไหมคะชื่อวันที่เราจะจัดงานกันนั่นเองไม่ใช่ว่าเอา Tuesday มาใส่ได้ไหม Tuesday วันอังคารได้ไหมลูกไม่ได้นะคะต้องเป็นวันสำคัญจริงๆนะถัดมาค่ะไล่ลงมาลูกอย่างที่สองค่ะอะไรที่ปรากฏอยู่ในโปสเตอร์บ้าง
1: ที่ไหนสถานที
0: ่เอามีสถานที่มีอะไรอีกนอกจากวันแล้วสถานที่วันที
2: ่
0: เวลาอะไรอีกเนื้อหาใช่ไหมคะเนื้อหาหรือกิจกรรมฉะนั้นค่ะควันให้ตรงนี้นักเรียนว่าคืออะไรจ๊ะตรงนี้
2: ว
0: ัน
2: ที
0: ่ถูกไหมคะเพราะว่า the 23rd of March ก็คือวันที่เท่าไหร่ลูกวันที่23ของเดือนอะไรจ๊ะ March เอาแล้วมกรามีนาเมษาพฤษภาเดือนอะไรจ๊ะ March มีนาคมนะคะฉะนั้นค่ะอย่างที่สองก็คือ date and time คือวันที่และเวลาในการจัดกิจกรรมนั้นโอเคไหมคะเวลาที่หนูจะเชิญชวนใครนะถ้าหนูไม่ใส่วันที่ไม่ใส่เวลามาเขามาถูกไหมไม่ถูกนะคะก็ไม่รู้วันไหนเหมือนกันเนาะฉะนั้นหนูต้องใส่เจาะจงไปด้วยถัดมาค่ะนักเรียนขาอันนี้อะไรเอ่ยสถานที่ถูกต้องค่ะสถานที่นะคะของเราวันนี้ค่ะถ้าเราจะทำโปสเตอร์วันนี้สถานที่ของเราคืออะไรลูก
2: โรงเร
0: ียนของเรานะคะต้นทางคือโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนปลายทางขึ้นอยู่กับปลายทางได้เลยนะคะฉะนั้นตรงนี้คือ place ก็คือสถานที่ I repeat after me place okay back to date and time แปลว่าอะไรลูก dateวันที่ time
2: เวลา
0: what about place สถานที่หมดหรือยังลูก
3: หมดแล้ว
0: หมดแล้วเหรอเนื้อหาที่ต้องใส่หมดยัง
3: เกม
0: ตรงนี้ค่ะมี aim athletics dancing bingo mime aqua sportคืออะไรคะ
2: ก
0: ิ
2: จกรรม
0: กิจกรรมถูกต้องค่ะกิจกรรมนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า
2: activities
0: อาจจะมี
2: activities
0: ฉะนั้นนะคะอีก activities คือ
2: ก
0: ิจกรรมค่ะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนจัดต้องนำมาใส่ในโปสเตอร์มีกี่หัวข้อลูก3หัวข
2: ้อ
0: กี่หัวข้อ4หัวข้อนะคะแบบหลักๆเลยนะคะหลักๆเลยคือ4อย่างนี้ต้องอยู่ในโปสเตอร์ของหนูโอเคไหมคะอย่างแรกค่ะ the name of the day คือ
2: ช
0: ื่อวันถัดมา
2: ว
0: ันที่และเวลาสถานที
2: ่
0: กิจกรรมนะคะนอกนั้นเนี่ยรูปภาพเป็นส่วนประกอบโอเคไหมคะรูปภาพเป็นแค่ส่วนประกอบนะถัดมาค่ะมาดูกิจกรรมนี้ค่ะนักเรียน how to make a posterHow to make a poster คืออะไรคะวิธีทำโปสเตอร์ค่ะควรมีให้ทั้งหมด4ขั้นตอนค่ะนักเรียนขาแต่ขั้นตอนการทำโปสเตอร์มี4ขั้นตอนแต่จากที่นักเรียนดูค่ะมันยังไม่ได้เรียงมาฉะนั้นอยากให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยช่วยกันหน่อยว่าขั้นตอนไหนหมายเลขใดมาก่อนมาหลังโอเคไหมคะโอเคไหมลูกนักควรบอกให้นะคะใบให้ในแต่ละขั้นตอนจะมีคีย์เวิร์ดอยู่ที่มันจะบอกว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกโอเคไหมคะฉะนั้นเดี๋ยวควรจะให้เวลาสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเฉลยโอเคไหมคะว่าขั้นตอนใดมาก่อนโอเคไหมลูก ready okay go

0: อ่ะนักเรียนคะกลับมาค่ะเรามาเรียงลำดับค่ะทีนี้ควันขอก่อนลำดับค่ะนักเรียนคะนักเรียนว่าข้อไหนมาก่อน
1: 2
0: 2อ่ะมี2มี3ขั้นแรกคือหมายเลขอะไร
1: 2
0: อ่ะมี2มี3ขั้นตอนที่2
1: 4
0: อ่ะเริ่มไม่เหมือนกันแล้วนะคะฉะนั้นเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะเพราะว่าไม่เหมือนกันขั้นตอนแรกค่ะหมายเลขอะไรลูก
1: 3
0: ถูกต้องค่ะขั้นตอนที่หมายเลข3นะคะนี่คือขั้นตอนแรกถัดมาค่ะไปขั้นตอนที่เท่าไหร่ลูก3แล้ว2 3แล้ว2 2แล้ว
1: 4
0: 2แล้ว4แล้ว
1: 1
0: ถูกหมดไหนกลุ่มไหนถูกหมดต้นทางขอไมโครโฟนให้กลุ่ม4หน่อยค่ะขอไมโครโฟนให้กลุ่ม4ก่อนขอดูว่านักเรียนทำไมหนูถึงคิดว่า3 2 4 1เดาแล้วลูกหรือหนูเดาแต่หนูเดาถูกเก่งมากเลยนะหนูดูจากคำไหนควรว่าหนูต้องรู้หนูต้องมีทริคในการดูกลุ่ม3ก็ถูกเหรอกลุ่ม4หนูบอกว่าหนูถูกหมดหนูดูจากคำว่าอะไรลูกได้เดาได้ดูจากหมายเลขเหรอลูกแล้วดูจากอะไรคะ
2: ขั้นตอนแรกดูจากคำแรกค่ะ
0: คำแรกคำนี้คือคำว่า first อะแปลว่าอะไรลูกคำว่า first
2: เริ่มต้นค่ะ
0: เริ่มต้นแล้วข้อที่สองเหรอลูก
2: ข้อที่สองดูจากคำว่า
0: คำไหนคำแรกเหมือนกันไหม
2: คำที่สองค่ะ
0: คำที่สอง draft เหรออ่ะ draft อ่ะเพื่อนบอกว่าดู draft นะอ่ะไปต่อขั้นตอนที่3มาลูกหมายเลข4ดูจากคำว่าอะไร
2: คำที่2ค่ะ
0: คำที่2 draw ดูจากคำว่า draw นะอ่ะแล้วขั้นตอนสุดท้ายแล้วลูกข้อ1
2: ดูจากคำว่า
0: ดูจากคำว่าคำแรกคือคำว่า finally ใช่ไหมคะอ่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะทีนี้เพื่อนเขาเวลาเขาคิดเขาก็มีเหตุผลของเขาแต่ทีนี้มาดูค่ะอย่างแรกควันเรียงลำดับให้ตามนี้ค่ะควันเอ็กออกนะคะทีนี้ให้นักเรียนดูค่ะเพื่อนตอบถูกบางข้อบางส่วนนะคะอย่างที่ควันบอกค่ะการลำดับขั้นตอนเขาจะมีการบอกอยู่ว่าขั้นตอนใดเป็นยังไงฉะนั้นค่ะอย่างแรกประโยคแรกค่ะเหตุการณ์แรกหรือลำดับแรกเพื่อนบอกถูกต้องค่ะคือคำนี้ first repeat after me first
1: first
0: first
1: first
0: คำนี้แปล

0: ว่าลำดับแรกลำดับแรกนะคะฉะนั้นทุกขั้นตอนเขาจะมีการบอกลำดับเสมอฉะนั้นอย่างที่วันบอกค่ะขั้นตอนที่1เขาให้ first มาคือลำดับแรกแล้วขั้นตอนที่2ล่ะเขาให้คำว่าอะไรมาที่บอกถึงลำดับคำว่า repeat after me then
1: then
0: ค่ะ n
1: then
0: คำนี้แปลว่าอะไรลูก then ขั้นตอนต่อไปถูกต้องค่ะก็คือ first identify then ก็คือต่อไปขั้นตอนแรกแล้วปั๊บขั้นตอนต่อไปฉะนั้นขั้นตอนที่3ล่ะคะคำไหนลูก
1: next
0: คำว่า
1: next
0: ถูกต้องrepeat after me next
1: Next.
0: X นะคะ X แล้วตัว T ค่ะ Next. โอเค Next แปลว่าลูก Next. ถัดไปให้นักเรียนดูนะคะ2ขั้นตอนนี้ Then กับ Next สามารถใช้คำไหนก็ได้โอเคไหมคะขั้นตอนต่อไปสามารถ Next ไปอยู่ตรงนี้ได้ไหม Next drop a poster ตรงนี้ไปแทน Then ได้ไหมได้นะคะ2คำนี้สามารถใช้แทนกันได้โอเคมั้ยคะ next กับ then นะแต่ next ไปใช้แทน first ได้ไหมที่เป็นขั้นตอนที่1ไม่ได้นะคะขั้นตอนที่1ต้องเป็นคำว่าอะไรเสม
1: อ
0: คำว่า
1: first
0: โอเคมั้ยคะขั้นตอนที่1 first ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไป
1: then
0: หรือ
1: next
0: ถัดมาค่ะขั้นตอนสุดท้ายลูกสุดท้ายเลยคำว่า
1: finally
0: คำนี้อ่านตามค่ะ finally แปลว่าอะไรลูก finally สุดท้ายนั่นแสดงว่าถ้ามีคำว่า finally แล้วจะมีสเต็ปต่อไปไหมมีไหม
1: ไม
0: ่มีแล้วนะคะถ้าจบด้วย finally แล้วเนี่ยนั่นแสดงว่าเป็นขั้นตอนทำไมและสุดท้ายเราจะไม่มีการ next color the picture อะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วนะคะฉะนั้น finally ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายโอเคไหมลูกโอเคไหมคะฉะนั้นเรียงลำดับขั้นตอนให้หน่อยอีกหนึ่งรอบค่ะทบทวนค่ะขั้นตอนแรกคือคำว่า
1: first
0: ถัดมา
1: then
0: สามารถใช้อะไรแทนได
1: ้
0: คำว่า
1: next
0: คำว่า
1: next
0: โอเคและขั้นสุดท้ายค่ะ
1: finally
0: คำว่าโอเคฉะนั้นนะคะนี่คือการเรียงลำดับขั้นตอนโอเคไหมคะแต่ทีนี้ค่ะมาดูคำศัพท์ก่อนค่ะก่อนที่นักเรียนจะไปทำนะคะเพราะนี่คือขั้นตอนการทำโปสเตอร์ใช่ไหมคะคือการทำโปสเตอร์ควรให้คำนี้มาค่ะนักเรียนคำที่ควรขีดเส้นใต้ไว้คำนี้อ่านตามค่ะ template คำนี้แปลว่าโมเดลแปลว่าอะไรลูกถ้าปกติที่หนูเคยทำเคยแปลความหมายมา make model ก็คืออะไรคะ make model ทำโมเดลทำรูปร่างทำใช่ไหมคะฉะนั้น template ก็คืออะไรเหมือนกันโมเดลก็คือการร่างแบบขึ้นมานั่นเองนะคะการร่างแบบขึ้นมาฉะนั้น template ก็คือแบบค่ะอ่านตามค่ะ template แปลว่าลูก templateเมื่อกี้มาสักครู่แบบรางนะคะถัดมาค่ะคำนี้ค่ะคำนี้ถ้าเกิดว่าควรยังไม่ใส่สำเนียงนะเดี๋ยวให้นักเรียนใส่การ stretch พยางค์ให้หน่อยคำนี้อ่าน fulfill นะ fulfill แต่เวลาใส่ stretch พยางค์ไหนคะ
1: fulfill
0: พยางค์ที่เท่าไหร่1หรือ2
1: 2
0: ค่ะฉะนั้น
1: fulfill
0: อ่านว่า
1: fulfill
0: อ่านว่า
1: fulfill
0: ถูกต้องค่ะ fulfillฉะนั้น fulfill แปลว่าอะไรลูก suit or fit แปลว่าอะไรลูก suit or fit นี่สูตรควร fit พอดีเลย
1: แน
0: ่นอุ้ยพอดีแปลว่าพอดีลูก suit ก็คือพอดีเหมาะสมโอเคไหมคะไม่ได้แปลว่าแน่นนะแปลว่าอะไรลูกแปลว่าอะไรครับ fulfillพอดีนะคะSay it one more time and give the meaning. One, two, three, go.
1: Fulfill.
0: One more time.

0: แปลว่า
1: พอดีนะคะพอดีนะและคำสุดท้ายค่ะคำนี้ค่ะฟังดีๆนะควรยังไม่ใช้สำเนียงนะคะคำนี้อ่านว่า adjust adjust adjust นะ adjust นะฉะนั้นลองใส่สำเนียงค่ะ
2: adjust
1: one more time
2: adjust
1: มัน adjust ตัวลงสเตรทพยางค์ไหนลูก adjust
2: adjust
1: adjust
2: adjust
1: แปลว่าอะไรลูก changeแปลว่าเปลี่ยนถูกต้องค่ะฉะนั้น adjust คำนี้แปลว่าเปลี่ยนโอเคไหมคะโอเคไหมลูกฉะนั้นค่ะไหนลองมาไล่ขั้นตอนที่หนึ่งก่อนค่ะเขาบอกว่า first identify the purpose of your poster อย่างแรกให้ทำอะไรทายสิ identify the purpose purpose ก็คือจุดประสงค์ค่ะ of your poster อย่างแรกให้ทำอะไรสิช่วยกันทำไมช่วยกันคิดจุดประสงค์หรือหัวข้อหรือสิ่งที่เราต้องเป้าหมายของเราว่าโปสเตอร์นี้เรามีวัตถุประสงค์อะไรโอเคไหมคะถัดมาสเต็ปที่2ลูกอ่ะให้นักเรียนดูค่ะสเต็ปที่2นะคะประโยคนี้นะทำอะไรลูก draft a poster template draft แปลว่าอะไร draft ร่างอะไรลูกโมเดลคืออะไรตอนที่เรากำลังทำอะไรล่ะวันนี้ร่างโปสเตอร์ค่ะ on the reuse paper กระดาษ reuse แล้วกระดาษ reuse คืออะไร
2: กระดาษที
1: ่ไม่ใช้แล้วแต่อีกด้านหนึ่งทำไมได้ยังใช้ได้อยู่นะคะ by using pencil โดยใช้ดินสอถัดมาค่ะขั้นตอนที่3เขาว่าไงลูก nextDraw the template on the thick paper. Draw the template ค่ะจากนั้นนำแบบร่างที่ร่างแล้วเนี่ยไปทำไมคะไปวาดลงในไหนคะ thick paper ในกระดาษที่ทำไมลูก thick มัน thin thin คืออะไร thin thin fat thinThin
2: บาง
1: บาง thick
2: หนา
1: ฉะนั้น thick paper
2: กระดาษ
1: ที่ทำไมขึ้น
2: หน
1: าขึ้นนั่นเองค่ะ arrange it to fulfill จากนั้นมีการจัดวางให้ fulfill ค่ะ fulfill
2: พอด
1: ีให้พอดีค่ะกับอะไรคะ paper กับกระดาษนะคะถัดมาค่ะขั้นตอนสุดท้ายค่ะ finally adjust colors and fontsมีการทำอะไรคะเปลี่ยนดินสอให้เป็นอะไรคะ
2: สี
1: และฟอนต์ที่เป็นทำไมลูกฟอนต์คือตัวอะไรตัวอักษรนั่นแสดงว่าเหตุเนี่ย4ขั้นตอนนี้ทบทวนขั้นตอนแรกทำอะไรคะอย่างแรกเลยคิดหัวข้อจุดประสงค์ขั้นตอนที่2
2: ร
1: ่างโปสเตอร์ของเราที่ไหนในกระดาษ reuse โดยใช้ดินสอนะคะถัดมาขั้นตอนที่3วาดแบบร่างนี้ลงในกระดาษที่หนาขึ้นซึ่งวันนี้เราเอาอะไรมากระดาษ100ปอนด์นะคะให้ทำไมด้วย fulfill ให้พอดีและสุดท้ายค่ะก็คือการเติมอะไรนั่นเองลงสีให้สวยงามฉะนั้นขั้นตอนของเราวันนี้มีแค่4ขั้นตอนทำได้ไหมทำได้ใช่ไหมลูกฉะนั้นนะคะไม่ยากนะแต่อย่างแรกค่ะมาอ่านก่อน the steps of making a poster repeat after me the step of making a poster
2: the steps of making a poster
1: โอเคสเต็ปแรกค่ะนักเรียนขาวันนี้เราจะอ่านนะคะเราจะอ่านค่ะให้นักเรียนดูนะถ้ามีลูกศรขึ้นนั่นแสดงว่าเสียงต้องเป็นยังไงขึ้นสูงขึ้นนะคะลองดูค่ะคำนี้First.
2: First.
1: Okay. First. ควรมีการใส่ stress พยางค์มาให้แล้วนะคะคำนี้ identify.
2: Identify.
1: The purpose.
2: The purpose.
1: Of your poster.
2: Of your poster.
1: ทีนี้ลองอ่านพร้อมกันค่ะ First.
2: Identify.

0: identify the purpose of your poster โอเคถัดมาค่ะคำนี
1: ้
0: then
1: then
0: หร
1: ออ
0: ่านว่าอะไรบางคนก็ยังเดนอยู่นะ
1: then
0: then
1: then
0: คำนี้ draft
1: draft
0: draft a poster template on the reuse paper by using pencil one more timeThen draft a poster template on the reuse paper by using pencil โอเคถัดมาค่ะขั้นตอนที่3ค่ะคำนี
1: ้
0: next
1: next next
0: Draw the template on the thick paper. Arrange. Arrange it to fulfill the paper. Okay. และขั้นสุดท้ายค่ะ Finally. Repeat after me. Finally.
1: Finally.
0: Finally.
1: Adjust colors and fonts
0: นี่ก็คือ4ขั้นตอนโอเคไหมคะทีนี้ค่ะถึงเวลาที่นักเรียนจะต้องร่างแบบร่างค่ะควรจะให้นักเรียนร่างแบบร่างลงในใบงานที่12ค่ะฉะนั้นหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยค่ะโอเค turn to page number number what page is it 50 what? Only 50?
1: Yeah.
0: Okay, turn to page number 50. Number 50. หมายเลข50ค่ะหน้าที่50นะคะทีนี้นักเรียนค่ะดูก่อนลูกคำสั่งค่ะเขาบอกว่า make an invitation poster for English day ให้นักเรียนทำโปสเตอร์ค่ะนักเรียนค่ะมีคำใหม่มาให้ค่ะคือคำนี้ invitation invitation คืออะไรคะ invite เชิญชวนถูกต้องค่ะทำโปสเตอร์เชิญชวนมางานวันอะไรคะวันภาษาอังกฤษค่ะโดยการนักเรียนค่ะอย่างที่วันบอกค่ะหนูจะต้องทำอะไรในใบงานนี้คะทำการร่างนะคะทำการร่างรูปแบบโปสเตอร์ว่าหนูจะมีการจัดวางอะไรยังไงนะโอเคไหมคะก่อนที่หนูจะทำลงในกระดาษ100ปอนด์โอเคไหมลูกโอเคไหมคะนั่นแสดงว่าการที่นักเรียนไปทำในกระดาษ100ปอนด์ได้ตรงไหนต้องเสร็จแล้วในใบงานนะคะฉะนั้นในใบงานที่12ต้องระบายสีไหมยังไม่ต้องนะคะแค่ draft อย่างเดียวคือการร่างอย่างเดียวนะคะทีนี้นักเรียนขามากลับมาที่ตรงนี้ค่ะทบทวนค่ะสิ่งที่จะปรากฏในโปสเตอร์ได้มีอะไรบ้างที่ขวัญบอกมีหัวข้อชื่อวันที่เวลาสถานที
1: ่
0: กิจกรรมนะคะฉะนั้นต้องปรากฏสิ่งเหล่านั้นฉะนั้น the name of the day ค่ะซึ่งวันนี้เราจะทำวันเดียวกันคือวันอะไรคะ English day ฉะนั้นนะคะหัวข้อคือ English day ค่ะเขียนจดไว้เลยนะคะจดไว้เลยนะวันนี้ต้องเชิญชวนคือวันเดียวกันนะคะไม่เอาวันคริสต์มาสลอยกระทงเดย์ไม่เอานะคะฮัลโลวีนไม่เอานะคะเอา English Day เท่านั้นค่ะถัดมาค่ะเรื่องของ Date and Time นักเรียนค่ะ Date and Time ค่ะ Date and Time วันที่ค่ะนักเรียนค่ะควรกำหนดให้ค่ะคือวันที่นี้ค่ะ September 25วันที่เท่าไหร่คะ25กันยายนโอเคไหมคะวันที่25กันยายนฉะนั้นค่ะถึงหรือยังยังไม่ถึงนะคะยังไม่ถึงนะต้องติต่างว่ายังไม่ถึงโอเคไหมคะเพราะว่าเวลาที่หนูจะทำโปสเตอร์ได้ต้องล่วงหน้าไหมถ้างานพรุ่งนี้แล้วทำโปสเตอร์วันนี้ทันไหมไม่ทันนะคะฉะนั้นการทำโปสเตอร์นี้ต้องล่วงหน้านะคะต้องทำล่วงหน้าเวลาค่ะนักเรียนขาสำหรับเวลาขึ้นอยู่กับนัก

0: ียนค่ะขึ้นอยู่กับนักเรียนว่านักเรียนจะเอาเวลากี่โมงโอเคไหมคะโอเคไหมลูกจดบัญชีไว้นะคะถัดมาค่ะเรื่องของ place อะไรจ๊ะ place คือสถานที่ค่ะอย่างที่ขวัญบอกค่ะของเรานี่ที่ไหนจ๊ะโรงเรียนค่ะฉะนั้นของนักเรียนต้นทางนะคะวังไกลกังวล school วังไกลกังวล school สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะขึ้นกับชื่อโรงเรียนของนักเรียนได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางเนี่ยคือวังไกลกังวล school นะคะถัดมาค่ะสุดท้ายค่ะ activities คืออะไรคะกิจกรรมที่หนูจะให้มีในวัน English Day ของหนูควรให้อะไรบ้าง singing
1: ร
0: ้องเพลงอะไรอีก word search word search คืออะไรลูก word search คำเกมที่หาคำศัพท์ปะลูกเคยเห็นไหมเกมหาคำศัพท์นะคะและ bingo เกมอะไรคะ bingo แล้วมีอะไรอีกนักเรียน etc อะไรอื่นๆอีกมีอะไรอีกไหนลองคิดมาสิช่วยเป็นแนวทางให้เพื่อนด้วยมีอะไรได้อีก domino โอเค English game นะAbout English game. About English. มีอะไรอีก Dance. Okay, cover dance. จับคู่คำศัพท์ matching. มีอะไรอีกที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษลูกมีอะไรอีกไหมที่กิจกรรมที่ทำในนี้นะฉะนั้นนะคะเด็กนักเรียนค่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวควันนะคะจะมอบหมายให้นักเรียนเนี่ยทำงานนี้เป็นกลุ่มเพราะถ้าทำคนเดียวเนี่ยน่าจะบางคนอาจจะยังคิดไม่ออกโอเคไหมคะฉะนั้นช่วยเหลือกันได้เป็นกลุ่มนะคะนักเรียนปลายทางก็ขึ้นอยู่กับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าจะให้นักเรียนเนี่ยทำคู่ทำเดียวหรือทำเป็นกลุ่มค่ะสำหรับต้นทางควรให้เป็นกลุ่มโอเคไหมคะจากนั้นค่ะนักเรียนค่ะเมื่อได้สิ่งเหล่านี้แล้วนะคะจัดการทำตามหัวข้อได้เลยโอเคไหมคะฉะนั้นตอนนี้ค่ะควรจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งในการร่างแบบโอเคไหมลูกฉะนั้นตอนนี้ค่ะนักเรียนต้องร่างแบบค่ะแบบร่างของตัวเองค่ะอ่ะเชิญค่ะ

เอาละค่ะนักเรียนขาหลังจากนี้นะคะนักเรียนจะต้องนำแบบร่างนี้นะคะไปทำลงในกระดาษ A4 100ปอนด์ที่นักเรียนเตรียมมาเรียบร้อยหรือยังลูกเรียบร้อยหรือยังคะความว่านักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนขาการร่างแบบนี้นะคะยังไม่ต้องวาดให้สวยงามลูกยังไม่ต้องวาดให้สวยงามเพราะการทำสวยงามนี้หนูต้องไปทำที่ไหนในกระดาษ100ปอนด์ตรงนี้เนี่ยหนูแค่วางไว้เฉยๆค่ะว่าชื่อวันที่อยู่ตรงไหนสถานที่เวลาอยู่ตรงไหนนะคะและรูปภาพจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างแค่นั้นยังไม่ต้องทำถึงสวยงามนะคะทีนี้ค่ะงานต่อไปค่ะนักเรียนขาขั้นตอนที่เท่าไหร่ลูกตอนนี้เราอยู่ขั้นตอนที่เท่าไหร่ So now we are here step 2ใช่ไหมคะอยู่ที่สเต็ปที่2ค่ะ next step we will go to the third step ขั้นตอนที่3ก็คือทำไมคะ draw the template นำเทมเพลตนี้ย้ายไปที่กระดาษ100ปอนด์ค่ะแล้วจัดวางให้ทำไมด้วยสวยให้ไม่ใช่สวยงาม fulfill ให้พอดีค่ะและหนูจะทำถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือการทำไมคะ adjust colorระบายสีการเพิ่มเติมสีนั่นเองโอเคไหมคะโอเคไหมโอเคไหมคะทบทวนงานอีกหนึ่งครั้งค่ะนักเรียนทบทวนนะคะนักเรียนฟังลูกฟังค่ะทบทวนค่ะนักเรียนนะคะจับกลุ่ม 5-6 คนนะคะออกแบบโปสเตอร์อย่างที่เมื่อกี้นักเรียนทำไปแล้วนะคะคือใบงานที่12เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมงานภาษาอังกฤษนะคะจากนั้นค่ะทำโปสเตอร์ลงในกระดาษ A4 100ปอนด์นะคะวาดให้สวยงามนะคะตามแบบที่ร่างไว้พร้อมลงสีให้สวยงามฝากคุณครูปลายทางค่ะแบ่งกลุ่มนักเรียนตามความเหมาะสมนะคะชี้แจงขั้นตอนการทำโปสเตอร์อีกหนึ่งครั้งนะคะและขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการทำโปสเตอร์ตามขั้นตอนที่เรียนค่ะฉะนั้นตอนนี้นักเรียนทำอีก2ขั้นตอนที่เหลือได้เลยค่ะ

0: Okay, so now we are back. So this time I want to know what activity do you have? Okay, ไหม? ควรจะขอถามค่ะ What activity will be held on that day, on English day? มีกิจกรรมอะไรบ้างที่จัดในวันภาษาอังกฤษค่ะวัน English day นะคะควรจะเริ่มที่กลุ่มที่หนึ่งค่ะเอาแค่กิจกรรมก่อนจะเป็นเกมหรืออะไรก็ได้ขอ5กิจกรรมช่วยกันได้ค่ะช่วยกันได้อะไรก็ได้เร็วกลุ่มที่กลุ่มอื่นค่ะฟังเพื่อนลูกดูซิว่าเพื่อนเนี่ยเกมของเขาเป็นยังไงเหมือนของเราไหมโอเค everyone please stop doing everything please stop stop doing everything ขอ5เกมค่ะกลุ่มอื่นคิดไว้ด้วยนะคะอ่ะ the first activity activity
1: musical share
0: musical share
1: bingo
0: okay
1: Sing
0: songs.
1: Find the word.
0: Find the words. Okay, find the words. Finding the words. And the last one?
1: Dancing.
0: Dancing. Okay, good. Okay, next to group number 5.
1: Dancing.
0: Dancing.
1: Musical chair.
0: A musical chair.
1: Sing
0: song.
1: Singing.
0: Bingo. A bingo singing.Okay.
1: Draw picture.
0: And drawing pictures. Okay, good. What about group number 2? Group number 2. Yes, please.
2: Singing.
0: Okay, singing.
2: Word search.
0: Word search.
2: Bingo.
0: Bingo.
2: Dance.
0: Dancing. Okay, good.
2: And musical share.
0: And musical share. Okay, good. Okay, next.To group, next is group number 3. ช่วยกันลูกช่วยกัน Okay, the first activity, activity.
1: Dancing.
0: Dancing, okay.
1: Bingo.
0: Bingo.
1: Musical chair.
0: Musical chair, okay.
1: Sing song.
0: Sing song, okay, and the last.เอากิจกรรมอีกหนึ่งอันอะไรเอ่ย guest party เห็นเขียนว่า guest party ใช่ไหมทายคำศัพท์โอเคไปต่อกันที่ group number 4มีอะไรบ้าง
1: sing song
0: sing song
1: research
0: research
1: bingo

0: Bingo.
1: Dancing.
0: Dancing.
1: Color.
0: And coloring. โอเคมีกลุ่มนี้นะที่จะมีกิจกรรมต่างไปกลุ่มนี้ระบายสีกลุ่ม5วาดรูปอันนอกนั้นก็จะคล้ายๆกันเนาะโอเคไม่เป็นไรค่ะฉะนั้นนะคะนักเรียนค่ะตอนนี้ควรฝากให้นักเรียนกลับไปทำโปสเตอร์ต่อให้เรียบร้อยโอเคไหมลูกโอเคไหมคะอ่ะค่ะฝากนะคะตอนนี้นักเรียนยังไม่เรียบร้อยใช่ไหมคะเรียบร้อยยังยังไม่เรียบร้อยนะคะฉะนั้นค่ะนักเรียนค่ะคุณครูฝากนะคะทางนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะถ้านักเรียนคนใดที่ยังทำไม่เรียบร้อยนะคะให้นำกลับไปทำให้เรียบร้อยและส่งคุณครูในชุดนอกเวลาโอเคไหมคะทำให้เรียบร้อยนะคะตกแต่งให้สวยงามค่ะอย่าลืมองค์ประกอบที่ต้องปรากฏอยู่ในโปสเตอร์มีอะไรบ้างคะอย่างแรกค่ะ the name of the day อย่างที่สองค่ะDate and time อย่างที่3ค่ะ activity โอเค activities และอย่างที่4ค่ะ place ใช่ไหมคะฉะนั้นฝากนะคะนักเรียนคะ4อย่างนี้ต้องปรากฏอยู่ในโปสเตอร์นะคะใครจะมีข้อความบอกเชิญชวนนอกเหนือจากตรงนี้ก็ได้นะคะไม่ว่ากันอ่ะทีนี้ค่ะclose your workbook and keep everything under your desk keep everything okay keep everything okay ไปต่อกันที่กิจกรรมสุดท้ายค่ะนักเรียนค่ะ wrap up ค่ะวันนี้เราจะ wrap up กันที่ the steps of making a poster คือทบทวนกันที่อะไรคะ steps ขั้นตอนการทำอะไรลูกโปสเตอร์ค่ะมี4ขั้นตอนวันนี้ค่ะขั้นตอนนี้ค่ะคือขั้นตอนที่เท่าไหร่คะ
2: ที่1
0: ขั้นตอนที่1ใช้คำว่าอะไรขั้นตอนที่1ใช้คำว่า
2: first
0: good ขั้นตอนต่อมาค่ะ
2: then
0: ใช้คำว่า
2: then
0: เอาขั้นตอนใช้ then นะคะฉะนั้นอย่างที่ควรบอกค่ะนอกจาก then แล้วสามารถใช้แทนคำว่าอะไรได้อีก
2: next
0: คำว่า next ได้และขั้นตอนต่อมาคือ next และสุดท้ายค่ะ
2: finally
0: คำว่า
2: finally
0: คำว่า
2: finally
0: นะคะฉะนั้นฝากนะคะนี่คือการลำดับขั้นตอนนะคะถ้าขั้นตอนแรกใช้คำว่า first ขั้นตอนถัดไปใช้คำว่า then or
2: next
0: และขั้นตอนสุดท้ายแบบไม่มีอะไรมาต่อแล้วคือคำว่า
2: finally
0: คำว่า finally นะคะมาดูบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนชั่วโมงหน้านะคะเราจะอยู่เรื่อง English Day 2ค่ะเป็นเรื่องเดิมนะคะชั่วโมงที่2ค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะมีดังนี้ค่ะ1อุปกรณ์ค่ะให้นักเรียนนำอุปกรณ์มาคือดินสอกรรไกรแล้วก็สีนะคะสีนี้จะเป็นสีไม้หรือสีเมจิกก็ได้นะคะตามที่นักเรียนมีนะคะไม่ต้องซื้อใหม่นะอย่างที่2ค่ะใบงานที่13ค่ะเรื่อง My Game Is และอย่างที่3ค่ะแบบประเมินตนเองค่ะให้นักเรียนนำสิ่งเหล่านี้มาด้วยนะคะนั่นแสดงว่าชั่วโมงหน้าค่ะทายได้ไหมว่าชั่วโมงหน้าเราจะทำอะไร My game is kid game ค่ะฉะนั้นนะคะฝากนะคะฉะนั้น that's it for today class leader
1: class ready
2: thank you teachers
0: thank you students see you again next time
2: bye

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์

0: ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับตำนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้นี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันเรื่องของการอธิบายความหมายของคำศัพท์จากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงซึ่งนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ต่างๆจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงแล้วก็ได้นำเสนอมิติประเด็นความคิดใหม่ๆที่เกี่ยวกับการอธิบายความหมายของคำศัพท์ก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยมีคำศัพท์เพิ่มขึ้นเรียกว่าอะไรถ้ามีคำศัพท์เพิ่มขึ้นเยอะๆในสมองของเราจะเรียกว่าคลังคำศัพท์ก็จะมีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เพิ่มขึ้นอีกด้วยและในวันนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมทบทวนความรู้จับคู่คำศัพท์เหมือนเดิมในทุกๆชั่วโมงของหน่วยการเรียนรู้เรื่องสุภาษิตสอนหญิงนี้นะครับครูโอก็จะให้คำศัพท์กับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทาง5คำศัพท์อ่านพร้อมกันนะครับ3 4มณี
1: ประจบ
2: ประจบ
1: บรรจง
2: บรรจง
1: เย้า
2: เย้า
1: หลงไหล
2: และสุดท้ายคำว่าหลงไหลเดี๋ยวให้ความหมายมาเหมือนเช่นเคยนะครับความหมายมีทั้งหมด5ความหมายเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางลองจับคู่ดูสิครับลองช่วยกันบอกนะครับอย่างเช่นคำแรกคำว่ามณีน่าจะมีความหมายว่าอย่างไรมณีมาร์กหมายถึงทับทิมทับทิมนี้ใช่ผลไม้ไหมไม่ใช่เป็นแก้วหรือหินที่มีค่าสีแดงออกชมพูนะครับถูกต้องไหมถูกต้องต่อมาครับคำที่สองประจบประจบในที่นี้ไม่ได้หมายประจบประแจงแต่หมายถึงการทำทำไมทำให้มันบรรจบกันหรือเพิ่มให้ครบถ้วนตามความต้องการนะครับต่อมาครับคำว่าบรรจง
3: ตั้งใจทำ
2: เช่นคัดลายมือตัวบรรจงแสดงว่านักเรียนต้องคัดลายมือแบบประณีตตั้งใจคัดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบรรจงก็จะสอดคล้องกับความหมายที่ว่าตั้งใจทำประณีตนะครับต่อมาคำว่าเย้าเย้าเนี่ยหมายถึงบ้านเรือนอยู่กับเย้าอยู่กับเรือนเคยได้ยินไหมต่อมานะครับคำสุดท้ายก็คือคำว่าหลงไหลก็จะได้ความหมายที่ว่าคลั่งไคล้สิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหมครับหลงไหลนะครับตอนนี้ก็นักเรียนก็ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์แล้วนะครับต่อมาครูโอมีคำถามชวนคิดเช่นเคยนะครับคำถามเกี่ยวกับในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับการอ่านจับใจความเพราะฉะนั้นครูก็ขอถามเลยนะครับว่าในการอ่านจับใจความเนี่ยมีหลักการอ่านอย่างไรบ้างยังจำได้ไหมถ้าเป็นการอ่านจับใจความจากเรื่องที่อ่านจะต้องตั้งใจอ่านให้จบถ้าอ่านไม่จบก็จะไม่เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเมื่ออ่านจบแล้วต้องค้นหาอะไรค้นหาใจความสำคัญของเรื่องได้สาระสำคัญได้ใจความแล้วต้องค้นหาอะไรอีกบ้างข้อคิดเวลาที่เราอ่านจับใจความจากเรื่องต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเป็นเรื่องที่มีตัวละครเราจะสามารถตั้งคำถามได้อย่างไรบ้างใครตอบดังๆใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรกรณีนี้ก็คือเรื่องที่มีการผูกเรื่องราวเป็นตัวละครเป็นฉากสถานที่แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีตัวละครเราก็จะต้องค้นหาเฉพาะส่วนที่เป็นสาระสำคัญของเรื่องแล้วก็ข้อคิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันเด็กๆอ่านคำตอบพร้อมกันครับ

0: ถ้าเป็นหลักการอ่านจับใจความที่เป็นหลักพื้นฐานเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางก็ควรจะต้องอ่านเรื่องให้เข้าใจใช่ไหมครับตั้งคำถามเช่นข้อคิดจากเรื่องนี้คืออะไรเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายในการสอนอย่างไรบ้างเรื่องนี้ให้ประโยชน์หรือแก่นสารอะไรแก่ผู้อ่านเนี่ยคือการตั้งคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับการอ่านจับใจความก่อนเขาบอกว่าการอ่านจับใจความเนี่ยเป็นการอ่านประเภทหนึ่งที่ต้องอาศัยทักษะในการอ่านจับใจความสำคัญทักษะการจับใจความสำคัญเนี่ยก็เป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับการอ่านจับใจความเพราะจะต้องค้นหาส่วนสำคัญของเรื่องรวมถึงการค้นหาข้อคิดของเรื่องทำไมเราต้องค้นหาข้อคิดของเรื่องกลุ่มที่หนึ่งตอบครูกลุ่มที่หนึ่งทำไมต้องมีการค้นหาข้อคิดของเรื่องทันชนกบอกเพื่อนครับ
1: จะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อให้เราเนี่ยสามารถนำข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือชีวิตจริงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับผ่านไปนะครับเกี่ยวกับการอ่านจับใจความและวันนี้อย่างที่ทราบเราจะเรียนการอ่านจับใจความหรือสุภาษิตสอนหญิงชั่วโมงที่แล้วนักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วเมื่อมาอ่านบทร้อยกรองก็อาจจะทำให้นักเรียนสามารถแปลความถอดความแล้วก็สรุปใจความจากเรื่องนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะครับข้อแรกเนี่ยนักเรียนก็ต้องบอกหลักการอ่านจับใจความสำคัญให้ได้รวมไปถึงการสรุปใจความและข้อคิดจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงให้ได้ด้วยสุดท้ายแล้วนักเรียนก็ต้องบอกแนวทางหรือหลักการนำข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตจริงให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะครับต่อมาครับครูโอก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้ต้นทางและปลายทางได้ลองใช้สมองได้ลองใช้การวิเคราะห์นะครับว่าหลักการอ่านจับใจความจากบทร้อยกรองเนี่ยเนื่องจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงประพันธ์ด้วยบทร้อยกรองนักเรียนก็จะต้องรู้เกี่ยวกับการอ่านจับใจความของบทร้อยกรองนะครับเดี๋ยวให้เด็กๆเนี่ยเรียงลำดับให้ถูกต้องว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังนะครับก็จะมีดังนี้เรียบเรียงเนื้อความให้เป็นบทร้อยแก้วที่เข้าใจง่ายถอดคำประพันธ์จากบทร้อยกรองให้ถูกต้องตามเนื้อเรื่องอ่านเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบให้เข้าใจแล้วก็ชัดเจนนะครับและสุดท้ายนำใจความสำคัญที่ได้มาเรียบเรียงด้วยสำนวนภาษาที่สละสลวยเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันว่าอะไรมาก่อนอะไรมาหลังครับปรึกษากันเลยครับเดี๋ยวครูโอจะสุ่มถามทั้งต้นทางและปลายทางนะครับ

0: หมดเวลานะครับทั้งต้นทางและปลายทางถ้าต้นทางนั่งเป็นกลุ่มแล้วปลายทางนั่งเป็นกลุ่มเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวครูโอจะสุ่มเลยนะครับขอสุ่มกลุ่มที่2กลุ่มที่2ครับลองนำเสนอการเรียงลำดับหลักการของตนเองสิครับ
1: คิดว่าน่าจะเป็นอันที่3อันที่2อันที่1แล้วก็อันที่4ค่ะ
0: 3 1 2 4 3 2 1 4ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: สำหรับกลุ่มที่2เนี่ยบอกว่าเป็นอันที่3อันที่2อันที่1และอันที่4นะครับต่อไปขอถามความคิดของกลุ่มที่1ครับสำหรับกลุ่มที่1คิดเห็นอย่างไร
1: 3 2 1 4ค่ะ
0: กลุ่มที่1ก็คิดเหมือนกับกลุ่มที่2ก็คือ3 2 1 4เดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับซึ่งก็จะเรียงได้ดังนี้นะครับ1ต้องอ่านเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนจบให้เข้าใจและชัดเจน2ถอดคำประพันธ์จากบทร้อยกรองให้ถูกต้องตามเนื้อเรื่อง

0: และ3เรียบเรียงเนื้อความให้เป็นบทร้อยแก้วที่เข้าใจง่ายและสุดท้าย4นำใจความที่ได้มาเรียบเรียงด้วยสำนวนภาษาที่สละสลวยอ่ะแสดงว่ากลุ่ม1และกลุ่ม2ถูกต้องไหมตอบได้ถูกต้องประมือให้เพื่อนครับต่อมานะครับเรามาดูคำถามกระตุ้นความคิดกันพร้อมกันเลยนะครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าการอ่านจับใจความจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยสำคัญหรือไม่อย่างไรสำคัญไหมสำคัญไหมครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูว่าสำคัญเพราะอะไรนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะเราเรียนเกี่ยวกับการอ่านจับใจความนะครับและจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจเนื้อหาและสามารถถอดความได้ถ้าเราคิดว่ามันไม่สำคัญเราก็จะไม่ตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจอ่านใช่ไหมครับแต่ในเมื่อทุกคนบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญแสดงว่าเราต้องทำไมต้องตั้งใจเรียนแล้วก็อ่านเนื้อเรื่องให้เข้าใจและถอดความให้ได้จึงจะสรุปใจความได้นะครับต่อมาครับเรามาดูในส่วนของเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเราจะวิเคราะห์กันก่อนว่าสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยเป็นวรรณคดีคำสอนรู้จักคำสอนไหมคำสอนก็คือสอนให้เราทำไมประพฤติดีทำความดีละเว้นความชั่วสอนให้เรามีคุณธรรมมีกิริยามารยาทที่ดีนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์อยู่ในเนื้อหาอยู่แล้วซึ่งบทร้อยกรองก็คือเนื้อหาเมื่อเราอ่านบทร้อยกรองแล้วเราก็จะได้รับข้อคิดคติคำสอนนะครับและเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือที่เตือนสติของสตรีสตรีคือผู้หญิงนั่นเองและก็มีเนื้อหาสอนให้ผู้หญิงทุกวัยเลยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยชราผู้หญิงทุกคนเนี่ยจะต้องประพฤติดีทั้งกายวาจาและใจเข้าใจกายไหมกายก็คืออะไรบ้างกิริยาท่าทางใช่ไหมครับวาจาก็คือคำพูดต้องพูดดีเป็นสีแก่ปากแล้วก็ใจทำไมต้องมีใจจิตใจที่ดีงามนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกสรุปใจความสำคัญจากบทร้อยกรองนะครับเนื่องจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทบทร้อยกรองเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางก็จะต้องฝึกสรุปใจความสำคัญแปลความจากบทร้อยกรองด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูบทแรกผู้ใดเกิดเป็นสตรีอันมีศักดิ์บำรุงรักกายไว้ให้เป็นผลสงวนงามตามระบอบให้ชอบกลจึงจะพ้นภัยผ่านการนินทาน้องเรียนยังจำได้ไหมบำรุงแปลว่าอะไร
1: ทำให้เจริ
0: ญบำรุงคือทำให้เจริญ
1: งอกงาม
0: นินทาล่ะนินทามีความหมายว่า
1: ว่าร้าย
0: การว่าร้ายใช่ไหมพูดในทางที่ไม่ดีแล้วคำว่าสงวนสงวนคือถนอมรักษาไว้ให้ดีใช่ไหมครับอันนี้ก็ทบทวนเรื่องความหมายนะครับแล้วเรามาดูใจความสำคัญพร้อมกันนักเรียนต้นทางและปลายทางคิดว่าใจความสำคัญคืออะไรผู้ใดเกิดใครก็ตามที่เกิดเป็นผู้หญิงฐานะสูงศักดิ์ใช่ไหมครับต้องบำรุงรักษากายต้องทำไมดูแลรักษาร่างกายกิริยาท่าทางของตัวเองให้เป็นยังไงให้เป็นผลก็คือเป็นผลดีออกมาดีนะครับแล้วก็สงวนงามต้องทำไมมีกิริยาที่งดงามตามระบอบระเบียบนะครับถ้าทำได้เช่นนี้ก็จะไม่ถูกนินทาใจความสำคัญก็คือเกิดเป็นหญิงสูงศักดิ์ต้องรู้จักดูแลตนเองให้ดีข้อคิดที่ได้คืออะไรขอถามกลุ่มที่4กลุ่มที่4ครับข้อคิดที่ได้คือ
2: ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเราต้องรู้จักดูแลตนเองครับ
0: ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงต้องรู้จักดูแลตนเองทั้งกายวาจาใจใช่ไหมครับให้มีกิริยามารยาทที่งดงามตามศักดิ์ศรีนะครับซึ่งข้อคิดที่ได้ก็คือควรรู้จักดูแลรักษาตนเองจะได้ไม่ถูกนินทาและการนำไปใช้นะครับก็คือหมั่นประพฤติดีดูแลรักษาตนให้อยู่ในกิริยาที่งดงามจึงจะไม่ถูกชาวบ้านนินทานะต่อมาเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองพร้อมกัน3 4

0: ถ้าเราเป็นสาวแซ่เป็นหญิงสาวใช่ไหมครับเราต้องทำไมต้องรู้จักรักตัวเองดูแลตนเองนะครับเพราะว่าเหมือนกับแก้วแก้วเนี่ยมีค่าไหมมีค่าถ้าแตกร้าวออกไปกลับมาต่อคืนได้ไหมไม่ได้เหมือนกับผู้หญิงที่มีความงดงามอยู่แล้วถ้าวันหนึ่งประพฤติผิดหรือประพฤติไม่ดีจะสามารถกอบกู้ชื่อเสียงคุณงามความดีที่เคยทำมาได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่เสียไปแล้วก็เสียไปเลยนะครับเรามาดูใจความสำคัญพร้อมกันใจความสำคัญคือผู้หญิงเปรียบได้กับแก้วหากแตกร้าวไปก็หมดคุณค่านะครับสำหรับข้อคิดที่ได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของควรประพฤติตนให้มีคุณค่าในตัวเองไม่ว่าจะเป็นผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ดีต้องทำตัวให้มีคุณค่านะครับและสุดท้ายการนำไปใช้นักเรียนคิดว่าจะนำไปใช้อย่างไรบ้างถามกลุ่มที่สองครับกลุ่มที่สองตอบคำถามครับ
1: เห็นคุณค่าในตัวเอง
0: เห็นคุณค่าการที่จะเห็นคุณค่าในตัวเองได้เราต้องทำไมประพฤติตนแบบไหน
1: ประพฤติตนให้ดีครับ
0: ประพฤติตนให้ดีมีกิริยามารยาทที่สำรวมใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนสำหรับการนำไปใช้นะครับก็คือคิดให้รอบคอบก่อนทำเพราะหากผิดพลาดไปแล้วจะไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ก็เหมือนกับแก้วที่แตกร้าวไปแล้วไม่สามารถนำมาต่อกลับคืนได้นะครับต่อไปครับบทละกองต่อมาจะนุ่งห่มดูพอสมศักดิ์สงวนให้สมควรรับพักตามศักดิ์ศรีจะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินทรีย์ดูชวีผิวเนื้ออย่าเหลือเกินแสดงว่าจะแต่งกายจะนุ่งห่มอะไรนั้นเราต้องห่มให้พอดีมิดชิดสวยงามนะครับถ้าเรามีฐานะที่ยากจนเราจะไปใส่เสื้อผ้าแพงๆสมควรไหมไม่สมควรหรือแม้แต่ว่าถ้าเราร่ำรวยก็ตามเถอะเราก็ต้องใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมไม่ฟุ้งเฟ้อจนเกินไปแล้วเวลาแต่งหน้าทาแป้งบางคนปากแดงแปร๊ดแดงจ๋ามาเลยหน้าก็ขาววอกมาเลยแบบนี้ดูเหมาะสมไหมดูสวยงามไหมไม่สวยงามต้องทำไมต้องทาทำให้ผิวพรรณสวยงามพอประมาณนะครับเดี๋ยวเรามาดูใจความสำคัญพร้อมกันใจความสำคัญคือการแต่งกายให้เหมาะสมนะครับสำหรับข้อคิดที่ได้นะครับก็คือควรแต่งกายให้เหมาะสมกับศักดิ์ศรีและฐานะของตนเองส่วนการนำไปใช้ขอถามกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3อธิบายให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับว่าจะนำข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้อย่างไร
2: ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับฐานะตนเองครับ
0: ควรแต่งกายให้เหมาะสมกับฐานะของตนเองปรบมือให้เพื่อนนะครับเวลาที่เราเลือกเสื้อผ้านั้นก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองไม่แต่งจนเกินงามนะครับนักเรียนควรแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะด้วยเช่นไปวัดนุ่งกระโปรงสายไม่ได้ใส่เสื้อสายเดี่ยวได้ไหมครับ
3: ไม่ได้
0: ไม่เหมาะสมใช่ไหมครับต่อมาครับบทร้อยกองต่อมานะครับแม้ลูกดีก็จะมีสีสง่าญาติวงศ์พงศาก็ผ่องใสถึงเพื่อนบ้านฐานถิ่นที่ใกล้ไกลก็มีใจสรรเสริญเจริญพรสำหรับใจความสำคัญนะครับการที่เราเป็นลูกที่ดีเนี่ยก็มักจะได้รับคำชื่นชมจากญาติพี่น้องไหนใครมั่นใจว่าตนเองเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ยกมือขึ้นโอ้ไม่มีใครยกเลยแสดงว่าไม่มั่นใจเอาใครไม่มั่นใจเอามือลงโดนหลอกแล้วนะครับใครที่มั่นใจยกมือค้างไว้แสดงว่าพวกเราเนี่ยมั่นใจว่าเราเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมครับต้นทางและปลายทางเอามือลงการเป็นลูกที่ดีเนี่ยถ้าเรารู้จักเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ก็จะได้รับคำชมจากญาติพี่น้องก็คือปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาหรือแม้แต่เพื่อนบ้านนะครับต่อมาในส่วนของข้อคิดนักเรียนคิดว่า

0: ข้อคิดนี้คืออะไรขอถามกลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5อธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยว่าข้อคิดที่ได้จากบทร้อยกรองนี้คืออะไร
1: ถ้าเกิดว่าเราเป็นลูกที่ดีแล้วก็จะได้รับคำชื่นชมจากญาติพี่น้องครับ
0: แล้วเวลาที่ธัญวัฒน์เนี่ยจะนำข้อคิดไปปฏิบัติใช้จะนำไปปฏิบัติใช้อย่างไรบ้างครับ
1: ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านครับ
0: อะไรอีกบ้างครับลูกนอกจากช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านแล้ว
1: ตั้งใจเรียน
0: ตั้งใจเรียนประมือให้ธัญวัฒน์หน่อยครับข้อคิดคือควรประพฤติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ส่วนการนำไปใช้นะครับเราก็ต้องทำความดีเป็นลูกที่ดีนะครับอย่าให้ใครนินทาเราได้ว่าเราเป็นลูกที่ไม่ดีนะครับผ่านมานะครับจงรักนวลสงวนนามห้ามใจไว้อย่าหลงไหลจำคำที่ร่ำสอนคิดถึงหน้าบิดาแลมานดอนอย่ารีบร้อนเร็วนักมักไม่ดีคำว่าแลคำนี้หมายความว่าแลดูหรือว่าคำว่าและหมายถึงคำว่าและบิดาและมารดอนบิดาคือพ่อมารดอนคือแม่ยังจำคำว่าหลงไหลได้ไหมหลงไหลคือคลั่งไคล้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับใจความสำคัญคือการรักนวลสงวนตัวและนึกถึงคำสอนของพ่อแม่ครูขอถามกลุ่มที่หนึ่งทำไมต้องรักนวลสงวนตัวครับ
2: ไม่ควรมีแฟนก่อนวัยอันควรค่ะ
0: ถูกต้องการที่มีแฟนก่อนวัยอันควรถือว่าเหมาะสมไหมไม่เหมาะสมแล้วเราเป็นผู้หญิงเนี่ยอยู่ๆไปปล่อยให้ผู้ชายโอบกอดได้ไหมไม่ได้ให้ผู้ชายโอบกอดในที่สาธารณะได้ไหมครับไม่สมควรต่อมาครับในส่วนของข้อคิดที่ได้ข้อคิดคือควรรักนวลสงวนตัวไม่ปล่อยตัวให้ผู้ชายเชยชมได้ง่ายนะครับแล้วก็การนำไปใช้เนี่ยนักเรียนก็จะต้องรู้จักรักนวลสงวนตัวก่อนจะทำสิ่งใดให้นึกถึงหน้าพ่อแม่เอาไว้เพราะพ่อแม่คือผู้ที่รักเรามากอบรมดูแลเราเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยเราในทุกๆเรื่องทำอะไรก็นึกถึงหน้าพ่อแม่หน่อยนะครับต่อมาให้เด็กๆอ่านพร้อมกันครับ3 4เด็กต้นทางและปลายทางเมื่อสักครู่ครูได้ยินต้นทางอ่านว่าหามซึ่งคำนี้ต้องอ่านว่า
3: หาม
0: อย่าชิงสุกก่อนหามครูก็สงสัยเอ๊ะมันมีคำนี้ด้วยหรอนะครับต้องเป็นอย่าชิงสุกก่อนหามนะครับเดี๋ยวเรามาดูใจความสำคัญพร้อมกันใจความสำคัญก็คือเราทำไมอย่าไปชิงสุกก่อนหามก็คืออย่าแต่งงานหรือมีคู่ครองก่อนวัยอันควรควรรอในเวลาที่เหมาะสมไม่ต้องวิตกกังวลถึงเวลามันก็จะมาเองนะครับส่วนข้อคิดที่ได้ควรรักนวลสงวนตัวและไม่แต่งงานก่อนวัยอันควรซึ่งวัยอันควรแต่ละบุคคลนั้นก็จะไม่เท่ากันไม่เหมือนกันก็ให้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของตนเองนะครับไม่เป็นภาระของผู้อื่นต่อมาการนำไปใช้ขอถามกลุ่มที่4กลุ่มที่4อธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยว่าการนำไปใช้เนี่ยจะต้องนำไปใช้อย่างไร
4: ไม่ควรแต่งงานก่อนวัยอันควรครับ
0: ปวเรศบอกว่าปวเรศจะไม่แต่งงานก่อนวัยอันควรนะครับเราควรแต่งงานในวัยที่เหมาะสมก็คืออย่าชิงสุกก่อนหามนั่นเองปรบมือให้เพื่อน อย่ารีบร้อนด่วนทำสิ่งใดก่อนเวลาอันควรอย่ารีบร้อนไม่ต้องใจร้อนถึงเวลามันก็จะมาเองนะครับบทต่อไปมีสลึงพึงประจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องการประหยัดอดออมใช่ไหมครับเรามีน้อยก็ต้องกินน้อยใช้น้อยค่อยๆบรรจงไปนะครับถ้าใช้จ่ายเยอะสุรุ่ยสุร่ายก็จะทำให้เราทำไมอาจจะลำบากในภายภาคหน้าได้ เดี๋ยวเรามาดูใจความสำคัญพร้อมกันนะครับใจความสำคัญก็คือการประหยัดอดออมนะครับก็วงเล็บไว้ว่าเป็นความพอเพียงด้วยเราต้องรู้จักพอเพียงนะครับในส่วนของข้อคิดที่ได้เราต้องรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยมีเท่าไหร่ก็ค่อยๆเก็บไม่ต้องเก็บเยอะเก็บทีละ10บาท20บาททีละ100 200เนี่ยเพื่อจะได้ใช้ในโอกาสหน้านะครับมีน้อยก็ต้องใช้น้อยแล้วก็อย่าสุรุ่ยสุร่ายด้วยสำหรับการนำไปใช้กลุ่มที่2ครับมีแนวทางการนำไปใช้อย่างไร
1: มีน้อยใช้น้อยครับ
0: แล้วก็ต้องรู้จักอะไรด้วย
1: ประหยัดอดออมอย่าสุรุ่ยสุร่าย
0: ปรบมือให้เพื่อนครับจะใช้จ่ายสิ่งใดนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางก็ต้องคิดให้รอบคอบเราต้องรู้ว่าถ้าใช้จ่ายเยอะก็อาจจะทำให้เราลำบากในอนาคตได้นะครับบทต่อมานะครับด้วยชนกชนนีนั้นมีคุณได้การุณเลี้ยงรักษามาจนใหญ่อุ้มอุทอนป้อนข้าวเป็นเท่าไหร่หมายจะได้พึ่งพาธิดาดวงชนกแปลว่าพ่อชนนีแปลว่า
3: แม
0: ่การุณก็คือเมตตากรุณาเลี้ยงพวกเราเนี่ยมาตั้งแต่เล็กจนใหญ่นะครับอุ้มอุทอนใครอุ้มท้องพ่อหรือแม
3: ่
0: แม่มารดาของเราเนี่ยแม่ของเราอุ้มท้องมาตั้งแต่เล็กจนคลอดใช่ไหมครับหมายจะพึ่งพาเลี้ยงเรามาก็หมายจะพึ่งพาลูกสาวลูกชายลูกผู้หญิงในอนาคตซึ่งธิดาเนี่ยก็หมายถึงลูกสาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูใจความสำคัญพร้อมกันใจความคือการแทนบุญคุณของพ่อแม่ข้อคิดที่ได้ก็คือการทดแทนบุญคุณของพ่อแม่เนี่ยเราเป็นลูกเราต้องรู้จักทดแทนพระคุณของท่านเพราะท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กนะครับส่วนการนำไปใช้ขอถามกลุ่มที่5ครับ
5: ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ค
0: ่
5: ะ
0: รู้จักตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่นะครับถูกต้องนะครับเป็นลูกที่ดีก็ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ในยามท่านเกิดชรานะครับต่อมาในส่วนของกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้หลังจากที่ต้นทางและปลายทางได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสรุปใจความสำคัญข้อคิดแล้วก็การนำไปใช้จากตัวอย่างบทร้อยกรองที่ครูโอยกตัวอย่างมานะครับแล้วทำให้นักเรียนเนี่ยก็นำไปเป็นแนวทางได้นะครับซึ่งให้นักเรียนทำใบงานที่2เรื่องการอ่านจับใจความสุภาษิตสอนหญิงนะครับโดยตอบคำถามประเด็นชวนคิดต่างๆแล้วก็สรุปใจความสำคัญให้เรียบร้อยนะครับส่วนแบบทดสอบจะมีแบบทดสอบปรนัย5ข้อหากทำไม่เสร็จในชั่วโมงนี้ให้ไปทำเป็นการบ้านได้นะครับคุณครูปลายทางก็รบกวนแจกชุดกิจกรรมให้นักเรียนและเมื่อนักเรียนนั้นทำเสร็จแล้วก็นำไปส่งกับคุณครูได้เลยนะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเดี๋ยวให้เวลาทำกี่นาทีดีครับสักครู่นะครับให้นักเรียนทำเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วก็ลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะครับ

หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมตอบคำถามประเด็นชวนคิดพิจารณาจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงไปแล้วแล้วก็ได้ฝึกสรุปใจความสำคัญนะครับแล้วก็การบอกข้อคิดบอกแนวทางไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็สรุปกิจกรรมพร้อมกันเลยนะครับสำหรับข้อที่1 นะครับวรรณคดีเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยจุดประสงค์ในการแต่งอย่างไรคำตอบคือแต่งเพื่อต้องการให้เป็นเครื่องเตือนสติสอนใจสตรีมีเนื้อหาสอนผู้หญิงทุกวัยและมีสาระครอบคลุมแทบทุกเรื่องทั้งทางกายวาจาใจนะครับรวมไปถึงการสอนให้ประพฤติตนตามค่านิยมที่ดีปฏิบัติตนต่อบิดามารดาและสามีนะครับรวมไปถึงบุคคลทั่วไปด้วยต่อมาข้อที่2การสรุปใจความสำคัญเรื่องสุภาษิตสอนหญิงสรุปได้ดังนี้นะครับสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยเป็นวรรณคดีคำสอนที่สอนผู้หญิงโดยแรกเริ่มสอนเกี่ยวกับคุณค่าของผู้หญิงนะครับรู้จักรักนวลสงวนตัวมีกิริยามารยาที่ทำไมงดงามสอนให้รู้จักปฏิบัติตนให้เหมาะสมนะครับทางด้านการพูดการรู้จักเก็บออมการกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาก็คือพ่อกับแม่ของเรานะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะสอนในเรื่องของการวางตัวของผู้หญิงในสังคมทั้งนี้ก็เพราะเพื่อต้องการให้ผู้หญิงเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองนะครับนี่ก็คือใจความสำคัญนะครับสำหรับปลายทางก็จดบันทึกเพิ่มเติมได้ถ้าเกิดว่านักเรียนเขียนไม่ครบถ้วนนะครับนักเรียนนักเรียนสังเกตให้ดีนะการสรุปใจความจะต้องสรุปให้ครอบคลุมทั้งเรื่องเลยนะครับมีคำสำคัญปรากฏอยู่ในการสรุปใจความของเราเดี๋ยวไปต่อข้อที่3เลยนะครับเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยให้ข้อคิดอะไรแก่นักเรียนบ้างครับ

ำตอบคือให้ข้อคิดในด้านการรู้จักรักนวลสงวนตัวและกิริยามารยาทต่างๆทั้งด้านการพูดการรู้จักเก็บออมประหยัดอดออมหรือความพอเพียงนั่นเองนะครับมีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่รวมไปถึงการวางตัวในสังคมนี่คือข้อคิดโดยภาพรวมนะครับนักเรียน

0: มารยาทที่งดงามเรียบร้อยคิดก่อนพูดและควรพูดแต่สิ่งที่ดีงามใช้ใจอย่างประหยัดเน้นไปเรื่องที่ความพอเพียงนะครับและสุดท้ายตอบแทนพระคุณของพ่อแม่นักเรียนต้องปฏิบัติให้ได้ดังนี้นะครับต่อมาข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วนักเรียนคิดว่าคำสอนบางเรื่องเนี่ยจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงสามารถสอนผู้ชายได้ไหม
1: ได้
0: เพราะอะไรเพราะบางเรื่องก็สามารถสอนผู้ชายได้เช่นการประหยัดอดออมใช่ไหมครับสามารถสอนได้เพราะคำสอนบางเรื่องเป็นสิ่งที่ผู้ชายเนี่ยสามารถนำไปปฏิบัติได้เช่นการประหยัดความกตัญญูต่อพ่อแม่เพราะฉะนั้นเด็กหญิงและเด็กชายในวันนี้ที่เรียนกับครูโอนะครับก็ให้นำข้อคิดและคุณค่าที่ได้จากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงไปปฏิบัติให้เหมาะสมด้วยนะครับคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้ของเรานะครับคำถามคือการอ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรการที่เราอ่านจับใจความสำคัญได้มีประโยชน์อย่างไรบ้างครับก็จะทำให้เราทำไมสามารถใจความสำคัญ
2: และข้อคิดจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงได
0: ้ก็จะทำให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางสรุปใจความสำคัญจากเรื่องและข้อคิดได้นะครับต่อมาอีกข้อครับถ้านักเรียนเนี่ยจะนำความรู้ไปปรับใช้หรือนำข้อคิดไปปรับใช้เนี่ยนักเรียนจะมีแนวทางในการนำข้อคิดเรื่องสุภาษิตสอนหญิงไปปรับใช้อย่างไรขอถามกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1ตอบครูว่าจะนำข้อคิดไปปรับใช้อย่างไรทันชนก
3: นำไปปรับใช้ในทางที่ถูกต้องค
0: ่
3: ะ
0: นำไปปรับใช้ในทางที่ถูกต้องเช่นข้อคิดเรื่องใดบ้าง
3: การประหยัดอดออมค่ะ
0: อะไรอีกบ้างครับ
3: การรักงวนสงวนตัวค
0: ่
3: ะ
0: อะไรอีกครับ
3: การมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ค
0: ่
3: ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนดังนั้นนะครับเราก็จะต้องนำข้อคิดที่ได้ไปปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะการเป็นผู้หญิงที่ดีผู้ชายที่ดีนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของการอ่านบทร้อยกรองเรื่องสุภาษิตสอนหญิงนะครับสิ่งที่ปลายทางต้องเตรียมก็จะมีดังนี้ใบงานและใบความรู้เรื่องการอ่านบทร้อยกรองสุภาษิตสอนหญิงและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยก็คือหนังสือวรรณคดีลำนำชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับและสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้เกี่ยวกับการอ่านจับใจความสำคัญนะครับครูโอก็อยากจะฝากให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางกลับไปทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับการอ่านจับใจความเรื่องสุภาษิตสอนหญิงและเรายังเหลือแบบทดสอบที่เป็นปรนัยที่อยู่ในใบงานให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านให้เรียบร้อยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: วันนี้เสนอตอนอบอบสวัสดีจ้าเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่อันแสนสดใสดูสิจ้าพระอาทิตย์กำลังส่องแสงระยิบระยับเลยเอ๊ะทำไมพระอาทิตย์ถึงได้มีขนด้วยล่ะเนี่ยอ้าวพระอาทิตย์บินไปไหนมาไหนได้ด้วยเหรอจ้าเอ๊ดูท่าว่านี่จะไม่ใช่พระอาทิตย์ซะแล้วละมั้งอ๋อนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ฟาฟานี่เองยังร่าเริงเหมือนเคยเลยนะฟาฟาอ้าวเด็กๆจ้ามาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันหน่อยสิจ้าฟาฟาจ้าสวัสดีครับฟาฟาครับยินดีที่ได้รู้ครับทักทายแบบนี้น่ารักมากเลยจ้าฟาฟาว่าแต่ว่า

0: ลืมไปว่าฟาฟามีพลังพิเศษสามารถเก็บเสียงได้ด้วยว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือยังว่ามันคือตัวอะไร
1: ไม่รู้เลยครับ
0: อ้าวยังไม่รู้หรอกเหรอจ๊ะจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ต้องถามเพื่อน
0: จริงด้วยถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องไปถามเอาจากคนอื่นเนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปถามใครล่ะเนี่ย
1: แคทโต
0: ้นี่คือแคทโต้เพื่อนของฟาฟาเองหลับสบาย

0: ็ดกราบกราบ
1: มันร้องอ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ไม่รู้อ๋อไปถามแรปโบ้แรปบี้สิ
1: ฮ่าด้วยขอบใจจ้าสวัสดีฟ้าฟ้าน
2: ี่แรปโบ้แล้วนี่ก็แรปบี
1: ้นี่นี่นี่ตัวอะไรเอ่ยอ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ตั๊กแตน
2: โอ้ไม่ใช่หรอกจ้าแรปโบ้ถึงมันจะชอบกระโดดเหมือนกับพวกเธอแต่มันก็ไม่ใช่ตั๊กแตนหรอกนะจ้า
1: จริงเหรอลองไปถามลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ดูสิจริงด้วยขอบใจจ้า
2: อ้าวสวัสดีฟาฟา
3: สวัสดีจ้ะ
2: และนี่ก็คือลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ค่ะ
1: นี่ตัวอะไรเหรอครับอบอบ
2: เอเสียงคุ้นๆแฮะกบใช่ไหมจ๊ะ
3: ตัวสีเขียวกระโดดบนบกก็ได้และว่ายน้ำก็เป็น
1: เย้กบกบกระโดดกบกระโดดรับ
2: ดีใจด้วยนะฟ้าฟ้าหนูก็จำไว้นะจ๊ะเวลาหนูเกิดสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรลองเข้าไปถามผู้ใหญ่ดูสิจ๊ะบางทีอาจจะได้คำตอบอะไรดีๆก็ได้นะวันนี้เวลาหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับนักเรียนเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์สีลุงหรือว่าครูเอกครับนักเรียนครับวันนี้นะครับเราก็คงอยู่ในเรื่องมารยาทไทยเช่นเดิมนะครับจากชั่วโมงก่อนหน้านี้เราได้เรียนเรื่องมารยาทไทย1ไปใช่ไหมครับได้เรียนเรื่องการอะไรครับการไหว้การกราบมาในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้มารยาทไทย2ครับก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับการยืนการเดินแล้วก็การรับของการส่งของครับเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันเลยนะครับนักเรียนนะครับจะต้องปฏิบัติตนตามมารยาทไทยในการยืนการยืนเคารพธงชาติการยืนต่อหน้าผู้ใหญ่การเดินผ่านผู้ใหญ่

ใจการรับการส่งสิ่งของกับผู้ใหญ่ต้องทำอย่างไรต้องทำอย่างไรให้ถูกต้องวันนี้เราจะต้องฝึกปฏิบัติให้ได้นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนเนื้อหาในชั่วโมงก่อนหน้านี้ก่อนก็คือมารยาทไทย1ซึ่งเราเรียนเกี่ยวกับการอะไรไปครับการไหว้ให้นักเรียนดูภาพในภาพการไหว้นะครับมี3ระดับใช่ไหมเอ่ยแล้วการไหว้ในภาพเป็นการไหว้ระดับใดครับระดับที่นักเรียนสังเกตได้อย่างไรว่าเป็นการไหว้ระดับที่1นิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ระหว่างคิ้วใช่ไหมครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแล้วก็ปลายนิ้วชี้ก็อยู่ที่ริมหน้าผากก็ถือว่าเป็นการไหว้ระดับที่1เป็นการไหว้พระนั่นเองการไหว้ระดับที่2นิ้วหัวแม่มือจะอยู่ที่ไหนเอ่ยปลายจมูกเป็นการไหว้ใครครับผู้มีพระคุณผู้ใหญ่ใช่ไหมครับเปรียบเสมือนผู้ให้ลมหายใจแก่เราก็อยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็การไหว้ระดับที่3การไหว้ผู้ที่เสมอกับเราหรือว่าบุคคลทั่วไปก็นิ้วหัวแม่มือก็จะอยู่ที่ปลายคางนั่นเองครับนี่นะครับการไหว้3ระดับต่อไปทบทวนเรื่องการกราบส่วนการกราบแบบเป็นจังคประดิษฐ์นะครับก็มีอวัยวะทั้ง5ส่วนนะครับที่ติดกับผืนก็ได้แก่1หน้าผาก2ศอกทั้ง2ข้างนั่นเองครับแล้วก็หัวเข่าทั้ง2ข้างก็ครบ5อย่างครับนี่นะครับการกราบแบบเบญจังคประดิษฐ์ก็จะกราบพระใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเจอพระระหว่างทางเราไม่สามารถกราบเบญจังคประดิษฐ์ริมถนนได้เราก็แค่ไหว้ระดับที่1ก็คือนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ระหว่างคิ้วนั่นเองครับต่อไปนะครับก็คือเนื้อหาของเราในวันนี้นั่นเองก็คือการยืนการเดินแล้วก็การส่งการรับของครับอันดับแรกเรามาดูการยืนก่อนครับการยืนวันนี้เราจะมาดูการยืน2เรื่องครับก็คือการยืนเคารพธงชาติแล้วก็เพลงชาติครับต่อไปการยืนที่2ก็คือการยืนสนทนากับผู้ใหญ่ต้องยืนอย่างไรให้สำรวมครับเรามาดูกันก่อนนะครับการยืนเคารพธงชาติก็คือการยืนเคารพธงชาตินะครับเริ่มมีในสมัยนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งจำได้ไหมครับที่เราเพิ่งเรียนไปเรื่องวัฒนธรรมนายกรัฐมนตรีท่านนี้นะครับก็ขึ้นชื่อเกี่ยวกับพวกรัฐนิยมเกี่ยวกับส่งเสริมความเป็นไทยเป็นอย่างมากก็คือชื่อว่าจอมพลปอพิบูลสงครามนั่นเองครับก็การยืนเคารพธงชาตินะครับจะยืนเคารพใน2ช่วงเวลาเมื่อเพลงชาติดังใช่ไหมในประเทศไทยก็มี8โมงเช้ากับ6โมงเย็นใช่ไหมครับถ้าเราไปเดินถ้านักเรียนเคยไปเดินจัดจุจักเคยไปไหมครับตลาดจัดจุจักที่กรุงเทพมหานครก็ช่วงเย็นคนกำลังเดินอยู่ผักไข่เลยพอเพลงชาติดังขึ้นในเวลา 18.00 นหรือว่า6โมงเย็นคนไทยทุกคนก็จะยืนนิ่งเพื่อเคารพธงชาติต่างชาติก็จะแปลกใจเป็นอย่างมากว่าคนไทยมีวัฒนธรรมในการยืนเคารพธงชาติก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของคนไทยที่ต่างชาติก็ชื่นชมครับเรามาดูกันว่าการยืนเคารพธงชาติเป็นอย่างไรก็ให้ยืนตรงแสดงความเคารพโดยหันหน้าไปทางธงชาตินั่นเองครับเมื่อเพลงจบก็ให้ค้อมศีรษะคำนับครับแต่บางทีเราก็อาจจะไม่ได้ค้อมใช่ไหมครับเมื่อตอนเช้านี่นะครับก็คือยืนตรงมือแนบชิดติดลำตัวไม่มีอะไรเยอะการยืนเคารพธงชาติเดี๋ยวเราจะฝึกกันในขั้นปฏิบัติต่อไป 2. การยืนสนทนากับผู้ใหญ่ก็ยืนตรงเท้าชิดค้อมตัวเล็กน้อยมือประสานกันอยู่ในระดับเอวไม่ควรยืนชิดหรือว่ายืนห่างจากผู้ใหญ่จนเกินไปข้อนี้นะครับจะมีความแตกต่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเล็กน้อยก็คือถ้าผู้ชายมือจะประสานกันในลักษณะยังไงแบบอย่างนี้ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะประมาณนี้ก็ค้อมตัวคุยกับผู้ใหญ่นะครับเดี๋ยวผู้ขอตัวแทนผู้ชาย1คนดีกว่าลองมายืนใครขอผู้ใหญ่ก่อนใครเป็นผู้ใหญ่ได้บ้างสมมุติว่าปิงปองเป็นผู้ใหญ่ครูสมมุติว่าปิงปองเป็นผู้ใหญ่นะครับ

ครับก็จิรภัทรกับชูก้าภัทรธิดาเป็นผู้หญิงอ่ะผู้ชายกับผู้หญิงก็ยืนตรงเพื่อนยืนตรงยังช่วยดูหน่อยครับอันดับแรกยืนตรงต่อมา2เท้าชิดยังชิดแล้วแล้วก็ค้อมตัวลงเล็กน้อยค้อมตัวแล้วก็มือประสานกันผู้หญิงมือประสานแบบอย่างนี้ผู้ชายก็มือประสานเพื่อนทำถูกยังเอ่ยถูกแล้วอยู่ในประมาณระดับเอวแล้วก็ไม่ควรยืนชิดหรือห่างจากผู้ใหญ่จนเกินไปก็สนทนาการระหว่างนักเรียนกับผู้ใหญ่โอเคครับถูกต้องเก่งมากเลยปรบมือเพื่อนหน่อยครับกับเขาที่ได้ครับนี่นะครับก็เป็นการยืนสนทนากับผู้ใหญ่ครับต่อไปนะครับก็ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการยืนเคารพธงชาติแล้วก็เพลงชาติยืนสนทนากับผู้ใหญ่ครับในนักเรียนลองลุกขึ้นครับสมมุติว่าเพลงชาติดังเป็นยังไงยืนตัวตรงตัวตรงยังยืนตัวตรงมือแนบชิดติดลำตัวมือไม่จับข้างหน้าแบบนี้แนบชิดติดลำตัวมือแนบชิดติดลำตัวทุกคนนะครับแล้วก็เมื่อเพลงชาติจบก็โค้งคำนับ1ครั้งระหว่างที่เพลงชาติดังก็ยืนตัวตรงมือแนบชิดติดลำตัวพอเพลงชาติจบทวีมีชัยชโยโค้งคำนับ1ครั้งโอเคครับเก่งมากเลยแต่ท่านี้ไม่ยากยืนเคารพธงชาติต่อไปครูสมมุติว่าข้างหน้านักเรียนมีผู้ใหญ่อยู่แล้วก็ต้องการสนทนากับผู้ใหญ่ก็ยืนยังไงตัวตรงเท้าชิดค้อมศีรษะเล็กน้อยแล้วก็มือประสานประมาณเอวแล้วก็ยืนสนทนาผู้ชายก็มือจะอยู่ประมาณนี้ผู้หญิงก็จะอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคครับก็สนทนากับผู้ใหญ่ไม่กระดุกกระดิกโอเคครับเก่งมากเลยครับปรบมือให้ตัวเองได้เลยนั่งลงได้ครับเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นการฝึกปฏิบัตินะครับให้นักเรียนฝึกยืนการเคารพธงชาติแล้วก็เพลงชาติแล้วก็การยืนสนทนากับใครเคยกับผู้ใหญ่นั่นเองครับต่อไปนะครับเรามาดูการเดินกันบ้างครับการเดินก็คือจะมีอยู่2ลักษณะที่เราจะเรียนรู้กันก็คือการเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะที่ผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้ครับขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้เดี๋ยวฟังก่อนก็ให้นักเรียนดูในภาพผู้ใหญ่กำลังนั่งอยู่ที่เก้าอี้ให้พวกเราเดินผ่านในลักษณะสำรวมสำรวมเป็นอย่างไรก็คือปล่อยมือไว้สองข้างพร้อมค้อมตัวแล้วก็ย่อเข่าย่อเป็นไหมย่อเข่าเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่แล้วก็เดินผ่านไปอันนี้ไม่ยากไหนครูจะขอนักเรียน2คนผู้หญิงกับผู้ชายสมมุตินะครับว่าปิงปองนะครับเป็นผู้ใหญ่ขณะนั่งเก้าอี้อยู่นะครับแล้วก็มีนักเรียน2คนผู้หญิงกับผู้ชายกำลังจะเดินผ่านขณะที่ผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้ก็อันดับแรกก็มือนะครับทั้ง2ข้างปล่อยมือทั้ง2ข้างลำตัวแล้วก็ค้อมตัวแล้วก็ย่อค้อมตัวแล้วก็ย่อขณะเดินนะครับแล้วก็เมื่อถึงใกล้ผู้ใหญ่ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคครับเพื่อนก็ปฏิบัติได้ถูกต้องอีกทีนึงปล่อยมือไว้ข้างลำตัวแล้วก็ค้อมตัวแล้วก็ย่อเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่นี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนสองคนนี้นั่งได้ก็เดี๋ยวเราจะไปฝึกกันในห้อง

0: เรียนจริงกันอีกครั้งนะครับอันนี้ผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้อ่ะขอบคุณครับต่อไป2อ่ะดูครับเมื่อสักครู่ผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้ต่อมาผู้ใหญ่นั่งพื้นบ้างอ่ะเวลามีงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรือว่ามีผู้ใหญ่มาเยี่ยมเราที่บ้านมีไหมซึ่งบางทีบ้านของพวกเราเนี่ยผู้ใหญ่บางคนก็ไม่ได้นั่งเก้าอี้ใช่ไหมครับบางคนก็นั่งติดกับพื้นเลยเหมือนเวลามีทำบุญบ้านหรือว่ามีงานอะไรที่บ้านเนี่ยผู้ใหญ่เขาก็นั่งอยู่กับพื้นแล้วก็คุยอะไรกันดังนั้นเวลาเราเป็นเด็กขณะเดินผ่านผู้ใหญ่นั่งพื้นก็มีท่าทางกริยาที่แตกต่างกันขณะที่ผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้วิธีการปฏิบัติที่แตกต่างกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็คือเมื่อถึงผู้ใหญ่นั่งอยู่ก็ให้ทรุดตัวลงเดินอะไรครับเดินเข่าโดยคุกเข่าปลายเท้ายังไงปลายเท้าตั้งปลายเท้าตั้งก็อยู่ในลักษณะแบบนี้แล้วก็ค่อยๆสืบเข่าทีละข้างสืบเข่าก็คือการเดินโดยใช้เข่านั่นเองเหมือนกับการเดินแล้วก็ค้อมตัวลงเล็กน้อยเมื่อใกล้จะถึงผู้ใหญ่ครับนี่นะครับก็เป็นการเดินผ่านผู้ใหญ่ในขณะนั่งพื้นนักเรียนครับต่อไปนะครับเราจะมาดูการสาธิตการเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะที่ผู้ใหญ่นั่งพื้นว่าต้องทำอย่างไรอันดับแรกเราก็เดินปกติก่อนไม่ต้องคานเข่ามาแต่หน้าบ้านเดินปกติมาพอเดินมาครับพอมาถึงผู้ใหญ่ให้ทรุดตัวลงนั่งแล้วก็เดินเข่าเดินเข่าโดยใช้เข่าทีละข้างในการเดินแล้วก็ค้อมตัวลงมือไม่แกว่งเอาใหม่หันหน้ากลับไปฝั่งนู้นครับเดี๋ยวยังไม่เดินทรุดตัวลงแล้วเพื่อนทรุดตัวลงเดินเข่ายังพร้อมที่จะเดินเข่าแล้วใช่ไหมต่อไปก็สังเกตดูว่าปลายเท้าของเพื่อนตั้งไหมปลายเท้าตั้งจิรพัฒน์ปลายเท้าต้องตั้งเหมือนโซเฟียพอปลายเท้าตั้งแล้วค่อยเข้าค่อยๆสืบเข่าออกทีละข้างสืบเข่าออกทีละข้างแบบนี้ครับแล้วก็มือไม่แกว่งเดินผ่านผู้ใหญ่ค้อมตัวเล็กน้อยได้ไหมเอ่ยได้ถูกต้องครับสามารถลุกขึ้นได้เลยพอเดินผ่านผู้ใหญ่ก็สามารถลุกขึ้นเดินได้ปกติเลยครับเก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการเดินผ่านผู้ใหญ่ครับทั้งที่ผู้ใหญ่นั่งพื้นแล้วก็ผู้ใหญ่นั่งบนเก้าอี้เดี๋ยวครูจะสุ่มมาดีกว่าดีไหม
1: ด
0: ี
1: คร
0: ับ ดีสมมติว่าผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้ก่อนเดี๋ยวครูขอเก้าอี้เราก็เป็นผู้ใหญ่เหมือนเดิมไม่ต้องลุกไปไหนผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้ผู้ชายถึงเลขที่4ใช่ไหมเอาเลขที่6
1: แบ
0: บยืนตัวตรงเดี๋ยวผู้หญิงห้องเรามีอีกคน30ผู้หญิงเอาเลขที่18คือใครออกมาเร็วตั้งใจดูเพื่อนยืนตัวตรงยืนตัวตรงก่อนเร็ว2คนผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ปล่อยมือข้างลำตัวแล้วก็เดินผ่านผู้ใหญ่ครับพร้อมตัวลงพร้อมย่อเข่าพร้อมตัวลงพร้อมย่อเข่าเมื่อใกล้ผู้ใหญ่ไม่ขำมือเนบชิดติดลำตัวนะมือไม่แกว่งนะอีกทีนึงเดินผ่านผู้ใหญ่ให้ย่อเข่าแล้วก็พร้อมตัวลงครับผมเดินได้เลยมือไม่แกว่งในการสำรวมโอเคครับเก่งมากๆเลยปรบมือเพื่อนหน่อยครับต่อไปผู้ใหญ่นั่งพื้นเดี๋ยวสมเหมือนเดิมผู้ใหญ่นั่งพื้น

0: เอาเลขที่7ก็ได้อ่ะเลขที่7ไปยืนอยู่ประจำตำแหน่งนู้นต่อไปอ่ะเงียบเดี๋ยวใครหัวร้อเยอะๆเดี๋ยวเลือกคนนั้นมาผู้หญิง20 20นี่แหละคือใครสิบเก้าสิบเก้าอ่ะเอามาเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวจะเป็นการสาธิตผู้ใหญ่นั่งพื้นแล้วก็นักเรียนเดินผ่านก็อันดับแรกเดินปกติก่อนพอเข้าใกล้ผู้ใหญ่ก็สุดเข่าเดินสุดเข่าครับเดินปกติพอใกล้ผู้ใหญ่อาทิพรมแล้วก็สุดเข่าเลยสุดเข่าแล้วก็สืบข่าวทีละข้างเหมือนเดินแล้วก็มือแนบชิดติดลำตัวแล้วก็คอมตัวลงอ่ะเอามาอีกทีนึงเดินสุดข่าวอ่ะครับเดินสุดข่าวเอาสุดข่าวเลยครับแล้วก็มือแนบชิดติดลำตัวคอมตัวหน่อยโอเคครับเพื่อนเดินถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องเก่งมากๆเลยปรบมือเพื่อนหน่อยครับโอเคขอบคุณครับครับนักเรียนครับเมื่อสักครู่นะครับเราก็ได้ฝึกการเดินผ่านผู้ใหญ่ไปใช่ไหมครับขณะที่ผู้ใหญ่นั่งพื้นกับผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้ก็มีวิธีการที่แตกต่างกันไปใช่ไหมเอ่ยถ้าผู้ใหญ่นั่งพื้นเราก็ต้องเดินเข่านิดนึงเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยนั่งติดกับพื้นเลยถ้าผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้เนี่ยเราก็สามารถเดินปกติได้โดยการคล้องตัวเล็กน้อยก็แน่นอนครับบ้านนักเรียนผู้ใหญ่ก็ต้องมาที่บ้านแน่นอนเมื่อสักครู่ที่ครูบอกไปว่าเวลามีการทำบุญงานศพงานบวชผู้ใหญ่ก็จะนั่งคุยกันที่พื้นเราก็ต้องเดินให้ถูกต้องให้ผู้ใหญ่ชื่นชมว่าเราเป็นเด็กดีเก่งสำรวมต่อไปนะครับเราจะมาดูการส่งแล้วก็การรับสิ่งของจากผู้ใหญ่กันครับการส่งและก็การรับสิ่งของจากผู้ใหญ่ผู้หญิงกับผู้ชายจะปฏิบัติไม่เหมือนกันครับจะมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยเดี๋ยวมาดูกันนะครับเรามาดูอันดับแรกการส่งของผู้ชายสมมติว่านักเรียนมีของอยู่ในมือแล้วก็ต้องการส่งของให้ผู้ใหญ่นักเรียนเป็นผู้ชายส่งของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้แต่ถ้านักเรียนเป็นผู้ชายนักเรียนจะต้องปฏิบัติตามนี้เรามาดูกันครับเรามาฟังครูอธิบายก่อนอันดับแรกเดินถือของเข้าไปแล้วก็ยืนตรงห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณครับต่อไป2ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าแล้วก็คอมตัวลงเล็กน้อยแล้วก็มอบของแบบนี้นะก้าวเท้าขวาแล้วก็มอบของต่อไปเมื่อส่งของแล้วก้าวเท้าขวากลับแล้วแสดงความเคารพด้วยการไหว้กี่ครั้ง1ครั้งการไหว้ต้องไหว้ในระดับไหนต้องไหว้ในระดับ2ก็คือนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปลายจมูกเพราะว่าคนรับเป็นใครเป็นผู้ใหญ่ดังนั้นก็ต้องไหว้ตามระดับให้ถูกต้องระดับที่2การไหว้ผู้ใหญ่เดี๋ยวครูจะขอตัวอย่างในห้องเรา1คนออกมาสาธิตให้เพื่อนดูก่อนที่เราจะปฏิบัติใครดีเอ่ยเดี๋ยวให้ปิงปองเป็นผู้ใหญ่เหมือนเดิมดีกว่าปิงปองเป็นผู้ใหญ่ครับไม่อันนี้เดี๋ยวครูจะเลือกเองเพราะว่าครูจะต้องสาธิตให้เพื่อนดูก่อนเอาจิรพัฒน์ถือสิ่งของอยู่ในมือแล้วนะถือของเดินเข้าหาผู้ใหญ่แล้วก็ยืนตรงครับยืนตรงห่างจากผู้ใหญ่พอสมควรได้ไหมพอสมควรก็ประมาณนี้ได้อาจจะถอยหลังนิดนึงอย่าชิดมากเกินไปห่างจากผู้ใหญ่พอสมควรเพื่อนปฏิบัติถูกต้องยังตามขั้นตอนที่1ถูกต้องไหมเอ่ย
1: ถ
0: ูกต้องแล้วต่อไป2ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าคล้อมตัวเล็กน้อยพร้อมส่งสิ่งของอย่างนี้นะครับเพื่อนปฏิบัติถูกต้องยังถูกต้องแล้วต่อไป3เมื่อส่งของแล้วก้าวเท้าขวากลับ แล้วก็แสดงความเคารพด้วยการไหว้หนึ่งครั้งการไหว้ของเพื่อนจะต้องนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็อ่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็มือแนบชิดติดลำตัวแล้วก็เดินหันหลังกลับไปได้อ่ะโอเคอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ถูกต้องปรบมือเพื่อนหน่อยครับยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยอ่ะเดี๋ยวให้สองคนนี้กลับไปนั่งที่ก่อนอันนี้ผู้ชายนะต่อไปผู้หญิงบ้างผู้หญิงนักเรียนฟังครูอธิบายก่อนอันดับแรกก็เดินถือของเข้าไปยืนตรงห่างจากผู้ใหญ่พอสมควรก็เหมือนกับผู้ชายยังไม่ต่างตรงนี้ต่อไป2ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าพร้อมย่อตัวลงเล็กน้อยย่อตัวเมื่อกี้ผู้ชายย่อไหม
1: ไม่ย
0: ่อย่อตัวเล็กน้อยแล้วก็ส่งสิ่งของหลังจากย่อตัวเสร็จก็ไหว้เลยไหว้ในขณะที่ย่อแต่เมื่อสักครู่ตอนผู้ชายเราต้องถอยขาขวากลับมาก่อนแล้วค่อยไหว้หนึ่งครั้งใช่ไหมแต่ผู้หญิงต้องถอยขากลับไหม
1: ไม
0: ่ต้องไหว้ในขณะที่ย่อพอไหว้เสร็จก็กลับมายืนตัวตรงแล้วก็หันหลังกลับประมาณนี้นะครับปิงปองเป็นผู้ใหญ่สมมติว่าชาลิสาประธานนักเรียนของเราเป็นผู้หญิงเป็นตัวแทนคนส่งของให้กับผู้ใหญ่หนึ่งถือของเดินเข้าไปยืนตัวตรงห่างจากผู้ใหญ่พอสมควรเดินเข้ามาครับประมาณนี้ได้ครับเพื่อนยืนตรงยังห่างจากผู้ใหญ่พอสมควรยังพอสมควรแล้วนักเรียนดูด้วยนะต่อไป2ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าครับเท้าขวาอยู่ไหนก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ย่อตัวเพื่อส่งของยื่นส่งของเลยครับแล้วก็ไหว้พอส่งของเสร็จก็ไหว้หนึ่งครั้งไหว้ในขณะที่ย่อตัวเสร็จก็กลับมายืนท่าตรงครับแล้วก็หันหลังกลับไปโอเคนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างที่ถูกต้องนะครับเก่งมากๆเลยปรบมือเพื่อนหน่อยครับต่อไปจะเป็นการสุ่มฝึกปฏิบัติการส่งของผู้ชายก่อนนะเดี๋ยวถึงเลขเท่าไหร่นะผู้ชาย14เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอา3ใครคือ3ออกมาเร็วถอดเสื้อผู้ชายเดี๋ยวปิงปองเป็นผู้ใหญ่มายืนเป็นผู้ใหญ่เหมือนเดิมเร็วเราถือของอันดับแรกนักเรียนดูดูเพื่อนเพื่อนถือของเดินเข้ามาหาผู้ใหญ่ยืนตรงห่างจากผู้ใหญ่พอสมควรเพื่อนปฏิบัติได้ถูกต้องยังห่างจากผู้ใหญ่สักนิดนึงครับผมเพื่อนปฏิบัติได้ถูกต้องยังขั้นตอนที่1ถูกต้องแล้วต่อไปก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าแล้วก็ค้อมตัวลงเล็กน้อยแล้วก็ส่งของต่อไปก็ก็ถอยขาขวากลับแล้วก็ไหว้หนึ่งครั้งนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปลายจมูกโอเคเพื่อนปฏิบัติได้ถูกต้องไหมเอ่ยมือแนบชิดติดลำตัวแล้วก็เดินกลับไปถูกต้องครับเก่งมากๆเลยปรบมือเพื่อนหน่อยเร็วต่อไปผู้หญิงใครจะเป็นผู้โชคดีผู้หญิงเลขเท่าไหร่นะเมื่อกี้25คือใครโอเคเราได้ออกมายังยังไม่เคยออกใช่ไหมโอเคครับถือสิ่งของ เดินเข้ามาแล้วก็ยืนตรงห่างจากผู้ใหญ่พอสมควรยังเพื่อนห่างจากผู้ใหญ่พอสมควรยังเอ่ยแล้วต่อไป2ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าแล้วก็ย่อตัวพร้อมส่งสิ่งของครับแล้วก็ปล่อยมือได้เลยครับแล้วก็ไหว้ไหว้ในขณะย่ออ่ะไหว้1ครั้งแล้วก็ตัวตรงได้ครับเดี๋ยวเอามาอีกรอบนึงเดินเข้ามาครับแล้วก็ยืนตรงห่างจากผู้ใหญ่พอสมควรถูกต้องนะต่อไป2ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าพร้อมย่อตัวส่งสิ่งของผู้ใหญ่รับครับแล้วก็ไหว้ในขณะที่ย่อแล้วก็ก้าวเท้าขวากลับครับแล้วก็หันหลังกลับได้เลยโอเคครับเพื่อนปฏิบัติได้ถูกต้องเปล่าถูกต้องเก่งมากๆเลยครับปรบมือเพื่อนหน่อยขอบคุณครับเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นการฝึกปฏิบัติการส่งของต่อไปเรามาดูการรับของบ้างการรับของแน่นอนเราปฏิบัติอยู่ทุกปีใช่ไหมครับเพราะว่าเราเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่6เราต้องทำอะไรรับอะไรจากผู้ใหญ่รับวุฒิบัตรรับประกาศนียบัตรใช่ไหมครับที่เราจะต้องรับทุกปีดังนั้นเราก็ต้องมาฝึกปฏิบัติให้ได้ในคาบของครูเลยว่าต้องรับยังไงมีท่าปฏิบัติอะไรบ้างนักเรียนฟังครูอธิบายก่อนนะการรับสิ่งของจากผู้ใหญ่กรณีที่เป็นผู้รับเป็นผู้ชายก็คือเดินเข้าไปยืนตรงห่างจากผู้ใหญ่พอสมควรนะครับมือถืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรารับจากผู้ใหญ่ยืนตรงมือยืนตรงห่างจากผู้ใหญ่พอสมควรต่อไป2ไหว้ก่อนไหว้1ครั้งก็ไหว้ในระดับไหนในระดับที่2นิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ปลายจมูกไหว้1ครั้งตอนเมื่อสักครู่ตอนรับของตอนส่งของเราจะไหว้หลังจากส่งเสร็จใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เราจะไปรับเราต้องไหว้ก่อนยืนตรงแล้วก็ไหว้1ครั้งต่อไปก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าพอไหว้เสร็จก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าแล้วก็เปิดส้นเท้าซ้ายเพื่อรับอะไรรับของเปิดส้นแบบนี้นะแบบนี้พอรับได้ของออกมาก็ถอยขาเท้าขวากลับแล้วก็ยืนตรงแล้วก็หันหลังกลับประมาณนี้ได้ไหมเอ่ยได้นะเดี๋ยวขอสาธิตให้เพื่อนดู1คนจิรพัฒน์ปิงปองเป็นผู้ใหญ่เร็วสมมติว่าปิงปองจะให้วุฒิบัตรแก่จิรพัฒน์อันดับแรกจิรพัฒน์เดินเข้ามายืนตรงห่างจากผู้ใหญ่พอสมควรยังไม่ยื่นต่อไป2จิรพัฒน์ไหว้1ครั้งไหว้ระดับที่2ไหว้1ครั้งเสร็จก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าเปิดส้นเท้าซ้ายแล้วก็รับของพอรับแล้วก้าวเท้าขวากลับแล้วก็ยืนตรงแล้วก็หันหลังกลับได้ไหมได้ถูกต้องเก่งมากปรบมือเพื่อนหน่อยครับครับไปนั่งก่อนต่อไปอันดับแรกการรับสิ่งของกรณีที่เป็นผู้หญิงรับจากผู้ใหญ่เดินเข้าไปยืนตรงห่างจากผู้ใหญ่พอสมควรครับแล้วก็ถอยเท้าขวาไปข้างหลังครับแล้วก็ไหว้ในระดับที่2เสร็จแล้วไหว้ย่อด้วยไหว้นะครับต่อไปก้าวเท้าขวายืนตรงก่อนแล้วก็ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าแล้วก็ย่อรับสิ่งของแล้วก็ถอยเท้าขวากลับด้านหลังแล้วก็ขันหลังกลับได้เลยโอเคเพื่อนปฏิบัติได้ถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับเก่งมากเลยปรบมือเพื่อนหน่อยครับต่อไปก็ จบแล้วสำหรับการฝึกปฏิบัติขอบคุณครับสามารถกลับไปนั่งที่ได้เลยก็เป็นการฝึกปฏิบัติการรับแล้วก็การส่งสิ่งของจากผู้ใหญ่ใช่ไหมเอ่ยต่อไปนะครับจะเป็นแบบฝึกของเราใบงานของเราที่เราจะต้องปฏิบัติก็คือจะมี2ตอนตอนที่1นะครับให้นักเรียนพิจารณาข้อความแล้วก็ทำเครื่องหมายถูกผิดหน้าข้อความให้สัมพันธ์กันต่อไปนะครับตอนที่2ให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการของจากผู้ใหญ่สำหรับผู้ชายให้ถูกต้องสำหรับคุณครูปลายทางนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานให้นักเรียนทำใบงานเรื่องมารยาทไทยแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟัง2ให้นักเรียนลงมือทำใบงานแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมครับ

สรุปนะครับมารยาทไทยที่เราได้เรียนรู้ไปไม่ว่ามารยาทไทย1หรือว่ามารยาทไทย2การไหว้มีกี่ระดับ3ระดับก็คือระดับที่1ไหว้พระนิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ระหว่างคิ้วการไหว้ระดับ

0: แล้วก็การกราบผู้ใหญ่ใช่ไหมเอ่ยต้องนั่งพับเพียบแบมือไหมกราบกี่ครั้งกราบผู้ใหญ่กราบแค่หนึ่งครั้งไม่แบมือถ้ากราบพระเบญจคปฏิจจะกราบกี่ครั้ง
1: สาม
0: ครั้งแล้วก็วันนี้มารยาทไทย2การยืนการยืนเคารพธงชาติก็ต้องยืนตรงเมื่อเพลงชาติจบก็คำนับ1ครั้งแล้วก็การยืนสนทนากับผู้ใหญ่ก็มือประสานอยู่ในระดับเอวใช่ไหมครับแล้วก็ค้อมตัวลงเล็กน้อยสนทนากับผู้ใหญ่แล้วก็อะไรอีกการเดินแล้วการยืนแล้วการเดินการเดินในขณะที่ผู้ใหญ่นั่งพื้นในขณะที่ผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้ก็เรียนรู้ไปแล้วว่าต้องเดินยังไงเดินสุดเข่าหรือว่ายังไงแล้วก็การรับของสิ่งของจากผู้ใหญ่ซึ่งแน่นอนเมื่อพวกเราได้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนของเราก็จะมีการรับประกาศนียบัตรหรือว่าวุฒิบัตรใช่ไหมเอ่ยก็ต้องรับให้ถูกต้องครับสรุปนะครับมารยาทไทยก็คือขนบธรรมเนียมและก็ค่านิยมอันดีงามซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติของสังคมไทยมายาวนานครับสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยในเรื่องความสุภาพเรียบร้อยอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกาลเทศะการเคารพผู้อาวุโสการให้เกียรติซึ่งกันและกันรวมถึงระเบียบปฏิบัติและก็กิริยามารยาทที่ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะในโอกาสต่างๆซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากในการร่วมอยู่กับผู้คนในสังคมเพราะว่าสังคมไทยของเรานะครับเรามีการเคารพผู้อะไรผู้อาวุโสก็จะมีระเบียบปฏิบัติว่าเราต้องปฏิบัติต่อผู้อาวุโสยังไงในการเดินการยืนการนั่งการรับของสิ่งของก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเมื่อเราปฏิบัติได้ถูกต้องเราก็จะได้รับคำชื่นชมจากผู้ใหญ่ว่าเป็นเด็กมารยาทดีมารยาทงามนี่นะครับก็จบไปแล้วเรื่องมารยาทไทย1มารยาทไทย2บทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเจอกันเรื่องวัฒนธรรมไทย4ภาคแล้วโดยภาคแรกคือภาคอะไรเอ่ยภาคเหนือเราจะมาดูสถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือการแต่งกายอาหารการกินประเพณีวัฒนธรรมในภาคเหนือกันเป็นภาคแรกนะครับเจอกันในคาบหน้าสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์ก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกราบคำว่าสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรง

0: เรียนกำหนด
1: รู้หรือไม่หน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานทั้ง2กลุ่มนี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้จะเห็นได้ว่าร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณทางด้านภาคเหนือตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ในระยะนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนมากจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับพายุดอลฟินบริเวณทางด้านตะวันตกของเกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นหรือบริเวณทะเลจีนตะวันออกมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่9ถึง10สิงหาคมนี้ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยบริเวณประเทศไทยประจำวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์รวมถึงจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเองคาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีพื้นที่เฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคมพุทธศักราช2569เป็นฉบับที่9โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้

สำหรับการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงโดยเฉพาะในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นลมอยู่ในเกณฑ์กำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่ฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180%ของพื้นที่และมีฝนตก

ากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองบัวลำภูกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พร้อมนะคะทุกคนผิดผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้าเนี่ยมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เอ้ยไม่ต้องคิดมากไปหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่แน่ปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีดาบทโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่สองท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินเหนาอุณรุตกาเพชมเครื่องขาวหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลานลอยเลื่อนและทรงซอสายฟ้าฟาดเป็นซอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
1: อืมเนี่ยไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่สอง
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
0: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหร
0: อที่ตรงโน้นที่มีคนนั่งจดๆตีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหพอจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
0: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเบคพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
1: ฮะ
0: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
2: อีกแล้วเหรอเนี่ย
1: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาเพชมเครื่องขาวหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดในโลก

0: จะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลุงเบ
2: ้
1: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ที่ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ละมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วเหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: ฮะคนสร้างเจ้าเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
4: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
0: ใช่ๆๆๆท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
4: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแม่ถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
3: ข้าขอโทษนายหญิง
2: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
4: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
1: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
4: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลาย

0: ายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
1: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิครับ
0: ถูกต้อง
2: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอครับ
0: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
3: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
0: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
2: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
0: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
1: ้ฮะแย่ yeah, แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
2: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
3: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
0: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
1: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
0: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
1: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
2: จริง
0: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
3: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหร
0: อฮึใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
3: มีหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
4: จันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นแน่นเลยข้าหายใจไม่ออกแล้ว
3: ขอโทษข
4: ้
3: าแค
4: ่
3: คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
4: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
2: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
1: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
0: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
3: เอ๊ลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
0: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
2: เอหลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
5: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
0: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
2: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
0: ถูกต้องแล้ว
3: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาก็ตามวันนึงก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
0: ใช่แล้ว

0: ราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นะชูแอบเอ้าข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
1: ว้าวข้าเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้งามๆอร่อยมากเลยข้าเค้กฝีมือนายหญิงอร่อยที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะไอ้งู
0: ช่วย
1: ไอ
2: ้เฮ้ยเข็มทอง
0: เข็มทองเข็มทองเป็นอะไรไปตื่นสิเข็มทอง
2: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
0: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน
3: ่เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกันเรื่องมรดกและพินัยกรรมนะคะฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยค่ะวันนี้เราก็มาถึงตอนสุดท้ายของเงินทองต้องจัดการนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของการจัดการพินัยกรรมและมรดกนะคะเวลาเราพูดถึงเรื่องของพินัยกรรมและมรดกเนี่ยหลายท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนรวยนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วการจัดการเรื่องของมรดกและทรัพย์สินเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับทุกๆท่านและมีความจำเป็นที่จะต้องวางแผนค่ะสำหรับเงินก้อนสุดท้ายนะคะถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีเยอะเนี่ยทำไมเราจำเป็นที่จะต้องวางแผนปกติเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยบอกว่าเราเก็บอะไรไว้ที่ไหนและเราอยากจะให้ใครถ้าเป็นรุ่นของเจเนอเรชันอาจจะอายุมากหน่อยเนี่ยอาจจะมีการซ่อนใช่ไหมคะมีการเก็บไว้ในกระเป๋ามีการเก็บไว้ในห้องนอนนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยมีทรัพย์สินที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างเยอะการเปิดบัญชีออนไลน์หรือว่าเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์เนี่ยไม่มีใครที่สามารถที่จะรู้ไปเท่ากับตัวเราค่ะเราอยากจะให้อะไรใครเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการระบุไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าอะไรที่เรียกว่าทรัพย์มรดกนะคะทรัพย์มรดกคือทรัพย์สินของผู้ตายที่มีอยู่ในเวลาที่ผู้ตายตายอย่างเช่นสมุดบัญชีเนี่ยเงินฝากธนาคารเนี่ยก็ต้องเป็นของผู้ตายแก้วแหวนเงินทองเป็นของผู้ตายเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมเนี่ยจะต้องแยกกรรมออกไปก่อนกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสเนี่ยค่ะก็จะเป็นทรัพย์สินร่วมกันระหว่างสามีกับภรรยาหรือว่าเวลาเราไปซื้อที่ดินในกอกับในขอเป็นการถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันกรณีนี้เนี่ยก็ต้องแยกทรัพย์สินออกมาส่วนไหนเป็นส่วนของนายกส่วนไหนเป็นส่วนของนายขอนะคะแล้วก็จะมีทรัพย์สินบางอย่างที่กฎหมายเนี่ยระบุไว้ว่าอย่างเช่นเงินที่ได้มาจากการซื้อประกันชีวิตอันนี้จะเกิดหลังที่ผู้เสียชีวิตเสียชีวิตแล้วนะคะหรือว่ากรณีที่เงินที่ได้จากเงินชาปนกิจสงเคราะห์อันนี้ก็ยังไม่เรียกว่าเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ในขณะที่ผู้ตายผู้เสียชีวิตเสียชีวิตนะคะทรัพย์สินร่วมเนี่ยนะคะอย่างเช่นทรัพย์มรดกนะคะจะตกสู่ทายาทต่อเมื่อบุคคลผู้นั้นเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วค่ะหนี้สินก็อยู่ในข่ายที่จะเป็นทรัพย์มรดกนะคะที่สามารถที่จะตกทอดสู่ทายาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีหนี้สินอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ควรจะระบุไว้ให้ชัดเจนนะคะเพื่อที่เราจะได้จากเงินกองมรดกเนี่ยเอามาหักในส่วนที่เป็นหนี้ก่อนที่เหลือจะได้แบ่งสู่ทายาทต่อไปค่ะอันดับต่อไปนะคะเราก็มาดูกันว่าใครคือทายาทนะคะกฎหมาย

กำหนดไว้ว่าทายาทเนี่ยมี2ประเภทนะคะประเภทที่1เรียกว่าทายาทโดยธรรมประเภทที่2เนี่ยคือทายาทโดยพินัยกรรมค่ะทายาทโดยธรรมนะคะเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์โดยธรรมชาตินะคะเป็นบุคคลที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าในกรณีที่ผู้เสียชีวิตไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้เนี่ยบุคคลเหล่านี้ก็จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกตามกฎหมายค่ะทายาทโดยธรรมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นญาติกับคู่สมรสค่ะทายาทโดยธรรมนะคะมี6ลำดับค่ะลำดับที่1เรียกว่าผู้สืบสันดานนะคะหมายถึงบุตรโดยชอบโดยกฎหมายถ้าเป็นบุตรนอกกฎหมายก็ต้องบิดาก็ต้องรับรองแล้วนะคะลำดับที่2เนี่ยพ่อแม่ของเรานะคะลำดับที่3คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันลำดับที่4เป็นพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันลำดับที่5ปู่ย่าตายายค่ะและลำดับสุดท้ายเป็นลุงป้าน้าอาการรับมรดกเนี่ยก็จะเป็นไปตามลำดับก่อนหลังนะคะเราจะใช้หลักการว่าญาติสนิทตัดกับญาติห่างนะคะโดยที่ถ้ามีผู้รับมรดกในลำดับที่1และลำดับที่2แล้วเนี่ยลำดับที่3 4 5 6ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกนะคะทายาทลำดับที่1กับทายาทลำดับที่2เนี่ยจะไม่ตัดซึ่งกันและกันนะคะในส่วนของคู่สมรสนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตนะคะแต่กฎหมายก็ระบุไว้ว่าคู่สมรสเนี่ยเป็นทายาทโดยธรรมนะคะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ฟังค่ะสมมุติว่าผู้ตายนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็มีลูก2คนคุณพ่อคุณแม่ลูก2คนแล้วก็ภรรยา1คนนะคะกรณีนี้เราก็จะเอาทรัพย์มรดกเนี่ยมาหาร5นะคะทุกท่านรับมรดกในสัดส่วนที่เท่ากันค่ะอีกกรณีนะคะถ้าเกิดผู้ตายเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่มีภรรยาแต่ไม่มีบุตรกรณีนี้กฎหมายบอกว่าให้คู่สมรสเนี่ยได้รับมรดกครึ่งหนึ่งนะคะ 50% แล้วอีก 50% ก็จะไปที่คุณพ่อคุณแม่ค่ะถ้าเกิดผู้ตายมีแค่พี่น้องกับภรรยากับคู่สมรสเนี่ยกรณีนี้กฎหมายบอกว่าทรัพย์มรดกให้ไปที่คู่สมรสก่อนเสร็จ2/3นะคะแล้วที่เหลือถึงจะเป็นของพี่น้องถ้าไม่มีทายาททั้ง6ลำดับเลยนะคะแล้วก็ไม่มีคนที่เข้ามารับมรดกแทนทายาทใน6ลำดับนี้มรดกทั้งหมดเนี่ยก็จะไปอยู่ที่คู่สมรส 100% ค่ะในกรณีที่ผู้เสียชีวิตไม่มีทายาทโดยธรรมทรัพย์สินทั้งหมดจะตกสู่แผ่นดินค่ะหรือว่ามีทายาทอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าทายาทโดยพินัยกรรมทายาทโดยพินัยกรรมก็คือผู้ที่เราระบุให้เป็นผู้ที่รับมรดกของเราที่เราระบุไว้ในพินัยกรรมค่ะต่อมานะคะพินัยกรรมคืออะไรนะคะพินัยกรรมคือคำสั่งของเจ้ามรดกว่าเราจะจัดการกับทรัพย์สินอย่างไรหลังจากที่เราเสียชีวิตลงไปค่ะพินัยกรรมนะคะเป็นนิติกรรมที่ต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดนะคะทำตามแบบนี่หมายถึงว่ากฎหมายระบุว่าจะต้องมีส่วนประกอบอะไรองค์ประกอบอะไรเราต้องทำตามแบบนั้นๆนะคะถึงจะถือว่ามีผลบังคับใช้ตามกฎหมายพินัยกรรมที่ใช้กันส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะมีประเภทก็คือพินัยกรรมแบบธรรมดากับพินัยกรรมที่เขียนเองทั้งฉบับค่ะผู้ทำพินัยกรรมนะคะจะต้องมีอายุขั้นต่ำที่15ปีนะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่ไม่ถูกศาลสั่งให้เป็นผู้วิกลจริตนะคะก็คือมีสติสัมปชัญญะที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในขณะที่ทำพินัยกรรมค่ะสำหรับพยานในพินัยกรรมนะคะจะต้องไม่มีคุณสมบัติแบบนี้นะคะอันที่1ก็คือว่าผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยไม่สามารถเป็นพยานได้บุคคลวิกลจริตหรือว่าถูกศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถอันนี้ก็เป็นพยานในพินัยกรรมไม่ได้บุคคลที่หูหนวกเป็นใบ้หรือว่าตาบอดทั้งสองข้างอันนี้ก็เป็นพยานในพินัยกรรมไม่ได้ค่ะอีก1ข้อยกเว้นที่สำคัญนะคะผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมรวมทั้งคู่สมรสของผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมจะเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมไม่ได้ค่ะอย่างที่กล่าวข้างต้นนะคะคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเสียชีวิตเมื่อไหร่นะคะเมื่อเราเสียชีวิตไปเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยบางบ้านเนี่ยไม่รู้แม้กระทั่งว่าเรามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะคะในมูลค่าที่เท่าไหร่แล้วก็เก็บอะไรไว้ที่ไหนอย่างไรนะคะถ้าเราอยากจะส่งต่อทรัพย์สินพวกนี้ให้กับคนที่เราอยากจะส่งต่อให้เราจำเป็นที่จะต้องจัดการในเรื่องของมรดกและทรัพย์สินตรงนี้ค่ะถ้าเกิดมีความประสงค์ที่จะทำพินัยกรรมนะคะก็ระบุไปเลยว่าเราจะให้ทรัพย์สินอะไรกับใครนะคะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยทรัพย์สินที่จะส่งต่อไปเนี่ยก็จะเป็นไปตามหลักของทายาทโดยธรรมคำนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมาจัดการเรื่องของทรัพย์สินของเรานะคะข้อแนะนำก็คือว่าควรจะต้องมีการทำบัญชีทรัพย์สินเนี่ยให้อัปเดตอยู่เสมอนะคะแล้วในส่วนสุดท้ายเนี่ยอย่างที่กล่าวข้างต้นเนี่ยสมัยนี้มีบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายนะคะก็พยายามจัดระเบียบตรงนี้ด้วยกรณีที่มีพินัยกรรมด้วยเนี่ย
เขียนอะไรเก็บไว้ตรงไหนก็อย่าลืมบอกบุคคลที่เราไว้ใจไว้ด้วยนะคะเขาจะได้ไปหาถูกว่าเขียนพินัยกรรมไว้เราเก็บไว้ที่นี่นะคะบัญชีทรัพย์สินเราเก็บไว้ตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะทำให้หลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยการสืบต่อทรัพย์สินไปให้กับบุคคลที่เราอยากให้เนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วถูกต้องตามเจตนารมณ์ของเราค่ะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: วัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลวันนี้เราอยู่ในรายการไขรหัสองค์กรคุณธรรมและแน่นอนครับผมก็อยู่กับแขกรับเชิญที่เป็นผู้ร่วมรายการแล้วก็เป็นผู้จะมาช่วยไขรหัสองค์กรในวันนี้นะครับสวัสดีครับพี่ยง
1: ครับผมสวัสดีครับคุณบีครับ
0: วันนี้อยากได้ตัวอย่างที่ไม่ใช่องค์กรบ้างเพราะผมเชื่อว่าการมีคุณธรรมอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นที่บริษัทอย่างเดียวก็ได้
1: ครับ
0: วันนี้มีอะไรมานำเสนอครับพี
1: ่วันนี้เราน่าจะไปชมอีกบรรยากาศหนึ่งที่เขาส่งเสริมเรื่องคุณธรรมเหมือนกันแต่เป็นรูปแบบของชาวบ้านเป็นแบบบ้านๆก็มีตัวอย่างมาก็เป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านต้นแบบ
0: ครับ
1: และเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลเป็นชุมชนคุณธรรมพลังบวรซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีกระบวนการพัฒนามายาวนานจนกระทั่งเกิดแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมาก็ถึงได้เกิดการยอมรับในตัวประเภทรางวัลนี้ซึ่งได้รับเมื่อล่าสุดที่ผ่านมานี่นะ
0: เราเห็นมาเยอะแล้วเรื่องของบริษัทวันนี้เราจะไปหมู่บ้านม้าร้องกันเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับไปดูนะครับเราได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็รองผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านม้าร้องติดตามรับชมกันได้เลยครับ

0: นอไทยอยู่ในพุทธภิกขันธ์บนสะพานนะครับแล้วมหาสังฆท่านได้หลุดครับหรือจะหลุดไปค่อนให้ทหารออกติดตามก็ติดตามก็ไม่พบแล้วมาถึงเขาลูกนี้ก็ได้ท่านได้ยินเสียงม้าร้องในเขาลูกนี้ทหารติดตามก็ไม่พบไม่ก็เลยขนานนามว่าบ้านม้าร้องครับ
1: นั่นก็เลยได้เป็นชื่อบ้านม้าร้องจนมาถึงทุกวันนี้
0: วันนี้ครับใช่ครับ
1: อยากให้เห็นภาพนิดนึงว่าในลักษณะของการทำเรื่องของคุณธรรม
0: ครับผม
1: ซึ่งเป็นระดับของชุมชน
0: ครับ
1: ชุมชนเราใหญ่มากแค่ไหนครับ
0: ชุมชนผมมีอยู่311ครัวเรือน
1: ครับ
0: คนก็ประมาณ1,000 เศษครับ
1: 1,000 เศษก็ถือว่าเป็นคนเยอะเน
0: า
1: ะ
0: ครับถือขนาดกลาง
1: จะขับเคลื่อนก็คงไม่ใช่เรื่องง่าย
0: ใช่ครับ
1: ก่อนที่จะมาเริ่มทำโครงการดีๆนะครับอยากให้เห็นภาพก่อนว่าก่อนหน้านั้นเป็นยังไง
0: ครับก่อนหน้านี้คงหมู่บ้านเราเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านทั่วไปแต่ว่าปัญหาเราก็คล้ายๆว่ามีปัญหาคือการมีส่วนร่วมต่างๆคนหรือว่ามีความขัดแย้งกันไม่ได้พูดคุยกันต่างคนต่างทำต่างไปก็คือต่างคนต่างอยู่ครับไม่ได้มีอะไรที่ว่ามาพูดคุยกันบ่อยๆครั้งก็ปัญหานี้ก็พอไม่มีพูดคุยกันเนี่ยปัญหาความแตกแย้งขัดแย้งไม่ถามว่าคีกันทุกงานไม่ถามว่าคีกันครับ
1: แล้วผู้ช่วยผู้ใหญ่เจอปัญหาอะไรบ้างไหมฮะ
2: เหมือนกันครับอย่างที่ผู้ใหญ่นำเรียนนะครับว่าบ้านเราจริงๆเป็นชุมชนนบทนะถ้าเราดูกันเนี่ยไม่ใช่อื่นไกลเลยนะพี่ป้าน้าอาขยายมีเขยมีลูกสะใภ้มีเป็นครอบครัวใหญ
1: ่ครับ
2: หมู่บ้านก็ขยายขึ้นเดิมๆอ่ะเราพี่น้องกันแต่ด้วยบริบทอย่างที่ผู้ใหญ่บอกไม่คุยกันต่างคนต่างคนต่างคนต่างอยู่มีอะไรไม่มาปรึกษากันมันมีสาเหตุหลักถ้าถามว่าเรื่องอะไรที่ทำให้คนไม่คุยกันเรื่องการเมืองครับ
1: โอเคครับ
2: จะเลือกตั้งผู้ใหญ่ลงกี่เบอร์ก็ใครได้ก็ทำไปไอ้ที่ไม่ได้ก็เป็นฝ่ายค้านไม่ให้ความร่วมมือพอเริ่มจะหันหน้ามาคุยกันอบต.หมดวาระอีกแล้วมันก็เข้าโหมดเดิมสจสสทั้งปีแล้วคนไม่คุยกันเพราะเรื่องเลือกตั้ง
1: ครับ
2: เรื่องความเห็นตรงกันเรื่องการเมืองทำให้คนไม่คุยกันในชุมชนอย่างที่ผมบอกไม่ใช่อื่นไกลเลยนะพี่น้องกันทั้งนั้นแต่เรื่องนี้เป็นทำให้การพัฒนามันไม่โต
1: แล้วผู้ใหญ่กับผู้ช่วยผู้ใหญ่พอเจอปัญหานี้เราซึ่งเป็นผู้นำ
0: ครับ
1: ทำไงดีฮะ
0: ครับผมก็อันนี้ก็คือเราได้ทำบรรพภาพชุมชนโดยก็เราได้สนับสนุนจากพี่เลี้ยงโอสัตวิทยานะครับเป็นพี่เลี้ยงในการจัดตั้งสภาผู้ชุมชนก็เป็นการรวมคนดีคนเก่งในชุมชนกลุ่มอาชีพต่างๆสภาผู้ชุมชนเนี่ยหลักๆก็คือมีอยู่3ด้านคือด้านเศรษฐกิจด้านสองคือด้านสังคมวัฒนธรรมอันที่3คือด้านสิ่งแวดล้อมและสาธุก็มี3ด้านก็เอาคนดีคนเก่งในชุมชนทุกหมู่เอากลุ่มทุกกลุ่มอาชีพทุกคุ้มบ้านมันก็เป็นสมาชิกในกลุ่มถ้าพูดง่ายก็เป็นทั่วไปคือคณะกรรมการหมู่บ้านแหละแต่ว่าอันนี้เป็นกลุ่มที่ใหญ่กว่ามีจำนวนมากกว่ามา45ท่านในการบริหารจัดการ
1: ดูเหมือนว่าพอมีหน่วยงานเอกชนนะฮะผู้ประกอบการมาช่วยเราเนี่ยการขับเคลื่อนมันง่ายขึ้นไหมฮะผู้ช่วยพี่ใหญ
2: ่จริงๆถามว่าง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นจากที่เราไม่มีหลักนะไม่มีที่พึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต่างคนต่างอยู่หน่วยงานภาครัฐก็เหมือนแดนสนธยาไม่มีใครเข้ามา นะก็โชคดีที่เครือสาวิยานะครับส่งเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงชวนคิดชวนทำชวนพูดคุยกันก็อย่างที่ผู้ใหญ่บอกเมื่อก่อนคณะกรรมการหมู่บ้านมีหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยทั่วประเทศไม่เกิน15คน
1: ของเราตอนนี้เท่าไหร่ครับ
2: 45คนเป็นสภาเลยเอาทุกกลุ่มทุกองค์กรทุกอาชีพที่มีอยู่ในชุมชนเขาคัดเลือกตัวแทนเข้ามาเป็นคีย์แมนของแต่ละกลุ่ม
1: คร
2: ับเข้ามาคุยกันเอาปัญหามากางกันบนโต๊ะว่าติดเรื่องอะไรจะเดินกันยังไงทำไมมันไปไม่ได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ตกผลึกกันให้ได้แล้วก็นำเสนอข้อมูลเหล่านั้นต่อที่ประชุมใหญ่ให้ทุกคนทำร่วมกัน
1: โดยตัวกลางที่มาจัดสังฆายนาตรงนี้ผมขอเรียกว่าสังฆายนาความสัมพันธ์แล้วกันนะเดิมทีเราความสัมพันธ์แตกแยกอาจจะไม่ได้แตกแยกถึงขนาดรุนแรงแต่ว่าไม่คุยกันเลยแล้วมีเจ้าภาพก็คือเอกชนเข้ามาร่วม
2: มาช่วย
1: ก็คือสัพพยาถูกไหมฮะมาช่วยเราจับให้มาเจอกันแล้วมาบูรณาการ
2: ซึ่งเดิมเนี่ยเราก็ไม่เห็นภาพนะ
1: แล้ว
2: ก็โชคดีเขาพาไงเขาพาไปดูต้นแบบที่มีที่อื่นในรูปแบบเมื่อก่อนเราต้องยอมรับว่าเรื่องของผู้ใหญ่โชคชัยนะเป็นต้นแบบ
1: ที่ไหนครับผู้ใหญ่โชคชัย
2: อยู่หนองกลางดงประจวบนี่แหละครับใกล
1: ้ๆทำไมเนี่ยเพราะความที่เราไม่คุยไงเราเลยไม่รู้จัก
2: ไม่รู้ก็เขาพาไปดูแล้วก็อันนั้นของเขาอันนี้ของเรานะเราใช่ไหมมาคุยกันแต่กว่าจะเกิดสภาได้นานครับไม่ว่าจะประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหาคนดีคนแข่งคนเสียสละเข้ามาร่วมกันเป็นปีครับกว่าจะได้เป็นตั้งรูปร่างสภาขึ้น
1: ไม่ใหญ่ถามจริงณเวลานั้นเนี่ยเชื่อไม่ว่าจะไปได้

0: ความเชื่อมันไม่ได้แต่ว่าเราจิตใจคือตั้งเป้าไว้แหละว่าเราธรรมะปรับเปลี่ยนไปแต่ว่าดูคือไปดูเข้ามาแล้วก็อาจจะครั้งแรกอาจจะไม่เชื่อนะอาจจะมา50-50แต่ว่าบริบทเขาเราต่างกันเราก็ปรับใช้ของเราก็เลยเริ่มเดินมาได
1: ้เราเป็นผู้นำนะเราก็ต้องเชื่อก่อนเนาะถึงจะทำได
2: ้จริงๆผู้ใหญ่ยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่นะตอนนั้น
1: เอาเหรอ
2: ตอนที่พี่เลี้ยงมานะพาไปดูก่อนตอนนั้นอยู่ระหว่างคาบเกี่ยวกับผู้ใหญ่คนก่อนจะเกษียณอายุก็มาผู้ใหญ่ก็ไปดูแล้วก็วิธีการแบบนี้มันดีนี่ว่าเอามาคุยกันแล้วก็มาคุยกันเนี้ยมาคุยกันพอดีผู้ใหญ่คนก่อนเกษียณพอดีก็ถกเถียงกันบนโต๊ะนี่แหละใครจะเป็นผู้นำคนต่อไปอันนี้ยกนายกนายขอมาข้อดีข้อเสียมาสรุปตกผลึกกันให้ได้เอาละเลือกนายประวิตรพอมันไม่มีการเลือกตั้งไงสรุปแล้วโอเคเป็นมติเอกฉันท์ว่านายประวิตรโดยใช้ระบบสภาเนี่ยลงมติปั๊บพอไม่มีการเลือกตั้งอย่างที่ผมบอกความขัดแย้งเกิดจากการเลือกตั้งพอไม่มีการเลือกตั้งปั๊บเริ่มพูดคุยกันได้ใช้มติสภา
1: ผมว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากความเข้าใจเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเราเห็นอกเห็นใจกันมันก็ไปต่อได้
2: คร
1: ับ ผมสงสัยก่อนเราอะซื้อไอเดียนี้แล้วว่าไปได้แน่นอนเพราะไปเห็นตัวอย่างอยู่บ้านข้างๆมาแล้วแต่คนที่อยู่กับเราหลายร้อยครัวเรือนอะทำยังไงให้เขาไปกับเราอ่ะ
0: ครับคนชุมชนเนี่ยส่วนมากจะมีอยู่3ประเภทหลักๆกันนะประเภทแรกคือจิตอาสาผู้ใหญ่ชวนทำอะไรก็ทำแล้วก็ทำมี 20% อันที่2เนี่ยดูท่าทีอันนี้เยอะหน่อย 60% รอดูทำไปรอดไปรอดอันนี้มันได้ไม่ได้ว่าอาจจะอันนี้ถ้าล่มก็ไม่เอาถ้าดีก็เอาด้วยถ้าไม่ดีก็ไม่เอาแล้วว่าแล้วมึงไม่รอดแต่อันที่3เนี่ยเป็นพวกไม่เอาเลยค้านอย่างเดียวไอ้นี่ดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาเลยไม่เอากันนี่คืออันนี้มีอยู่อีกอันยี่สิบกับ60แล้วก็20%
1: แล้วเริ่มยังไงอ่ะในเมื่อเรารู้คนเราเป็นอย่างนี้ผู้ใหญ่กับรองผู้ใหญ่เห็นอยู่แล้วว่าพี่น้องเราเป็นแบบเนี้ยเราจะขยับให้มันไปข้างหน้า
0: เริ่มแรกกับคนต้องคนก่อนหาคนดีเนี่ยเอาบอกเป็นโกโดยตำแหน่งก็คือเป็นประธานเป็นสภาโดยตำแหน่งแล้วก็หาคนต้องคนเพื่องานหาคนก็คือเอาคนดีคนเก่งจับคือว่ามีกลุ่มแล้วองค์คนแล้ว2 ท่าน 2 ท่านเข้ามาในสภาเราแต่ว่าเราทำปีแรกเราก็คิดเราคือเอาคนดีคนเก่งมาก่อนไอ้อื่นไม่ว่าแล้วก็เอากลับมาทำแล้วก็ทำพัฒนาทุกปีปีแรกพอเอ๊ะคนดีคนเก่งเข้ามาแล้วเนี่ยไอ้คนเก่งไม่มีจิตอาสาก็ได้เก่งจริงแต่เขาไม่รู้อาสาเนี่ย
1: เ
0: ขาคนเก่งจริงแต่เขาไม่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยไม่จิตใจเขาไม่มีอาสาก็เลยก็ปรับเปลี่ยนกันทุกปีตัดกันเรื่อยมาทุกวันเนี่ยเรามาเดินมาได้ปี 18นะครับของกองทัพเป็นปี 18โดยของเราเนี่ยจะประชุมกันทุกวันที่3ของทุกเดือนช่วงเช้าก็จะพากาแฟเราจะไปออกเยี่ยมตามคุ้มบ้านเราขอไปคุ้มบ้านครับมี7คุ้มบ้าน
1: คือไปกินกาแฟฟรีที่บ้านเขา
0: ใช่ครับถูกต้องก็วันที่3ตอนเช้าไปกินกาแฟเขาก็เตรียมมาให้เรานะก็ตามคือไปเยี่ยมเย็นลูกบ้านโดยบรรยายด้วยไปเยี่ยมเย็นพูดคุยกันเอาวาระเข้ามาให้ผมตอนช่วงเช้าเย็นจะได้ประชุมพอช่วงเย็นเนี่ยมีการประชุมสภาช่วงเย็นก็6 โมงเย็นประชุมก็เนี่ยเอาเลย1 เดือนที่คุณแต่องค์กรเนี่ยคุณไปมาคุณมีปัญหาอะไรก็มาคุยคุณทำอะไรไม่ได้ติดขัดอะไรมีปัญหาอะไรก็ปฏิเสธพูดคุยกันในสภาตอนช่วงเย็นแล้วปัญหาต่างๆเนี่ยถ้าสรุปได้บางตัวสรุปได้ก็ประชุมที่7อีกทีนึงเพื่อกระจายให้รู้ทั้งหมู่บ้าน7ชุมชนใหญ
1: ่ดูเหมือนวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลย
0: ครับ
1: เปลี่ยนก็คือไม่ใช่แค่ลงพื้นที่ธรรมดาเก็บรายละเอียดแล้วถ้าเกิดว่าอันไหนที่เป็นปัญหาแล้วแก้ได้ก็มาแลกเปลี่ยนกันอีกเพื่อให้มันไม่ต้องมาเกิดปัญหาเดิมซ้ำไอ้แนวคิดแบบนี้ว่ามันใช้เวลาเยอะนะเพราะอย่างที่ผู้ใหญ่บอกเราแบ่งคนเป็น3 กลุ่มกลุ่มที่ดีไปไหนก็ไปกันกลุ่มที่ไม่ดีเพราะค้านแหลกหน้าที่เราคือทำให้ตรงกลางเนี่ยไปกับเราแค่นั้นเองสมมติเดี๋ยวก็จะไปต่อได้เอาละเข้าสู่โครงการดีกว่าเราเห็นภาพแล้วว่าระดับหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้จำนวนคนก็ไม่ได้น้อยปัญหาก็ไม่น้อยเช่นเดียวกันการจะขับเคลื่อนแต่ละโครงการผมอยากรู้ว่าตอนนี้โครงการที่เราทำมาเนี่ยเอาแบบที่น่าสนใจเลยเผื่อคนที่เขาติดตามชมเนี่ยอยากเอาไปทำบ้างมีโครงการอะไรบ้างเอาที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่ก่อนก็ได้ครับ
2: คือเริ่มเนี่ยอย่างที่นำเรียนตั้งแต่เบื้องต้นว่าเราขาดความร่วมไม้ร่วมมือขนาดเราเดินมาเป็นสภาแล้วนะก็ยังมีความมีส่วนร่วมไอ้60นี่ก็ยังมาไม่หมด 60% ที่บอกนะไอ้ 20% ที่ค้านก็ยังไม่มาก็คุยว่าเราจะทำมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรไหมที่มันจะดึงให้เขามีส่วนร่วมก็คุยกันในกลุ่มผู้นำก่อนนะว่าเราต้องสร้างอะไรสักเรื่องนึงเป็นโครงการสมุดบันทึกความดี
1: สมุดบันทึกความดี
2: ครับผมทุกคนพยายามจะถามตัวเองว่าชุมชนให้อะไรกับเขา
1: อ๋อใช่ส่วนใหญ่คนจะถามจะทำ
0: ได
1: ้อะไร
0: เพื่ออะไร
2: แต่ว่าไม่เคยถามตัวเองว่าให้อะไรกับชุมชน
1: มันเป็นคำถามที่เขาไม่อยากถามไง
2: ก็เลยสมุดบันทึกความดีคิดก่อนเบื้องต้นสะกดง่ายคุยกับผู้จัดการธนาคารหมู่บ้านเราธนาคารชุมชนนะครับว่าเอามาโยงมาผูกกันหนึ่งเนี่ยทุกเรื่องที่ทำความดีประชุมมาพัฒนาร่วมไปตรวจสุขภาพประจำปีบริจาคช่วยนู่นช่วยนี่ลงบันทึกได้หมดเลยคนรับรอง5คนที่เขาจะรู้1ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วย2ท่านและก็สมาชิกอบต.อีก2ท่านเป็นผู้รับรองได้ว่าคุณไปทำความดีนี่มาจริงยกตัวอย่างเช่นไปตรวจสุขภาพที่รพสต.ใกล้บ้านคุณหมอรู้เลยถือสมุดความดีไปเนี่ยมาจากหมู่บ้านนี้เขาจะเซ็นให้เลยมาตรวจสุขภาพจริงตรวจมะเร็งปากมดลูกตรวจมะเร็งเต้านมอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นบันทึกความดีแล้วก็ถามแล้วก็ทำความดีได้อะไรมันจะตอบโจทย์ต่อยอดขึ้นมาว่าอย่างที่บอกว่าเราคุยกับธนาคารหมู่บ้านโดยปกติกู้เงินหมู่บ้านเนี่ยต้องใช้บุคคล2คนครับแต่ถ้าคุณมีสมุดบันทึกความดีเนี่ยใช้สมุดบันทึกความดีค้ำได้เลยไม่ต้องใช้บุคคลค้ำ
1: โอ้เจ๋งว่ะ
2: เพราะว่ามันไล่ทำความดีแล้วดูวินัยเข้ามาตั้งแต่ต้นว่าแต่ว่ามันมีมาตรฐานอยู่นะในรอบปีเนี่ยคุณต้องทำกี่ครั้งไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วคุณจะมากู้ตังค
1: ์ไม่ได้ผมก็เลยจะถามว่าผมมีแค่ทำความดีมาครั้งเดียวผมจะไปกู้
2: ไม่ได้ธนาคารเขาก็มีมาตรฐานเขานอกจากนี้แล้วคนอื่นเขากู้ได้หมื่นเดียว
1: ครับ
2: ถ้าคุณมีสมุดความดีเนี่ยได้20,000
1: ไม่ผมว่าหลักการนี้นะควรเอาไปใช้ในทุกบริษัทนะ
2: ถูก
1: แล้วพนักงานจะมาขอยืมเงิน
2: ดอกเบี้ยร้อยด้วยครับคนอื่นเสียดอกร้อยละบาทคุณเสีย80 ตังค์ 90 ตังค์แล้วแต่ความดีที่เพิ่มพูนขึ้นนอกจากนั้นแล้วสวัสดิการอื่น
1: ๆครับ
2: ที่ส่วนกลางมีคุณได้
1: ใช้ด้วย
2: ได้ใช้ด้วยสิทธิ์อะไรที่มาคุณจะได้ลำดับต้นๆอันนี้เป็นการตอบโจทย์เขาว่าเขาทำความดีแล้วได้อะไรชัดๆ
0: ครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพอถึงวันสิ้นปีมีงานเลี้ยงก็สันเถิดยินยอเขาเพราะกิจกรรมให้เขาเป็นคนดีสีมาร้องก็คล้ายๆว่าภาคภูมิใจตัวเขาเองว่าแล้วก็เป็นยกย่องสันเถิดยินยอเขาเป็นจุดหนึ่งที่ว่าไปประกาศที่แค่นี้คือให้เขาช่วย
1: กุศโลบายหมดเลยนะ
0: ใช่
1: จริงๆมันเป็นการ
0: กุศโลบายครับ
1: ว่าเอออยากให้คนทำดีแต่ก็ต้องผูกกับสิ่งที่เขาจำเป็นต้องใช้
0: ใช่ใช่
1: แล้วปัญหาเรื่องเงินมันหมดไปไหมฮะผู้ใหญ่เรื่องนี้พอทำปุ๊บคนรู้สึกยังไงกับปัญหาเรื่องเงินบ้างเพราะส่วนใหญ่คนจะเข้าถึงแหล่งเงินกู้ยาก
0: ใช่
2: ใช่
1: แล้วเราไปบอกเขาให้เขาทำความดีมันช่วยไหมทำให้เขาเข้าถึงแหล่งเงินได้ง่ายขึ้นไหม
0: พอง่ายว่าการกู้เงินเนี่ยค้ำประกันเนี่ยหาคนค้ำยากนะครับสองท่านเนี่ยเหมือนกับคิดตัวเองไปค้ำประกันให้เพื่อนเนี่ยบางครั้งมันอัตราเสี่ยงตัวเองก็บางครั้งก็ยากในการจะค้ำประกันเงินกู้ต่างๆก็ตัวนี้ก็คือเอาตัวนี้ค้ำก็ส่วนหนึ่งก็พูดง่ายว่าคนที่มีส่วนร่วมเข้ามามีกิจกรรมหมู่บ้านก็พัฒนาขึ้นมาก็มีพูดคุยกันมากก็ถามทีมากก็ว่า
1: ผมอยากรู้ตัวเลขลองผู้ช่วยผู้ใหญ่ถ้าไม่มีคนค้ำแต่ใช้สมุดความดีค้ำเนี่ยอัตราการคืนเหมือนยืมไปแล้วเอามาคืนอ่ะปกติหรือว่ามีปัญหามั้งไหม
2: ต้องคืนทุกเดือนอันนี้มันเป็นความดีเขาได้อีกไง
1: เอาเหรอ
2: เป็นการต่อยอดไปอีกยอดเงินก็จะขึ้นไปหมุนไปเรื่อยอย่างสมมุติว่าเด็กๆเขาก็มีเขานะเพราะทุกครัวเรือนในหมู่บ้านเนี่ยมีสมุดบันทึกความดีอยู่เด็กๆเขาก็มีในส่วนจะซื้อรองเท้าสตั๊ดลูกฟุตบอลอะไรเขาอันนี้เขาก็ได้
1: เขาก็มีสิทธิ์เอาสมุดความดีไปขอ
2: ถูกครับ
1: ถูกเพื่อมาซื้อ
2: เพราะในกลุ่มสภาเราจะมีทีมเยาวชนอยู่ทีมเยาวชนเขาออกมาร่วมพัฒนาช่วยเก็บขยะนั่นนู่นนี่คัดแยกขยะบริหารจัดการขยะเขาก็มีส่วนหนึ่งเขาเป็นความดีของเขานะครับเวลาเขาจะมีต้องการอะไรเขาจะผ่านเวทีของที่เข้ามาคือกลุ่มเยาวชนในสภามาร้องจัดกิจกรรมวันเด็กให้หน่อยสร้างลานกีฬาให้หน่อยซื้อลูกฟุตบอลให้หน่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ใช้สมุดความดีเพราะว่าเจ้าภาพเรามีเงินแหล่งเงินทุนคือธนาคารหมู่บ้าน
1: แล้วธนาคารหมู่บ้านเขาบทบาทเขาจริงๆเนี่ยเขาช่วยเหลือในด้านอื่นด้วยหรือเปล่าหรือว่าแค่มารอสมุดความดีมาแล้วไปมา
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นหนี้นอกระบบ
1: คร
2: ับแหล่งเงินทุนกู้เพื่อการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตเจ็บไข้ได้ป่วยฉุกเฉินอะไรได้หมดเรื่องเราเริ่มจากคน19 คน 1,900 บาทเริ่มตั้งแต่ปลายปี52
1: ครับ
2: ตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ4 ล้านกว่าบาท
1: นั่นหมายความว่ากลุ่มแรกก็คือหย่อนเงินลงไป
2: คือสร้างวินัยการออมก่อนสร้างวินัยการออมก่อนทุกคนต้องออมทุกเดือนต้องออมทุกเดือนต้องออมทุกเดือน
1: แล้วก็กลายเป็นกองทุนเป็น
0: ใช่ใช่

0: ดีเพราะความดีนั้นส่งผลหลายอย่าง
1: ใช่ใช
0: ท
1: ่
0: ั้งที่เห็นเป็นรูปธรรมก็คือเดี๋ยวจะไปซื้อลูกฟุตบอลเดี๋ยวจะไปออกมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมก็ยังมีตัวนี้มาช่วยค้ำเราได้
2: ใช่ส่งเสริมให้เขาปลูกผักกินเอง
0: ทำยังไงฮะ
2: ปลูกผักกินเอง
0: ได้ความดีไหมครับลงบันทึกกัน
2: มีความดี
0: เอ้าตายแล้ว
2: ปลูกผักพื้นที่ข้างบ้าน
0: ครับ
2: จะมีมากมีน้อยโอเคปลูกไว้ก็เป็นตัวชี้วัดด้วยว่าคุณได้ปลูกผักกินเองไหมทำบัญชีครัวเรือนไหมซื้อผักกินแต่ละเดือนเปิดท้ายมีทุกวันจะย้ำอะไรสักอย่างใบมะกรูดก็ต้องซื้อพริกก็ต้องซื้อจริงๆอยู่ในพื้นที่ชนบทแค่นั้นเองพื้นที่เล็กๆใส่กระถางปลูกก็ได้มีพื้นที่มากก็ได้วันประชุมหมู่บ้าน
0: ครับ
2: ถ้าเหลือผลผลิตมันเหลือคุณหิ้วมาเอามาแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันในวันประชุมหมู่บ้านมันเกิดสังคมเอื้อถอนเกิดความรักขึ้นนะครับหรือจะขายในขายกับเพื่อนในราคาถูกก็ได้เกิดตลาดนัดสีเขียวเรากินผักที่ปลอดสารพิษนะครับ
0: พวกเราทำแบบนี้มา 7-8 ปี
1: ใช่ครับ
0: ลูกหลานเราที่เคยออกไปทำงานนอกพื้นที่อัตราการกลับมาอยู่ในหมู่บ้านเราเป็นยังไงบ้างมันช่วยไหมคนอยากกลับมาอยู่บ้าน
1: อย่างน้อยเนี่ยพื้นฐานขั้นแรกก่อนการศึกษาเนี่ยเราต้องพูดว่าไอ้เรื่องเรามีตัวบังคับอีกตัวคือทำนุนความสุขชุมชนทำนุนความสุขชุมชนมาร้องสิบดีเนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ว่าคืองานมันต้องทำในหลายระบบมันดึงกันหมดต้องโยงใหญ่กันหมดนะครับก็นี่ก็คืออย่างน้อยการศึกษาเนี่ยเรามีการศึกษาเนี่ยเราให้บังคับให้ลูกหลานมีการศึกษาภาคเบื้องต้นเนี่ยอย่างน้อยให้จบขั้นศึกษาระดับภาคบังคับนะครับให้บังคับคือให้ทุกครูเรียนทุกบ้านต้องให้จบภาคบังคับเพราะว่ามันมีก่อนหน้านี้มาคือเด็กม.2มั่งม.3มั่งออกมั่งอะไรนึงนะ
2: เรียนไม่จบ
1: ครับนี่ก็มี
2: ตรงนี้คือธรรมนูญก็คือข้อตกลงร่วมเราเรียกมาทุกครูเรียนมานั่งคุยกัน
0: ต้องเซ็นไหม
2: ต้องเซ็นลงมันต้องทำประชามติครับเรียกมาทุกครัวเรือนเลยอยากให้บ้านเรามีความสุขไหมเขาบอกอยากมีอยากได้เรื่องอะไรบ้างล่ะก็ไล่มาตกผลึกที
0: ่การศึกษา
2: สิบดี
1: การศึกษา
0: ดี
2: เขาอยากมีแค่สิบดีคนดีการศึกษาดีกองทุนดีสัมมาชีพดีสุขภาพดีสวัสดิการดีการเมืองการปกครองดีสภาผู้นำ
1: คนดีสุดท้าย
2: เขาขอแค่สิบเรื่องเขามีความสุขแล้ว
0: ขอทั้งสิบเรื่อง
2: ใน10เรื่องมี86ตัวชีวัดถ้าคุณไม่ทำล่ะมันมี86ตัวชีวัดยกตัวอย่างเช่นสุขภาพดีอย่างน้อยที่สุดในรอบสัปดาห์ครอบครัวคุณเนี่ยต้องออกกำลังกายอย่างน้อย150นาที
0: อย่างน้อย150นาที
2: ต่อสัปดาห
0: ์แล้วต้องมาลงบันทึกในสมุดความดีไหม
2: ได้หมดมันก็จะมีคณะกรรมการแยกฝ่ายเป็นแต่ละส่วนเรื่องสุขภาพก็อสม.ไปดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เพราะว่าอสม.จะเป็นแม่งานหลักเรื่องสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
2: ฝ่ายเศรษฐกิจเขาจะมีผู้จัดการดูแลส่วนของเขาอยู
0: ่
2: เรื่องสิ่งแวดล้อมตัดต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ1ต้นถูกปรับ 1,000 บาทนะข้าวโครงการพัฒนาหมู่บ้านและต้องปลูกทดแทน10ต้นอย่างนี
0: ้เป็
2: น
0: ข้อตกลงได้แต่ก็ต้องโดน
2: ต้องโดนเป็นข้อตกลงร่วมกันนะครับไอ้รับได้เขารับได้แค่ไหนก็ครึ่งแล้วค่อยขยับเป็นข้อตกลงร่วมแล้วเขาบอกเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากความต้องการของเขาบอกเขาต้องการ10เรื่องเนี่ยแล้วก็จะมีความสุข
0: กลายเป็นว่าเราเอาชุมชนเนี่ยสมาชิกก็คือพี่น้องเราเป็นตัวตั้ง
2: ถูกต้อง
0: แล้วก็ข้อกําหนดก็ให้เขาบอกมา
1: ใช่
0: ว่าเขาบอกมาปุ๊บรับผิดชอบนะถ้าจะต้องทําก็ต้องรับผิดชอบ
2: ใช่ๆๆๆ
0: เออมันเป็นการทํากลับด้านจริงๆนะซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบริษัทด้วยซ้ําบางทีเราคิดกลับด้านเอาตัวของคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยเป็นตัวตั้งมันน่าจะขับเคลื่อนได้ด้วยความเต็มใจมากกว่าไปบังคับเขา
2: ก็คุยกันนะครับว่าเราเรื่องสวัสดิการยกตัวอย่างนะทำไมเราต้องเยี่ยมเฉพาะคนป่วยล่ะยกตัวอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนอนโรงพยาบาลต้องซื้อของนั่นนู่นไปเยี่ยมแล้วที่เขาไม่ป่วยในรอบปีเราไม่ต้องเสียเงินสวัสดิการให้เขาล่ะทำไมไม่เยี่ยมเขา
0: แล้วเราควรจะเอาอะไรไปเยี่ยมเขามันจะมีคนถามแล้วจะไปหาเขาทำไมเขาปกติอย่างเงี้ย
2: ใช่ไหมเขาดูแลสุขภาพยังไงหนึ่งเนี่ยไอกองทุนสวัสดิการกลางของหมู่บ้านเนี่ยไม่ต้องเสียก็เงินส่วนนี้ไหมซื้อผู้เฒ่าผู้แก่ก็ซื้อผ้าสิ้นมั่งอะไรมั่งในวันปีใหม่หรือรอบปีไปเยี่ยมเขาดูแลเขามันก็จะเปิดสุขภาพจิตที่ดีในหมู่บ้านเราแล้วก็จะทำกิจกรรมอะไรมันก็เขาเรียกว่าเดินไปได
0: ้ณวันนี้นะผมเห็นโครงการจริงๆแล้วของหมู่บ้านมาร้องมีโครงการเยอะมากแต่วันนี้เราหยิบยกตัวอย่างแค่สมุดบันทึกความดีดูเหมือนง่ายนะแต่มิติของมันเนี่ยล้ามไปถึงเรื่องเลย
2: เยอะครับเยอะครับ
0: อยากจะให้คือตัวผมเองเนี่ยวันนี้เราคุยกันเนี่ยคือคนช่วงอายุเราเนี่ยมันก็เ ข้าใจแล้วแต่จะทำยังไงครับ

0: ผู้ใหญ่กับรองผู้ใหญ่ให้เด็กที่เป็นลูกหลานของหมู่บ้านมาร้องเนี่ยดำเนินรอยตามแล้วก็เอาสิ่งดีๆที่ทำอยู่สอบไปให้ได้ยาวๆเลยทำไงดี
1: ครับตอนนี้พูดง่ายว่าตอนนี้เรามีกลุ่มเยาวชนตอนนี้ปฏิบัติธรรมคือดึงเยาวชนเข้ามาตอนนี้เรามีกองยาวกองยาวเป็นวัฒนธรรมของหมู่บ้านที่สืบทอดมานานแล้วแหละแต่ว่ามีอาจารย์สอนอยู่ก็เลยดึงเยาวชนนี้เข้ามาตอนนี้มาเป็นมาสอนทัดตรงพอดีต่างๆมีกิจกรรมต่างๆเนี้ยสภาต่างๆเนี้ยดึงเข้ามาด้วยทีนี้ตอนนี้เหมือนกับท่านได้พูดแล้วถ้าเกิดหมดรุ่นเราไปแล้วใครสืบสานตอนนี้กำลังสร้างนะครับกำลังสร้างไม่ว่าจะทุกเรื่องเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเอ่ยเรื่องการพูดการจาเหมือนว่าตัวอย่างเมื่อวานเนี่ยก็ทางมหาลัยสวนสันทาไปสอนเทคนิคการพูดเทคนิคการทำคอมพิวเตอร์เทคนิคต่างๆพยายามดึงเยาวชนขึ้นมาเพราะว่าเยาวชนที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยพอเด็กจบม.6ก็ขึ้นมหาลัยก็ออกหมู่บ้านแล้วไม่มีแล้วก็เข้ามาก็พอมาพอโตหน่อยก็ออกแล้วมันก็เลยหาที่สืบทอดยากเท่าไงเป็นปัญหาเหมือนกันนะเป็นปัญหากันตอนนี้เป็นปัญหากัน
2: ที่เราพยายามที่ผู้ใหญ่บอกเราพยายามใช้สื่อวัฒนธรรมสิ่งดีงามที่มันเคยมีรุ่นปู่ย่าตายายเราที่มันกำลังหายไปที่มันกำลังหายไปนะครับเราพื้นยกตัวอย่างเช่นทำขนมจีนโบราณเนี่ยเราจะมีประเพณี12ทำ13กิน12มาช่วยกันทำ
0: 12ทำมารวม
2: ขนมจีนไหมทางบางสะพานเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยมันจะค่อนข้างไปพูดภาษาถิ่นเป็นภาษาใต้แล้วทำขนมจีนโบราณที่ใส่คกตามกันแล้วก็บีบอย่างเงี้ยเด็กไม่เคยเห็นเด็กไม่เคยเห็นเด็กก็มาช่วยทำช่วยตามก็เลยเรียนรู้มันซึมซับครับซึมซับวิธีการเหล่านี้แล้วก็วันที่13ก็รดน้ำขอพรผู้ใหญ่แล้วก็มาช่วยกันกินผลิตผลที่ทำขนมโบราณที่คุณปู่คุณย่าทำเด็กไม่เคยเห็นให้เด็กมาฝึกทำช่วยกันทำนี่ใช้สื่อวัฒนธรรมแล้วก็อย่างที่ผู้ใหญ่บอกกองยาวเราเอาคนต่อรุ่นต่อรุ่นถ่ายทอดกันวันนี้รับนักท่องเที่ยวจากชุมชนก็ให้เด็กตีกองยาวรับได้เป็นมัคคุเทศก์น้อยพูดคุยกับนักท่องเที่ยวเวลาเรื่องการพัฒนาสองข้างทางช่วยกันเก็บขยะเขาจะซึมซับและเรียนรู้กับผู้ใหญ่ที่ทำกับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านครับ
0: ผมว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องเตรียมตัวนะ
2: ต้องเตรียมตัว
0: เพราะว่าเราคงอยากให้ทุกคนสำนึกรักบ้านเกิดกลับมาช่วยกันบ้างแต่ก็อีกส่วนหนึ่งก็ห้ามเขาไม่ได้เหมือนกันเพราะวิธีการเติบโตอาชีพของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
2: ถูกต้อง
0: วันนี้เรามาได้ไกลแล้วอ่ะแต่จะไปต่อยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่ต้อง
1: ใช่ครับ
0: วางแผนเพราะมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากนี่แหละครับเรื่องราวของชุมชนคุณธรรมไม่ใช่แค่บริษัทเท่านั้นที่ทําได้ชุมชนก็ทําได้แต่จริงๆแล้วหน่วยเล็กที่สุดก็คือครอบครัวนั่นแหละ
1: ถู
0: กต้องครับครอบครัวต้องทําก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะสร้างชุมชนที่แข็งแกร่งได้เรื่องราวดีๆจากหมู่บ้านม้าร้องนะครับยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้ถ้าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อผู้ใหญ่หรือผู้ช่วยผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: เพื่อขอไปดูงาน
1: ครับ
0: หรือว่าจะมีสอบถาม
1: เป็นเฟซบุ๊กครับท่องเที่ยวมาร้องเทครับกับชุมชนต้นแบบบ้านมาร้องครับตามดูในเฟซบุ๊กได้ครับ
0: หรือถ้าเกิดว่าเอาสะดวกก็คือติดต่อมาที่ศูนย์คุณธรรมก็ได้ครับพี่ยงครับหมู่บ้านมาร้องนี่น่าสนใจมากเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าเป็นหมู่บ้านธรรมดาการทำก็คงอาจจะไม่ได้ลึกถึงขนาดนั้น
1: ครับ
0: แต่กลับกลายเป็นว่าทั้งผู้ใหญ่และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนี่วางกันแบบเป็นรถแบบยาวเลยเรื่องนี้ศูนย์นี่มีแรงเขาเรียกว่ามีแรงส่งเสริมผลักดันอะไรบ้างครับในโครงการนี้
3: ใช่ครับคือเราอยากเห็นชุมชนที่ทำแบบนี้อยู่แล้วศูนย์คุณธรรมเนี่ยเรามีโน้ตฮาวของตัวเองในการที่จะไปส่งเสริมร่วมกับภาคีเครือข่ายก็คือการไปกำหนดเป้าหมายการพัฒนาของหมู่บ้านในระยะ5ปี10ปี20ปี30ปี50ปี100ปีก็
0: ม
3: ีเพื่อให้หมู่บ้านนี่มีเป้าหมายในการพัฒนาตัวเองที่นี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เขามีเป้าหมายของการพัฒนาหมู่บ้านว่าเขาอยากเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ชวนภาคีมานั่งคุยกันว่าจะเสริมอะไรในเครื่องมือเพื่อให้ชุมชนมันเข้มแข็งขึ้นแล้วก็เพิ่มหลักธรรมนูญหมู่บ้านเข้าไปเพื่อมัดระบบของเขาเนี่ยให้ออกมาเป็นระบบระเบียบ
0: ยั่งยืน
3: ในสิ่งที่เขาทำ
0: สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือความยั่งยืนนะครับแล้วผมเชื่อว่าใครก็แล้วแต่ที่สนใจเห็นหมู่บ้านม้าร้องเป็นต้นแบบแล้วอยากจะทำตามเนี่ยผมว่าจุดเริ่มต้นมาที่ศูนย์คุณธรรมก่อนเลย
3: ได้เลยครับ
0: ทางศูนย์ได้เลยนะครับเรายินดีเปิดเผยข้อมูลถ้าอยากไปดูงานจริงๆทางศูนย์ก็สามารถประสานงานได้
3: ใช่ครับ
0: ก็วันนี้นะครับสำหรับรายการไขลาดองค์กรคุณธรรมผมกับพี่ยงก็ต้องขอลาพวกเราไปก่อนรอติดตามตัวอย่างองค์กรต่อไปกันได้ผมเชื่อว่าพี่ยงจะมีองค์กรเด็ดๆมาให้เราได้รับชมกันอีกวันนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับอาจารย์เจตนะครับอาจารย์เจษฎาอานินทร์นะครับปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องนี้นะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนพวกเราครับเรื่องของการโคดดิ้งนะครับแต่จริงชื่อเต็มคือโคดดิ้งในชีวิตประจำวันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดกันเรื่องของโคดดิ้งในชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่อาจารย์จะให้ทุกคนดูนะครับลองเดาดูว่าตัวอย่างนะครับที่เราเขียนโค้ดเนี่ยเราจะเอาไปทำอะไรได้บ้าง นะครับนักเรียนลองดูนะครับในภาพนี้คิดว่าเขียนโค้ดสามารถไปช่วยแก้ปัญหาหรือไปทำอะไรให้กับชีวิตได้บ้างครับ
1: อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน
0: อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเดาได้ไหมครับว่าเช่นอะไรไหมครับดูจากภาพนี้ครับ
2: เครื่องใช้ไฟฟ้า
0: มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีใครตอบอีกไหมครับมีคนออกไปนอกบ้านบ้างไหมทำอะไรเอ่ยลองดูไหมลักษณะคล้ายๆอะไรบางอย่างเห็นมีลักษณะเคยได้ยินคำว่าสมาร์ทฟาร์มไหมครับนะบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่เป็นการทำเกษตรอัจฉริยะนะครับก็คือใช้การเขียนโค้ดนะครับหรือว่าเขียนโปรแกรมเนี่ยเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตเนาะเราจะเขียนโค้ดนั่นเองนะครับเขียนโค้ดไปทำอะไรเราจะเขียนโค้ดเพื่อไปเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นเองครับและไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เราจะใช้ในการทดลองในวันนี้นะครับเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ชื่อว่าไมโครบิตนะครับนักเรียนทางไกลนะครับจริงๆเราสามารถเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดอื่นๆก็ได้นะครับและไมโครคอนโทรลเลอร์มีหลากหลายชนิดมากแต่วันนี้สิ่งที่เราเลือกนำมาใช้ในการทดลองนะครับก็เป็นตัวที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สามารถเขียนโค้ดเนี่ยได้อย่างง่ายนะครับบอร์ดตัวนี้ชื่อว่าไมโครบิตนะครับซึ่งไมโครบิตจะทำงานควบคู่ไปกับบอร์ดอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นบอร์ดเสริมนะครับเราเรียกตรงนี้ว่าบอร์ด IoT นะครับลักษณะเป็น

เป็นบอร์ดสีขาวนะครับในภาพนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรานะครับจะไปเริ่มตั้งแต่การประกอบและการใช้งานรวมถึงการลงโปรแกรมเพื่อที่จะใช้งานตัวไมโครบิตนี้นะครับสิ่งที่นะครับอาจารย์จัดเตรียมไว้ตรงหน้านักเรียนทุกคนนะครับก็คือชุดบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองประกอบและลองทดสอบต่อนะครับเพื่อจะไปทำในใบงานแรกของเรานะครับโอเคครับนักเรียนหยิบบอร์ดนะครับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับขึ้นมาได้เลยนะครับก็คือบอร์ดที่เป็นลักษณะบอร์ดสีดำนี้นะครับหยิบขึ้นมานะครับ1ตัวครับและบอร์ดที่เป็นบอร์ดสีขาวนะครับเดี๋ยวเราจะเอา2อันนี้นะครับมาประกอบกันนะครับวิธีการประกอบนะครับนักเรียนให้สังเกตที่บอร์ดสีดำนะครับคลิกหาด้านที่มีตัวเลขนะครับที่เขียนไว้นะครับ0 1 2 3และ GND นะครับลองสังเกตตัวเลขที่อยู่บนบอร์ดสีดำนะครับบอร์ดสีขาวนะครับที่เป็นบอร์ด IoT นะครับเราจะเห็นตัวเลขนะครับบนช่องเสียบนะครับที่จะมีเลข0 1 2 3V นะครับและ G นะครับเดี๋ยวเราจะเอาบอร์ดนะครับ2อันนี้มาประกอบกันนะครับวิธีการนะครับเราสามารถหยิบบอร์ดนะครับสีดำนะครับที่เป็นบอร์ดไมโครบิตนะครับเสียบเข้าไปโดยที่ให้เลขนะครับตรงกันนะครับเสียบลงไปได้เลยนะครับเหมือนเสียบตลับเกมนะพอเสียบเสร็จแล้วนะครับเราจะได้บอร์ดลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นบอร์ดที่เราเสียบแล้วนะครับนักเรียนทางไกลลองดูนะครับถ้าเราเสียบแล้วเราจะได้บอร์ดลักษณะแบบนี้นะครับนะครับเราจะมีบอร์ด2ชิ้นนะครับอาจารย์หยิบให้ดูอีกทีนะครับเป็นชิ้นที่เป็นบอร์ดไมโครบิตนะครับและบอร์ดที่เป็นบอร์ด IoT นะครับอาจารย์เอามาประกอบกันลักษณะแบบนี้นะครับอาจารย์เสียบลงไปนะครับแบบนี้นะครับเราจะได้บอร์ดแบบนี้นะครับนี่คือเราพร้อมใช้งานแล้วนะครับและอีกอันนึงนะครับเราจะมีสาย USB ที่อยู่ตรงหน้านักเรียนทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้สาย USB ตัวนี้ครับในการลงโปรแกรมนะครับนักเรียนหยิบสาย USB ออกมานะครับและวิธีการเสียบนะครับอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะครับว่าวิธีการเสียบที่ถูกต้องนะครับสาย USB เราจะมีทั้งหมด2ด้านนะครับด้านที่เป็น USB นะครับหัวขนาดใหญ่นะครับเป็น USB A นะครับกับอีกด้านนึงที่เป็นลักษณะไมโคร USB นะครับก็คือหัวที่เล็กกว่านะครับเดี๋ยวเราจะเอาสายที่เป็นไมโคร USB นะครับไปเสียบบนบอร์ดไมโครบิตนะครับเราลองหยิบบอร์ดไมโครบิตมาสังเกตดูก่อนครับที่บนบอร์ดนะครับจะมีรูเสียบไมโคร USB เนี่ย2จุดด้วยกันนะครับคือจุดที่เป็นด้านบอร์ดสีดำนะครับและจุดที่เป็นของบอร์ดสีขาวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสายไมโคร USB ครับเสียบที่เป็นบอร์ดสีดำนะครับเสียบลงไปเลยนะครับเราจะเสียบลงไปนะครับเสียบให้ถูกด้านนะครับเสียบเสร็จแล้วนะครับเราจะได้บอร์ดพร้อมสาย USB ที่จะเอาไปใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เราจะยังไม่เสียบนะครับอาจารย์มีหลักการทำงานที่ง่ายและก็ปลอดภัยนะครับมาแนะนำให้นะครับก็คือทุกคนจำนะครับอาจารย์มีกฎ3ข้อนะครับในการทำงานกับตัวไมโครบิตนะครับกฎข้อที่1ครับคือก่อนทำงานทุกครั้งนะครับต้องถอดสายเชื่อมต่อ USB ออกก่อนนะครับเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตนะครับกฎข้อที่2นะครับเมื่อเราต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับต้องเช็คความถูกต้องเสมอว่าเราต่อถูกหรือยังนะครับและกฎข้อสุดท้ายก็คือเมื่อเรามั่นใจว่าทุกอย่างเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับจึงเสียบสาย USB กลับเข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์นะครับตอนนี้นะครับเราเตรียมนะครับบอร์ดไมโครบิตและนะครับตัวสาย USB นะครับต่อไปนะครับอาจารย์จะไปแนะนำขั้นตอนนะครับการลงนะครับตัวโปรแกรมนะครับกับตัวไมโครบิตนะครับอาจารย์จะมีวิธีการลงนะครับโปรแกรมครั้งแรกเราจะเรียกว่าการลงเฟิร์มแวร์นะครับขั้นตอนมีอยู่3ขั้นตอนง่ายๆนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้เข้าใจก่อนแล้วเดี๋ยวเราทำตามอาจารย์นะครับขั้นตอนที่1ก็คือเราจะเชื่อมต่อบอร์ดไมโครบิตครับกับบอร์ดเสริมนะครับก็คือบอร์ดสีขาวนะครับให้เรียบร้อยขั้นตอนที่2เราจะเสียบสาย USB นะครับเข้ากับ

คอมพิวเตอร์และเดี๋ยวเราจะเอาไฟล์นะครับที่อยู่ในโปรแกรมเนี่ยครับไปลงไว้ในไมโครบิตนะครับเราจะเรียกไฟล์อันนั้นว่าไฟล์ .hex นะครับหรือว่าไฟล์ .hex นะครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวอาจารย์จะสลับหน้าจอไปอธิบายนะครับตัวโปรแกรมที่จะมาทำงานร่วมกับไมโครบิตนะครับวันนี้เราจะใช้โปรแกรมนะครับที่เรียกว่า AI Tigen นะครับตอนนี้ทุกคนสามารถใช้ตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับเปิดหน้าจอขึ้นมานะครับแล้วพิมพ์คำว่านะครับ AI นะครับ Tigen นะครับ .in.th นะครับทุกคนสามารถพิมพ์นะครับแล้วก็เข้ามาได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ AI Tigen นะครับ AI Tigen.in.th นะครับสามารถเข้ามาที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับพอเข้ามาแล้วครับอันนี้เป็นแพลตฟอร์มนะครับสำหรับที่เราจะใช้ทำงานและสั่งงานตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ที่วันนี้เราใช้ไมโครบิตนะครับแพลตฟอร์ม AI Tigen เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถนะครับทำงานร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์แบบนี้หรือสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อทำแอปพลิเคชันอื่นๆก็ได้นะครับแต่วันนี้เราจะใช้เพื่อการทำงานกับไมโครบิตโดยเฉพาะนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับนักเรียนทางไกลลองดูนะครับให้ไปคลิกที่ปุ่มนะครับเข้าสู่ระบบครับนะครับพอเรากดปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับเราจะพบว่านะครับจะมีให้เรานะครับกรอกอีเมลนะครับและรหัสผ่านที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับ AI Tigen นะครับให้เราคลิกที่ลงทะเบียนนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับลงไปให้เรียบร้อยนะครับนะกรอกข้อมูลให้ถูกต้องนะครับเราเป็นนักเรียนก็กดนักเรียนนะครับใส่ชื่อนะครับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้นะครับในการลงทะเบียนจะเป็นอีเมลที่ใช้สำหรับล็อกอินเข้าไปใช้ตัวแพลตฟอร์มครับรหัสผ่านนะครับโรงเรียนและระดับชั้นที่กำลังศึกษานะครับกรอกข้อมูลในส่วนนี้ให้เรียบร้อยนะครับกรอกเสร็จแล้วคลิกเครื่องหมายถูกนะครับว่าเราเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขนะครับการใช้งานตัวแพลตฟอร์มนะครับเสร็จแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลงทะเบียนไปกับพวกเรานะครับอาจารย์ชื่อรักเรียนละกันนะครับรักเรียนนะครับดีเด่นนะครับโอเคครับอีเมลก็นะครับอีเมลอย่างนี้ละกันนะครับนะครับรหัสผ่านก็กรอกไปได้เลยนะครับกรอกไปนะครับกรอกเสร็จปุ๊บนะครับพอเรากดลงทะเบียนแล้วนะครับระบบจะขึ้นมานะครับนะครับโรงเรียนนะครับโรงเรียนมีความสุขนะครับชื่อน่ารักเชียวนะครับเราเป็นรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับโอเคครับลงทะเบียนได้เลยนะครับโอเคครับใครที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ใช้อีเมลนะครับที่เราลงทะเบียนไว้นะครับนะครับใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้นะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนนะครับถ้านะครับเราลองเลื่อนนะครับลงมาดูข้างล่างนะครับเราจะเห็นว่ามีนะครับเนื้อหาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตั้งแต่ถ้าเราสนใจนะที่จะเขียนโปรแกรมนะครับเราสามารถสังเกตนะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่ามีกล่องนะครับที่เราสามารถไปเลือกเล่นได้เยอะแยะไปหมดเลยเนาะนะครับลองเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับเราจะเห็นนะครับส่วนที่เรียกว่าความรู้และโปรแกรมนะครับในนี้เนี่ยจะมีนะครับแหล่งเรียนรู้มากมายเต็มไปหมดเลยนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูนะครับถ้าเราสนใจหัวข้อไหนนะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับกดเนื้อหาออกมานะครับแล้วก็ที่จะเรียนรู้ได้นะครับโอเคครับหรือแม้แต่นะครับถ้าเรากดไปที่หน้าหลักนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับหน้าหลักเนี่ยก็จะมีเนื้อหาที่อธิบายว่าแพลตฟอร์ม AI Tigen เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคครับทีนี้เราจะ

ลับไปที่นะครับในส่วนข้างบนสุดนะครับเราจะไปที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับเริ่มเขียนโค้ดนะครับวันนี้เราจะเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานไมโครบิตนะครับซึ่งก็เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดหนึ่งจริงๆแล้วแพลตฟอร์ม AI ไทเจนใช้เขียนโปรแกรมได้เยอะมากทำอะไรได้หลากหลายแต่ว่าเราจะเลือกใช้เพื่อเขียนโปรแกรมไมโครบิตนะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนะครับเลื่อนลงมานะครับจนเห็นคำว่าเรียนพื้นฐาน AI นะครับและให้ไปคลิกที่การประมวลผลข้อมูลครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็รอนะครับตัวหน้าจอนะครับโหลดขึ้นมาพอเราเข้ามาที่นะครับการประมวลผลข้อมูลนะครับเราจะเห็นเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะไปหมดเลยนะครับจากฝั่งซ้ายนะครับไล่เรียงจากข้างบนลงล่างนะครับจะมีสิ่งที่เราสามารถนะครับเลือกเล่นได้หมดเลยนะครับเราสามารถคลิกเพื่อดูนะครับข้อมูลต่างๆได้แต่วันนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์จะชวนนะครับให้ทุกคนมาลองใช้นะครับก็จะเป็นปุ่มบนแรกสุดนะครับในนี้จะเขียนว่าไมโครบิตนะครับในนี้จะเขียนว่าไมโครบิตนะครับให้เราลองเอาเมาส์นะครับคลิก1ครั้งนะครับคลิกไปแล้ว1ครั้งเราจะเห็นว่ามีนะครับหน้าต่างเพิ่มขึ้นมานะครับเยอะแยะไปหมดเลยสิ่งแรกสุดที่เราจะทำก่อนที่นะครับจะใช้งานก็คือเราต้องลงโปรแกรมเพื่อสั่งงานไมโครบิตเราเรียกว่าการลงเฟิร์มแวร์นะครับวิธีขั้นตอนในการลงเฟิร์มแวร์เมื่อสักครู่อาจารย์อธิบายไปแล้วนะครับเราต้อง install ตัวไฟล์1ไฟล์นะครับตอนนี้นะครับทุกคนน่าจะเชื่อมต่อบอร์ดไมโครบิตบอร์ดเสริมและสาย USB เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับให้ทุกคนนะครับนำสาย USB นะครับที่เป็นด้านที่เสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับเสียบเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับนะครับเสียบสายไปที่คอมพิวเตอร์ได้เลยครับพอเสียบสายไปแล้วให้สังเกตนะครับที่ไมโครบิตนะครับจะมีไฟติดขึ้นมานะครับจะมีไฟติดขึ้นมานะครับของอาจารย์พอเสียบสายไปแล้วนะครับสิ่งที่สังเกตได้ก็คือตัวบอร์ดไมโครบิตมีไฟสว่างขึ้นมาครับและในหน้าจอของอาจารย์นะครับก็มีนะครับตัวหน้าต่างโผล่ขึ้นมานะครับ1อันนะครับเป็นหน้าต่างตัวนี้นะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับโอเคตอนนี้ทุกคนเสียบสายเรียบร้อยไหมครับนะครับนักเรียนทางไกลลองดูนะครับใครที่กำลังเตรียมนะครับอุปกรณ์อยู่นะครับเราเอาบอร์ดไมโครบิตที่ต่อเรียบร้อยแล้วเสียบสายไปกับคอมพิวเตอร์เลยครับจากนั้นนะครับมาที่หน้าจอ AI Taigen ครับนะครับสเต็ปที่1นะครับคลิกคำว่าไมโครบิตครับจากนั้นนะครับในส่วนช่องแรกสุดนะครับที่เขียนว่า get start นะครับให้เรานะครับจริงๆไม่ต้องคลิกก็ได้มันคลิกมาอยู่แล้วนะครับให้เราเอาเมาส์นะครับเลื่อนมาคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดครับนะครับคลิกไป1ครั้งนะครับคอมพิวเตอร์จะทำการดาวน์โหลดสิ่งที่เราเรียกว่าเฟิร์มแวร์ครับมาที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือเราจะเอาเฟิร์มแวร์ที่เพิ่งดาวน์โหลดมานะครับเอามาไว้ในตัวไมโครบิตครับวิธีการนะครับตอนนี้ทุกคนเปิดคอมพิวเตอร์ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมานะครับนะครับไปที่โฟลเดอร์ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมานะครับอาจารย์ดาวน์โหลดมานะครับไฟล์ตรงนี้ชื่อว่าไมโครบิตนะครับขีด v 3นะครับ .hex นะครับหรือว่า .hex นะครับให้เราทำการนะครับเอาไฟล์นี้ครับนะครับเราจะคัดลอกไฟล์นี้นะครับคลิกขวานะครับที่ไฟล์ไมโครบิต v 3 .hex นะครับคลิกขวาแล้วก็กด copy ครับเรากด copy เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ลองสังเกตดูครับว่าเวลาที่เราเสียบสาย USB เนี่ยจะมีไดรฟ์อันหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาในนี้จะเขียนว่าไมโครบิตนะครับหน้าจอทุกคนขึ้นไหมครับขึ้นไมโครบิตไหมครับ

0: ขึ้นนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับหน้าไมโครบิดจะต้องขึ้นแบบนี้นะครับเมื่อขึ้นมาแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าไมโครบิดนะครับก่อนหน้านี้เราทำอะไรครับเราทำการคัดลอกนะครับคัดลอกตัวไฟล์ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมาแล้วนะครับจากนั้นแค่คลิกขวาครับแล้วก็เลือก paste นะครับเป็นการลงข้อมูลนะครับหรือลงเฟิร์มแวร์ไปที่ตัวไมโครบิดนะครับนะครับเราสามารถเลือก paste ได้เลยนะครับจะมีไฟล์นะครับไมโครบิดนะครับเป็นตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น3นะครับ .hex นะครับวางไปที่โฟลเดอร์ไมโครบิดครับจากนั้นรอสักพักนะครับไมโครบิดจะมีการตอบสนองอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับบางคนจะมีไฟขึ้นมาที่ตัวไมโครบิดนะครับจะมีไฟวิ่งบางคนอาจจะมีลักษณะเป็นเสียงดังขึ้นมานะครับไม่ต้องตกใจนะครับยังไม่เสียนะครับยังใช้ได้ปกตินะครับโอเคนะเสร็จหรือยังครับมีใครยังไม่เสร็จไหมครับในห้องนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับลองดูนะครับลงเรียบร้อยดีไหมนะครับย้ำอีกครั้งนะครับไปที่ดาวน์โหลดนะครับเราสามารถคลิกขวานะครับแล้วก็ copy นะครับแล้วก็มาวางที่ไมโครบิดนะครับเลือก paste นะครับเมื่อกี้อาจารย์ทำการลงเฟิร์มแวร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอเสร็จแล้วครับเราสามารถปิดหน้าต่างนี้ทิ้งได้เลยนะครับให้ทำการทดสอบครับเชื่อมต่อบอร์ดไมโครบิดกับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับวิธีการทดสอบนะครับเข้ามาที่ไมโครบิดนะครับคลิกที่ไมโครบิดแล้วก็กดปุ่ม connect นะครับการที่เรากด connect 1ครั้งนะครับจะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมานะครับแล้วเขาจะถามเราว่าอยากจะใช้พอร์ตตัวไหนนะครับที่จะเชื่อมต่อตัวไมโครบิดกับคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้เราจะใช้พอร์ตที่เรียกว่า embed นะครับ serial port นะครับบางคนอาจจะขึ้นเป็นตัวเลขที่ไม่เหมือนกับของอาจารย์นะครับอาจารย์ขึ้นเป็น COM10 นะครับหรือว่าพอร์ต COM10 นะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลอาจจะเป็นคอมอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าหลักๆให้สังเกตที่ embed นะครับ MBED นะครับพอเรานะครับคลิกตรงนี้1ครั้งนะครับแล้วก็กด connect ครับเราจะได้ยินเสียงนะครับเป็นลักษณะเหมือนป๊อปคอร์นนะครับขึ้นมา1อันนะครับหรือเสียงเปิดขวดนะครับนะครับบางคนอาจจะหิวน้ำเนาะเปิดขวดกินอะไรเงี้ยโอเคพอได้ยินเสียงนี้แสดงว่าใช้งานได้แล้วครับตอนนี้เราพร้อมใช้งานแล้วนะครับแสดงว่าบอร์ดเราใช้งานได้แล้วนะครับนักเรียนทางบ้านพร้อมไหมครับเราจะไปลองใช้นะครับบอร์ดไมโครบิดนะครับในการทำงานนะเรามีใบงานเยอะแยะมากมายเลยนะครับตลอดหลักสูตรนี้เราจะได้ไปตะลุยและลองดูว่าเซ็นเซอร์ที่สามารถใช้งานกับไมโครบิดเนี่ยทำอะไรได้อีกบ้างนะครับอาจารย์นะครับพาทุกคนนะครับเข้ามาสู่ใบงานแรกนะครับถ้านักเรียนทางไกลนะครับมีใบงานอยู่นะครับเปิดใบงานขึ้นมาได้เลยนะครับใบงานที่1ครับชื่อว่าการเปิดและปิดหลอดไฟแบบอัตโนมัติครับเราจะทดสอบเปิดและปิดหลอดไฟอัตโนมัติใช่ไหมปกติเราบอกว่าเวลาเราเปิดไฟเราทำไงครับใช้มือเปิดเนาะเดี๋ยวนี้เป็นไงครับฉลาดกว่านั้นสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับกดปุ่มปุ๊บเข้าแอปปุ๊บเปิดไฟได้เลยหรือถ้าเป็นคนขี้เกียจกว่านั้นให้มันเปิดปิดอัตโนมัติตามเวลาโจทย์ของนะครับถ้าไล่เรียงไปกับนะครับในแต่ละใบงานนะครับใบงานแรกเนี่ยเราจะลองใช้นะครับเซ็นเซอร์บางอย่างนะเพื่อที่จะมาเปิดปิดหลอดไฟอุปกรณ์นะครับที่เราจะใช้ในใบงานที่1หรือใบงานแรกนะครับ1คือบอร์ดทดลองนะครับก็เป็นลักษณะบอร์ดนะครับตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดทดลองนะครับตอนนี้ที่โต๊ะของนักเรียนแต่ละคนนะครับอาจารย์ก็ได้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วนะครับมีบอร์ดทดลองนะครับมีหลอดไฟที่ชื่อว่าหลอดไฟแบบ LED นะครับอันนี้คือหลอดไฟนะครับมีตัวต้านทานนะครับแล้วก็สายไฟนะครับต่อไปเป็นบอร์ดไมโครบิดนะครับที่เราเชื่อมต่อไปแล้วนะครับและต่อไปจะเป็นอุปกรณ์วัดแสงนะครับก็เป็นลักษณะอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะใช้สำหรับการวัดแสงนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับเราจะมีอุปกรณ์วัดแสงแบบนี้นะครับและ บางคนนะครับอาจจะต้องใช้นะครับก็คือใช้ไฟฉายนะถ้าไม่มีอาจจะใช้แสงจากแหล่งอื่นๆก็ได้วันนี้อาจารย์จะพาทุกคนมารู้จักกับตัวเขาเรียกว่าเซ็นเซอร์แล้วกันเซ็นเซอร์นี้จะเป็นเซ็นเซอร์ที่ทำหน้าที่วัดความเข้มข้นของแสงวัดแสงอ่ะนะเราจะวัดแสงลองสังเกตนะครับกราฟอันนี้นะครับเป็นกราฟที่อธิบายการทำงานของอุปกรณ์วัดแสงครับโดยที่เราจะเห็นว่าแกน x นะครับเป็นแกนที่แสดงความเข้มของแสงนะครับจากซ้ายที่มีความเข้มก็คือมืดเลยนะครับไปทางขวาก็คือลักษณะจะสว่างขึ้นในส่วนของแกน y ครับเป็นค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นที่วัดได้จากอุปกรณ์วัดแสงตัวนี้นะครับหมายความว่าอะไรครับจากกราฟนี้อธิบายได้ว่าถ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับไปอยู่ในจุดที่มีความเข้มแสงสูงก็คือสว่างค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นก็จะมีค่ามากหรือน้อยครับลองเดาครับ
1: น
0: ้
1: อยคร
0: ับน้อยนะครับลองสังเกตนะครับถ้าแสงมากนะครับค่าความต้านทานก็จะน้อยนะครับในทางกลับกันครับถ้าแสงน้อยหรือว่ามืดค่าความต้านทานจะเป็นยังไงครับ
1: มาก
0: มากนะครับโอเคเราจะใช้ลักษณะการทำงานแบบนี้ครับค่าความต้านทานนะครับจริงๆในวิชาฟิสิกส์นะครับเราจะอธิบายความต้านทานนะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์กับอะไรครับดูไหมครับความต่างศักย์นะครับเราทราบมาว่าความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์นะครับหรือโวลเทจนะครับมีค่าเท่ากับ I ก็คือกระแสนะครับก็คือ current นะครับคูณกับความต้านทานหรือว่า resistance นะครับเพราะฉะนั้นถ้าความต้านทานสูงนะครับค่าความต่างศักย์ก็จะสูงตามไปด้วยเนื่องจากแปรผันตรงเราจะเอาหลักการอันนี้ครับมาใช้กับเซ็นเซอร์นะครับโอเคครับกลับมาที่ขั้นตอนการทดลองนะครับไล่เรียงจากบนไปล่างนะครับสเต็ปแรกนะครับเราจะทำการต่อวงจรวัดระดับความเข้มของแสงนะครับจากนั้นเราจะอ่านค่าที่วัดได้จากเซ็นเซอร์นะครับและจดบันทึกลงในตารางขั้นตอนต่อไปเราจะเอาค่าที่บันทึกไว้ครับมาทดสอบที่สภาวะแสงต่างๆแล้วจะลองให้สั่งงานเปิดปิดหลอดไฟครับเราจะใช้หลอด LED นะครับและสุดท้ายเราจะเอาไปทดสอบใช้ในสถานการณ์จริงนะครับโอเคครับนี่คือภาพการต่อวงจรนะครับที่อาจารย์จะพาทุกคนนะครับไปตะลุยต่อวงจรนะครับเป็นภาพที่เราเห็นนะครับตอนนี้นะครับที่บนโต๊ะของพวกเราทุกคนนะครับให้อุปกรณ์ชนิดแรกขึ้นมาซึ่งก็คือเซ็นเซอร์แสงนะครับทุกคนหยิบเซ็นเซอร์แสงขึ้นมาได้เลยนะครับลักษณะเป็นแบบนี้พร้อมกับสายไฟที่เป็นสายไฟแบบ3เส้นนะครับเป็นลักษณะสายไฟอันนี้นะครับให้เราทำการนะครับเอาสายไฟครับเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์นะครับโดยดูที่ด้านที่มีสลักนะครับที่เป็นตัวหนีบนะครับเอามาเชื่อมลงกับเซ็นเซอร์นะครับเสียบเข้าไปตรงๆได้เลยนะครับพอเสียบเข้าไปเราจะได้ยินเสียงคลิกนะครับนะครับได้ยินไหมครับได้ยินนะครับเป็นเสียงเบาๆไม่ได้ดังมากนะครับเราสามารถถอดออกนะครับวิธีถอดออกก็กดนะครับกดนะครับที่นะครับที่ตรงที่หนีบนะครับเราก็ดึงออกได้นะครับแต่ตอนนี้เราจะเสียบกลับเข้าไปก่อนนะครับพอเราเสียบเสร็จแล้วนะครับพร้อมแล้วเราจะได้หน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเราจะเชื่อมต่อเซ็นเซอร์กับตัวไมโครบิตก่อนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เสียบกับอะไรเลยนะครับเราจะสังเกตว่าสายไฟมี3เส้น3สีถูกไหมครับ3เส้น3สีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาอีกด้านหนึ่งนะครับมาเสียบลงบนบอร์ดไมโครบิตนะครับเราให้สังเกตนะครับบนบอร์ดไมโครบิตนะครับลองดูนะครับเราจะเห็นว่ามีตัวเลขกำกับนะครับและมีสีนะครับมีสีต่างๆนะครับมีทั้งสีเหลืองสีแดงและสีดำครับอันดับแรกสุดที่อยากให้ทำนะครับให้นำด้านอีกด้านหนึ่งของสายไฟนะครับไปเสียบลงบนบอร์ดนะครับโดยที่ให้อยู่ในช่องที่1 นะครับของตัวบอร์ดเสริมนะครับ และให้สีตรงกับช่องนะครับสีเหลืองนะครับสายไฟ

เส้นสีเหลืองต้องไปอยู่ช่องเดียวกับสีเหลืองนะครับสีแดงต้องไปอยู่กับช่องสีแดงและสีดำนะครับก็อยู่กับช่องสีดำนะครับเมื่อเราต่อเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ลักษณะสีที่ครบนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้อีกทีว่าทำไมเราต้องเลือกต่อช่องที่1นะครับจริงๆเราสามารถเลือกต่อที่ช่องอื่นก็ได้นะครับได้หมดนะครับโอเคนะครับเมื่อเราทำการเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับอาจารย์มีกฎนะครับทุกครั้งเลยก่อนที่จะทำงานกับไมโครบิตนะครับนะครับอาจารย์มีกฎ3ข้อที่อยากให้ทุกคนนะครับทั้งในห้องนี้และนักเรียนทางไกลนะครับจำให้ขึ้นใจคือ1นะครับก่อนทำงานทุกครั้งต้องถอดสาย USB เพื่อป้องกันไฟช็อตนะครับกฎข้อที่2คือต่ออุปกรณ์ให้เรียบร้อยและเช็คความถูกต้องเสมอนะครับและกฎข้อสุดท้ายคือถ้ามั่นใจแล้วนะครับให้เสียบสาย USB เพื่อส่งไฟฟ้าไปให้กับตัวอุปกรณ์นะครับโอเคตอนนี้เราเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับเรากลับไปที่หน้าจอนะครับตัว AI Tigen นะครับตอนนี้จะสังเกตว่าหน้าจอเรานะครับไม่ได้มีอะไรขึ้นมาเลยนะครับให้เราคลิกที่นะครับไมโครบิตนะครับ1ครั้งนะครับต่อไปนะครับเราจะทำการเลือกนะครับเซ็นเซอร์ที่เราจะเอามาเชื่อมต่อครับให้เอาเมาส์ไปคลิกที่นะครับปุ่มเซ็นเซอร์ครับคลิก1ครั้งนะครับคลิก1ครั้งเสร็จปุ๊บให้เราต่อไปที่นะครับปุ่มที่ชื่อว่า add device นะครับให้คลิกอีก1ครั้งที่ add device ครับ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ว้าวนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญนึงเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้น

0: หินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
1: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะรู้แจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
2: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
1: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
4: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
1: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
4: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
1: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
1: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบตาม
2: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
1: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
3: ๆครับขอบคุณครับ
4: อดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมาก การกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานท้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
5: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
5: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนแม้คืนเงินที่เรียกรับแต่ความผิดสำเร็จไม่ใช่เหตุลดหย่อนโทษคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายสมนึกข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการถูกร้องเรียนว่าก่อนและหลังการสอบได้เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและได้ให้ข้อสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบให้แก่ผู้สมัครสอบคัดเลือกหลายรายพยานหลักฐานจากการสอบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนทางวินัยฟังได้ว่านายสมนึกนี้มีพฤติการตามที่ถูกร้องเรียนผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการนายสมนึกเห็นว่าคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไล่ออกจากราชการโดยกล่าวอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาในการเรียกรับเงินเพียงแต่เป็นการพูดล้อเล่นทั้งเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยเพียง 5,000 บาทและในห้องสอบมีกรรมการหลายคนจึงไม่สามารถบอกคำเฉลยข้อสอบได้นอกจากนี้ได้โอนเงินคืนแล้วแต่เพื่อชำระหนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่านายสมนึกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบคัดเลือกนายสมนึกจึงมีหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และเมื่อพิจารณาจากถ้อยคำพยานจากการสอบสวนทางวินัยพยานทุกคนล้วนเป็นประจักษ์พยานซึ่งเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองและให้การสอดคล้องต้องกันว่านายสมนึกเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบและนำแบบคำถามไปให้ผู้เข้าสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบก่อนเข้าห้องสอบและในขณะสอบเมื่อพยานไม่มีเหตุโกรธแค้นหรือโกรธเคืองกันมาก่อนไม่ปรากฏว่าถูกบังคับขู่เข็นเพื่อให้ถ้อยคำปรักปรำนายสมนึกอีกทั้งนายสมนึกให้การขัดแย้งกันเกี่ยวกับเหตุผลของการโอนเงินคืนว่าเป็นการจ่ายเพื่อเป็นค่าน้ำมันจึงไม่มีน้ำหนักรับฟังได้พฤติการจึงเป็นการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีนะครับนี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องไปหาจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องว่าบ้านและรถเนี่ยนะครับเราจะซื้ออะไรก่อนกันดีครับก่อนที่เราไปรู้ว่าจะซื้อบ้านหรือรถก่อนกันนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะครับเราจะมุ่งไปสู่1ล้าน Subscribe ด้วยกันครับวันนี้เราจะมาคุยกันที่ว่าถ้าเกิดเรามีเงินสักถึงก้อนนี่นะฮะเราควรจะซื้อรถหรือซื้อบ้านก่อนกันดีครับสำหรับหลักการง่ายๆนะครับที่ผมจะใช้พิจารณาในการซื้อรถนี่นะครับผมใช้2ตัวฮะตัวแรกเนี่ยเป็นเรื่องของรายได้ครับว่ารถคันนั้นเนี่ยสร้างรายได้หรือไม่สร้างรายได้ครับข้อที่2ก็คือการใช้งานนะฮะว่ารถคันนั้นน่ะถูกใช้งานในลักษณะที่ใช้งานส่วนตัวหรือใช้งานร่วมกับบริษัทเราจะพบว่าถ้ารถคันที่เราจะซื้อเนี่ยสามารถนำไปสร้างรายได้ได้นะครับแล้วใช้งานเนี่ยก็ใช้ส่วนตัวด้วยแล้วก็ใช้กับบริษัทด้วยอย่างบริษัทเนี่ยมักจะออกค่าน้ำมันให้ขอให้เราใช้รถไปทำธุรกิจต่างๆทำงานต่างๆให้กับบริษัทเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะฮะเรียกว่าต้องมีฮะกรณีที่2เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ารถคันนั้นสามารถสร้างรายได้ได้ใช่ไหมครับเปิดท้ายขายของเอ่ยนะครับไปรับไปส่งคนเอ่ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเอาไปใช้แค่ใช้ส่วนตัวเนี่ยนะครับผมว่ารถคันนั้นเนี่ยเราควรจะมีครับอันที่3เนี่ยนะครับถ้ารถคันนั้นเนี่ยนะฮะไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันนี้นะฮะเราใช้ทั้งรถเป็นเรื่องของส่วนตัวแล้วก็ใช้รถให้กับบริษัทได้อันนี้ไม่น่าซื้อฮะเพราะมันเป็นภาระครับในกรณีสุดท้ายนะครับถ้าเราใช้รถเครื่องงานส่วนตัวเช่นเดินทางไปทำงานนะครับแล้วรถเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้สร้างรายได้ให้เรานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะไปใช้บริการของรถสาธารณะได้เนี่ยนะครับคิดว่ารอไว้ก่อนครับให้พร้อมแล้วค่อยซื้อครับบ้านนะครับราคาค่อนข้างสูงนะครับแล้วตัวบ้านเองเนี่ยนะครับก็จะต้องผ่อนยาวแล้วดอกเบี้ยหลายครั้งเนี่ยนะครับมันไม่คงตัวเพราะมันสวิงขึ้นลงขึ้นลงตามอัตราที่เข้าประกาศนะครับคราวนี้ผมจะใช้หลักการสัก2หลักการนะครับเพื่อมาบอกว่าเราควรจะซื้อบ้านหรือเปล่านะครับหลักการแรกก็คือบ้านนั้นเนี่ยสร้างรายได้ให้เราหรือเปล่าและข้อที่2เนี่ยนะครับบ้านหลังนั้นเนี่ยความสามารถในการชำระของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับบ้านหลังนั้นสามารถสร้างรายได้ได้นะครับและดูอีกประเด็นนะครับสมมุติว่าเราเช่าบ้านก็อยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อเราพิจารณาแล้วเนี่ยการซื้อบ้านเนี่ยทำให้ค่าผ่อนมันถูกกว่าค่าเช่าแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะเราเอาบ้านไปทำธุรกิจได้หารายได้ได้เช่นให้เขาเข้ามาพักเป็นหอพักหรือแม้กระทั่งเป็นร้านขายของข้างหน้าบ้านอย่างนี้ฮะควรซื้อฮะในกรณีที่เรากำลังจะพิจารณาซื้อบ้านเนี่ยนะครับสมมุติว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยนะครับสามารถสร้างรายได้ได้เช่นซื้อมาแล้วไปทำเป็นห้องพักหรือซื้อมาแล้วเปิดร้านขายของหน้าบ้านเนี่ยฮะแต่ถึงแม้ค่าผ่อนบ้านหลังนั้นเนี่ยมันจะมากกว่าค่าเช่าที่เราเคยเช่าอยู่เนี่ยนะผมคิดว่าบ้านหลังเนี่ยเราควรที่จะซื้อครับสำหรับในกรณีที่สองเนี่ยถ้าใครเช่าบ้านอยู่นะครับแล้วตัดสินใจอยากจะซื้อบ้านเนี่ยลองพิจารณาตรงนี้นะฮะถ้าค่าเช่าบ้านที่เราเช่าอยู่นี่นะฮะมันมากกว่าค่าผ่อนบ้านที่เราจะซื้อแล้วบ้านหลังนั้นยังสามารถเอาไปทำธุรกิจเปิดร้านขายของให้เช่าพักได้เนี่ยอย่างเนี้ยเรียกว่าต้องซื้อเลยครับอีกกรณีนึงนะครับถ้าในกรณีที่คุณเช่าบ้านอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าคุณก็อยากจะซื้อบ้านด้วยผลปรากฏว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้สร้างรายได้คือเอาไว้อยู่อาศัยอย่างเดียวเนี่ยนะแล้วก็มีค่าผ่อนที่สูงกว่าค่าเช่าห้องหรือค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ที่เราจ่ายอยู่อย่างนี้นะฮะเราน่าจะชะลอซื้อไว้ก่อนนะครับคำถามที่ว่าแล้วทำไมต้องชะลอซื้อด้วยนะฮะอันนี้อาจจะต้องหันกลับมาดูรายได้แล้วนะถ้ารายได้เราพอเราสามารถจะซื้อบ้านได้ก็ซื้อแต่ถ้ารายได้ของเราเนี่ยไม่พอที่จะไปผ่อนค่าผ่อนอันนั้นเนี่ยก็ควรชะลอไว้ก่อนครับสำหรับประเด็นสุดท้ายเพื่อจะพิจารณาว่าเราจะซื้อบ้านหรือซื้อรถก่อนกันเนี่ยนะฮะก็คงต้องพิจารณาเรื่องของเงินที่อยู่ในกระเป๋าเรานะครับถ้าเรามีเงินน้อยเนี่ยครับแน่นอนบ้านต้องรอไปก่อนนะครับเราก็ต้องซื้อรถก่อนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามีเงินมากนะครับแล้วซื้อได้ทั้งบ้านทั้งรถหลายคนอาจจะคิดว่าเราควรจะซื้อบ้านก่อนเพราะบ้านเป็นทรัพย์สินแล้วราคาก็เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันถ้าสามารถทำงานได้ในบ้านนะครับแล้วก็หารายได้ได้ในบ้านเนี่ยยิ่งคุณต้องซื้อบ้านใหญ่เลยใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปพิจารณาดูเงินที่เรามีอยู่ในกระเป๋าว่าเราพร้อมตรงไหนแล้วเราจะตัดสินใจซื้ออะไรก่อนหลังครับท้ายที่สุดเงินในกระเป๋าเราก็เป็นตัวบอกเรานะครับว่าเราพร้อมที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้านครับและทั้งหมดนี้นะฮะก็คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องรู้จักบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

0: จนซีมีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ชื่อมิ้นท์ค่ะทำงานอยู่กองเสริม

0: ว่าท่านจะตกลงอย่างนี้ได้ไหมหาตรงกลางของสองท่านนี้ได้หรือไม
1: ่พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้งสองฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้
0: ใช่ครับผู้ไกล่เกลี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไกล่เกลี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไกล่เกลี่ยมีคุณสมบัติในการไกล่เกลี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
2: มันก็มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
0: หนักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของที่กยศที่คุณเรียนกันนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศเราก็จะมีการมาพูดคุยกับกยศว่าเนี่ยเราไก่เกี่ยไหมกับผู้เรียนผู้คุยยืนเรียนแล้วกับกยศว่าเขาอ่ะจะได้ไก่เกี่ยเรื่องค่าตกลงค่าคืนเงินยังไงดี
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไกล่เกลี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ได้ครับผมผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไกล่เกลี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค่างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
2: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์อะค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน 500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5ล้านบาท
0: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการบังคับคดีหรือที่ว่าไก่เกี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากกว่าครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายกับคู่ครับผมเราเนี่ยอยากมีจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันจำเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องกับตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องไงเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการดำเนินคดีเนี่ยมีผู้ไกล่เกลี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้งสองคนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลน่ะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
3: ราคาสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เราสามารถมาหาพี่ๆเพื่อให้ไก่เกลี่ยได้ไหมคะ
2: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
1: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไก่เกลี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
0: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
1: ้ค่ะ
2: แล้วก็การไกล่เกลี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย
1: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ใช่ครับฟรีตลอดทั้งงาน
1: ฟรีตลอด
2: ไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไกล่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ศูนย์การไกล่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
0: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไกล่เกลี่ยไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
1: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ

0: ีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อได้77ครับครับหรือที่เว็บไซต์ emediation.ilpd.go.th ครับ
1: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้ง2คนมากๆเลยนะคะ
2: สวัสดีค่ะก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
3: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแล้วก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ปราเสริฐปราสาททองโอสถวันนี้เวลา 17:19 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงณพระพลาอิสิริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ปราเสริฐปราสาททองโอสถซึ่งถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบเมื่อวันที่21 เมษายน 2569สิริอายุได้93ปีโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยนายแพทย์ปราเสริฐปราสาททองโอสถเกิดวันที่22 มีนาคม 2476บิดาและมารดาชื่อนายทองอยู่และนางบุญรอดปราสาททองโอสถจบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญบางรักระดับมัธย

ยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเริ่มต้นการทำงานด้วยการเป็นแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชก่อนลาออกจากราชการมาประกอบธุรกิจส่วนตัวทั้งด้านการก่อสร้างการขุดเจาะน้ำมันด้านการแพทย์และด้านธุรกิจการบินโดยเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนและบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนรวมถึงก่อตั้งธุรกิจสื่อโทรทัศน์ดิจิทัลเคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิสมาชิกวุฒิสภา2วาระสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์3วาระและสมาชิกกิตติเมศักดิ์ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยนายแพทย์ประเสริฐอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งด้านการแพทย์การสาธารณสุขการคมนาคมทางอากาศการพัฒนาเศรษฐกิจและสาธารณประโยชน์ทำให้ได้รับรางวัลจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆหลายแห่งอาทิรางวัลชัยนาทนเรนทรนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริหารประจำปีพุทธศักราช2561ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนารางวัลแพทย์เกียรติยศแพทยสภาจากผลงานด้านการบริหารและการประพฤติปฏิบัติอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่แพทย์และสังคมรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติประจำปีพุทธศักราช2562และรางวัลมหิดลทยากรรางวัลเชิดชูเกียรติสูงสุดที่มอบให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อยกย่องบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพและสร้างผลงานดีเด่นจนเป็นประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นด้วยคุณูปการที่ทำจนเป็นที่ประจักษ์ทำให้นายแพทย์ประเสริฐได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิระมงกุฎมวม.ประถมาภรณ์ช้างเผือกปช.ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ปภ.และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่4วปร.4อีกทั้งได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางวัลลีปราสาททองโอสถมีลูกชายและลูกสาวรวม5คนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 18:03 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแพทริกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางโซนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:14 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแพทริกเฮมเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางแมกดาเลน่าเฮมเมอร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:27 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางอัสตริดเอมิเลียเฮเลเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นายอับเดสลามอาจามัยคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:36 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเปโตรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่21มิถุนายน2566เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้รับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคม2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระมหากรุณาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ได้รับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้งเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 8:48 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในการนี้พระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน10คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆจากสถาบันการอาชีวศึกษา23แห่งรวม 2,812 คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษานั้นมีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างยิ่งเพราะในการดำเนินชีวิตของคนทุกคนและการดำเนินงานทุกด้านที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตของบ้านเมืองต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานที่มาจากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากรสายการปฏิบัติการทั้งสิ้นจึงขอให้บัณฑิตทุกคนภาคภูมิใจและออกไปประกอบวิชาชีพทั้งปวงด้วยความองอาจเข้มแข็งโดยนำความรู้ความสามารถทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดพิจารณาที่ถูกต้องซึ่งได้รับการฝึกฝนอบรมมาจากสถาบันการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานพร้อมทั้งหมั่นพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของโลกและสังคมอยู่เสมอแต่ละคนก็จะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตได้อย่างยั่งยืนแท้จริงเจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรพัฒน์โสภาเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 14:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรพัฒน์โสภาเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดอินทรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569วัดอินทรวิหารเป็นพระอารามหลวงสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นที่ประดิษฐานพระศรีอริยะเมตไตรหรือหลวงพ่อโตซึ่งเป็นที่เคารพสักการะบูชาของสาธุชนทั่วโลกโดยเมื่อปี2521คณะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์มามอบให้รัฐบาลไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานณยอดพระเกศมาลาของพระศรีอริยะเมตไตรและทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ณบริเวณด้านหน้าบ่อน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดอินทรวิหารเมื่อวันที่25สิงหาคม2521
ทั้งนี้

เมื่อวันที่5มกราคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามต้นพระศรีมหาโพธิ์ดังกล่าวว่าต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีมีความหมายว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้พระโพธิญาณและทรงแผ่พระรัศมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระศรีอริยเมตไตรที่เริ่มจัดสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเมื่อปี2410แล้วเสร็จในปี2470เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยมีขนาดความสูงรวมตั้งแต่พื้นถึงยอดเกตมาลา16วาหรือประมาณ32เมตรและมีความกว้างของพระบาท5วา2ศอกหรือประมาณ11เมตรวัดอินทรวิหารได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2321ปัจจุบันมีพระราชวัชรธรรมรังสีเจ้าคุณน้อยเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม42รูปองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา7 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามวันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์18อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน80คนครูและบุคลากร13คนมีนางสาวชยดาอึ้งพินิจกุลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือว่า LD เรียนร่วมกับนักเรียนปกติโดยจัดกิจกรรมสอนเสริมด้วยแบบฝึกหัดนวัตกรรมที่ครูผู้สอนทำขึ้นในชั่วโมงสุดท้ายของแต่ละวันส่งผลให้การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนหรือว่า RT ดียิ่งขึ้นแต่ยังคงมีปัญหาด้านการวิเคราะห์การจับประเด็นเนื้อหาองคมนตรีจึงให้ข้อคิดเห็นในการปรับเวลาเรียนเสริมมาเป็นเวลาช่วงเช้าเพื่อนักเรียนเกิดความสนใจมีสมาธิกับการเรียนมากขึ้นตลอดจนให้ครูผู้สอนประเมินคัดกรองติดตามผลการอ่านของนักเรียนเป็นรายบุคคลโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นัก

เรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากกิจกรรมด้านการฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนอาทิการแปรรูปอาหารการปลูกหน่อไม้เพาะเห็ดนางฟ้าการปลูกไฮโดรโปนิกการเลี้ยงไก่ไข่การเย็บปักสกรีนผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเครื่องมือพระราชทานและกิจกรรมทอเสือทอผ้าขาวม้าโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นปราชญ์ชาวบ้านไปมอบความรู้ส่งเสริมภูมิปัญญาปลูกฝังความภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นแก่นักเรียนให้มีทักษะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงเป็นไปตามพระบรมราโชบายทางการศึกษาด้านการมีอาชีพมีงานทำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์17อำเภอวาปีปทุมในการนี้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน76คนครูและบุคลากร9คนมีนายทกฤตปิจโรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้รอบด้านเหมาะสมกับทศวรรษที่21โดยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาบูรณาการร่วมกันกับการเรียนในรายวิชาอื่นๆเช่นการสืบค้นข้อมูลการออกแบบภาพออกแบบตัวอักษรเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนตลอดจนต่อยอดฝึกทักษะอาชีพใช้เครื่องมือพระราชทานต่างๆให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์อย่างสูงสุดและยังมีกิจกรรมฝึกอาชีพอื่นๆที่นักเรียนสามารถทำได้ง่ายสร้างรายได้ได้จริงอาทิการถักเชือกเทียนการพับเหรียญโปรยทานและการทำน้ำยาล้างจานด้านวิชาการนักเรียนมีผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีรวมไปถึงรายวิชาภาษาอังกฤษที่มีผลงานโดดเด่นได้รับรางวัลโลกเกียรติยศรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษในงานมหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการมหาสารคาม Area 2 Games Challenge 2026

ช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์16อำเภอวาปีปทุมจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน315คนมีครูและบุคลากร29คนมีนายวีรชาติชมพูหลงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาทักษะอาชีพทักษะชีวิตและทักษะวิชาการที่สอดรับและตอบสนองตามบริบทของสภาพพื้นที่เพื่อให้นักเรียนมีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันที่ดีและเป็นพลเมืองดีของประเทศโดยจัดแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาต่างๆอาทิห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องสมุดห้อง AI ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องดนตรีนาฏศิลป์ทั้งยังมีห้องจัดแสดงเทศกาลเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โอกาสนี้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่นักเรียนและเยี่ยมชมกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนบ้านต่างๆอาทิบ้านทอฝันบ้านทอฝันมังมูลอีสานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเส้นได้สู่ผืนผ้าเขาม้าลายตาขี้โดยนักเรียนมีการต่อยอดองค์ความรู้ออกแบบลวดลายถักทอเลือกโทนสีให้มีความสวยงามเข้ากับยุคสมัยในชื่อชุด Candy Collection และ Lavender Collection บ้านตัดเย็บที่ใช้จากเย็บผ้าพระราชทานมาปักเสื้อนักเรียนตัดเย็บโบผูกผมและบ้านขนม RPG 16ทำเบเกอรี่ขนมไทยและเครื่องดื่มจากวัตถุจากสวนเกษตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นกระเจี๊ยบใบเตยและอัญชันหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทPWCO จำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นบริษัทประสิทธิ์อุตสาหกรรมซัพพลายจำกัดนางจวบจุลศรีและคณะและนายสราวุธมีคุณสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดลาดปลาเขาวัดเกาะสุวรรณารามวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดโปรดเกตเชษฐารามจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สภาวัฒนธรรมและกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสถาบันพระปกเกล้ารุ่น11คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและบริษัทชัยภูมิสตาร์ทจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานาวากรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วัดป่าเลไลวัดโพธารามวัดบางสามวัดไผ่ลูกนกสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทในกลุ่มไทยรุ่งเรืองสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันบริษัท Double Rich International จำกัดและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามวัดนางชีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดเวทตะวันวิทยารามวัดอุดมพัฒนาวัดเทพเกษมวัดเวียงเกษมวัดโนนแคนจังหวัดอุบลราชธานีวัดพลายชุมพลวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท Pacific Marine Service จำกัดนายคักคเนศคงเจริญสุขและคณะ
ผู้บริหารนิสิตและกองพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทเพนเคอินเตอร์เทรดดิ้งจำกัดและมูลนิธิธรรมดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเครือญาติสุวรรณกูฏนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นสมาคมศิษย์เก่าครูผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นและคณะนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่41ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอธินักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นสมาคมศิษย์เก่าครูผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรและบริษัท Double Rich International จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือ

้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: รอบนะคะทุกคนผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้านิลมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เอ้ยไม่ต้องคิดว่าหรอกตะวันกูเชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่ๆปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีดาบทโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่2ท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินเหนาอุณรุตกาเพชมเครื่องขาหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลันลอยเลื่อนและทรงสอสายฟ้าฟาดเป็นสอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
1: งั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่2
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
0: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
0: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหเขาจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตา

0: โอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
2: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเบคพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
1: ฮะ
2: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
3: อีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้
1: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาบเหชมเครื่องคาหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดในโลก

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้ก็จะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูมิติเปิดแล้วไปกันได้ลุงเมฆ
2: โถ
1: โอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟ
1: ิลกู๊ด
0: รายการที่จะมาเติมเต็มพื้นที่ความรักและความเข้าใจในครอบครัวนะคะวันนี้เรามาเจอกันเวลาเดิม 1:05 น.ถึง 2:00 น.ทาง ALTV หมายเลข 4 ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
2: เอางี้เลยดีกว่าครับพี่หมวยครับสัปดาห์นี้พี่เตรียมครอบครัวแบบไหนมาให้เราครับจะเป็นคู่รักคู่ชีวิตหรือคู่กรรมครับ
0: คู่รักมาฝากพี่มิกค่ะ
2: โอเคฮะ
0: แต่คู่รักคู่นี้เนี่ยความรักของเขาไม่ธรรมดานะคะขวากหนามเยอะมากตลอดเส้นทางความรักเรียกว่าเป็นคู่รักที่โลกต้องจดจำค่ะสรัญญาสุขนิ่มหรือจ๋าอดีตเซลล์ขายรถยุโรปรายได้หลักแสนผู้ชื่นชอบกีฬามวยเป็นชีวิตจิตใจมีเอ็มเฉลิมพรสวัสดิ์สุขแชมป์ WBC เอเชียเป็นไอดอลทั้งคู่พบกันในค่ายมวยจนกลายเป็นความรักและความผูกพันก่อนที่จ๋าจะมารู้ว่าไอดอลของเธอคือคนเคยติดคุกติดยาทั้งเสพทั้งค้าท่ามกลางเสียงคัดค้าน

0: ของคนรอบข้างและโชคชะตาที่เล่นตลกกับเขาทั้งคู่อยู่ตลอดเวลาอะไรที่ทำให้จ๋ายืนยันที่จะจับมือและเดินร่วมทางไปกับเอ็มอดีตนักโทษคนนี้นี่คือเรื่องราวของทั้งคู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ็มคุณจ๋า
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะอยากถามคุณจ๋าก่อนเลยค่ะว่าพอมาเจอกันเขาเป็นไอดอลแต่อะไรที่ทำให้คุณจ๋าตัดสินใจยื่นมือไปช่วยผู้ชายคนนี
3: ้หนูรู้สึกว่าเขาน่าสงสารนะคะเขาเหมือนแบบเราเห็นนะคะว่าเขากำลังเศร้าอยู่อย่างเงี้ยแต่คือเราก็รู้แหละแต่ไม่ถามตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเจอเขาแบบเลือดหัวออกอ่ะเหมือนเขาทำร้ายตัวเองค่ะพี่มิตรใช่เราก็เลยเดินเข้าไปถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังค่ะหนูเลยบอกว่าไม่เป็นไรนะเจอกันแล้วหนูจะช่วยพี่เองเดี๋ยวหนูจะ
2: ดูแลเดี๋ยวเขามาดูแล
3: ขาดเหลืออะไรหนูจะ
4: เกิดมาเคยจะได้ยินผู้หญิงหนีตามผู้ชายอันนี้เราก็คอยตามเขาเลยเฮ้ยเป็นหญิงดีแล้วตอนนี้ไปอยู่นี่ไปอยู่ที่ไหนอะ
3: ที่หอพักค่ะเป็นหอหญิง
0: หอหญิงตอนนี้คือเป็นแฟนกันแล้วหรือยังคะ
3: ก็เป็นแล้วค่ะ
2: เป็นมันคือเหมือนกับ
3: กันแล้ว
2: คบกันแล้ว
0: แสดงว่าตอนนี้คุณจ๋าก็ต้องรู้ว่าเขาเคยติดคุกมา
3: ตอนนั้นยังไม่รู้ค่ะ
2: วันนั้นออกรายการครับ
3: ใช่ค่ะ
2: ไทย CBS ครับช่องชีวิตจริงยิ่งกว่าละครครับ
3: เราก็อุ๊ยเอ้ยแล้วตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คิดว่าเฮ้ยเราถ้าเรายังอยู่กับอดีตอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขในเมื่อเราเลือกแล้วเราต้องทิ้งทุกอย่างเราก็เลยบอกไม่เป็นไรช่างมันคือเราทำชีวิตให้มันดีวันนี้พิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนดีได้นะเราเป็นคนดีนะก็บอกเขา
4: แล้วเอ็มอะครับเอ็มเคยคิดจะบอกเขาไหมว่าเราติดคุกมาแล้วนะ
2: ผมถ้าตอนนั้นผมไม่กล้าเพราะว่าทุกอย่างเลยเขาแบบเขาดีหมดเลยพ
4: ี่ให้เราหมดเน
2: า
4: ะ
2: ใช่ครับแล้วคือแบบถ้าเกิดเขารู้ว่าเราติดคุกมาเราอะไรมาเขาก็ทิ้งเราเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมว่าติดใจจนมารายการมาออกอากาศนะครับผมเลยแบบม
3: ัน
2: ปิดไม่ได้แล้ว
3: เขาเลยถามว่ารับได้ไหม
2: รับได้ไหม
3: หนูก็ยิ้มจับมือบอกไม่เป็นไรหนูไม่ได้มองว่าเขาเป็นนักโทษหนูมองว่าเขาเป็นนักมวยอ่ะจริงค่ะหนูมองว่าเขาเป็นนักมวยคนหนึ่งที่เก่งแล้วก็ต้องกลับมาให้ได้หนูคิดแค่นี
0: ้แต่แล้วก็มีเหตุการณ์วันหนึ่งที่ทำให้คุณจ๋าต้องเสียใจมากๆหลังจากที่เป็นแฟนกันแล้วจะเป็นเหตุการณ์ไหนไปติดตามจากละครเวทีค่ะ
5: โอ้พี่ยามทำไมวันนี้แต่งตัวดีขนาดนี้ล่ะคะ
6: คร
5: ับ
6: ผม
5: พี่ยามพี่แต่งตัวไปไหนเนี่ย
6: พอดีลูกจะแต่งงานก็เลยแต่งตัวไปงานแต่งงานลูก
5: อ๋อเหรอคะ
6: ครับ
5: อ๋อนี่หนูเอาขนมของกินมาฝากค่ะพี่ยาม
6: ครับผม
5: ไม่ต้องเกรงใจนะคะอันนี้เลือกซื้อแต่ร้านอร่อยอร่อยมาอย่างดีกินเยอะๆเลย
6: อันนี้หอไม่เห็นใครอยู่ในห้องเลย
5: ดีมากเลยค่ะอันนี้หนูเอามาตอบแทนที่พี่ยามช่วยปิดหนูเรื่องเอ็มน่ารักที่สุดเลยค่ะหุ้ยเดี๋ยวหนูฝากถือแป๊บนึงแล้วกันไม่กล้าวางพื้นหนูว่าแม่น่าจะโทรมาฮัลโหลจ๋าแม่หนูกำลังไปกินข้าวค่ะอื้อหืออยู่แถวที่ทำงานเนี่ยแหละเปล่าแม่หนูจะเอาข้าวไปให้พี่เอ็มเขาทำไมล่ะก็พี่เอ็มเขาหากินเองได้หนูก็ไม่ต้องไปหาให้เขากินหรอกจริงๆนะแม่จริงๆเอ้าทำไมแม่ไม่เชื่อถ้างั้นเดี๋ยวหนูให้คุยกับมินนี่เพื่อนหนูเลยอ่ะนางมินนี่เดี๋ยวมานี่ก่อนนางมินนี่แกลองบอกแม่สิว่าเราอ่ะกำลังกินข้าวกันอยู
6: ่เหรอแม่นางมินนี่ไงก็อยู่นี่กำลังจะไปกินข้าวแม่ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องฉีดเลี้ยนเดี๋ยวดูแลให้นะแม่นะคิดถึงแม่นะจ้า
5: แม่เชื่อยังทำไมแม่จำเสียงนายทำได้อ่ะหนูเอาข้าวมาให้พี่เอ็มเขาแหละหนูรู้หนูรู้หนู

0: จำได้แม่หนูจำได้ว่าแม่เตือนอะไรหนูไว้อ่ะแต่คราวนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะพี่เขาดีขึ้นตั้งเยอะแล้วจริงๆแม่ถ้าตัดเรื่องนั้นออกไปอ่ะถ้าไม่มีเรื่องยาพี่เขาจะเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดเลยนะแม่ไม่อยากให้หนูลงเอยกับคนดีๆหรอหนูพูดจริงๆนะแม่พี่เขาจะไม่กลับไปวังวนนั้นอีกแล้วแม่เชื่อหนูนะหนูทำได้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่ยามกับข้าวมาแล้วจ้ามาแล้วโหแล้วทำไมห้องรกขนาดนี้เนี่ยพี
1: ่
0: ห้องหนูก็รักของหนูนะเนี่ยอุตส่าห์หาของกินดีๆมาให้ทำไมพี่ไม่ดูแลบ้างเลยนะเนี่ยหนูก็โม้กับแม่นะว่าพี่อ่ะจะเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดเลยถ้าไม่ติดเรื่องยาแล้วพี่ก็ทำได้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะพี่ก็อย่าทำให้หนูเสียหน้านะโอเคไหมพี่เอ็ม
1: ได้จ้ะ
0: เมื่อกี้แม่โทรหาหนูด้วย
1: แล้ว
0: แม่บอกให้หนูเลิกยุ่งกับพี่อีกแล้วอ่ะ
1: แล้วจ๋า
0: ก็หนูรักพี่ไปแล้วนี่แล้วพี่ก็เลิกยาได้แล้วด้วยทุกอย่างมันกำลังไปได้สวยเนาะเราก็ต้องสู้กันต่อไปใช่ไหมพี
1: ่พี่ว่าจ๋ารีบไปทำงานดีกว่าเพราะเดี๋ยวไปทำงานสายเดี๋ยวเจ้านายจะว่าเอานะ
0: โอ้ยเป็นห่วงเขาด้วยอ่ะน่ารักขนาดเนี้ยไปทิ้งลงได้ไงโอเคไปแหละไปก็ได้เก็บเฮ้ยเดี๋ยวจ๋าไปล้างมือหน่อยดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้ล้างมือ
1: จ๋า
0: โควิดไม่ได้พี่ก็กินข้าวไปก่อนเดี๋ยวออกไปคุยด้วย
1: คือจ๋าไม่รีบไปทำงานเหรอเดี๋ยวทำงานสายแล้วแม่ก็จะมาว่าเสียเวลา
0: พี่ไม่ต้องกลัวหรอกแค่พี่ไม่เลิกนี่มาอะไรพี่เอ็มนี่มันผงอะไร
1: โอ้ไม่รู้ดิคือมันขี้ฝุ่นมันติดกางเกงพี่ก็เลยเอาไปทิ้งไง
0: แล้วหลอดอะไรหาพี่บอกมาดิว่านี่หลอดอะไรฝุ่นหลอดมันคืออะไรพี่ไม่บอกได้แกคือน้องชายแกเคยติดยาใช่ป่ะแกช่วยดูให้หน่อยว่าเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไร
2: เฮ้ยแกนี่มันอุปกรณ์ดูดม้าแกไปเอามาจากไหนเนี่ย
1: ขอโทษ
0: พี่ไปเลยพี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยไปอย่าออกไปพี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยไป
1: พี่ขอโทษ
0: ไปเลยพี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะจ๋าเชื่อพี่ขนาดไหนอะจ๋าอุตส่าห์บอกแม่ว่าพี่จะดีขึ้นแล้วพี่ก็ทำแบบนี้หรอกพี่ออกไปเลยพี่ออกไปเลยออกไปเดี๋ยวนี้ออกไป
1: พี่ขอโทษ
0: ไม่ต้องมาขอโทษแล้ว
1: พี่รักจ๋านะ
0: ไม่ต้องมาพูดแบบนี้แล้วพี่ไปเลยนะไปโอเคถ้าพี่ไม่ไปจ๋าไปเอง
1: เฮ้ยเดี๋ยวดิจ๋า
0: อย่ามาทำแบบนี
1: ้พี่ขอโทษ
0: ก็พี่เลือกเองอะพี่เลือกเอง
1: พี่ไม่ได้ตั้งใจไงจ๋าพี่ขอโทษไงพี่ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้จ๋าเข้าใจไหมอ่ะคือจ๋าจะทิ้งพี่ไปนะคือพี่อยากเลิกให้ได้จริงๆอ่ะ

0: ไม่มีใครช่วยพี่ได้นอกจากจ๋านะ
1: ปอย
0: อย่าไปนะ
1: พอแล้วพี่เอ็มปอย
0: ไม่อ่ะคือถ้าพี่

0: ช่วยพี่ได้ไหมอย่าทิ้งพี่ไปได้ไหม
1: ถ้างั้นพี่สัญญากับหนูได้ไหมอะว่าพี่จะเชื่อพี่จะฟังหนูแล้วพี่ก็จะเลิกยาตั้งแต่วันนี้เลยอะ
0: พี่สัญญา

ไม่มีโทรศัพท์ก็เท่ากับหายาไม่ได้เราจะไปกันต่อนะพี่

0: ป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ชมไปเมื่อกี้คือพูดง่ายๆว่าเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับที่ได้จับได้กับเขา
1: เราคุยกับเขาว่าถ้าจะคบกันนะคะหนูขอแค่สองเรื่อง
2: ครับ
1: เรื่องยาเสพติดกับเรื่องผู้หญิงเป็นเรื่องที่เรารับไม่ได
2: ้ครับ
1: แล้วก็เรื่องยาเสพติดเนี่ยทางครอบครัวค่ะเขาเลี้ยงเรามาแบบนี้คือแบบสอนหนูมาตั้งแต่เด็กว่าอย่ายุ่งกับยาเสพติดอย่ายุ่งกับคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพราะมันจะทำให้เราไม่มีอนาคตอะค่ะ
0: แสดงว่าเมื่อกี้มันคือมีความกดดันจากที่ละครที่เราได้ชมไปคือเพิ่งโกหกแม่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วขึ้นไปเจออ
1: ือใช่
0: มันเลยจี๊ดมาก
1: ประมาณว่าเราให้โอกาสเขาก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เจอแบบนี้เลยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่า
0: คือภาพเหมือนวันนั้นเลยไหม
1: ใช่ค่ะมันขึ้นมาเลยหนูจำได้เลยว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นวันนั้นอะเราก็คิดจะยุติทุกอย่างเพราะว่าหนูแบบหนูพูดได้เลยว่ามันเกินจะให้อภัยค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันแล้ว
3: ค่ะ
1: เราตกลงกันแล้วแล้วพี่เขาก็รับปากเราแล้วว่าเขาจะไม่ยุ่งกับยาเสพติดให้ไว้ใจเขาเถอะอะไรประมาณนี
0: ้แต่วันนั้นเป็นวันที่เราเข้าไปจับได้คาหนังคาเขา
1: ใช่ค่ะใช
0: ่แล้วคุณเอ็มเมื่อกี้ระหว่างที่ละครเราเล่นอยู่คุณไม่ค่อยมองหรือคุณจำภาพพวกนี้ได้อยู่แล้ว
4: ใช่ครับมันจำได้วันที่ผมขอเขาผมบอกเขาไล่ผมเพราะว่าในเมื่อเราคุยกันแล้วคุณไม่ให้เกียรติเราคุณก็ไปเถอะอะไรเงี้ยผมก็ขอร้องเขาแล้วครับแต่ผมคิดณตอนนั้นอะเอาวะชีวิตเรามันสายดำมาทั้งชีวิตแล้วอยากทำอะไรเพื่อคนที่เรารักสักครั้งหนึ่งผมจะเลิกทุกอย่างบอกกับเขาผมจะเลิกยาผมก็หักดิบเลิกวันนั้นแล้ว
3: ดูดเยอะขนาดไหนอะคะ
4: ก็วันหนึ่ง200เม็ดนะ
3: 200เม็ด200เม็ด
0: ดูดยังไง200เม็ดต่อวันฮะ
4: พอเวลาเครียดหรืออะไรเงี้ยต้องใช้เวลาเหมือนกับน้อยใจอะไรก็ใช้อะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบจิตใจเรามันอ่อนแอครับมันดูดแล้วมันเพลินผมก็นัดใส่ทีละ10ทีละ5เผาเต็มห้องหมดควันคือเราเละเทะครับ
3: แล้วคุณจ๋าก็ไปส่งข้าวส่งน้ำไม่เคยเห็นอาการเขา
1: หนูคิดว่าคนที่แบบว่าฤทธิ์ยาเสพติดจะต้องแบบลุกลี้ลุกลนลุกแบบดี
0: แล้วนี่อาการเขาเป็นยังไงฮะ
1: เขานิ่งค
3: ่ะแต่ทำไมคุณจ๋าถึงยอมให้โอกาสอีกครั้งนึงทั้งที่เขาฝ่าฝืนกฎเหล็ก
1: มันก็มีเสียงขึ้นมาในหัวว่าเราจะทิ้งเขาหร
3: อ
1: เราอนาคตเขาล่ะเขาจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วคุณเอ็มตอนที่คุณจ๋าเขาไล่อยู่คุณเลยอ่ะคุณรู้สึกยังไงครับ
4: มันมีอยู่สองทางครับตอนนั้นที่ผมคิดว่าถ้าเกิดเขาทิ้งเราไปผมก็ไป

0: ้ายาเหมือนเดิมมันติดคุกอีกแล้วก็ยังอยู่ได้นะหว่าอะไรเงี้ยแต่อย่างนึงก็คือแบบผมไม่อยากเสียคนที่ผมรักไปคือแบบเขาดีกับเราขนาดนี้แล้วเราไม่แบบเราดื้อเองอะพี่ผมก็เลยแบบเอาวะทำเป็นคนดีซะบ้างเหอะอะไรเงี้ยชีวิตเราทำเพื่อคนที่เรารักบ้าง
1: เคยคิดไหมคะว่าถ้าวันนั้นเนี่ยจ๋าเดินออกไปจากชีวิตเราจริง
2: ๆครับ
1: เราจะอยู่ยังไง
0: ติดคุกครับ
1: อยากฟังความเห็นของแขกรับแชร์ในวันนี้นะคะก็เคยมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดน้องปีใหม่สมนรัตน์แล้วก็ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกับคุณเอ็มก็คือพี่ระเขาสายกาแล็กซี่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะถามน้องปีใหม่ก่อนนะคะถ้าอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่สุดท้ายคนที่เรารักก็ยังไปยุ่งวันนั้นปีใหม่จะเดินออกมาหรือว่าให้โอกาสเขา
4: ให้โอกาสค่ะจริงๆมันเป็นทางเลือกของคนสองคนคือเราเลือกที่จะรักตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อถึงจุดนั้นสิ่งที่เขาผิดพลาดแล้วเขายอมแก้ไขอะค่ะความรักมันไม่ได้จบแค่คุณผิดแต่มันจะจบเมื่อคุณไม่ยอมแก้ไขนี่คือจุดสำคัญไม่ว่าสิ่งนั้นปัญหามันจะคืออะไรหรือใหญ่แค่ไหนถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาพร้อมทำอะค่ะถ้ารักนี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะ
1: ในชีวิตของน้องปีใหม่เองก็มีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันกับป้าต๊อบตอนนั้นเป็นยังไงคะ
4: คล้ายๆแบบนี้นะคะเรารู้สึกว่าทางเลือกมันไม่เยอะอะไรถ้าเราไปเขาอาจจะตายก็ได้หรือถ้าเราออกไปแล้วชีวิตเขามันก็มีอยู่แค่เท่าที่เขาผ่านมามันคงไม่มีวันที่มันดีกว่านี้มันเหมือนกับจริงๆแล้วจะอีกกี่รอบก็ได้ขอแค่เขายอมอะค่ะ
1: ในชีวิตนักชกของพี่เขาทรายเคยมีเหตุการณ์ที่เราไม่มีงานไม่มีเงินไหมคะ
5: โอ้มันมีอยู่แล้วครับผมมาจากเพชรบูรณ์เนี่ยจริงๆแล้วผมบอกตรงว่ามีเงินไม่ถึงร้อยเข้ามาอยู่กรุงเทพนะลำบากมากแม้กระทั่งข้าวยังไม่มีจะกินวิ่งตอนเช้าวิ่งตอนเช้าเนี่ยนะไปเจอขนมปังก้อนหนึ่งยังสามารถเก็บขึ้นมากินได้นะตอนนั้นนะมันช่วงมันลำบากมันก็ลำบากจริงๆอ่ะตอนนั้นเข้ามากรุงเทพใหม่ๆนะจนเพื่อนเนี่ยเข้ามา2คนเพื่อนจนอยู่ไม่ได้ร้องไห้กลับบ้านแต่ผมว่าผมมาแล้วผมต้องอดทนผมไม่คิดอยากจะกลับไปเพราะกลับไปมันก็ไม่มีตอนนั้นจริงๆแล้วแม่เป็นคนที่อยากให้ลูกเป็นนักมวยผมจะอดทนเพื่อแม่อะไรเงี้ยมันก็เลยกัดฟันสู้จนอยู่นานจนอายุ17ตอนนั้นเข้ามา17โอ้โหความลำบากมันนี่เลยนักมวยชีวิตนักมวยมันลำบากขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยแต่เราต้องอดทน
1: ค่ะ
5: มันถึงจะสำเร็จ
1: ขอบคุณพี่ละขอบคุณน้องปีใหม่นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกเราฟังเรื่องราวของเขาต่อนะคะหลังจากเหตุการณ์วันนั้นตัดสินใจที่จะเลิกยาอยากถามวิธีการทำยังไงคะ
6: นะตอนนั้นน่ะเราไม่กล้าที่จะพาพี่เอ็มไปโรงพยาบาล
2: เ
6: ราไม่กล้าจะพาไปไหนเราไม่กล้าบอกใครเรามันมีหลายๆอย่างที่หนูไม่กล้าไปอ่ะยังไม่พร้อมจะเจออะไรประมาณนี้ก็เลยลองรักษาดูกันก่อนว่าถ้ามันไม่ได้อย่างเงี้ยค่อยไปแล้วหนูก็แบบลากเขาอ่ะเข้าห้องน้ำเพราะว่าตัวใหญ่กว่าหนูแล้วเนาะลากไปแล้วก็ใช้น้ำลาดแล้วก็กอดเขาค่ะคือแบบพี่ต้องทำได้นะพี่เอ็มต้องทำได้แบบมือนึงก็เปิด YouTube ให้เขาดูว่าเห็นไหมเนี่ยใครเนี่ยเห็นไหมเห็นพี่เอ็มไหมเห็นคนชื่นชมไหมเห็นไหมว่าขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วมีแต่คนรักพี่เอ็มนะมีแต่เสียงปรบมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สู้กับเรา
1: ค่ะ
3: ใช้เวลานานไหมครับที่สู้
6: หนูขังเอาไว้2อาทิตย์ค่ะ
1: แล้วมันไม่มีอาการอยากยาเหรอพี
0: ่มันมีครับมันมีอาการที่แบบว่าเซียนอยากหิวมันปวดกระดูกปวดตามข้อนะครับคือแต่ผมโชคดีที่ผมไม่ได้แบบคลั่งแล้วไปทำร้ายใครครับ
1: ค่ะ
2: ใช่และ14วันนั้นก็คือเลิกได้จริงๆ
0: ใช่ครับ
2: เลิกขาดเลยจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่เคย
0: 4ปีแล้วครับคือพอหลังจากเลิกยาได้ปุ๊บผมก็มาเลิกบุหรี
1: ่
0: เลิกบุหรี่เสร็จปุ๊บมันก็เลิกมาเลิกเหล้า
1: โอ้โห
0: คือเลิกยาเลิกมาเป็นขั้น 3-4 อย่าง
1: ชีวิตพุ่งอย่าง
0: น
1: ี้เลยนะ
6: พอเลิกเสร็จหนูก็คืนห้องนั้นเลยแล้วก็โมไปอยู่ในคอนโด
2: แสดงว่าพอเลิกยาแล้วชีวิตทีนี้ขาขึ้นละ
0: ใช่ครับ
2: ดีขึ้นทุกอย่าง
0: ดีครับ
6: หนูใช่ค่ะหนูก็กลับมาขายรถได
2: ้
6: เหมือนเดิมปกติค่ะเป็นปรากฏการณ์มากเลยปล่อยรถทีนึงแบบยกฟีดเลยค่ะโรงงานล็อตนึงใหญ่ๆเลยคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย
2: คุณไปบนที่ไหนครับ
6: ไม่ได้บนค่ะ
2: แสดงว่าชีวิตดีได้อยู่พักนึงมันก็มาเกิดปัญหา
6: ใช่ค่ะก็มีเหตุการณ์นึงที่เราจะต้องใช้เงินตรงนี้เพื่อช่วยเขา
1: ถึงขนาด
6: หมดเลยค่ะ
1: หมดบัญชี
6: มูฟเลยเหลือแค่เงินเดือนก้อนสุดท้ายที่หนูมีหล่อเลี้ยงชีวิต
2: แล้วเป็นไงฮะที่การงานหลังจากนั้น
6: โดนไล่ออกก็ไปสมัครงานใหม่อะไรอย่างนี้เริ่มรู้สึกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอยู่ในคอนโดอยู่ในห้องเราก็ใช้เงินจนหมดละงานก็ยังไม่เรียกมันก็ทำยังไงอะค่าห้องก็จะมาแล้วค่ารถก็จะมาแล้วหนูก็เครียดอ่ะคือแบบมันทำไมเป็นอย่างนี้แล้วบวกกับแบบโดนกดดันหลายๆอย่างคือมันเจอเรื่องเหตุการณ์วันนั้นอ่ะทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะหนูก็ไม่ได้ส่งแม
1: ่
6: เงินหายแบบเงินไม่ได้ส่งครอบครัวเพราะปกติหนูจะมีปรับปล่อยรถแล้วหนูก็จะแบบแชร์อยู่ใน Facebook เขาก็จะเห็นอะไรประมาณนี้ค่ะคือเห็นหนูเงียบไปเลย
1: ตอนนั้นมันแย่ขนาดไหนอะคะคุณจ๋า
6: โอ้ยคือแบบไม่มีเงินเลยอ่ะไม่มีเงินแต่ก็ยังแย่จนที่พี่เอ็มเคยชวนฆ่าตัวตาย
1: ความคิดมันไปถึงตรงนั้นได้ยังไงอ่ะโมเห็นพี่สู้มาตลอดนะ
0: มัน
6: ตอนนั้นเรื่องของจิตใจแล้ว
0: ใช่
6: เรื่องของสภาพจิตใจล้วนๆเลยเขามาจากศูนย์อยู่แล้วแล้วตอนนี้คือหนูเรียบเลยอ่ะแล้วไม่รู้ว่าจะแบบเมื่อไหร่ที่จะได้งานทำเมื่อไหร่ก็เริ่มแบบเครียดอะค่ะคิดเริ่มเครียดแล้วเริ่มแบบนึกถึงความรู้สึกของคนที่บ้านเราทำให้เขาเดือดร้อนนะคะพี่หมวยหนูทำให้แม่เดือดร้อนหนูทำให้ทุกคนแบบเดือดร้อนเรามันไม่สามารถที่จะแบบเริ่มใหม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเราเลือกผิดอะเราเลือกผิดประมาณนี้ค่ะพี่เอ็มบอกในเมื่อมันแบบมันอยู่ไปมันก็ไม่มีอะไรดีแล้วเราโดดดีกว่าชั้น 11
2: ในวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับ
6: แมวค่ะ
2: แมวทำไมฮะ
6: แมวมันร้องเงี้ย
0: มันร้อง
6: อย่างเงี้ยหนูได้ยินเสียงหนูก็เลยสะบัดมือบอกพี่เอ็มแล้วเคิร์นจะอยู่กับใครหนูวิ่งไปกอดเคิร์นแล้วก็แบบร้องไห
0: ้เขาบอกผมว่าพี่เอ็มเอางี้ดีกว่าเราสู้กันอีกสักตั้งเถอะ
6: ใช่ค่ะ
0: เรายังมีลมหายใจฮะ
6: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวถ้ามันไม่ดีเราค่อยแยกย้ายกันครับผม
6: พอเราเลิกความคิดที่จะฆ่าตัวตายเรามานั่งแบบร้องไห้กันก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาเพื่อนเขาที่เป็นแชมป์โลกค่ะโทรมาเอ็มอยู่ไหนเพื่อนเราเลยบอกเฮ้ยเพื่อนผมมีรายการอ่ะคุณมาลงนวมให้ผมหน่อยมาเก็บตัวอยู่กับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแบบเริ่มทำร่างกายแล้วแต่พี่เอ็มก็เลยบอกว่าผมไม่มีเงินนะตอนนี้ผมมีปัญหานิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็โอนเงินมาให้เลย 3,000 เราก็เดินทางไปต่างจังหวัดกันคืนนั้นเลย
1: แล้วชีวิตที่อุทัยธานีมันเป็นดั่งฝันไหมคะ
6: โ
2: เอาอีกแล้ว
1: ยังไงคะอุทัยธานีมาอยู่เป็นเพื่อนเขาดูแลอาหารการกินให้เขาได้มีโอกาส
6: ทำอะไรที่เราทำได้ช่วยเขาคือเหมือนแบบช่วยดูแลความสะอาดบ้านทำทุกอย่างที่
2: นี่คือเราอาศัยอยู่กับพี่คนนี
6: ้
2: ที่ให้โอกาสเราเราก็ช่วยเขาหมด
6: ใช่ค่ะใช่ค่ะหนูก็คิดแค่ว่าขอให้เขามีรายการชกอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้เขากลับมาชกมวยค่ะหนูก็ไปตัดผักบุ้งกำระบาด
0: เขาไปเหยียบกิเลนนะเขาไปเหยียบวิโคนแล้วเขาก็หันมาแล้วก็เขาร้องไห้
1: อ
0: ่ะคือแบบหันมาแล้วก็ยิ้มแล้วเขาก็ร้องไห้ผมเมาเขามาลำบากเปล่าใช่ไหมผมก็คิดผมก็ตัดหญ้าให้งัวเนี่ยผมอาจไม่มองคือแบบชีวิตเขามาเสียเพราะเราหมดเลยผมเห็นเขายิ้มแต่เขาก็น้ำตาไหลผมก็ ไหวเปล่าเขาบอกเขาไหว

0: คือเขาพูดอยู่ในหูผมตลอดว่าอย่าจากกันแค่ลูกกงกั้นนะคือผมก็จำไม่กันนะจำไม่ตลอดเลยจนทุกวันนะครับ
1: หนูต้องขอบคุณเขาด้วยนะที่ทำให้หนูได้มาสัมผัสชีวิตแบบนี้จริงๆค่ะ
2: คุณเป็นคนมองทุกอย่างในแง่บวกมาก
3: คุณจ๋าแน่วแน่มากมีความตั้งใจแล้วก็เสียสละมากๆให้กับคุณเอ็มเดี๋ยวฟังความเห็นของน้องปีใหม่กับพี่ละบ้างนะคะ
2: ถ้าเกิดทั้งสองท่านอยู่ในรองเท้าคู่เดียวกับพวกเขาเจอความลำบากขนาดนี้เราจะตัดสินใจที่จะเลิกแล้วกลับไปหาครอบครัวหรือจะอยู่สู้ด้วยกันต่อ
4: ถ้าผมเป็นเอ็มผมก็คิดว่าไม่กลับไปดีกว่าครับผมเพราะว่าไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วเนาะออกมาแล้วเนี่ยเราจะกลับไปอีกเหรอจะกลับไปเหมือนเดิมอีกเหรอไม่ใช่เลย
2: ปีใหม่ครับ
5: สู้ค่ะคือจริงๆถ้าจับมือกันตายได้ยังไงก็อะไรก็เอาชนะไม่ได้แล้วค่ะไม่มีทางแยกอยู่แล้วจริงๆคนอยู่ด้วยกันน่ะมันสัมผัสได้ถึงความรักที่เขามีให้เราแล้วเรามีให้เขาอุปสรรคจริงๆแล้วมันทำให้ความรักมันมากขึ้นมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
5: บางทีอ่ะมันแค่รักตัวเองอ่ะมันไม่พอค่ะคนเรามันเหมือนกับโดนชะตาชีวิตบังคับเดินทางไปถ้าแค่ตัวเองมันก็ประมาณนึงอ่ะอะไรก็ได้ดีก็ได้เลวก็ได้ถ้ามันเลวมามันเคยเลวๆมาแล้วด้วยความเคยชินถ้าเพื่อตัวเองอ่ะมันก็ประมาณนั้นนะคะแต่ถ้ามันมีคนที่เขารักเราแล้วสิ่งที่เราทำมันกระทบต่อคนที่เรารักมันคุ้มไหมไม่เชื่อว่าเขาถามตัวเองว่ามันคุ้มไหมที่เขาจะเลือกใช้ชีวิตเพื่อคนที่เขารักหมายว่าตรงนั้นมันเขาถึงบอกว่าคนที่อยู่ข้างๆสำคัญความรักของคนข้างๆก็สำคัญเพราะทุกอย่างที่เราเลือกถ้าเราเลือกแค่เพื่อให้ตัวเองก็ประมาณหนึ่งแต่ถ้าเพื่อความรักเนี้ยที่หาจากไหนไม่ได้อีกแล้วโหให้ทำอะไรก็ยอมอ่ะ
3: ค่ะคุณจ๋าคิดแบบน้องปีใหม่ไหมคะว่ามันคุ้มแล้วที่เรายังอยู่ที่เดิมแล้วคอยช่วยเขา
1: ถึงแม้วันนี้จะเลิกลากันไปหรือว่ามีเหตุอะไรแบบทำให้เราต้องแยกจากกันนะในความรู้สึกหนูว่าหนูไม่เสียใจเลยหนูทำดีที่สุดแล้วค่ะ
3: แต่พี่นิกเรื่องของเขาเนี่ยมันเข้มข้นมาก
2: มันยังไม่จบใช่ไหมครับพี่หมวย
3: มันยังไม่จบมีอยู่วันหนึ่งคนนี้แหละค่ะพี่เอ็มเนี่ยแหละค่ะที่ไปบอกให้จ๋าปล่อยมือเขาไปดูเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะวันที่คุณเอ็มตัดสินใจบอกให้คุณจ๋าปล่อยมือผ่านละครเวทีค่ะ

0: ผักบุ้งที่ได้วันนี้นี่งามมากเลยนะพี่ถ้าได้แบบนี้ทุกวันนี่เราต้องกลายเป็นเศรษฐีผักบุ้งแน่เลยนะ
1: นี่ถ้าชอบเก็บผักมาจริงๆแล้วใช่ไหมเนี่ย
0: ก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นหรอกก็เป็นเซลล์ขายรถหรูมาจะมาชอบเก็บผักได้ไง
1: ก็เห็นคุยจ้อมาตลอดทางไงเราก็นึกว่ามีความสุข
0: ก็มีความสุขหรอว่าไม่ได้มีความสุขที่ได้เก็บผักหนูว่ามีความสุขเพราะว่าหนูได้อยู่ข้างๆพี่ได้ทำให้ชีวิตพี่ดีขึ้นต่างหาก
1: ไงพี่ก็ต้องขอบคุณจ๋าด้วยนะที่ทางพี่เลิกยาได้หนูจะต้องมาเก็บผักไม่มีที่ซุกหัวนอนแต่จ๋าก็ยังไม่ทิ้งพี่ไปไหน
0: เพราะหนูเชื่อในตัวพี่ไงหนูรู้ว่าพี่อ่ะจะต้องเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตหนูแล้วพี่ก็ไม่ทำให้หนูผิดหวังจริงๆด้วยถึงแม้ว่ามันจะลำบากหน่อยก็เถอะเนาะ
1: ต่อไปเนี้ยพี่จะไม่ทำให้จ๋าต้องลำบากแล้ว
0: ทำยังไงอะพี่ได้งานเทรนเนอร์ที่เมืองนอกเหรอจริงปะเนี่ยเมื่อไหร่อะพี่จะไปเมื่อไหร่ไปเมื่อไรพี่นี่มันไม่ใช่ทางไปส่งผักนี่พี่จะไปไหนอ่ะเฮ้ยเอ้ามันบ้านหนูนี่แล้วพี่จะพาหนูมาส่งที่บ้านทำไมเนี่ย
1: คือพี่
0: อย่าบอกนะว่าพี่จะขอหนูแต่งงานใช่ไหมล่ะเฮ้ยพี่ถ้าจะขอหนูแต่งงานอ่ะพี่ต้องเอาผู้ใหญ่มาขอด้วยมาคนเดียวแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าพี่กล้าเจอแม่แล้วหรอพี่บอกว่าพี่กลัวแม่หนูไม่ใช่หรอแต่ก็ดีนะถ้าพี่ไปขอเข้ามาแม่สักหน่อยก็ดีโทษฐานที่พาลูกสาวเขามาลำบากตั้งเป็นปีนะอุ้ยล้อเล่นนะล้อเล่นไปลงกันดีกว่าไปข้างล่างกัน
1: เดี๋ยวคือพี่ไม่ได้จะมาเจอแม่หนูอ่ะแต่พี่จะมาส่งหนู
0: ส่งหนูทำไมอ่ะหนูไม่ได้จะมาหาแม่ซะหน่อย
1: คือพี่จะมาส่งหนูคืนแม
0: ่หมายความว่าไงอ่ะ
1: พี่ทนเห็นจ๋าต้องมาใช้ชีวิตตกต่ำเพราะพี่ไม่ไหวแล้วอ่ะ
0: พี่พูดมันได้ไงอ่ะเห็นแก่ตัววะ
1: พี่เห็นแก่จ๋านะ
0: พี่ไม่ได้เห็นแก่จ๋าเลยเว้ยพี่เห็นกับความรู้สึกของพี่เองต่างหากถ้าพี่เห็นแก่จ๋านะพี่จะรู้เลยว่าทั้งหมดที่จ๋าทำไปอ่ะเพราะว่าจ๋ารักพี่แล้วพี่ไม่ได้รักจ๋าบ้างเลยใช่ไหม

0: คือพี่รักจ๋านะแต่พี่ก็สงสารจ๋ามากกว่าพี่ไม่อยากเห็นคนที่พี่รักอ่ะต้องมาลำบากแบบนี
1: ้ไปหาแม่เถอะ
2: พี่คิดว่าที่จ๋าทำไปทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าจ๋าอยากจะให้พี่เอาจ๋าไปคืนแม่เหรอทนลำบากมาตั้งเยอะไม่เคยปรีปากบ่นสักคำเลยแล้วทำไมพี่ใจสอดอะวะฮะทำไมใจสอดได้ขนาดนี้อะทิ้งกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ
0: หนูพี่ขอให้หนูไปอยู่กับแม่อีก3เดือนพี่จะมารับพี่ต้องไปทำงานนะ
2: พี่จะทำงานอะไรหนังสือพี่ก็ไม่ได้เรียน
0: พี่จะไปทำงานที่เชียงราย
2: ไปส่งยาใช่ไหมถ้าพี่จะไปพี่ก็ไปเลยนะแล้วก็ไม่ต้องกลับมา
0: แต่มันต้องหาเงินนี่ว่ะ
2: ทำไมพี่ต้องเสียงดังด้วยอ่ะพี่ก็รู้ว่าจ๋าไม่ชอบอ่ะ
0: พี่ขอโทษคือพี่ทนไม่ได้อ่ะพี่ทนไม่ได้ที่ต้องทำให้คนที่พี่รักอ่ะมันลำบากแบบนี้อ่ะคือพี่ขอทำให้จ๋าสบายได้ไหมอ่ะพี่ขอโอกาสได้ไหม
2: แล้วก็ต้องไปจบที่ติดคุกจากกันไปตลอดชีวิตที่ทนทำกันมาทั้งหมดคือศูนย์ใช่ป่ะถ้าเราอยู่ด้วยกันแบบนี้เหนื่อยหน่อยเราก็กอดกันได้อยู่แบบนั้นน่ะไม่ได้สบายกว่ากันเลยแต่ว่ามีลูกกรงมากั้นถ้าพี่เห็นค่ากับสิ่งที่จ๋าทำเพื่อพี่ทั้งหมดอ่ะพี่จะยังปล่อยให้ทุกอย่างมันสูญเปล่าอยู่ไหมอ่ะถ้าไม่พี่ขึ้นรถเถอะนะ

0: บ้างครับเอ็ม
1: ครับ
0: ละครให้ความรู้สึกอะไรกับเรา
1: ผมไม่เคยลืมทุกสถานการณ์ที่เจอกันมาวันนั้นคือแบบว่าจะเอายังไงคือแบบชีวิตผมแบบผมรักแต่คือผมต้องปล่อยเขาอะคือผมรักอยากให้เขาเจอคนที่ดีอะไรเงี้ยครับ
0: และในละครเมื่อกี้ล่ะครับคุณจ๋าผมถามได้ไหมว่าเขามาส่งเราถึงหน้าบ้านมันเคยมีแว็บไหมว่าฉันลงฉันก็หายเหนื่อยเลยนะไม่มีเลยมุ่งมั่น
2: ไม่อยากให้แม่โดนดูถูก
0: ไม่อยาก
2: มันต้องเดินหน้าอย่างเดียวค่ะไม่อยากให้ใครมาดูถูกแม่หนูกลับมาในสภาพที่ไม่เหลืออะไรเลยอ่ะคือทุกครั้งการกลับมามันไม่ใช่แบบนี้ไงคะเราก็เลยไม่ได้เรากลับไม่ได้เราจะกลับมาแบบดีกว่านี้ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นต้องไปต่อ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็คือเขาบอกผมว่าเขาไม่ไปเขาแบบแล้วมาส่งทำไมที่นี่อะไรเงี้ยเขาให้ผมขึ้นรถแล้วก็บอกว่าไปผมก็ยังไม่รู้เลยผมจะไปไหนเขาก็แบบไประยองเขาก็โทรหาแฟนเก่าครับ
3: แล้วใช้ชีวิตที่ระยองยังไงอะคะ
2: ก็ตอนนั้นเริ่มมีรายการแล้วค่ะคือเราออกจากจังหวัดอุทัยมีรายการขึ้น
1: ที่กบศศิวภายิม
2: ค่ะเป็นรายการที่แบบว่าเขาเองเขาก็ย้ำเสมอว่าเอ็มให้ดีนะให้เต็มที่เลยนะคือแบบมันดีใจอะค่ะคือเรามีรายการแล้วเราได้กลับมาแบบชกมวยแล้วนะเป็นครั้งแรกที่เราได้กลับมาแต่เขาจัดเราอยู่คู่สุดท้ายเลยที่ไม่ได้ออกอากาศคือไม่มีแม้กระทั่งคนดูแล้วเหลือแค่กรรมการแล้วก็คนจัดแล้วก็หนูแล้วก็แบบคือเป็นคู่สุดท้าย
0: ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ขอให้ได้ช
2: ม
3: ชีวิตเขายังไม่พีคนะ
0: ยังอีกเหรอครับ
2: ยังค่ะ
0: โอ้อันนี้ที่แถวบ้านผมเรียกว่าพีคไม่รู้จะพีคยังไงนะฮะ
3: ขึ้นลง
0: นู่นถามพี่ล่ากับปีใหม่กี่พีคแล้วเนี่ย
3: หลายพีคมากแต่ว่าที่เล่ามาเขาบอกยังไม่พีคสุด
0: ครับ
3: แล้วพีคสุดคืออะไรคะ
2: มีผู้ใหญ่คนนึงค่ะเขาเป็นใครไม่รู้แต่เขาบอกว่าเขาติดตามหนูใน Facebook มาตั้งแต่ต้นเลยเขาก็บอกว่าผมอ่ะมีงานให้พี่เอ็มทำมาหาผมหน่อยนะบ่ายโมงมาเจอกันแล้วเขาก็คุยไปคุยมาหนูก็นั่งอยู่ในมุมเงียบๆของหนูค่ะคือก็นั่งดูเขาแล้วเขาก็เดินกลับมานั่งคุยกับหนูอ่ะไม่ต้องร้องไห้แล้วนะเขาพูดกับหนูอย่างนี
0: ้
2: คำแรกเลยหนูก็บอกหนูไม่ได้ร้องผมอ่ะจะคืนทุกอย่างให้พี่มันหายไปเองผมมียิมอยู่ยิมนึงที่ผมกำลังจะปิดแล้วเพราะว่าผมมีหลายสาขา
1: 4สาขา
2: แล้วมันเป็นสาขาแรกที่ผมทำขึ้นมาเองกับมือผมรักมันมากผมจะปิดตัวลงแล้วแต่ผมมาเจอพี่เนี่ยผมให้พี่เอาไหม
3: ให้เลย
2: ใช่ค่ะ
3: ให
0: ้แต่คนคนนี้ไม่ใช่เพื่อนเราด้วยเขาแค่ติดตามคุณมา
1: ใช่
2: ค่ะผมให้พี่จริงๆแต่ถ้าพี่เอ็มมาคนเดียวผมไม่ให้
3: ต้องมากับคุณจ๋า
2: เขาสงสารหนูแต่การมียิมก็คือเราจ่ายค่าเช่า
0: เจ้าของที่
2: ใช่ค่ะ
0: แต่เขาไม่หยุดอุปกรณ์เขาให้หมดเลย
2: ใช่
0: ยิมนี่คืออยู่ยาวมาถึงทุกวันนี้เลย
1: 2ปีที่ทำมา3ยิมครับ
0: ชื่ออะไรครับค่ายมวย
2: JM Boxing Gym ครับ
0: JM Boxing Gym อยู่ที่ไหนนะครับ
1: ประชาอุทิศ79ครับ
0: ประชาอุทิศ
3: 79ตอนนี้ชีวิตเหมือนดูจะลงตัวสมบูรณ์นิ่งนะคะเรื่องยาเสพติดไม่มีข้องเกี่ยวเรื่องสถานที่เรื่องอาชีพทำมาหากินได้โอกาสดีไปชกต่างประเทศด้วย
1: ครับผม
3: ยังไงคะ
1: ก็มีคนติดต่อไปให้ไปชกที่ประเทศปาปัวนิวกินีครับก็ไม่มีใครหวังอะเนาะไม่มีใครหวังว่าเราจะชนะหรืออะไรเงี้ยหมดยก10ปุ๊บผมมั่นใจแล้วผมมั่นใจว่าชนะแน่นอนแล้วอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบว่าเราอยากให้คนไทยรู้แล้วว่าเราเนี่ยชนะผมก็ไปหา Wi-Fi ครับในเวทีมวยแล้วผมก็มาดูข้อความอ่ะเนี่ยเขาส่งให้ผมไม่เป็นไรนะพี่เอ็มเดี๋ยวกลับมาเตะฝรั่งที่บ้านเราอะไรอ่ะคือเราไม่ได้แพ้ผมก็โทรกลับไปหาเขาว่าจ๋าเนี่ยพี่ทำได้แล้วนะเอาเข็มขัดมาให้หนูแล้วนะ
2: คุณหูร้องไห้เลยแบบเพียงทำได้อะถึงแม้มันจะไม่ยิ่งใหญ่นะแต่คือมันเป็นเรื่องราวที่มันอยู่ในนั้นหมดแล้ว
0: ใ
2: ช่ค่ะใช่ค่ะ
3: ผ่านเหตุการณ์ร้ายด้วยกันมาเยอะนะคะอยู่ด้วยกันมีทะเลาะกันบ้างไหมคะ
2: มีค่ะ
3: ทะเลาะกัน
0: ทางนี้บอกมีทางนู้นโอ้โหโอ้โหยังไงฮะ
3: ทะเลาะเรื่องอะไรคะ
2: เพียงชอบเสียงดัง
1: ทะเลาะกันแบบว่าเหมือนจะเลิกกันเลยครับนี่แหละครับคือปัญหาใหญ่มากในการปัญหาใหญ่ที่สุด
3: ก็คือเสียงดัง ค่ะเนี่ยแหละค่ะเรื่องใหญ่ของเขาที่ทำให้ทะเลาะกันนะคะก็คือเรื่องที่คุณเอ็มเสียงดังเรามีเรื่องราวของคู่นี้ให้ชมผ่านละครเวทีค่ะ
4: อยากจะแบบมีคู่ซ้อมมีคู่ต่อยอ่ะนี่นี่ไอ
0: ้เอาอีกแล้ว
4: ไอ้หนูไอ้หนูจัดกับพี่สักยกดีกว่า
0: ลูกหนูยัง
4: มาพี่อ่อนให้มา
0: ผมพี่ตัวแทน
5: เดี๋ยวเดี๋ยวยืนรอตรงนี้นะยืนรอตรงนี้นะ
6: ครับ
5: เรียกแบบเมื่อกี้ดิ
4: ไอ้น้องเอ้ยแต่ดูแล้วหน่วยก้านเองได้นะเนี่ย
6: ครับ
4: พอได้นะต่อยมวยเป็นมะ
6: ต้องฝึก
4: ต้องลองกลัวเอ้ยถามกลัวเจ็บป่ะกลัวเจ็บป่ะคาดเชือกกับพี่ไหมเอาไหมเอางี้ดีกว่าพี่กลัวน้องเจ็บน้องใส่นวมดีกว่า
6: ครับ
4: ได
6: ้ครับ
4: เดี๋ยวมือไม้จะหักเอา
6: ครับ
4: เดี๋ยวพี่ล่อเป้าให
6: ้ครับผมได้ครับ
4: อุ้ยปี๋มันขึงขังนี่มันต้องแม่มองนะโถพร้อมนะ
6: ครับผม
4: พร้อมไปเอา
7: แรงนี่แรงได้เลยเอาว่าเต็ม
6: โอ้ยโอเค
4: มีแรงมั้ยเนี่ย
6: มีครับมี
4: เอาแรงๆเลยนะ
6: ครับผม
4: ไต่นวมไต่นวมใช้มือต่อยมา
7: คือเองเพิ่งฝึกเองอย่าเพิ่งเก่ง
4: หน้าคุ้นๆนะเนี่ยเองหน้าเหมือนคนในยิมพี่เลยว่ะขอบคุณขอบใจมากน้องขอบคุณมากขอบคุณมากมากยอด
8: พี่เอ็มพี่เอ็มกินข้าวได้แล้วพี่เอ็มกินข้าวได้แล้วพี่เอ็มกินข้าวได้แล้วทำไมเรียกไม่ได้ยินเนี่ย
4: อะไรเนี่ยจะมาเรียกอะไรนี่กำลังสั่งสอนเด็กอยู่ไม่เห็นเหรอเห็นไหมเนี่ยมันหมอบไปเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะเรียกทำไม
8: ทำไมต้องเสียงดังอ่ะ
4: อ่ะแล้วทำไม
8: ก็รู้ว่าไม่ชอบจะเสียงดังทำไมอ่ะ
4: ยังจะมาขึ้นเสียงอีกนี่จะต้องให้แบบว่าจะต้องให้ออกแรงกันอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะฮะนี่คงไม่รู้สินะว่าชายชาตินักมวยอย่างเราเนี่ยจะไม่ยอมให้สาวสวยๆเนี่ยมาข่มเหงหรือจะเอาเอาไหม
8: เอาอะไร
9: เอาสักดอกไหม
8: ดอกอะไร
9: ดอกไม้จ้า
4: ไอ้น้องเอาดอกไม้มาให้พี่เอ็มหน่อยแล้ว
7: ไม่ใช่เอ็มนี้เอ็มตัวจริง
4: เออ

คุณนะครับสำหรับทุกอย่างขอบคุณตั้งแต่วันแรกที่ดูแลเรามานะครับก็พี่อาจจะไม่ใช่ผู้ชายที่แสนดีแต่สามารถจะดูแลหนูได้ดีที่สุดแต่งงานกับพี่นะ

0: ขอบคุณครับครับ
1: นี่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณอยากทำมากติดต่อทางรายการเรามาว่าเป็นอย่างหนึ่งที่มาถึงวันนี้แล้วอยากทำคือเราไม่เคยได้ขอเขาอย่างเป็นทางการใช่ไหมครับไม่เคยเลย
2: ใช่
1: แล้ววันนี้ทำไมถึงกล้ามาขอในรายการของเราวันนี้ครับ
2: ผมก็ขี้อายเหมือนกันบอกตรงคืออยากพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันว่าจะกล้าทำไหมเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ทำมาเพื่อเราทั้งชีวิตแล้วครับเราก็เลยสักครั้งหนึ่งที่จะทำให้เขาได้ภูมิใจในตัวเราบ้าง
1: แล้วเมื่อกี้ตอบตกลงไหม

0: เขาค่ะที่รักตัวเองขอบคุณที่มองเห็นอะไรหลายๆอย่างที่จะทำชีวิตเขามาเจอวันนี้เหมือนที่หนูอยากจะบอกเขาแต่หนูไม่รู้จะบอกยังไงอะค่ะว่าถ้าเราอดทนเราจะต้องมีวันของเราอะค่ะขอบคุณเขาค่ะที่ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีค่ะมาเป็นคนใหม่ในวันนี้ค่ะขอบคุณมากมาก
1: นั่งคุยต่อค่ะ
2: นั่งครับ
1: พี่เอ็มได้ฟังคุณจ๋าบอกเมื่อกี้แล้วรู้สึกยังไงคะ
3: ถ้าวันนั้นไม่มีเขาเนี่ยผมก็คงจะกลับไปที่เดิมแล้วครับก็คือขอบคุณเขาที่ฉุดผมขึ้นมาจนทำให้ผมมีวันนี้ครับขอบคุณมากๆก็อยากจะดูแลเขาต่อไปครับ
2: เราขอเป็นกำลังใจให
1: ้ต้องถามน้องปีใหม่ต้องถามพี่ละนะคะว่าทั้งหมดของรายการวันนี้ค่ะน้องปีใหม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
2: ยังไม่หยุดร้องไห้ครับน้ำตายังคอเบ้าอยู
4: ่รู้สึกขอบคุณทางรายการมากๆนะคะที่ทำให้ใหม่ได้มีประสบการณ์กับเรื่องราวของพี่ๆทั้งสองคนรู้สึกว่าพี่เป็นเหมือนแรงบันดาลใจทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยความรักมีอยู่จริงอะถ้าเราต่อสู้เพื่อความรักที่ดีทำดีใส่ดีสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะมีวันของเราแล้วมันก็จะเป็นวันปลายทางที่มันดีอ่ะขอบคุณค่ะ
1: พี่ละค่ะ
5: ผมว่านักมวยนะการเป็นชีวิตนักมวยนะสุดจุดหมายของคือจุดหมายของเขาก็คือการได้เป็นแชมป์แล้วเขาก็ได้ทำให้คนไทยทุกคนได้เห็นว่าเขาได้แชมป์มาแล้วแล้วก็กำลังใจของเขาก็คือแฟนของเขานั่นแหละครับผมจะแต่งวันไหนเดี๋ยวผมจะไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้ก็ได้ครับผมขอบคุณมากขอบคุณมาก
2: เป็นอีกอย่างนึงนะที่ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า
0: เงินไม่ใช่ทุกอย่าง
2: เงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิต
6: ครับ
2: ความรัก
6: ครับ
2: ความเข้าใจ
0: ค่ะ
2: และที่สำคัญที่สุดคือผมว่าคือโอกาส
6: ครับ
2: โอกาสในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยทำผิดอย่าไปเพิ่งไปตีหน้าเขาว่าเขาจะทำผิดไปตลอดชีวิตให้โอกาสเขาเหมือนนี่เลยคือตัวอย่างที่ดีที่สุดคือคุณจ๋าให้โอกาสกับคุณเอ็มให้ความไว้วางใจและสุดท้ายก็ถึงเป้าหมายแล้วเราก็เห็น
1: วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณน้องปีใหม่ขอบคุณพี่ระด้วยค่ะ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่มาพบกับความรู้สึกอุ่นๆความรักของคนในครอบครัวแบบนี้วันเสาร์หน้า 19:05 น.ทาง ALTV หมายเลข 4ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

เวลา8 นาฬิกา

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป.6ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป.4

0: ค่อยๆวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะ
1: ดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
2: พี่เลยเขาจัดงานแล้วกระทงครับแม่กล้องจะไปเต้นครับ
0: ตัวแค่นี้นะเต้นเป็นกับเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: เด็กชายก้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

0: หนูเป็นอะไรคะทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนล่ะคะ
1: หนูอยาก

ได้นะครับครูบัวยังไงผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

แต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไทยรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้เลยค่ะ

0: นี่ยนะ
1: ลูกออกไปดี
0: พี่ไปทำงานตั้งหลายวันทำงานคิดถึงลูกมาก
1: น่าสวยกับลูกก็คิดถึงพี
0: ่กลับบ้าน
1: กลับบ้านพี่

0: เมื่อเช้าไปที่อำเภอมาแกจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้อะพ
0: ี่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติไปหมดแล้วเนา
0: ะก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มาหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่1ก็จะออกจากงานลูกคนที่2ก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงไม่เกษตรกรไปกู้หนี้ยืมสินจากธ.ก.ส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
4: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับและกับผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหรือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
5: ครับแล้วมาจากที่ไหนครับ
4: อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายและก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
6: กรณีที่แม่อายหรือแบบครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องของสัญชาติไทย
4: ครับหลายคนครับ

0: แต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธิ์นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรง
1: Thank you.

0: ชัยยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล
1: ่
0: า
1: เปล่าคุณหมอไม่ได้รอใคร
2: ก็ไม่ใช่พี่ชัยคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี
3: ้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงินมาเดี๋ยวนี้แต่ละคนก็ได้เสียเงินกันหมด
2: ผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเพียงบ้านพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
4: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
2: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
4: ชีวิตการทำงานของผมเนี่ยพักผ่อนไม่ได้เพราะผมจะต้องทำงานงานก็ไม่มีเงินใช
2: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลพี่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการออกหนังสือรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะ ช่วยเหลืออาจจะลดค่าใช้จ่ายบ้างนี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะถ้าไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
5: เป็นอะไรไปบอกพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
6: อดทนได้แค่นี้คิดจิ๊บไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
5: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงล่ะน่ะ
6: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมหรือเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม่หลักสมัครคีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉย
5: ๆแหมพี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
6: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
5: โอ้จ้าท่านนายพล
6: ครับผมสามร้อยบาทเองที่เหลืออยู่เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดพี่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานกันที่ไกลมีไม่มีที่ดินทำกินทำไร่ไถนาก็ไม่ได้ไม่อายสะอื้น
7: ไม่ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงโบกมือ
5: จ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านนะพี่

0: ตอนนั้นไอ้นาดาขี่รถเก๋งแบบติ้ว
1: เหมือนเดินมาอยู่
0: เราได้อยู่ในร้านนั่งหัวเราะ

ือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วัสดีครับวันนี้รายการซีรีส์วิถีคนเราอยู่กันที่ใจกลางของกรุงเทพมหานครเมืองที่ใครๆก็บอกว่าน่าเที่ยวเป็นอันดับต้นๆของโลกจุดหมายของเราอยู่ที่คลองพระโขนงลำคลองเก่าแก่อายุนับร้อยปีที่ยังสดใสมีชีวิตทั้งในลำคลองและริมฝั่งคลองท่ามกลางเมืองใหญ่ขนาดนี้ว่ากันว่าผู้คนที่นี่ยังดำรงวิถีความเป็นชาวคลองและชาวสวนกันอยู่จะเท็จจริงประการใดวันนี้เราไปดูกันครับ
1: โอ้ติดตัวได
2: ้กินแล้วตาหวาน
3: ทำไมวันนี้ใจดีจัง
4: โอ้ยคนสวนเขาเป็นยังไงล่ะเฟ้อเฟ้อแผลกัน
0: คลองพระโขนงยาวเกือบ15กิโลเมตรนะครับผ่านพื้นที่กรุงเทพถึง4เขตตั้งแต่เขตประเวศเขตสวนหลวงเขตวัฒนาและเขตคลองเตยเป็นทั้งคลองระบายน้ำและเส้นทางคมนาคมออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองล่ะครับ
5: โอ้สวัสดีมาแล้วพี่เหรียญใจเย็นนะครับพี่เหรียญทางการ
0: นะคนนี้คือพี่ณเป็นคนที่รู้จักทั้งลำคลองและผู้คนริมคลองพระโขนงเป็นอย่างดีเพราะว่าแกเกิดที่นี่มากกว่านั้นแกยังทำอาชีพรับจ้างทั่วไปทั้งในคลองและบนฝั่งนะครับ
5: วันนี้ไม่ยอมท้าป่าเลยป่ามันติดนะเนี่ยป่าพี่แกท้าป่าแก
6: เอ้ยตรงป่าเหรอตรงป่าดิมาดิเอาดิ
5: เป็นไงวันนี้พอได้พอผมยาวถึงผมก็แวะเรือจอดเรือมาตักผมกับเขาเนี่ยครับ
7: เกิดที่นี่ครับผมอาศัยหากินรับจ้างทั่วไปทุกอย่างวิ่งทั่วคลองพระโขนงสุดก็ตอนนี้แค่วัดกระจรสิริไปส่งคนส่งอะไรเงี้ยครับส่งหินปูนทรายบางทีก็มีครับทางไหนที่ถนนเข้าไม่ได้เราก็จะเอาเรือเข้าไปได
5: ้ไปดูตรงสเปคกันไหมครับผมขับเรือชอบครับก่อนที่ขับเรือก็ทำสวนครับมีสวนพ่อแม่ก็เช่าไว้ทำมาหากินครับหลังๆก็เป็นหมู่บ้านไปแล้วก็เลยเป็นคอนโดแล้วก็เลยต้องยึดอาชีพขับเรือเป็นอาชีพหลักครับ
0: พี่ณใช้เรือขนาด9เมตรลำสีฟ้าลำนี้พาทีมงานล่องในคลองพระโขนงและทำให้เราเห็นความสำคัญของลำคลองสายนี้ที่มีต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี
5: ่นี่ว่าใต้เนี่ยนี่ว่าบุตรเป็น3แยกไงที่จะไปวัดศรีบุญเรืองได้ไปดมอปีเงี้ยไปผ่านฟ้าได้ผ่านฟ้าดีลาดคลองนี้มันต้องแยกคลองตั้งแต่ดูนี่เขาจากคลองนี้ก็เหลือแค่เนี่ยครับในคลองพระโขนงเนี่ยแล้วไปโซนอื่นก็มีอีกนิดหน่อยครับของกองแค่นี้ครับ
8: ต้นจ่าเนี่ยร้อยป่ะผมเกิดมามันก็มีแล้วอ่ะ
0: ป่าจากกลางกรุงถึงจะเหลือพื้นที่ประมาณ50ตารางวาแต่ก็ทำให้ทีมงานนั้นแปลกใจไม่น้อยเลยล่ะครับที่พื้นที่แห่งนี้ยังเหลือป่าจากเอาไว
9: ้ดั้งเดิมมันเยอะกว่านี้แต่ว่าเรือมันวิ่งแล้วขึ้นมันตัดมันก็ดึกไปบ้างแต่ก่อนนี้ก็แต่ก็สีมันแพงแล้วสมัยก่อนแล้วก็ไอ้เนี่ยไปตัดแล้วก็ทำเป็นตับจากมูลทางสมัยน่าจะ30-40ปีก่อนนู้นแล้วหลังมาก็ไม่มีคนทำ
0: ยิ่งเดินทางไปเรื่อยๆก็ทำให้เราเห็นนะครับ

0: ว่าคลองพระโขนงนั้นมีเรื่องน่าสนใจมากทีเดียว
1: โอเคนะครับขอบคุณมากครับ
0: นอกจากนั้นการใช้บริการทางเรือยังมีความจำเป็นอยู่โดยเฉพาะเรือของพี่นะ
2: จะไปไหนต่อคะเนี่ย
1: ไปส่งป้าซิวอ่ะป้าซิวป้าอ้อย
2: ป้าอ้อย
1: แล้วก็เจ๊หมวยจับเรือให้หน่อยนะผมขอส่งแก๊สบ้านนี้ก่อนมาส่งแก๊สปิกนิก4โลครับวันนี้วันอาทิตย์ร้านหยุดครึ่งวันเราต้องรีบส่งก็ก่อนเจ๊ตอพอดีเจ๊ตอใจเย็นเจ๊เจ๊ใจเย็นเจ๊ขายของดีเนี่ยหมดเร็วๆเด้อเดี๋ยวก่อนป้าซิวเดี๋ยวผมช่วยระวังลื่นผมจูงให้ครับโอเคขอบคุณมากป้าซิว
0: เรือของพี่ณเป็นทั้งเรือขนของและเรือโดยสารนะครับจึงเป็นที่พึ่งของผู้คนในคลองพระโขนงโดยเฉพาะแม่ค้าและผู้สูงอายุ
1: นายกเอาที่มาส่งนะครับ60บาทครับผม50บวก10บาทครับผมสวัสดีครับไปได้นายกโชคดีล
3: ูกสร้างบ้านก็นั้นนะขนทรายขนหินขนปูนนะนะหมดเลยเรียกตอนไหนมาตอนนั้นเลยสนิทกันหมดทั้งคลองมีใครไม่รู้จักนะนะไม่มีนะ
4: เห็นทุกวันไหมคะนะนะเนี่ยค่ะ
5: ทุกวันแต่เข้ามา7โมงกว่า
4: แล้วคิดราคายังไง
6: ร้อย200 300 500เท่าไหร่ครับแต่แล้วถ้าเกิดเรารับจ้างขนด้วยก็รับจ้างแบกด้วยก็เที่ยว400
4: อยู่ในคลองวันละกี่ชั่วโมงคะ
1: ตั้งแต่ตี5ก็ยาวก็ถึงมืด
0: ถ้าไม่ต้องขนของพี่ณจะคิดราคาคนละ30ถึง50บาทตามระยะทางพี่ณถือว่าเป็นคนที่มีใจบริการเป็นยอดเลยนะครับเพราะว่าช่วยยกช่วยขนช่วยทุกอย่างแม้กระทั่งการไปช่วยซื้อของในตลาด
1: ไงขายส้มดีเปล่าจะเก็บไว้เหรอ
6: ผมไม่อยู่แล้วในคลองผมมาเดินตลาดซื้อของให้คนอื่นด้วยครับซื้อกะทิหมูเห็ดเป็ดไก่ซื้อผักน้ำเรือผมรู้จักหัวน้ำเรือ
1: เชือกเส้นละ4เมตร2เส้นเดี๋ยวถามวันนี้มาเท่าไหร่ครับ
7: 200ครับ
4: คือเขามาซื้อประจำรู้จักกันมานานแล้วเหรอคะ
7: คนเก่าเนาะ
1: คนเก่าเ
7: น
1: ี่ย
7: ค่ะ
1: พ
7: ี
1: ่สมัยรุ่น
7: นี้ก็แต่เด็ก
6: ๆขอครับน้าเอิบมาขายของยางเหรออ่าครับเดี๋ยวผมไปแล้วไปนะประเดี๋ยวนะครับครับผมกำลังมาส่งของในคลองมายางอยู่ครับผมไปรับคนแก่มาช่วยหิ้วช่วยอะไรแก
1: ถ้าแบบตะโค้ดแล้วไหวแล้วระวังระวังมีอะไรอันนี้มั้งนี่อะไรมั้งครับเนี่ยกล้วยเหรอตะโค้ดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมรับรองเท้าจากนายแม่ดีแม่นั่งให้ดีลองมือ
5: แกแล้วต้องทำมาหากิน
1: อย่างเงี้ยนะเอิบได้อย่างนะเอิบได้อย่างใจสู้อ่ะฮะคนเราใจสู้ฮะมันอยู่ที่ใจฮะ
0: ดูแล้วพี่ณไม่ได้แค่ขับเรือรับจ้างนะครับการให้กำลังใจหรือดูแลอย่างญาติมิตรแกก็ครับน่ารักจริง
1: ๆมาเก้าเลยลืมสองสามเอาลืมก็เอาเหอะน้าจับเหอะไม่กลัวนะเอาดีๆนะน้านั่งน้านั่งดีๆครับ1 2อึ๊บ1 2 3 2 3
8: กินยาก
1: ันยังไม่น้าดิเดี๋ยวจูงน้าให้ไปรับพระวัดต้นไทรมาฉันเช้าต้องใช้เรือข้ามคลองครับต้องรับจากวัดส่งบ้านส่วนใหญ่ใช้เรือครับตรงนี้มันเหมือนเกาะนี่เกาะแถวๆบ้านเราล้อมรอบด้วยหมู่บ้านคอนโด
6: ต้องใช้เรือให้ท่านใช้เรือให้ท่านดีๆครับผมบอกนี่มันได้ครับจานนิมนต์ได้เลยครับจานนิมนต์ได้ครับนิมนต์ครับ
4: กลัวไหมว่าถนนถึงหมู่บ้านเรารถจะเข้าได้
6: เฉยๆครับไม่เคยคิดสนุกกับงานไปวันๆแล้วสุขที่เขาใช้เรือเราก็ไปการเขาเรือยังจะเป็นคลองพระโขนงอยู่ครับ
4: ความสุขนั้นนะอยู่ตรงไหนทุกวันน
6: ี้อยู่การทำงานครับเช้าออกแล้วมาหากินเย็นก็กลับบ้านเราพักผ่อนเราอาชีพนี้นะเราก็ยึดหลักอาชีพนี้เราก็ทำจะให้ดีที่สุดต่อวันไปนะ
0: ในคลองที่2ฝั่งขนาบด้วยคอนโดสูงเรือของพี่ณ ดูลำเล็กไปเลยละครับพี่ณวิ่งเรือทุกวันจากตลาดพระโขนงไปถึงวัดขจรสิริเพราะฉะนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของที่นี่ทุกอย่างรวมถึงเห็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยอย่างเช่นชุมชนที่เราเห็นจากภาพโดรนนี้อยู่กลางคลองพระโขนงเลยละครับ
8: ลุงตองคะ
1: ครับ
8: หนูจะข้ามไปหาลุงได้ยังไงคะ
1: เดี๋ยวผมสั่งพอไว้แล้ว
0: ที่นี่คือเกาะกลางนะครับพี่ณบอกว่าเป็นเกาะเก่าแก่กลางคลองพระโขนงที่มีชุมชนอยู่อาศัยด้วย
8: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
8: ส่วนต
1: ั
8: วเหรอคะ
1: ใช่ครับใช้ข้ามฟากอย่างเดียวฮะ
8: ใครใช้ได้บ้างคะแ
1: ทนทั้งชุมชนนะครับ
8: เสียค่าข้ามไหมคะ
1: ไม่เสียค่าบ้านไม่เสียแต่ต้องมีคนมาส่งต้องมีญาติพี่น้องของตัวเองมาส่งเกาะกลางนะครับมันเริ่มตั้งแต่นี่นะครับหัวเกาะตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยเกาะกลางเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ประมาณ3ไร่2งานแต่ก่อนนี้จริงๆเนี่ยเกาะกลางเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ประมาณ8ไร่น้ำมันซอไปเหลือที่อยู่นิดเดียวเองตอนนี้มีบ้านเรือนทั้งหมด57หลังคามีประชากรมีประมาณ90ครอบครัวสมัยก่อนนี่ตึกสูงๆจะไม่มีเลยฮะมองไปนี่มองฟ้านี่โล่งไปหมดนะฮะแต่คลองนี้สมัยก่อนเนี่ยน้ำใสมากว่ายน้ำได้เหมือนกับน้ำประปาเลยฮะสมัยก่อนกุ้งหอยปูปลาในคลองนี้เยอะมากเรียกว่าเราอยากจะกินปลาตอนไหนเวลาไหนแล้วถือขันเบ็ดผมเด็กๆนะอยากจะกินปลาก็ถือขันเบ็ดไปตกปลาตะเพียนมั่งปลาหมอมั่งอะไรเงี้ย
0: ชุมชนเล็กๆที่อยู่กลางคลองแห่งนี้นอกจากที่ตั้งจะทำให้เรารู้สึกถึงความพิเศษแล้วผู้คนที่นี่ก็น่ารักมากทีเดียวอยู่กันแบบสบายๆ
9: พ
10: ี่มันนักรู้จักเหรอคะ
9: รู้จัก
1: นะครับรู้จักแค่ทุกคน
9: นี่เป็นข้าประจำเกาะ
11: วันนี้อากาศดีค่ะเย็นสบายดี
12: อันนี้เป็นช่างมืออาชีพเหรอคะ
13: ก็สมัครเล่นค่ะทำให้เพื่อนก็ไม่ต้องไปเสียตังค์นะ
11: ที่นี่สบายอยู่กันแบบบ้าน
0: ห่างจากชุมชนเกาะกลางไปโดยนั่งเรือไม่นานมากนักพี่ณพาเราไปชุมชนมิตรไมตรีกันต่อนะครับที่นี่เป็นชุมชนสวนผลไม้โบราณของแถบนี
1: ้จะมาเที่ยวบ้านลุงทุมป้าหมูหน่อยมาดูขนมหวานกันหน่อยนะครับโค้งเนี่ยครับถึงแล้วครับ
0: ที่นี่เราเจอกับป้าหมูและลุงทุมที่ทำขนมเก่งมากๆเลยครับบางวันป้าหมูก็ออกขายขนม
14: แม่ค้ามาแล้วค่ะข้าวต้มมัดขนมใส่ไส้นะคะ
15: นอกจากทำขนมแล้วเราทำอะไรอีกบ้างคะในสวน
16: ปลูกพริกปลูกผลไม้กะเพราอะไรปลูกกล้วยเงี้ยค่ะแล้วก็ปลูกไว้กินไปซื้อของมันก็แพงใช่ไหมเล็กอย่างมันปลอดสารนะก็มีสวนอยู่เท่านี้คุณเอ้ยหมอเฟืองจะไปฝากคุณยายค่ะอีกอาทิตย์หนึ่งขายได้แล้วค่ะ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าชุมชนริมน้ำแห่งนี้เป็นสวนผลไม้และมีร่องสวนด้วยเห็นไหมครับ
17: สวัสดีครับลุงลี
18: สวัสดีครับในสวนของเราก็จะมีปลูกมีมะม่วงมีกล้วยมีดอกแล้วก็มีมะนาวอะไรนี้เอาไว้กินก็ในบ่อก็คือเลี้ยงปลา
15: พื้นที่ของเราประมาณกี่ไร่คะเนี่ย
18: 2ไร่กว่าๆบ้านก็อยู่แถบนึงสวนก็อยู่แถบนึงรอบๆบ้านก็ปลูกดูอะไรหลายๆอย่างกินได
19: ้ตรงนี้มีละมุดนะครับละมุดหล่นบ้างอะไรบ้างหลายจะเก็บที
20: ขายไหม
19: ก็ไม่ค่อยได้ขายก็เก็บกินแบ่งกันกินไปนี่นะ
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าแถวนี้มีสวนผลไม้ด้วยถึงแม้จะไม่มากมายนักแต่ว่าก็พอให้เราได้กิน
15: อร่อยมาก
1: เดี๋ยวนี่ชุมชนเจ็ดขนาดครับผม ยังมีพื้นที่สีเขียวอยู่ครับอยู่ตรงข้ามกับวัดยางพอดีครับมันเป็นที่เดิมมันที่เก่าแก่เขาเรียกคลองเจ็ดขนาดจะนำสู่เข้าไปแปลงสวนที่เขาเรียกชื่อเจ็ดขนาด
0: พื้นที่สีเขียวที่มีคลองเล็กๆนั่นแหละครับคืออีกพื้นที่หนึ่งที่พี่ณบอกว่ายังมีสวนที่ชาวบ้านทำกันอยู่ชื่อว่าชุมชนเจ็ดขนาดด้านหน้าเป็นคลองด้านหลังคือหมู่บ้านจัดสรร
1: มีสวนปลูกผักปลูกคะน้าปลูกฝรั่งปลูกอะไรกันเต็มไปหมดรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วครับก่อนเป็นสวนทั้งนั้นนะครับ
0: ที่นี่สามารถมาทางเรือหรือว่าจะเข้าทางถนนอ่อนนุชซอย21ทับ1ก็ได้หลังจากนั้นเจอคลองแยกซ้ายก็เป็นชุมชนมิตรไมตรีแต่ว่าถ้าหากแยกขวาก็เป็นชุมชน7ขนาด
15: โหนี่เหมือนบ้านสวนเลยนะคะ
10: เฮ้ยมันเป็นบ้านสวนมันเป็นเกิด
15: อ๋อนี่ไม่ใช่กรุงเทพหรอคะนี่มันจังหวัดอะไร
10: เขตบ้านนอกไงหน้านี้มันไม่ค่อยมีผลไม้นะหนูนะ
15: ค่ะ
10: เป็นต้นมะพร้าว
0: ที่นี่เราเจอกับลุงต๋องที่พาเราชมสวนของแกซึ่งมีทั้งขนุนมะนาวและพืชผักสวนครัว
15: สวนเรานี่ตรงนี้กี่ไร่คะ
10: 2กานประมาณ2กานเมื่อก่อนเรามีสวนอยู่ด้านในที่เดี๋ยวนี้เป็นหมู่บ้านนะ
15: ค่ะ
10: ข้างในนู่นตอนนี้มันเป็นหมู่บ้านไปหมดแล้ว
0: ใครจะคิดล่ะครับว่าเรายังเจอร่องสวนการปลูกกล้วยอ้อยกันอยู่ด้วย
15: นี่คือเย็นเลยนะ
10: ครับมันเป็นอย่างนี้ทั้งปีในนี้ก็ยังมีปลาให้เห็นอยู่บ้าง
20: อันนี้เป็นผักหรือเปล่าครับที่
10: อันนี้เป็นผักแว่นไง
20: ขายไหมครับ
10: โอ้ยที่นี่เขามีแต่ให้ครับให้มีครับไอ้นี่คือมันอยู่ได้เนี่ยมันรับน้ำตักหนักได้สักร้อยโลอะไรเงี้ยนะสวัสดีพี่ปาง
21: สวัสดีจ้า
22: สวัสดีจ้า
15: แล้วพี่ปางจะไปทำอะไรไปไหน
10: นะครับที่เขาอยู่ตรงนี้อ่ะ
0: เรารู้สึกว่าลุงต๋องมีชีวิตที่ดีงามมากเลยนะครับมีสวนอยู่ริมคลองกลางกรุงหาของกินในสวนเล็กๆของตัวเองสุขนี้ใครจะเทียบล่ะครับ
22: กินแล้วตาหวานน่าดูลองดูกัดดู
15: นี่ใจดีจัง
10: โอ้ยคนสวนเขาเป็นยังไงล่ะ
22: คนจะไม่หวงกันจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
10: คนสวน 99% เป็นอย่างนี้เราอยู่ที่เนี่ยมันอย่างน้อยร่มเย็นเป็นสุขสบายเราไม่มีตังค์สักบาทเราก็อยู่ได้ที่นี
1: ่เขาเรียกกันสะพานเหล็ก21ทับ1ครับสะพานนี้สำคัญกับชุมชนเรามากครับเพราะว่าอาศัยยามคืนดึกๆเราต้องใช้สะพานนี้ข้ามฝั่งกลางวันก็ออกทางหน้าวัดยางได้มีเรือพายข้ามฝั่งจะได้ใกล้หน่อยครับรถจอดทางฝั่งวัดยางได้มีเรือรับจ้างอยู่ครับถึง4ทุ่ม
0: พี่ณและลุงต๋องพูดเหมือนกันนะครับว่าคนที่ชุมชนริมคลองแห่งนี้ไม่มีทางทิ้งเรือได้เพราะว่ายังสามารถใช้โดยสารทั้งระยะใกล้ไกล
12: สังเกตว่าเรือที่เราใช้พายอยู่เนี่ยค่ะมันเหมือนกันใช่ไหมเหมือนอ๋ออันนี้เรียกเรืออะไรคะ
22: เรือแปะเรือทำปั้นอย่างที่คนที่พายผู้ชายเมื่อกี้เรือ10จอ
12: เรือ10จ
23: อท่าเรือนี่มีเรือประมาณ10ลำครับจะเป็นคิวใครมาก่อนรับก่อนครับ
12: ฝ่ายอะคะมาทำกิจการเรือรับจ้างเนี่ย
1: มีมานานนะครับต่อรุ่นแต่ละรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ออกจากว่างจากสวนมาเขามาพายเรือกัน
12: ไปจากไหนไปไหนบ้างคะป้า
22: เนี่ยพายที่จากปากคลองเจ็ดขนาด
12: ไปที่ไหนคะ
22: มาหน้าวัดยาง
12: ราคายังไงคะเวลาค่าจ้าง
22: ก็บางคนเขาก็ให้10บาทบางคนก็ให้5บาท
12: เข้าคลองเหรอคะ
22: เข้าคลอง20
0: เรือข้ามฟากที่นี่เป็นเรือลำเล็กๆส่วนใหญ่คนพายก็เป็นผู้สูงอายุใครอยากลองนั่งก็เชิญนะครับ
22: บ้านเราก็อยู่เฉยๆเนา
12: ะ
22: ติดป่าแล้วจะไปทำอะไรกินล่ะได้ร้อยกว่าเราก็ดีใจแล้ว
1: เอาเสียดีเย้พ่อใหญ
0: ่วิถีริมคลองพระโขนงแห่งนี้ทำให้เรารู้สึกได้ ถึงวิถีชีวิตคนกรุงในอีกรูปแบบหนึ่งมากกว่านั้นยังทำให้เรารับรู้เรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับคลองในกรุงเทพมหานครด้วยล่ะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับการหาปลาในลำคลอง

0: ปลากับเขาเหรอครับ
1: จะมีไว้2-3 ใบไว้กินแกกันกินพี่ๆน้อง2-3 วันแล้วก็ไปกู้ทีตักมาก็แบ่งๆๆกันกินแต่ของก็โตก็เป็นอาชีพนะอาชีพก็เลยหาปลาเผื่อเขาว่าจะงานเชื่อมเหล็กหาปลาเน้นอย่างเดียวช่วงหน้าฝนวันนึงอ่ะเป็น100กิโลนะ
2: ทางโตไปไหนเนี่ย
0: ซ่อมรอบ
2: เอาซ่อมรอบเอาตรงไหนมาคล้องอ่ะ
0: นี่ตรงนี
2: ้อ๋อครับ
3: ลุงโตคนนี้เป็นคนชุมชน7ขนาดนะครับมากกว่านั้นยังเป็นนักหาปลาด้วยรอบที่เก่งมากคนนับทุกวันหยุดจะขับเรือลำเก่งพร้อมอุปกรณ์ใส่ปลาออกไปกู้รอบที่ดักไว้ใต้สะพานในคลองพระโขนงครับ
2: เริ่มอยู่ตรงนี้จุดเริ่มอยู่ตรงนี้แหละครับลุงไหนฮะอันแรก
4: มีใบแรก
2: แล้วก็จะดับเรือพายไปใช่ไหมฮะ
4: ใช้ดับเครื่องอย่างเดียวไม่อย่างเดียว
2: อันนี้คือเราวางตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับอย่างหน้าบ้านนี้เขาห่วงไหมครับ
4: ไม่มีใครห่วงไม่ใช่ว่าจะติดทุกใบนะวัดดวงเราก็มีปลาติด
2: อ๋อส่วนมากเป็นปลาอะไรฮะปลาดุก
4: บางใบผมเคยได้50 กิโลใบเดียว
3: บริเวณที่ลุงโตดักลอบอยู่ใต้สะพานทางเดินริมน้ำทั้งสองฝั่งลุงโตเท่านั้นที่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเรามองเผินๆไม่มีทางรู้เลยครับว่าบริเวณนั้นมีการดักปลา
2: มันรอดแล้วมันเข้ายังไง
4: เข้าเองครับ
0: เงียบยังไงใบนี้ถ้าน้ำในหลายใบนี้จะติดดีมากจะ20-30 โลใบพูดทีครั้งโทรศัพท์เองต้องเอา
2: เป็นไงบ้างครับใบนี
0: ้หายตัวอยู่นะตัวใหญ่ติดตัวอย่างก็คุ้มน้ำหนักได
2: ้โอ้ประมาณกี่ตัวครับอันนี
0: ้ไม่กี่ตัวนะแต่ตัวมันใหญ
3: ่รอบของลุงโตต้องมีสลิงผูกและล็อกกุญแจติดกับเสาสะพานนะครับลุงโตบอกว่าล็อกไว้กันหาย
5: ต้องใส่กุญแจ
0: โอ้ไม่ใส่ไม่เหลือลงมานี่หายไป19ใบแล้ว
2: ประมาณกี่ดอกครับลุง
0: สัก40เยอะไม่ลำแจจำไม่ดี
5: จะจำได้ไงเนี่ย
0: ก็ต้องแยกเป็นส่วนไหมเมื่อก่อนน้ำมันจะดีกว่านี้ตอนผมเด็กกระหูนน้ำเนี่ยโดดเล่นสบายๆเลยดีโดดไปขึ้นมาเกาหน่อย
5: แต่ก็ยังมีปลาอยู่เน
0: า
5: ะ
0: ก็ยังพอมีแต่ปลาก่อนน้ำปลามีทุกชนิดนะมีปลานิลปลาตะเพียนปลาเยื่อตกปลาอะไรกระมังอะไรปลากระแหมันเยอะแยะกุ้งเกิ้งมีหมดพอความเจริญมามันก็น้ำเสียขึ้นคนใช้น้ำเสียเยอะขึ้นมันปลาไม่อยู่ไม่ได้ช่อนกับปลาหมออ
2: ันนี้3ปลาเลยช่อนหมอดุก
0: ต้องใส่น้ำเขาถ้าไม่ใส่ข้างล่างเขาจะตายหายใจไม่ออกครับ
3: ปลาที่ได้ในวันที่เราถ่ายทำนั้นก็คือปลาดุก40กิโลกรัมปลาช่อนและปลาหมออีกนิดหน่อยสำหรับทีมงานแล้วรู้สึกว่าคาดไม่ถึงเลยล่ะครับว่าคลองพระโขนงแห่งนี้จะมีปลาในธรรมชาติอยู่ด้วย
0: อาทิตย์นึงส่งก็ประมาณ200โลผมมันได้ปลาเสร็จแล้วเขายังไม่สั่งผมก็จะมาใส่ไว้ใต้เนี้ย
5: ที่ยืนอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรคะเนี่ย
0: สำหรับที่อู่จอดเรือครับ
5: ยังของลุงโตไม่เหมือนคนอื่นคือมีหลายระดับ
0: มีระดับไว้สำหรับปักปลาครับแล้วก็ที่เก็บของไอ้ตรงนี้ที่จอดเรือโดยตรงผมเป็นช่างผมทำเอง
3: ลุงโตทำกระชังเก็บปลาเอาไว้ใต้อู่จอดเรือนะครับเมื่อลูกค้าต้องการก็มาเอาไปขายลุงโตบอกว่าอาคลองพระโขนงก็อร่อยนะครับ
0: มีลูกค้าเขาสั่งมาจากตลาดเอา50โลเพราะว่าเขาสั่งแค่ไหนต้องเอาไปก็เท่านั้นเป็นมีการเลือกเล็กใหญ่

0: ก็ประมาณ 1,700 แล้วก็ได้ปลาช่อนอีกประมาณสัก5โล400ก็ 2,000 กว่าบาท
1: ลุงโตเอาปลามาขายที่ตลาดเรียกว่าทำรายได้เกือบทุกวัน
2: ไงคะว่าไงบ้างเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหม
0: เรียบร้อยครับ
2: มีแรงขึ้นเลย
1: เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งของคนริมคลองแต่สิ่งที่คนที่นี่บอกเราเพิ่มนั่นก็คือหน้าที่ของคนที่อยู่ริมคลองนอกจากจะใช้คลองแล้วก็ต้องดูแลคลองด้วยนะครับทางรายการขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมเสนอเรื่องราวกับเราในวันนี้นะครับขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชนไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: สวัสดีครับผมสุรศักดิ์นามเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้ากลัวเพราะว่าตั้งบอสน่ะเวลาขึ้นน่ะเคยไม่มันฮักมันละ2 3รอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่กลัวลงมาทํากับข้าวอย่างข้างหลังไปเจ้า
2: ผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
3: ่
2: ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช่
2: ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ่ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่าม
3: ี
2: ความทร
3: ุ
2: ดโทรม
3: ทรุดโทรมมากทรุดโทรมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วยนะ
2: แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
2: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
3: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไง
2: ไปเชิญครับ
4: อ่อน

0: เดี๋ยวเขาจะง่ายของตัวครับผม
1: เดี๋ยวจะตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้กันตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ขาวบนขาวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูก่อนอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้

0: ันนี้บรรพาไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อไปเฉย
0: ใช่ใช่ประกอบคือว่าเราตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อไปก่อน
0: ใช่ใช่
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วถ้าเราเคาะนี่มันไม่มีโครงมันจัดคอนต่อไม้เหมือนกัน
1: โอเคค
0: ่
1: ะโอเคค่ะ
3: สี่ครับสี่ร่องครับ
4: เพ
0: ื่อ
4: แบบความ
0: ใช่ไหมใช่ครับใช่ใส่สามตัวก็ได้จะสี่ตัวมันจะดีกว่าแข็งแรงกว่า
4: แล้วเราต้องซ้อมตัวประตูด้วยไหมคะ
0: ซ้อมครับทำเหมือนกันนะ
4: ก็คือซ้อมตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ถูกตั้งของใคร
0: ประตูต้องปรับก่อนครับปรับให้ได้ตามรูปแบบนี้ตามมุมกบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา

0: ันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้คือตัวรับวงกบ
0: ตัวรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนแปลว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดข้างในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: จะใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณห้องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี
2: ่ปลอดภัยไหมเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: ลง
2: ตะ
3: ปู
2: ที่ม
3: ัน
2: คลอนแล้วใช่ใช่ใช่ต้องทิพย์ช่วย
3: เดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย คือทางมานาวูดก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเลยนะครับ
1: คือไม้ใหม่มาเลยนะพอ
0: เป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่ผิวใหม่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งโอ้ก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยึดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อใช้ใน บันได
1: ก็ใช
0: ้ใช้ได้
1: ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: ละ
1: ออกแล้ว
0: เป็นพื้นครับโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปลวกเลย
2: เป็นไม้พื้นบ้านเหรอคร
0: ับ ใช่ครับใช่ครับพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับ
3: ไปงดไปวนแล้วไปงด
0: ลองชิมเลยโอเคได้ได้จะรู้ตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่ใช้อันเดิม
0: ลูกนอนใช้อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้วน
3: ะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับอะไรก็แล้วแต่
3: แล้วก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือมันบันไดใหม่ที่เราจะมาให้ใช่เหรอวะ
3: ไม่ใช่
2: ปีไม่ได้ผุปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเลย
3: เฉย
2: นะฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยไม่ว่ายังไงก็ตามฉากเลยแล้วก็
3: เสาใช้เสาเดิม
2: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบว่ามีตำหนงตำเนียแล้วก็ทำการขัดเปิ
3: ด
2: ไม้เดิมดีนะ
3: ดียังดีอยู่เลย
2: ดีเลยหนาด้วย
3: หนามากเออเอาหน้าออกไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
2: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
3: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
2: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเราลื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดุดดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดด
0: เออใช
1: ่
0: อันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปู
1: ที่ใช่รอยตะปูที่ติดตั้งไว
0: ้แล้วก็นี่
1: ก
0: ็ลื้อออกมา
1: แล้วเราก็มาลื้อแล้วเรามาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนซ์ได้ตลอด
0: ใช่ใช
2: ่คือ
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
1: ใช่
0: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค่ะ
0: คือแล้วเราเอามาจัดการมันก็ดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมหลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทำสีอะไรบ้าง
1: จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะ
0: เออ
1: ไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
1: อันนี้ยังไม่ทำอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเดียว
1: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะนี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดงเนื้อแข็งจัดเลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้ใหม่อัน
0: นี้คือไม้เรา
1: ใช่ใช
0: ่ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลยค
1: ่
2: ะ
1: ใช
2: ่
1: ใ
2: ช
1: ่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค่ะ
0: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงไม่ผุ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนเนี่ยคือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
2: า
0: ะ
2: สบายๆก็30มันจะได้แบบว่าเต็มๆเออ
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
1: ่ตัวนี้ประมาณ20
0: เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นน่ะมันไม่มีลูกตั้ง
1: มันเป็น
0: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
2: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้าจะชนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
2: ชนจะชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
0: ก็เลย
2: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้น
0: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้นก็ได้ใช่
1: ใช
0: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหม
1: หมายถึงของน้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
0: ไม่ได้ปรับเลยเน
1: า
0: ะคงไว้เหมือนเดิม
1: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
0: โอเคปรับแต่งฉากต่างๆ
1: ใช่ใช่
0: okay.
1: ใช่
0: คือเราทำบันไดด้วยถูกไหม
1: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
0: ขอโทษนะ
2: หลักๆ
0: อันนี้ป่ะ
1: อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
2: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
0: เ
2: ห็
0: นไหมเห็นไหมนี่อันนี้คือนี่ต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอๆกันเน
1: า
0: ะ
1: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
0: น
1: ิ้
0: วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งค
0: ่
1: ะ
0: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเนาะ
1: ใช่ใช
2: ่ใช่มันจะแข็งแรงเลยบันไดเนี่ย
1: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
0: เออใช
1: ่แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
0: สบายเท้า
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าตรงประตู
1: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
0: ประตูเดิมมาเปิดออก
1: เวลาเดินขึ้นบันไดปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
0: เราก็จะตึงไงอ่ะ
1: ตอนนี้เราจะปรับค่ะระวังแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
0: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องงงตัวไปข้างหลัง
2: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะให้มันเปิดเข้าไปในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
1: ใช่
0: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
1: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนและไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: ใช้ไม้เดิมซึ่งยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นลูกบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขยับมีอะไรอีกข้างบน
1: ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปลี่ยน
0: ฝาใหม่ใหม่ใหม่หมดเลย
1: ค่ะ
3: แล้วก็
1: ประตู
3: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนกัน
0: ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วค่อยเข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมาก่อน
2: ป
0: ุ๊บ
2: แล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูยี้อีก
1: ใช่
0: คุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
0: เนี่ยเห็นภาพเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: น่า
2: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังเลยได้ไหมมันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เ
2: ปลี่ย
0: นไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไป
1: ใช่
0: เนาะก็ต้องขอบคุณคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก
2: ็แทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่อง
0: ราชการเนี่ย
2: ใช่
0: ต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถูกไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือไรทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

0: ตอนนี้กำลังทำอะไรอ
1: ันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไป

0: ดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมาอาวุธมาเนรมิตบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไร
1: ไปดู

0: ต่ละขั้นจะมีการคำนวณยังไงครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่
1: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกกันนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: ไอ้แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขขี้นะครับ
1: เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขขี้หมดครับ
0: ขั้นก็ได้แต่ต้อง
1: กี่ขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ที่บ้านก็คือเลขที่หมด
1: ใช่ครับ

0: ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับแอดมินเราก็จะคอยรับเรื่องครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ 10:30 นถึง 11:00 นนะครับทางอมรินทร์ TVC ช่อง34นะครับวันนี้ผมน้องมาพิษและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์ AllCloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วม

0: ับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ AllCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud สุนเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: จากตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมอยู่หน้าจอโทรทัศน์เนี่ยนะครับตื่นมาดูกันนะครับนำเอากฎหมายนะครับที่จำเป็นนั้นที่เรานำเสนอนั้นในแต่ละสัปดาห์นั้นก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันบอกต่อกับเพื่อนๆญาติๆต่างๆเหล่านั้นให้เอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เราห่วงใยเนี่ยนะครับไปมอบให้แล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขนะครับ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์นะครับหรือว่าการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะครับปัจจุบันนะครับก็เป็นสิ่งที่ฮือฮากันนะว่าหรือว่าห่วงใยกันนะครับว่ากฎหมายเริ่มเข้ามาดูแลละไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของคนเท่านั้นแต่ในเรื่องของสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์จะทำให้เรานั้นจิตใจนั้นดีขึ้นงดงามขึ้นนะครับกฎหมายก็เข้ามาช่วยหล่อหลอมในส่วนนี้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันคนบางคนนะฮะที่อาจจะขี้โมโหอะไรต่างเหล่านั้นเนี่ยให้สงบลงได้บ้างโดยเอาโทษทางกฎหมายเข้าไปไม่ว่าจะเป็นโทษปรับหรือจำคุกก็ตามนะครับได้ผลหรือไม่ตามก็ได้ผลหรือไม่ก็ติดตามนะครับว่าใช้มาแล้วประมาณสัก2ปีเนี่ยนะครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้สามารถควบคุมแล้วก็ดูแลแล้วก็กำกับให้สิ่งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนี้เกิดขึ้นลดลงได้หรือเปล่านะครับสัปดาห์นี้ผู้ที่จะให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องยังอยู่ในเรื่องนี้ป่ะครับ
0: ใช่แล้วค่ะยังอยู่ในเรื่องกับสัตว์นี่แหละค่ะแต่วันนี้นะคะจะเป็นเรื่องตอนที่ชื่อว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะ
1: พนักงานเจ้าหน้าที่ก็คงเป็นบุคลากรที่จะเข้ามาติดตามหลังจากที่มีการร้องทุกข์แล้วเนี่ยถามว่าใครจะสามารถเข้าไปดูแลแล้วก็ติดตามกับเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ได้นะครับผู้ที่จะให้ความรู้ชัดเจนคือ
0: ค่ะวันนี้นะคะเรายังคงได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้จะมีผู้ไปเอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเลยนะฮะ และเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีสุภาพสตรี2ท่านนะครับมาร่วมในรายการครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณสุภัสสรเมืองโคตรค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: และท่านที่2นะคะคุณทิพยาพรจิตบุตรค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: นี่คือทั้ง2ท่านนะครับที่มาร่วมตอบคำถามในรายการของเราในสัปดาห์นี้นะครับนั้นสาระมีอะไรน่าติดตามเชิญได้เลยครับ
6: โถลูกแม่ตายอีกแล้ว
7: ศรีสวัสดิ์ลูกแม่อยู่กับแม่แบบนี้ดีแล้วนะไม่ต้องออกไปไหนอีกไม่ต้องออกไปไหนนะจะได้ไม่ต้องโดนรถทับอีกนะ
8: พี่อยู่บ้านไหมจ๊ะเอาขนมมาฝากจ้ะ
7: อยู่จ้า
8: จ้ะ
7: ช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนปวดแข้งปวดขานะจ๊ะ
8: ก็ปวดแข้งปวดขาก็ดูดิทรมานแมวแบบนี้ไงผลกรรมมันก็เลยตามทันน่ะพี่น้ำจ้ะขอบใจจ้ะดูแลตัวเองด้วยนะพี่ปวดขาปวดตัวหมดแล้วเนี่ยเหมือนแมวแล้วรู้ไหมนี่ทำบุญหรือทำบาปกันแน่เนี่ย
9: เอาอีกแล้ว
10: อืม
9: ป้าอิดโอ้โหล่ามแมวอีกแล้วดีแล้วเราโทรไปบอกตำรวจดีกว่าป้าอิดเนี่ยทารุณกรรมสัตว์ไว้ในบ้านอีกแล้ว
10: อืม
9: ฮัลโหลที่นั่นสถานีตำรวจใช่ไหมครับครับนี่บ้านเลขที่58/59ครับ

0: ซอยแจ้งวัฒนะ36อำเภอป่าเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนี่ครับผมเห็นน่ะคนกำลังทารุณกรรมสัตว์เลยครับอยู่ในบ้านนี่โหผูกไว้น่ากลัวมากเลยครับครับผมมาด่วนเลยนะครับ
1: จากกรณีดังกล่าวพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปสถานที่ใดๆเพื่อดำเนินการตรวจสอบเมื่อได้รับแจ้งหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทารุณกรรมสัตว์จะต้องมีหมายค้นหรือไม่ก็มีหมายค้นขอไม่ต้องมีหมายค้น
2: นะครับก่อนตอบอธิบายกติกานะครับคือวางที่แป้นเพื่อแย่งกันกดสัญญาณไฟใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับสายตาจ้องไปที่ปุ่มนะครับพร้อมนะครับพร้อมนะกดครับโหนุ่มนวลมากคุณทิพยพรนะครับตกลงข้อกอต้องมีหมายค้นข้อขอไม่ต้องมีหมายค้นก็เข้าไปได
3: ้ต้องกอไก่ค่ะ
2: ต้องมีนะครับ
3: ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีหมายค้นถือเป็นการบุกรุกบ้าน
2: ถือเป็นการบุกรุกเลยนะครับขอบคุณครับคุณสุภัสสรครับ
4: กอไก่เหมือนกันค
2: ่
4: ะ
2: กอไก่เหมือนกันทำไมคิดว่ากอไก่ครับ
4: ก็ถ้าเราไปตรวจค้นอะไรอย่างนี้เราก็ควรจะมีหมายค้นเพื่อเข้าไปดูว่าเป็นจริงอย่างที่แจ้งมาหรือเปล่า
2: ครับขอบคุณครับนั้นชัดเจนว่าต้องมีหมายค้นไหมอาจารย์ฮะ
5: ค่ะในส่วนของมาตรา25อนุ2นะคะกำหนดให้พนักงานเจ้าที่เนี่ยมีอำนาจในการเข้าไปสถานที่ใดๆเพื่อตรวจสอบนะคะว่ามีการทารุณกรรมสัตว์ตามกฎหมายฉบับนี้หรือไม่นะคะซึ่งการเข้าไปเนี่ยโดยหลักต้องมีหมายค้นนะคะเว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่านะคะหากเลื่อนช้าเนี่ยจะมีการยักย้ายซุกซ่อนหรือว่าทำลายหลักฐานนะคะก็ให้ค้นได้โดยหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะฉะนั้นหลักคือการค้นต้องค้นโดยมีหมายค้นค่ะ
2: มีหมายค้นเหมือนกันนะครับแล้วการรับแจ้งนี่ทางโทรศัพท์นี้อะไรนี้ก็ได้เหมือนกันเหรอฮะหรือ
5: ไงได้ค่ะเป็นการแจ้งความร้องทุกข์เพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะการร้องทุกข์กล่าวโทษก็สามารถกระทำได้ค่ะแล้วก็ตำรวจก็สามารถจะมาดำเนินการสอบสวนสืบสวนได้นะคะ
2: ครับทีนี้ถ้าแจ้งไปอย่างที่กรมมีไหมฮะหน่วยในการที่จะรับแจ้งต่างๆเหล่านี
5: ้ก็มีนะคะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะด้วยค่ะคือมีพนักงานเจ้าที่นะคะแล้วก็มีทางตำรวจด้วยส่วนหนึ่งนะคะคือเบาะแสส่วนมากแต่ส่วนมากแล้วเบาะแสที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาจะเป็น NGO นะคะก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะ
2: สอดส่องตรงนี้ดู
5: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้แค่ไหนอย่างถ้ากรณีอย่างตัวอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าจะถือเป็นการทารุณกรรมหรือเปล่านะครับอย่างเช่นถ้าเราเลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านเนี่ยเราก็ล่ามเชือกหรือว่ามีปลอกคอแล้วก็มีสายจูงเนี่ยแล้วก็มัดไว้ที่บ้านอย่างเงี้ยอันนี้เข้าเกณฑ์ไหมอาจารย์แต่ในมุมมองของอาจารย
5: ์คือในส่วนนี้เนี่ยประเด็นที่เป็นปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้นะส่วนมากเนี่ยพอมีการรับเรื่องร้องเรียนหรือว่าการร้องทุกข์กล่าวโทษไปยังตำรวจเนี่ยตำรวจเนี่ยต้องมาถามทางกรมสัตว์นะคะว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่อย่างเช่นสุนัขชอบนอนอยู่หน้าร้าน 7-Eleven ใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยอยู่วันหนึ่งหายไปพอหายไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีการร้องทุกข์ว่าที่หายไปเพราะว่าอาจจะมีการโดนทารุณกรรมนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตีความว่าการที่หายไปเนี่ยหายไปแบบไหนนะคะแล้วมีการทารุณกรรมหรือไม่หรือว่าการกระทำบางอย่างเนี่ยมันต้องตีความว่าทารุณกรรมโดยไม่มีเหตุสมควรหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยตำรวจเขาจะต้องถามความเห็นมาอย่างที่กรมปศุสัตว์ค่ะว่าเป็นความผิดหรือไม่นะคะ
2: ทีนี้สิ่งจริงที่ปรากฏบ่อยๆก็คือสุนัขบางพันธุ์เนี่ยซึ่งเป็นสุนัขที่มันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักคือเอามาเลี้ยงแล้วมันก็จะเกิดปัญหาตรงนี้บ่อยเนี่ยในแนวทางของนโยบายของกรมปศุสัตว์มีการเข้ามาเพื่อร้องขอหรือว่าให้คำแนะนำอะไรต่างๆแล้วนั้นกับผู้เลี้ยงบ้างไหมอาจารย์ฮะ
5: ในส่วนนี้เนี่ยคงต้องรอในส่วนของหลักเกณฑ์เรื่องของการจัดสวัสดิภาพสัตว์เพราะว่าสัตว์เลี้ยงอ่ะจัดเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อนนะคะก็จะมีการดูแลที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นสุนัขแมวใช่ไหมคะก็จะมีหลักเกณฑ์ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่แตกต่างกันไปนะคะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ต้องรอหลักเกณฑ์ในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าหลักเกณฑ์เนี่ยกำหนดมาแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นกลางๆนะคะใช่ต้องใช้ได้กับทุกประเภทชนิดสัตว์แล้วก็ทุกคนทุกระดับด้วยค่ะ
2: ใช่ขอบคุณท่านอาจารย์ครับชัดเจนนะครับงั้นข้อนี้
1: ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
2: ครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ

0: ดูนี่สิน่าสงสารเต่าตัวนี้จังเลยอ่ะนี่เขาให้อาหารกินไม่ยอมกินอ่ะ
1: ใช่น่าสงสารมากเลยอ่ะนี่วิวเราเข้าไปถามกันเถอะว่ามันเป็นอะไรอ่ะโทษนะคะไม่ทราบว่าเต่าเป็นอะไรเหรอคะน่ะ
2: ไม่ทราบเหมือนกันนะคะมันไม่กินอาหารมาหลายวันแล้ว
0: หรือว่านักท่องเที่ยวน่ะโยนเหรียญให้เต่ากินเต่าก็เลยท้องอืดไง
1: ปากหรือนั่นน่ะพูดมาได้ยังไงคะวิวถ้าเกิดไม่มีใครทำอย่างที่วิวพูดอ่ะมันเป็นการผิดศีลข้อมูลสารู้ไหมให้ร้ายคนอื่นเนี่ย
0: ขอโทษถ้างั้นน่ะไม่พูดละไม่พูดละ
2: เดี๋ยวไปดูมือก่อนตุ้มเตี้ยมอย่ากอดเราเลยนะตุ้มเตี้ยม
1: นั่งไงนั่งไงหมอมาแล้วอ่ะ
3: ไหนดูอาการเป็นไงบ้างครับคุณอ้อม
2: อาการแย่มากเลยค่ะคุณหมอดูจากอาการแล้วกินอาหารไม่ได้นอนสมเรี่ยวแรงไม่มีดิฉันว่าเจ้าตุ้มเตี้ยมอ่ะมันคงจะทรมานมากเลยนะคะดิฉันว่ามันกำลังใกล้จะตายนะคะ
3: ดูท่าทางอ่ะมันกำลังจะตายจริงๆด้วยอยู่ไปก็ทรมานเปล่านะ
2: เอาไงดีคะคุณหมอ
0: ป้าป้าพี่สงสารเต่าตัวนี้จังเลยอ่ะพี่ว่านะหมอเนี่ยน่าจะให้ยานอนหลับให้เต่ามันนอนหลับตายไปเลย
1: ปากเนี่ยมันเป็นอะไรเล็กหนาเนี่ยฮะพูดแต่อะไรไม่รู้อ่ะอ๋อเนี่ยเขาเรียนมาเขามีหน้าที่รักษาสัตว์เขาไม่ได้เรียนมาเพื่อที่จะฆ่าเข้าใจไหมเอาสมองส่วนไหนคิด
0: กับพี่สงสารน่ะพี่ว่านะเต่าตัวเนี้ยตายไปจะดีกว่าอยู่อย่างนั้นเนี่ย
1: คนที่ตายมันต้องคือเธอหรือปะใจดำมากเลยอ่ะ
4: จากกรณีดังกล่าวถ้าสัตวแพทย์เห็นว่าการให้สัตว์มีชีวิตอยู่ต่อไปจะได้รับความทุกข์ทรมานจนเกินสมควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ฆ่าสัตว์ได้แต่ผู้ที่จะดำเนินการฆ่าสัตว์คือผู้ใดก่อสัตวแพทย์ขอพนักงานเจ้าหน้าที
5: ่กติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะครับและแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับพร้อมแล้วกดครับกดก่อนแต่ไม่ติดนะครับคุณทิพยพรนะครับ
6: ค่ะ
5: ข้อกอสัตวแพทย์เป็นผู้จัดการข้อขอพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถจัดการได้เลยถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วว่าจัดการได้นะครับควรจะให้สัตว์นั้นเนี่ยจบชีวิตไปเนี่ยนะครับถามว่าใครเป็นคนมีหน้าที่ทำ
6: ค่ะคิดว่าข้อกอไก่ค่ะ
5: สัตวแพทย์ต้องสัตวแพทย์นะคร
6: ับ
5: ทำไมคิดว่าสัตวแพทย์นะครับ
6: ก็คิดว่าเขาจะมีการไม่ให
5: ้
6: มีวิธีการให้สัตว์ไม่ต้องทรมานมากเกินไปค่ะในการค่ะ
5: จะมีเพียงพอไหมสัตวแพทย์ในการที่จะมาดูแลไม่รู้นะแต่ว่ากฎหมายกำหนดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับขอบคุณครับคุณสุภาพร
7: ก็น่าจะเป็นกอไก่เหมือนกันค่ะ
5: สัตวแพทย์เหมือนกันทำไมคิดว่าสัตวแพทย
7: ์เพราะสัตวแพทย์น่าจะมีความรู้ด้านสัตว์มากกว่าเพราะว่าเขาจะรู้ว่าสัตว์เป็นยังไงป่วยอะไรอย่างนี้ถ้าอยู่ต่อไม่ได้ก็ให้เขาไปแบบสบายสงบดีกว่าจะไม่ต้องถูก
5: มากแต่ต้องผ่านหมอเหมือนกันเนาะ
7: ใช่
5: นะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องใช้สัตวแพทย์ไหมอาจารย์ครับ
8: ค่ะกรณีเนี่ยเป็นเรื่องของสัตว์ได้รับความเจ็บป่วยนะคะหรือว่าบาดเจ็บสาหัสแล้วก็สัตว์ต่อแพทย์เห็นว่าถ้าสัตว์จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยค่ะจะได้รับความทุกข์ทรมานจนเกินสมควรนะคะก็พนักงานเจ้าที่มีหน้าในการสั่งให้ฆ่าสัตว์นั้นได้แต่ว่าคนที่จะฆ่าเนี่ยค่ะต้องเป็นสัตว์ต่อแพทย์เท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสัตว์มีเจ้าของก็ต้องได้รับอนุญาตได้รับความยินยอมจากเจ้าของสัตว์ด้วยนะคะเป็นไปตามมาตรา27นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517นะคะฉะนั้นสรุปว่าในส่วนของการฆ่าคารุณยฆาตหรือว่า Mercy Killing หรือว่า Euthanasia เนี่ยค่ะฆ่าด้วยความเมตตาเนี่ยก็ต้องดำเนินการโดยสัตวแพทย์เท่านั้นนะคะ
5: ทีนี้สัตว์ประเภทที่ถ้าเราดูเหมือนกับทรมานเหมือนกันนะครับคือสัตว์ที่ไปใช้พวกการแสดงเงี้ยเช่นเอามาโชว์ในรายการโทรทัศน์มีงูใส่กล่องมาบ้างมีสัตว์อะไรต่างๆอันนี้ถือว่าทารุณกรรมได้ไหมอาจารย์
8: ในส่วนนี้เนี่ยความจริงแล้วเรื่องของสัตว์เลี้ยงเพื่อการแสดงนะคะก็จะมีวิธีการในการฝึกฝนสัตว์อยู่แล้วค่ะนะคะฝึกสัตว์ให้สัตว์เชื่องนะคะซึ่งถือว่าเป็นการทารุณกรรมโดยไม่มีสมควรเพราะว่าอย่าลืมว่ามาตรา20เนี่ยคือต้องเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยการที่เขาต้องฝึกสัตว์นะคะก็อาจจะมีการดัดพฤติกรรมสัตว์บ้างนะคะตามเหตุตามผลนะคะแต่ว่าในส่วนนี้ถือว่าไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมโดยไม่มีสมควร แต่มันจะมีอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์คือไม่เมื่อไม่ผิดทารุณกรรมแล้วนะคะก็ต้องมาดูเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ว่าเขาจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้เหมาะสมกับประเภทของสัตว์หรือเปล่านะคะในส่วนนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยซึ่งหลักเกณฑ์เรื่องของการจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยยังไม่มีนะตอนนี้นะอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่นะคะเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นแล้วว่าในส่วนของหลักเกณฑ์เรื่องสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยมันเป็นหลักเกณฑ์ที่ต้องแนวกว้างๆและก็ใช้บังคับได้กับทุกประเภทชนิดสัตว์แล้วกับคนทุกระดับด้วยค่ะ
5: ทีนี้เคยฟังข่าวเกี่ยวกับอะไรนะการแสดงของสวนสัตว์สมัยก่อนนะเนา
8: ะ
5: ที่มีการแสดงไม่ว่าจะเป็นสิงโตช้างอะไรต่าง
8: ๆ
5: ตรงนั้นเห็นมีหน่วยงานของ NGO ต่างๆแล้วนั้นร้องเรียนเหมือนกันนะครับว่าเป็นการถือว่าเป็นการทารุณกรรมตรงนี้มันมีการชี้วัดในเมืองไทยมีไหมฮะ
8: จริงๆแล้วหลักเกณฑ์ตายตัวว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เนี่ยยังไม่มีนะคะคือต้องพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไปว่าการที่กระทำนั้นเนี่ยเป็นทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรหรือไม
5: ่ก็ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับข้อนี้
4: ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
5: นะครับเก่งมากนะครับถูกทั้งสองท่านและทั้งสองข้อด้วยนะครับเรายังมีสาระนะครับที่น่าสนใจรออยู่คือในส่วนของปัญหาต่างๆเหล่านั้นที่เกิดขึ้นกับท่านผู้ชมและท่านผู้ชมก็ส่งจดหมายมาสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องของปัญหาที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรนะครับ
4: สัปดาห์นี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขี่จักรยานยนต์ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วก็มีญาติหรือมีน้องมีเด็กจ้ำม่ำค่ะเราก็อยากเอาไป
5: ดูความเป็นดู
4: เล่นด้วยค่ะพาไปเที่ยวพาไปซ้อนท้ายปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะเกิดอุบัติเหตุกับน้องด้วยทีนี้ละค่ะคนขับเนี่ยจะรับผิดชอบอย่าง
5: รักลูกคนอื่นเขาไปเที่ยวไปนั่งรถไปด้วยกันแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตรงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนารอไขปัญหาตรงนี้อยู่แล้วครับพบกับท่านอาจารย์ทั้งสองได้ในช่วง
4: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
10: สวัสดีครับ
9: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
10: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชน
9: ใช่เลยค่ะอาจารย์ครับ
10: เข้าเรื่องเลยครับอาจารย
9: ์เราต้องสบายซะก่อนจะเข้าเรื่อง
10: ค่ะว่ามาเลยครับ
9: อาจารย์ครับแหมวันนี้ดิฉันมีข้อที่อยากจะเตือนใจท่านผู้ชมด้วยสำหรับคำถามวันนี้นะคะว่าท่านผู้ชมที่มีรถจักรยานยนต์หรือมีรถยนต์เนี่ยอย่าเที่ยวพาลูกหลานคนอื่นนี่ไม่ใช่ลูกหลานเราอะไปนั่งซ้อนท้ายไปนั่งรถไปเที่ยวด้วยอะไรด้วยนะคะอาจารย์เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุกันแล้วแหมไม่คุ้มกันนะคะอาจารย
10: ์เรื่องมันเป็นยังไงมายังไง
9: คืออย่างนี้ค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยที่ถามมาวันนี้นะคะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองมีรถจักรยานยนต์อยู่คันนึงวันนึงเนี่ยกำลังจะขี่ไปเที่ยวก็มีเด็กอยู่คนนึงอายุประมาณ7ขวบบ้านอยู่ติดกันค่ะอาจารย
10: ์
9: ก็เล่นกับมันทุกวันน่ะเด็กก็คุ้นกับท่านผู้ชมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกเฮ้ยไปเที่ยวมั้ยหนูอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็ไปก็สนิทกันอย่างเงี้ยค่ะก็ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ท่านผู้ชมไปปรากฏว่าพอขี่ไปรถไปชนกันค่ะอาจารย
10: ์
9: ประสบอุบัติเหตุชนกันทีนี้เด็กเนี่ยก็ได้รับอันตรายสาหัสถึงขั้นพิการเลยค่ะอาจารย
10: ์
9: แล้วทีเนี้ยท่านผู้ชมก็พยายามเยียวยาด้วยการที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าเสียหายไปประมาณแสนหนึ่งแล้วแต่พ่อแม่เด็กไม่ยอมค่ะอาจารย์พ่อแม่เด็กบอกว่าจะเรียกให้จ่าย1ล้านบาทท่านผู้ชมบอกเงินล้านเกิดมายังไม่เคยเห็นเลยขี่จักรยานยนต์อย่างนี้จะไปเอาเงินที่ไหนแต่พ่อแม่เด็กบอกถ้าเกิดไม่จ่ายเขาจะยึดบ้านค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็บอกเครียดมากเลยตอนนี้ไม่รู้จะทำไงก็เลยถามอาจารย์มาว่าคดีแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาจ่ายกันเท่าไหร่หรอถึงจะพอหรือถึงจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยแล้วจะทนฟ้องจริงไหมยังไงนะคะอาจารย์คะ
10: อาจารย์เรื่องนี้มันเป็นอุทาหรณ์จริง
9: ๆนะเป็นอุทาหรณ์
10: ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันเป็นอนุสติเตือนใจ
9: ค่ะอาจารย
10: ์ลำพังลูกเรา
9: ค่ะ
10: เราเอาไปเกิดบัติเหตุยังเราเองยังเศร้าสลดโศกสลด
9: ใช่
10: หรือเรายังเป็นทุกข์เลยถ้าเราลูกเราเป็นเช่นนี้
9: ใช่ค่ะอาจารย
10: ์พูดง่ายๆนึกถึงอกเขาอกเรา
9: ใช่ค่ะ
10: ใครมีลูกสักคน7ขวบ8ขวบก็อยากให้เจริญเติบโต
9: ใช่ค่ะ
10: แล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
9: ค่ะ
10: นี่เรานึกถึงลูกเรานะอาจารย์
9: ใช่ค่ะ
10: แล้วคนอื่นล่ะอาจารย
9: ์
10: เขาก็อยากให้ลูกเขาเจริญเติบโตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
9: ใช่
10: แต่เผอิญเหตุมันเกิดเพราะใคร
9: อยากจะเอาเด็กไปเที่ยวว่างั้นเถอะ
10: ถามว่าถ้าเราไม่ขับรถไปแล้วไม่เอาเด็กไป
9: ค่ะ
10: เด็กก็คงไม่พิการเด็กก็คงไม่บาดเจ็บ
9: ใช่ค่ะอาจารย
10: ์ต้องยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาเลยครับท่านผู้ชม
9: ค่ะ
10: ว่าเหตุนี
9: ้เ
10: กิดขึ้นจากการประมาทพลาดพลั้งของเรา
9: ของท่านผู้ชมเองค
10: ่
9: ะ
10: ไม่ว่าคนอื่นจะมาชน

0: ค่ะ
1: หรือเราจะไปชนเขาเกิดอุบัติเหตุล้มขึ้นมาเด็กพิการก็ตาม
0: ใช่ใช่
1: ทั้งหมดนั้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลของเรา
0: ถ้าเราไม่เอาเด็กไปซะมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะอาจารย์นะ
1: ดังนั้นนี่เรียนเลยครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้
0: ได้ค่ะ
1: เอาละเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว
0: ค
1: ุณก็ดีมากนะอาจารย
0: ์
1: ยอมชดใช้ยอมดูแลอะไรต่างๆแต่พ
0: ่
1: อแม่เขาอะ
0: ค่ะ
1: เหมือนกับลูกอาจารย์
0: อ
1: ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยมาจ่ายแค่นี้มันจะพอเหรอ
0: ค่ะ
1: เขาก็ต้องเรียกถามว่าเขามีสิทธิ์ไหม
0: ค่ะ
1: เมื่อลูกเขาพิการลูกเขาบาดเจ็บแล้วเขาไม่รู้รักษาอีกเมื่อไหร่
0: ใช่ใช
1: ่ความทุกข์ทรมานทางจิตใจ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าต้องฟ้องเรียกล้านหนึ่ง
0: ค่ะ
1: ทั้งหมดถ้าเราไม่ให้
0: ค่ะ
1: เขาก็ต้องไปฟ้องร้องอยู่ๆจะมายึดบ้านเนี่ย
0: ค
1: งเป็นไปไม่ได้
0: ค่ะ
1: ฟ้องแล้วศาลจะให้ 500,000 ให้ล้าน3ล้าน7ล้านอันนี้เป็นเรื่องที
0: ่ค่ะ
1: ดุลพินิจที่ศาลที่ท่านจะพิพากษาตัดสินได้แต่ถ้าตัดสินได้เสร็จแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วเรายังไม่จ่ายมีบ้านเขาก็ยึดบ้าน
0: ค่ะ
1: มีที่ดินเขาก็ยึดที่ดินถ้าไม่มีอะไรเลย
0: ค่ะ
1: เขาก็คงไม่ได้เหมือนกันนี่มันเป็นขั้นตอนตามกฎหมายนะฮ
0: ะแหมเนี่ยอาจารย์ให้ขั้นตอนแล้วนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็ต้องยอมรับสภาพสักหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆก็เป็นความผิดของเราเองแต่ว่าการที่ว่าท่านผู้ชมจะต้องจ่ายล้านหนึ่งหรือไม่เนี่ยอาจารย์บัญชัยก็บอกแล้วว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับศาลนะคะที่ท่านจะพิจารณาว่าควรจะเท่าไหร่ความเสียหายเท่าไหร่เอาไว้ไปดูตอนนั้นอีกทีนึงก็
1: หรืออาจจะพูดคุยกันดูก็ได้นะอาจารย
0: ์อาจจะบอกว่าขึ้นศาลแล้วอาจจะไม่ถึงหรือว่าผมไม่มีหรืออะไร
1: หรือจะบอกขอความเห็นอกเห็นใจว่าเราไม่ตั้งใจ
0: อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำใจสบายๆไปก่อนนะคะยังไงก็คงจะไม่เหลือบากกว่าแรงแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับท่านผู้ชมคงได้ความกระจ่างไปแล้วนะครับว่าพาเด็กซ้อนท้ายไปด้วยนะครับความรับผิดต่างๆเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับก็คงชัดเจนอันนี้ก็ระมัดระวังแล้วก็อะไรที่เป็นความเสี่ยงบางทีก็ต้องเลี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือความห่วงใยนะครับที่พวกเรามอบให้กับท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้นะครับข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นของท่านผู้ชมนะครับก็จะนำมาปรับปรุงพัฒนารายการต่างๆเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อนผู้ชมที่ประสงค์จะมาร่วมตอบคำถามได้ไหมครับ
3: ได้เลยค่ะถ้าเกิดจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรายการนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อกับเราได้นะคะในช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะ
2: Facebook
3: ใช่แล้ว Facebook นะคะจะเขียนเข้ามาข้างหน้าหรือจะ inbox เข้ามาก็ได้เลยนะคะ
2: มาเลยนะครับรออยู่นะครับเพราะนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นข้อคิดเห็นต่างๆเหล่านั้นนะครับมาร่วมตอบคำถามในรายการนะครับมีข้อเสนอแนะใดๆนะครับก็จะทำให้เราเอามาใช้ในการปรับปรุงรายการให้ตรงกับความต้องการของท่านผู้ชมให้มากที่สุดนะครับนั้นสัปดาห์นี้เราคุยกันในเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์และก็สวัสดิภาพสัตว์จะมี2 ส่วนนะการกระทำที่อาจจะไม่ได้ผิดทารุณกรรมสัตว
0: ์
2: แต่ก็อาจจะมาผิดในเรื่องของการจัดสวัสดิภาพให้กับสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ทั้งหลายต่างๆเหล่านี้ก็มีกฎหมายเข้ามาดูแลในส่วนนี้นั้น2 ส่วนนะครับอย่าลืมว่าทารุณกรรมนั้นอาจจะหลุดพ้นตรงนั้นว่าเอ้ยไม่ทารุณกรรมไม่มีเหตุอันสมควรแต่ว่าการจัดสวัสดิภาพก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องนำนะครับเอาสิ่งดีๆนั้นมามอบให้กับสิ่งที่เรารักเราเลี้ยงอยู่นะครับแต่สำคัญที่สุดก่อนเลี้ยงตัดสินใจนะครับว่าเขาจะอยู่กับเราช่วงอายุเขา7ปี10ปีต้องทนให้ได้รายการในวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านนิติกรชำนาญการนะครับสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับ
3: ข
2: อบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณสุภัสสรและคุณทิพยาพรครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า bankrupt ค่ะแปลว่าบุคคลล้มละลายนะคะหมายถึงบุคคลที่มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินหากเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีหนี้สินไม่น้อยกว่า1ล้านบาทหากเป็นนิติบุคคลต้องมีหนี้สินไม่น้อยกว่า2ล้านบาทค่ะ
2: ครับล้มละลายก็เป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังเหมือนกัน นี่คือความห่วงใยทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

0: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่แก้ไขไม่ถือว่าแล้วเสร็จคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลตำบลได้ว่าจ้างให้บริษัทเก่งงานจำกัดทำงานโครงการซ่อมแซมถนนเป็นเงิน 793,000 บาทเมื่อบริษัททำงานแล้วเสร็จจึงส่งมอบงานจ้างคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานแล้วต่อมาเทศบาลตำบลแจ้งว่างานยังไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างบริษัทโต้แย้งว่าได้แก้ไขงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เทศบาลตำบลไม่มีการออกใบตรวจรับงานจ้างและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทบริษัทเก่งงานจำกัดจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เทศบาลตำบลจ่ายเงินค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าปัญหาการโต้แย้งเรื่องการเจาะทดสอบความหนาของชั้นยางแอสฟัลติกคอนกรีต9จุดพบว่าความหนาของชั้นยางไม่ตรงตามสัญญา7จุดบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขแล้วส่วนการติดตั้งป้ายโครงการไม่ระบุไว้ในสัญญาจ้างแต่บริษัทรับจัดทำให้ปัญหาการโต้แย้งเรื่องดังกล่าวจึงยุติไปแต่ยังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนที่เริ่มเกิดขึ้นจำนวน2จุดและเทศบาลตำบลได้แจ้งให้แก้ไขมาโดยตลอดเมื่อบริษัทไม่แก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงยังถือไม่ได้ว่าทำงานเรียบร้อยสมบูรณ์และถือว่ายังไม่ส่งมอบงานที่ถูกต้องครบถ้วนให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างแต่แม้บริษัทจะปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างที่พิพาทไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ซึ่งเทศบาลประมาณการแก้ไขปัญหาการยุบตัวและแตกร้าวของถนนว่าต้องใช้เงินจำนวน 31,231 บาท89สตางค์แต่ผลงานที่บริษัททำได้ก็ถือเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการซ่อมแซมถนนบริเวณผิวจราจรที่ชำรุดอีกทั้งระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญาเทศบาลตำบลรับว่าถนนสายดังกล่าวเป็นถนนภายในหมู่บ้านมีรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรใช้สัญจรไปมาไม่มีการปิดถนนเพื่อซ่อมแซมความบกพร่องไม่เรียบร้อยสมบูรณ์จึงอาจมีส่วนเกิดขึ้นเพราะประชาชนต้องใช้ถนนในการสัญจรไปมาโดยตลอดจึงเห็นสมควรกำหนดค่าจ้างเป็นเงิน 761,768 บาทโดยนำค่าประมาณการความชำรุดบกพร่องของงานจ้างมาหักออกจากเงินค่าจ้างพิพากษาให้เทศบาลตำบลชำระเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าวให้บริษัทเก่งงานจำกัดพร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ศาลจังหวัดปทุมธานีขอเสนอรายการศาลจังหวัดปทุมธานี Variety of Service นะครับสำหรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เราทำกันนี้จะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างศาลจังหวัดปทุมธานีกับท่านผู้ชมทุกท่านครับเหตุที่มีการทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาก็ส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาแล้วก็แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานศาลยุติธรรมที่ส่งเสริมให้ศาลยุติธรรมต่างๆนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางมาศาลท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่างๆของศาลจังหวัดปทุมธานีผ่านทางเว็บไซต์ได้โดยท่านเข้าไปที่ช่องให้บริการของแต่ละส่วนงานนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดให้ท่านกรอกขอยกตัวอย่างง่ายๆในปัจจุบันที่ผมเจอนะครับที่ย้ายมารับบริการที่ศาลนี้ก็คือพื้นที่ในการจอดรถของเรามีน้อยมากนะครับประชาชนจะต้องเดินทางมาติดต่อราชการศาลด้วยตัวเองทุกเรื่องต่อไปนี้ท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางมาศาลแล้วครับการยื่นฟ้องท่านก็ใช้วิธียื่นฟ้องผ่าน e-filing การขอขยายเวลายื่นคำให้การขอหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ฎีกาท่านผู้ชมก็สามารถยื่นคำร้องผ่านหน้าเว็บไซต์ของศาลจังหวัดปทุมธานีได้นะครับผมคิดว่าช่องทางในการให้บริการของศาลจังหวัดปทุมธานีที่เราได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำขึ้นนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับและในคลิปต่อๆไปท่านผู้ชมจะได้พบกับเจ้าหน้าที่ของศาลจังหวัดปทุมธานีเราในการที่จะนำเสนอรูปแบบการให้บริการในส่วนงานนั้นๆขอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิริกรสายสินตำแหน่งนิติกรส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดปทุมธานีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็มาอยู่กันที่หอนิทัศน์ปทุมธานีค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังเก่าที่มีอายุมากกว่า102ปีโดยได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานีค่ะในวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านรับชมรายการศาลจังหวัดปทุมธานี Variety of Service ค่ะโดยส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายจากท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานีให้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการศาลเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านได้รับบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะโดยศาลจังหวัดปทุมธานีนะคะได้นำการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ1งาน1 IT ในการนำระบบ QR Code มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนคู่ความพยานและผู้ที่มีอรรถคดีต่างๆให้ได้รับบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยท่านสามารถสแกน QR Code ได้ในหน้าเว็บไซต์ของศาลจังหวัดปทุมธานีหรือในหน้าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ที่ติดตั้งไว้ในบริเวณศาลค่ะค่ะซึ่งในการให้บริการผ่านระบบ QR Code ของส่วนงานต่าง

างนะคะท่านสามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเข้ามาขอรับบริการในวันใดและในขณะเดียวกันยังมี QR code ในส่วนของผลการดำเนินงานเพื่อให้ท่านสามารถติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ว่าได้ตอบรับคำขอรับบริการของท่านแล้วหรือไม่ซึ่งช่องทางการติดต่อดังกล่าวนี้นะคะจะทำให้ทุกท่านได้รับความสะดวกรวดเร็วและยังประหยัดเวลาในการมาขอรับบริการที่ศาลจังหวัดปทุมธานีมากยิ่งขึ้นค่ะศาลจังหวัดปทุมธานีให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยระบบ QR code ในแต่ละส่วนงานต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะส่วนคลังแบบแจ้งความประสงค์ขอรับเงินหรือขอชำระเงินล่วงหน้าส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์แบบแจ้งความประสงค์ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยขอทราบหลักเกณฑ์ราคาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยแบบแจ้งความประสงค์ขอถอนหลักประกันและรับหลักประกันคืนไปจากศาลแบบแจ้งความประสงค์ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยด้วยการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EMและแบบแจ้งความประสงค์ขอรับบริการจัดทำคำร้องคำแถลงคำขอส่วนบริหารจัดการคดีแบบแจ้งความประสงค์ระบบบริหารข้อมูลคดีศาลยุติธรรมหรือว่า CORT แบบแจ้งความประสงค์ระบบติดตามสำนวนคดีแบบแจ้งความประสงค์ยื่นคำร้องคำแถลงคำขอผ่านระบบขอใช้บริการล่วงหน้าแบบแจ้งความประสงค์ขอนัดหมายจองวันนัดและแบบขอใช้บริการล่วงหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการคดีส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแบบแจ้งความประสงค์ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องแบบตอบรับการเข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีและแบบสอบถามความประสงค์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและส่วนช่วยพิจารณีใบตอบรับการมาเป็นพยานของศาลผ่านระบบ QR code ขอทราบผลคำพิพากษาหรือคำสั่งหรือวันที่จะดำเนินการจัดพิมพ์คำพิพากษาแล้วเสร็จและแบบแจ้งความประสงค์ขอทราบวันนัดพิจารณาคดีค่ะ

ากการแนะนำช่องทางการให้บริการผ่านระบบ QR Code ของศาลจังหวัดปทุมธานีนะคะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการขอรับบริการไม่มากก็น้อยหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์025816303หรืออีเมลมาที่ pttc@coj.go.th ค่ะและในโอกาสต่อไปนะคะส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดปทุมธานีจะนำเสนอความรู้ในด้านใดต่อไปนั้นขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดติดตามรับชมตอนต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: คำว่าหน้าที่สำหรับผมหมายถึงภาระความรับผิดชอบที่เราได้รับมอบหมายมาและต้องทำให้สำเร็จลุล่วงถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากทำถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดต่อความรู้สึกสักแค่ไหนและหลายๆคนก็ไม่เข้าใจในหน้าที่ของเรา
1: ฮัลโหลเอ็มเหรอเออพี่เอ็มถึงไหนแล้วเออของที่ให้เตรียมมาเตรียมมาพร้อมนะโอเคเทปกาวเอาที่หนาๆนะเอาที่เหนียวๆโอเคมันจะได้ทีเดียวจบแล้วก็รอพี่อยู่ที่หน้าบ้านนั่นแหละรอพี่แป๊บเดียวครับครับ

0: วันอะไรวะเนี่ยวันนี้ใช่วันสวยจริงๆเลยวันนี
1: ้คุณครับยังครับยัง
0: ยังไม่หมดเหรอครับ
1: ยังไม่เลิกแค่อีกนี่คุณมาเช็ดอะไรครับเนี่ยมันเละเทะใช่ไหมครับนี่มันฟุตบาทนะครับชาวบ้านเขาเดินไปเดินมานะครับเช็ดอะไรตรงนี้ครับผมคนเดินไปเดินมานะครับ
0: ขอโทษทีครับคุณลุง
1: เละเทะเหมือนคุณครับจะทำยังไงครับผม
0: ไม่ได้ตั้งใจครับคุณลุงครับขอโทษทีครับพอดีวันนี้ที่มาเนี่ยจะขอถามคุณลุงสักนิดนึงครับว่าบ้านเลขที่234/57อ่ะอยู่หลังไหนอ๋อ
1: นี่พวกทวงหนี้ยึดทรัพย์ชาวบ้านลุงแก่ๆตาดำๆก็ไม่เว้นพวกใจร้ายใจร้ายทุกวันทุกวันมาทุกวันไม่เข้าใจเลยเจอทุกวันเลยกับพวกแก๊งยึดทรัพย์เนี่ยทวงหนี้เนี่ยไม่รู้อะไร
2: ทำไมพี่วุฒิมาไม่ถึงสักทีนึงเนี่ยไม่รับสายด้วย
1: เฮ้ยไอ
0: ้โอ้ยแค่นี้ถึงกระด่ากันเลยเหรอเอ็มไป
2: ขอโทษครับพี่ขอโทษครับเดี๋ยวพี่วุฒ
0: ิจะดังทำไม
2: พี่วุฒิไม่กลัวลุงเลยเหรอ
0: กลัวทำไมกับคนแก่คนเดียวเนี่ยแดดมาแล้วรีบไป
2: เดี๋ยว
0: จะกินน้ำแดงจะ
2: เดี๋ยว
0: อะไรอีกเล่า
2: พี่ไม่กลัวจริงเหรอ
0: ใจเย็นนี่
1: โอ้ย
0: ไงเรื่องราวมันเป็นไงลองเล่ามาดิ
2: โอ้ยพี่ไม่รู้จริงเหรอลุงแกเป็นใครอ่ะ
0: จะเป็นใครก็ช่างเถอะแต่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ย
2: คือเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้นะพี่วันแรกที่ลุงแกมาศาลอ่ะ
3: สวัสดีค่ะมาติดต่ออะไรคะ
4: มาประกันตัวลูกชาย
3: ลูกคุณลุงโดนข้อหาอะไรเอ่ย
4: พยายามฆ่าน
3: ะคะหลักประกันนะคะจะอยู่ที่ 350,000 นะแล้วก็หลักทรัพย์ที่ใช้ได้นะคะก็จะเป็นเงินสดสมุดบัญชีเงินฝากประจำนะคะแล้วก็โฉนดที่ดินหรือเป็นหลักทรัพย์อื่นที่ศาลมีคำศาลอนุญาตนะคุณลุงเตรียมอะไรมาเป็นหลักประกันคะ
4: โฉนดที่ดิน
3: งั้นเดี๋ยวคุณลุงถ่ายสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของคุณลุงนะคะแล้วก็ของผู้ต้องหาด้วยอย่างละชุดนะเตรียมมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวคุณลุงเซ็นตรงที่ติดไว้นะคะเอกสารเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอฟังคำสั่งทางด้านนู้นนะคะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เรียกนะคะ

คุณทวีค่ะคุณทวีค่ะเดี๋ยวฟังคำสั่งศาลนะคะศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ใช้หลักประกันนะคะที่คุณลุงใช้โฉนดที่ดินนะคะก็เดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวเจ้าที่จะนัดวันให้นะคะก็เดี๋ยวคุณลุงจะต้องพาผู้ต้องหามารายงานตัวตามวันนัดนะคะหากไม่มาเนี่ยหลักประกันจะโดนยึดนะคะโอเคก็นัดแรกวันที่30มิถุนาเวลา9โมงพาผู้ต้องหามารายงานตัวที่ช่องเบอร์5นะคะโอเคตรงนั้นนะค่ะก็เดี๋ยววันนี้คุณลุงลงไปรอผู้ต้องหาด้านล่างนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะปล่อยค่ะก็อันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเอกสารนะคะ

0: เฮ้ยไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนเลยอ่ะก็ในเมื่อมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของศาลแล้วนะ
1: โอยพี่ใจเย็นก่อนคือประเด็นที่ผมจะพูดเกี่ยวลุงทวีศักดิ์นะครับเมื่อก่อนเขาฉายาขุนศึกฝั่งทนนะพี่เป็นอดีตนักมวยไทยเก่าเลยนะพี่แล้วประเด็นที่สำคัญก็คือเขาเคยเตะก้านคอคนจนเป็นอัมพาตเลยนะพี
0: ่คืออย่างนี้นะเรามาทำตามหน้าที่ถ้าเราไม่ทำตามหน้าที่กฎหมายมันจะมีคุณค่าตรงไหนหรอไปดีกว่าไป
2: คุณลุงทวีครับคุณลุงทวีครับคุณลุงอยู่ไหมครับพวกเรามาจากศาลอาญาธนบุรีนะครับคุณลุงครับ
1: โอ้ยพี่ผมว่าแปลหมายก่อนแล้วเรากลับกันเถอะเดี๋ยวลุงแกมาเห็นเดี๋ยวแกก็ติดต่อกลับไปเองครับพี่
3: พี่ว่าไหนๆเรามาแล้วนะก็รออีกสักเดี๋ยวเถอะ
1: พี่กลับเ
3: ถอะก็ลองดูเดี๋ยว
1: รู้ว่าที่ไหนพี่กลับเถอะ
3: โอ้แป๊บเดียวไม่ต้องกลัวหรอกนะเดี๋ยวคุณลุงแกก็ออกมาแล้ว
2: คุณลุงครับคุณลุงอยู่ไหมครับคุณลุงทวีครับ
1: ไปเถอะพี่แป๊บๆหมายแล้วครับเถอะพี่
3: เข้ามาก
1: ลัวจะแย่เนี่ย

0: สวัสดีครับคุณลุงทวีใช่ไหมครับตอนนี้ศาลมีคำสั่งปรับคุณลุงนะครับในฐานะที่คุณลุงเนี่ยเป็นนายประกันไม่นำตัวลูกชายของคุณลุงเนี่ยมาส่งศาลนะครับซึ่งตอนนี้คุณลุงมีหน้าที่ที่ต้องชำระค่าปรับต่อศาลถ้าสมมติว่าคุณลุงไม่ชำระค่าปรับต่อศาลเนี่ยศาลก็จะดำเนินการออกหมายบังคับคดีแล้วก็ยึดทรัพย์หลักประกันของคุณลุงเนี่ยซึ่งเป็นโฉนดที่ดินออกขายทอดตลาดเพื่อที่จะชำระหนี้ค่าปรับต่อศาลนะครับ
1: โอ้ยลุงไม่มีเงินหรอกคุณมีก็แต่บ้านหลังที่มาวางเป็นหลักประกันนั่นแหละเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายลูกก็มันหนีไปไม่รู้จะทำยังไงแล้วลุงจะต้องไปอยู่ที่ไหน
0: ใจเย็นๆนะครับคุณลุงผมว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันมีทางออกนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยผมว่าคุณลุงเนี่ยพาตัวลูกชายของคุณลุงเนี่ยมาส่งศาลจะดีกว่าซึ่งจุดประสงค์ของกฎหมายเนี่ยเขาต้องการที่จะนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลนะครับเขาไม่ต้องการที่จะดำเนินการยึดทรัพย์ของคุณลุงออกขายทอดตลาดหรอกครับ

0: ติดดีๆติดให้ตรงใหญ่ติดให
1: ้ตรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็งสองคนมาแปะอะไรหน้าบ้านเขาวะ
0: เฮ้ยเอ็มไปไหนอ่ะเอากุญแจรถมาก่อน
1: ว่าไงทำอะไรล็อบล็อบล็อบหน้าบ้านกูวะ
0: คุณลุงทวีใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ผมเห็นประตูบ้านมันปิดอยู่ครับคิดว่าไม่มีคนอยู่ครับ
1: มึงเป็นใครวะ
0: ผมเป็นเจ้าหน้าที่ศาลนะครับที่คุณลุงไปประกันตัวผู้ต้องหาไว้แล้วเขาหลบหนีครับวันนี้ผมจะมาแจ้งหลักเกณฑ์ให้คุณลุงรับทราบครับ
1: เข้ามาเลยเข้ามาเลยมึงจะเอามีดเล่มไหนเข้ามา
0: โอ้ไอเอ็มเอ้ยถึงกูเลยนะมึง
1: มึงพึมพำอะไรวะ
0: ไม่ใช่ครับคุณลุงครับไม่ใช่ครับคุณลุงเข้าใจผิดครับคุณลุงใจเย็นๆนะครับค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับ
1: เออกูฟังอยู่นี่ไงกูตั้งใจฟังอยู่นี่ไง
0: อย่างที่ลุงเข้าใจอะครับที่ลุงไปประกันตัวผู้ต้องหาไว้แล้วเขาหลบหนีแล้วคุณลุงไม่สามารถส่งตัวผู้ต้องหาต่อศาลได้อะครับ
1: เออข้าก็ไม่รู้ว่ามันไปอยู่ที่ไหนกันยังไงข้าก็ไม่ให้ยึดบ้านเขาหรอกถ้าจะยึดข้ามศพเข้าไปก่อน
0: ไม่ครับคุณลุงครับวันนี้ไม่มีการยึดบ้านแน่นอนครับผมไม่ได้มายึดบ้านคุณลุงอะครับ
1: เองแน่ใจนะ
0: ชัวร์ครับด้วยเกียรติของลูกเสือสามัญเลยครับคุณลุงครับว่าแต่ผมขออนุญาตคุณลุงเข้าไปในบ้านก่อนได้ไหมครับ
1: อ่ะเร็วๆๆเข้ามาเองไม่กลัวร้อนไงเดี๋ยวเบาหวานก็ขึ้นหรอก
0: คุณลุงครับผมไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับพับผงอะไรอะครับคุณลุงสวยมากเลยครับ
1: พับผงอ่างทองไงล่ะ
0: มีด้วยเหรอผงอ่างทอง
1: โอ้มีหมดอะพระผงอ่างทองผงสุพรรณผงอยุธยา

0: เออแล้วคิดยังไงถ้าลุงตามตัวให้ลูกชายมาไม่ได
1: ้คือคุณลุงครับเมื่อตอนที่คุณลุงไปยื่นประกันตัวผู้ต้องหาต่อศาลเนี่ยเจ้าหน้าที่ศาลได้บอกคุณลุงแล้วใช่ไหมครับว่าคุณลุงมีหน้าที่

0: หรอกลุงก็มีแต่บำนาญเล็กๆน้อย
1: ๆลุงไม่ได้เป็นนักมวยตามที่เขาว่าหรอครับ
0: โอ้ยข้าเป็นบุรุษไปรษณีย์เก่านักมวยอะไรกัน
1: ไอ้เอ็มไอ้เวน
0: ฮะอะไรนะครับฟังไม่ได้ชัด
1: เปล่าครับคุณลุงไม่มีอะไรครับพอดีทีเนี้ยผมเข้าใจคุณลุงแล้วนะครับว่าคุณลุงอ่ะไม่สามารถชำระค่าปรับได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมอยากให้คุณลุงไปที่ศาลนะครับจะได้ไปพูดคุยหาทางออกของปัญหากันว่าจะให้คุณลุงเนี่ยชำระค่าปรับเป็นรายเดือนหรือว่าจะหาวิธีการที่จะนำผู้ต้องหาเนี่ยมารายงานตัวต่อศาลนะครับ
0: ฮะผ่อนชำระได้ด้วยเหรอข้าคิดว่าจ่ายทีเดียวแล้วก็ยึดบ้านเข้าไปเลย
1: ผ่อนได้ครับคุณลุงถ้าศาลท่านอนุญาตแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือคุณลุงนำตัวผู้ต้องหามาที่ศาลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยศาลท่านก็จะได้สั่งลดหรืองดค่าปรับให้คุณลุงนะครับทางศาลเนี่ยไม่ได้ต้องการบ้านของคุณลุงเลยนะครับนอกจากได้อยากได้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอะครับคุณลุงเข้าใจแล้วนะครับ
0: อ่ะโอเคเข้าใจแล้วข้าเข้าใจเดี๋ยววันจันทร์ข้าเข้าไปได้เลยไหม
1: อ๋อได้ครับลุงไปได้เลยครับจะได้ไปพูดคุยกันถึงเรื่องค่าปรับอะครับ
0: โอเคงั้นข้าต้องขอโทษด้วยนะที่ใจร้อนไปหน่อย
1: ครับไม่เป็นไรครับลุงผมเข้าใจครับแล้วเดี๋ยวถ้าลุงไม่มีข้อสงสัยอะไรแล้วเนี่ยผมขออนุญาตกลับก่อนนะครับลุงครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์เราเจอกันครับว่าแต่ว่าพับผงอ่างทองมีเหรอครับลุง
0: มี
1: ผมว่าไม่น่ามีนะครับ
0: มี
1: ผมว่ายังไงก็ไม่มี
0: มีสินะ
1: ไปก่อนนะครับคุณลุงครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลวันจันทร์นะครับ
0: ได้ได้โอเคจ้าเดี๋ยวเจอกัน
2: ครับผม
0: ครับ
3: บางครั้งผมก็ยังรู้สึกว่างานบังคับคดีผู้ประกันที่ผมทำอยู่ไม่ใช่งานที่สนุกที่สุดหลายครั้งต้องสร้างน้ำตาให้กับคนที่เกี่ยวข้องแต่ก็มีอีกหลายครั้งที่สร้างมิตรภาพที่ดีสร้างความรู้สึกให้กับคนอีกมากไม่รู้ว่าวันข้างหน้างานบังคับคดีผู้ประกันจะสร้างอะไรได้อีกแต่อย่างน้อยในวันนี้เราได้สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีเพราะงานของเราคือการเข้าถึงประชาชน

รู้หรือไม่ในการพิจารณาคดีของศาลปกครองมีการถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างตุลาการด้วยกันโดยให้มีตุลาการผู้แถลงคดีซึ่งไม่ใช่ตุลาการที่อยู่ในองค์คณะแต่จะเป็นผู้ที่ศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในคดีแล้วจัดทำคำแถลงการเสนอต่อองค์คณะว่า

0: คดีดังกล่าวตนจะมีคำพิพากษาอย่างไรคำแถลงการนี้จะไม่มีผลต่อคดีแต่จะทำให้องค์คณะที่มีอำนาจในการตัดสินคดีนั้นๆวินิจฉัยคดีอย่างรอบคอบและถูกต้องมากยิ่งขึ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนทางเดินเท้าชำรุดเจ้าหน้าที่ช่วยหยุดดูสักนิดคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายแสนดีเป็นผู้ใช้ทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบสัญจรไปมาเป็นประจำได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ทางเดินเท้าดังกล่าวได้เกิดชำรุดแตกหักเป็นเหตุให้นางสาวนิดอาของนายแสนดีพลัดตกลงไปในน้ำเสียชีวิตนายแสนดีจึงได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้ผู้ใช้ทางเดินเท้าได้ใช้สัญจรชั่วคราวแต่นายแสนดียังเห็นว่าการซ่อมแซมและปรับปรุงทางเดินเท้าดังกล่าวยังไม่มีความแข็งแรงและปลอดภัยจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้กรุงเทพมหานครก่อสร้างหรือซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าคอนกรีตสาธารณะเลียบริมคลองแสนแสบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของชนผู้ใช้ทางเดินเท้าดังกล่าวโดยทั่วไปศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าหากพิจารณาทางเดินที่สร้างเลียบริมคลองแสนแสบเดิมและการสร้างทางเดินเลียบริมคลองในชุมชนของผู้ถูกฟ้องคดีโดยทั่วไปแล้วจะเป็นทางเดินที่สร้างด้วยคอนกรีตที่มีความมั่นคงถาวรมากกว่าและในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนภายในของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซ่อมแซมทางเท้าดังกล่าวประมาณ1ปีนั้นผู้ถูกฟ้องคดียังคงใช้วิธีซ่อมแซมแบบชั่วคราวดังกล่าวตลอดมาและสภาพยังได้ทรุดโทรมลงตามกาลเวลาประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ยอมรับว่าการซ่อมแซมด้วยการวางไม้กระดานเป็นแผ่นบนโครงเหล็กได้มีคนขโมยเอาไม้บางแผ่นออกไปได้ทำให้เกิดช่องโหว่ของทางเดินซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาพการซ่อมแซมที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอในระยะยาวนอกจากนี้แม้จะอ้างว่าได้มีการทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่งให้ทำการก่อสร้างทางเดินเท้าคอนกรีตดังกล่าวแล้วแต่ทางเดินเท้าดังกล่าวยังคงอยู่ในสภาพชำรุดดังนั้นจึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบที่พิพาททั้งการซ่อมแซมแบบชั่วคราวในลักษณะที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอก็ไม่ทำให้เหตุแห่งการฟ้องคดีนี้หมดไปพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างทางเดินเท้าเลียบริมคลองแสนแสบให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยภายในระยะเวลา360วันตามที่กำหนดในแผนข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ศาลจังหวัดปทุมธานีขอเสนอรายการศาลจังหวัดปทุมธานี Variety of Service นะครับสำหรับสื่อประชาสัมพันธ์ที่เราทำกันนี้จะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างศาลจังหวัดปทุมธานีกับท่านผู้ชมทุกท่านครับเหตุที่มีการทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาก็ส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาแล้วก็แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานศาลยุติธรรมที่ส่งเสริมให้ศาลยุติธรรมต่างๆนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเดินทางมาศาลท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่างๆของศาลจังหวัดปทุมธานีผ่านทางเว็บไซต์ได้โดยท่านเข้าไปที่ช่องให้บริการของแต่ละส่วนงานนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดให้ท่านกรอกขอยกตัวอย่างง่ายๆในปัจจุบันที่ผมเจอนะครับรับบริการที่ศาลนี้ก็คือพื้นที่ในการจอดรถของเรามีน้อยมากนะครับประชาชนจะต้องเดินทางมาติดต่อราชการศาลด้วยตัวเองทุกเรื่องต่อไปนี้ท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางมาศาลนะครับการยื่นฟ้องท่านก็ใช้วิธียื่นฟ้องผ่าน e-filing การขอขยายเวลายื่นคำให้การขอหมายตั้งเจ้าพนักงานมาคับคดีขอขยายเวลายื่นอุทธรณ์ฎีกาท่านผู้ชมก็สามารถยื่นคำร้องผ่านหน้าเว็บไซต์ของศาลจังหวัดปทุมธานีได้นะครับผมคิดว่าช่องทางในการให้บริการของศาลจังหวัดปทุมธานีที่เราได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำขึ้นนี้จะทำให้ท่านผู้ชมได้รับความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับและในคลิปต่อๆไปท่านผู้ชมจะได้พบกับเจ้าหน้าที่ของศาลจังหวัดปทุมธานีเราในการที่จะนำเสนอรูปแบบการให้บริการในส่วนงานนั้นๆขอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ

สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิริกรสายสินตำแหน่งนิติกรส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดปทุมธานีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็มาอยู่กันที่หอนิทัศน์ปทุมธานีค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังเก่าที่มีอายุมากกว่า102ปีโดยได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานีค่ะในวันนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านรับชมรายการศาลจังหวัดปทุมธานี Variety of Service ค่ะโดยส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายจากท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานีให้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการศาลเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านได้รับบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะโดยศาลจังหวัดปทุมธานีนะคะได้นำการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ1งาน1 IT ในการนำระบบ QR Code มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนคู่ความพยานและผู้ที่มีอรรถคดีต่างๆให้ได้รับบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยท่านสามารถสแกน QR Code ได้ในหน้าเว็บไซต์ของศาลจังหวัดปทุมธานีหรือในหน้าแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ที่ติดตั้งไว้ในบริเวณศาลค่ะค่ะซึ่งในการให้บริการผ่านระบบ QR Code ของส่วนงานต่างๆนะคะท่านสามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้าว่าจะเข้ามาขอรับบริการในวันใดและในขณะเดียวกันยังมี QR Code ในส่วนของผลการดำเนินงานเพื่อให้ท่านสามารถติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ว่าได้ตอบรับคำขอรับบริการของท่านแล้วหรือไม่ซึ่งช่องทางการติดต่อดังกล่าวนี้นะคะจะทำให้ท่านได้รับความสะดวกรวดเร็วและยังประหยัดเวลาในการมาขอรับบริการที่ศาลจังหวัดปทุมธานีมากยิ่งขึ้นค่ะศาลจังหวัดปทุมธานีให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยระบบ QR Code ในแต่ละส่วนงานต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะส่วนคลัง

จ้งความประสงค์ขอรับเงินหรือขอชำระเงินล่วงหน้าส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์แบบแจ้งความประสงค์ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยขอทราบหลักเกณฑ์ราคาประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยแบบแจ้งความประสงค์ขอถอนหลักประกันและรับหลักประกันคืนไปจากศาลแบบแจ้งความประสงค์ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EM และแบบแจ้งความประสงค์ขอรับบริการจัดทำคำร้องคำแถลงคำขอส่วนบริหารจัดการคดีแบบแจ้งความประสงค์ระบบบริหารข้อมูลคดีศาลยุติธรรมหรือว่า CORT แบบแจ้งความประสงค์ระบบติดตามสำนวนคดีแบบแจ้งความประสงค์ยื่นคำร้องคำแถลงคำขอผ่านระบบขอใช้บริการล่วงหน้าแบบแจ้งความประสงค์ขอนัดหมายจองวันนัดและแบบขอใช้บริการล่วงหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการคดีส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแบบแจ้งความประสงค์ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องแบบตอบรับการเข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีและแบบสอบถามความประสงค์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและส่วนช่วยพิจารณาคดีใบตอบรับการมาเป็นพยานของศาลผ่านระบบ QR code ขอทราบผลคำพิพากษาหรือคำสั่งหรือวันที่จะดำเนินการจัดพิมพ์คำพิพากษาแล้วเสร็จและแบบแจ้งความประสงค์ขอทราบวันนัดพิจารณาคดีค่ะ

จากการแนะนำช่องทางการให้บริการผ่านระบบ QR Code ของศาลจังหวัดปทุมธานีนะคะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการขอรับบริการไม่มากก็น้อยหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์025816303หรืออีเมลมาที่ pttc@coj.go.th ค่ะและในโอกาสต่อไปนะคะส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดปทุมธานีจะนำเสนอความรู้ในด้านใดต่อไปนั้นขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดติดตามรับชมตอนต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: คำว่าหน้าที่สำหรับผมภาระความรับผิดชอบที่เราได้รับมอบหมายมาและต้องทำให้สำเร็จลุล่วงถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราไม่อยากทำถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดต่อความรู้สึกสักแค่ไหนและหลายๆคนก็ไม่เข้าใจในหน้าที่ของเรา
1: ฮัลโหลเอ็มเหรอพี่เอ็มถึงไหนแล้วของที่ให้เตรียมมาเตรียมมาพร้อมนะโอเคเทปกาวเอาที่หนาๆนะเอาที่เหนียวๆโอเคมันจะได้ทีเดียวจบแล้วก็รอพี่อยู่ที่หน้าบ้านนั่นแหละรอพี่แป๊บเดียวครับครับ

0: ใช่วันนี้สวยจริงๆเลยวันนี
1: ้คุณครับยังครับยัง
0: ไม่หมดเหรอครับ
1: ยังไม่เลือกแค่อีกนี่คุณมาเช็ดอะไรครับเนี่ยมันเละเทะใช่ไหมครับนี่มันฟุตบาทนะครับชาวบ้านเขาเดินไปเดินมานะครับมาเช็ดอะไรตรงนี้ครับผมคนเดินไปเดินมานะครับ
0: ขอโทษทีครับคุณลุง
1: เละเทะเหมือนคุณครับจะทำยังไงครับผม
0: ไม่ได้ตั้งใจครับคุณลุงครับขอโทษทีครับพอดีวันนี้ที่มาเนี่ยจะขอถามคุณลุงสักนิดนึงครับว่าบ้านเลขที่234/57อ่ะอยู่หลังไหนอ๋อ
1: นี่พวกทวงหนี้ยึดทรัพย์ชาวบ้านลุงแก่ๆตาดำๆก็ไม่เว้นพวกใจได้ใจร้ายทุกวันมาทุกวันไม่เข้าใจเลยเจอทุกวันเลยกับพวกแก๊งยึดทรัพย์เนี่ยทวงหนี้เนี่ยไม่รู้อะไร
2: ทำไมพี่วุฒิมาไม่ถึงสักทีนึงเนี่ยไม่รับสายด้วย
1: เฮ้ยไอ
0: ้โอ้ยแค่นี้ถึงกระดากันเลยเหรอเอ็มไป
2: ขอโทษครับพี่ขอโทษครับเดี๋ยวพี่วุฒ
0: ิจะดังทำไม
2: พี่วุฒิไม่กลัวลุงเลยเหรอ
0: กลัวทำไมกับคนแก่คนเดียวเนี่ยแดดมาแล้วรีบไป
2: เดี๋ยว
0: จะกินน้ำแดงจะ
2: เยอะเดี๋ยว
0: อะไรอีกเล่า
2: พี่ไม่ควรจริงอ่ะ
0: ใจเย็นนี่
1: โอ้ย
0: ไหนเรื่องราวมันเป็นไงลองเล่ามาดิ
2: โอ้ยพี่ไม่รู้จริงเหรอลุงแกเป็นใครอ่ะ
0: จะเป็นใครก็จ้างเถอะแต่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ย
2: คือเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้นะพี่วันแรกที่ลุงแกมาศาลอ่ะ
3: สวัสดีค่ะมาติดต่ออะไรคะ
4: มาประกันตัวลูกชาย
3: ลูกคุณลุงโดนข้อหาอะไรเอ่ย
4: พยายามฆ่าน
3: ะคะหลักประกันนะคะจะอยู่ที่ 350,000 นะแล้วก็หลักทรัพย์ที่ใช้ได้นะคะก็จะเป็นเงินสดสมุดบัญชีเงินฝากประจำนะคะแล้วก็โฉนดที่ดินหรือเป็นหลักทรัพย์อื่นที่ศาลมีคำศาลอนุญาตนะคุณลุงเตรียมอะไรมาเป็นหลักประกันคะ
4: โฉนดที่ดิน
3: งั้นเดี๋ยวคุณลุงถ่ายสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของคุณลุงนะคะแล้วก็ของผู้ต้องหาด้วยอย่างละชุดนะเตรียมมาแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวคุณลุงเซ็นตรงที่ติดไว้นะคะเอกสารเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวรอฟังคำสั่งทางด้านนู้นนะคะเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เรียกนะคะ

คุณทวีค่ะคุณทวีค่ะเดี๋ยวฟังคำสั่งศาลนะคะศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ใช้หลักประกันนะคะที่คุณลุงใช้โฉนดที่ดินนะคะก็เดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวเจ้าที่จะนัดวันให้นะคะก็เดี๋ยวคุณลุงจะต้องพาผู้ต้องหามารายงานตัวตามวันนัดนะคะหากไม่มาเนี่ยหลักประกันจะโดนยึดนะคะโอเคก็นัดแรกวันที่30มิถุนาเวลา9โมงพาผู้ต้องหามารายงานตัวที่ช่องเบอร์5นะคะโอเคตรงนั้นนะค่ะก็เดี๋ยววันนี้คุณลุงลงไปรอผู้ต้องหาด้านล่างนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะปล่อยค่ะก็อันนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเอกสารนะคะ

0: เฮ้ยไม่เห็นน่ากลัวตรงไหนเลยอ่ะก็ในเมื่อมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของศาลแล้วนะ
1: โอ้ยพี่ใจเย็นก่อนคือประเด็นที่ผมจะพูดเกี่ยวกับลุงทวีศักดิ์นะครับเมื่อก่อนเขาฉายาขุนศึกฝั่งทนนะพี่เป็นอดีตนักมวยไทยเก่าเลยนะพี่แล้วประเด็นที่สำคัญก็คือเขาเคยเตะก้านคอคนจนเป็นอัมพาตเลยนะพี
0: ่คืออย่างนี้นะเราอะมาทำตามหน้าที่ถ้าเราไม่ทำตามหน้าที่แล้วกฎหมายมันจะมีคุณค่าตรงไหนหรอไปดีกว่าไป
2: คุณลุงทวีครับคุณลุงทวีครับคุณลุงอยู่ไหมครับพวกเรามาจากศาลอาญาธนบุรีนะครับคุณลุงครับ
1: โอ้ยพี่ผมว่าแปลหมายก่อนแล้วเรากลับกันเถอะเดี๋ยวลุงแกมาเห็นเดี๋ยวแกก็ติดต่อกลับไปเองครับพี่
3: พี่ว่าไหนๆเรามาแล้วนะก็รออีกสักเดี๋ยวเถอะ
1: พี่กลับเถอะ
3: ก็ลองดูเดี๋ยว
1: รู้ว่าที่ไหนพี่กลับเถอะ
3: แป๊บเดียวไม่ต้องกลัวหรอกนะเดี๋ยวคุณลุงแกก็ออกมาแล้ว

0: ุณลุงครับ
1: พี่
0: คุณลุงอยู่ไหมครับคุณลุงทวีครับ
1: ไปเถอะพี่แป๊บๆหมายแล้วครับเถอะพี่

0: สวัสดีครับคุณลุงทวีใช่ไหมครับตอนนี้ศาลมีคำสั่งปรับคุณลุงนะครับในฐานะที่คุณลุงเนี่ยเป็นนายประกันไม่นำตัวลูกชายของคุณลุงเนี่ยมาส่งศาลนะครับซึ่งตอนนี้คุณลุงมีหน้าที่ที่ต้องชำระค่าปรับต่อศาลถ้าสมมติว่าคุณลุงไม่ชำระค่าปรับต่อศาลเนี่ยศาลก็จะดำเนินการออกหมายบังคับคดีแล้วก็ยึดทรัพย์หลักประกันของคุณลุงเนี่ยซึ่งเป็นโฉนดที่ดินเนี่ยออกขายทอดตลาดเพื่อที่จะชำระหนี้ค่าปรับต่อศาลนะครับ
1: โอ้ยลุงไม่มีเงินหรอกคุณมีก็แต่บ้านหลังที่มาวางเป็นหลักประกันนั่นแหละเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายลูกก็มันหนีไปไม่รู้จะทำยังไงแล้วลุงจะต้องไปอยู่ที่ไหน
0: ใจเย็นๆนะครับคุณลุงผมว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันมีทางออกนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยผมว่าคุณลุงเนี่ยพาตัวลูกชายของคุณลุงเนี่ยมาส่งศาลจะดีกว่าซึ่งจุดประสงค์ของกฎหมายเนี่ยเขาต้องการที่จะนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลนะครับเขาไม่ต้องการที่จะดำเนินการยึดทรัพย์ของคุณลุงออกขายทอดตลาดหรอกครับ

0: ติดดีๆติดให้ตรงอย่างเงี้ย
1: ติดให้เฮ้ยเฮ้ยเอ็งสองคนมาแปะอะไรหน้าบ้านเขาวะ
0: เฮ้ยเอ็มไปไหนอ่ะเอากุญแจรถมาก่อน
1: ว่าไงทำอะไรรับล้อๆหน้าบ้านกูวะ
0: คุณลุงทวีใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ผมเห็นประตูบ้านมันปิดอยู่ครับคิดว่าไม่มีคนอยู่ครับ
1: มึงเป็นใครวะ
0: ผมเป็นเจ้าหน้าที่ศาลนะครับที่คุณลุงไปประกันตัวผู้ต้องหาไว้แล้วเขาหลบหนีครับวันนี้ผมจะมาแจ้งหลักเกณฑ์ให้คุณลุงรับทราบครับ
1: เข้ามาเลยเข้ามาเลยมึงจะเอามีดเล่มไหนเข้ามา
0: โอ้ไอเอ็มเอ้ยถึงกูเลยนะมึง
1: พึมพำอะไรวะ
0: ไม่ใช่ครับคุณลุงครับไม่ใช่ครับคุณลุงเข้าใจผิดครับคุณลุงใจเย็นๆนะครับค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับ
1: เออกูฟังอยู่นี่ไงกูตั้งใจฟังอยู่นี่ไง
0: อย่างที่ลุงเข้าใจอะครับที่ลุงไปประกันตัวผู้ต้องหาไว้แล้วเขาหลบหนีอะครับแล้วคุณลุงไม่สามารถส่งตัวผู้ต้องหาต่อศาลได้อะครับ
1: เออข้าก็ไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนกันยังไงข้าก็ไม่ให้ยึดบ้านเขาหรอกถ้าจะยึดข้ามศพเข้าไปก่อน
0: ไม่ครับคุณลุงครับวันนี้ไม่มีการยึดบ้านแน่นอนครับผมไม่ได้มายึดบ้านคุณลุงอะครับ
1: เองแน่ใจนะ
0: ชัวร์ครับด้วยเกียรติของลูกเสือสามัญเลยครับคุณลุงครับว่าแต่ผมขออนุญาตคุณลุงเข้าไปในบ้านก่อนได้ไหมครับ
1: อ่ะเร็วๆๆเข้ามาเองไม่กลัวร้อนไงเดี๋ยวเบาหวานก็ขึ้นหรอก
0: คุณลุงครับผมไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับพับผงอะไรอะครับคุณลุงสวยมากเลยครับ
1: พับผงอ่างทองไงล่ะ
0: มีด้วยเหรอผงอ่างทอง
1: โอ้มีหมดอะพระผงอ่างทองผงสุพรรณผงอยุธยา
0: เหรอลุง
1: เออแล้วคิดยังไงถ้าลุงตามตัวให้ลูกชายมาไม่ได
0: ้คือคุณลุงครับเมื่อตอนที่คุณลุงไปยื่นประกันตัวผู้ต้องหาต่อศาลเนี่ยเจ้าหน้าที่ศาลได้บอกคุณลุงแล้วใช่ไหมครับว่าคุณลุงมีหน้าที่จะต้องพาเขามารายงานตัวต่อศาลตามกำหนดนัดทีเนี้ยถ้าคุณลุงไม่สามารถพาเขามาได้เนี่ยศาลมีความจำเป็นจะต้องปรับคุณลุงอะครับตามสัญญาประกันแต่ถ้าคุณลุงไม่เสียค่าปรับทางศาลก็จะต้องยึดทรัพย์ของคุณลุงออกขายทอดตลาดนะครับเว้นแต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะไปชำระค่าปรับครับ
1: โอ้ยลุงไม่มีปัญญาเอาเงินไปจ่ายศาลแน่หรอก

0: ลุงก็มีแต่บำนาญเล็กๆน้อย
1: ๆลุงไม่ได้เป็นนักมวยตามที่เขาว่าหรอครับ
0: โอ้ยข้าเป็นบุรุษไปรษณีย์เก่านักมงนักมวยอะไรกัน
1: ไอเอ็มไอเวน
0: ฮะอะไรนะข้าฟังไม่ได้ชัด
1: เปล่าครับคุณลุงไม่มีอะไรครับพอดีทีเนี้ยผมเข้าใจคุณลุงแล้วนะครับว่าคุณลุงอ่ะไม่สามารถชำระค่าปรับได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ผมอยากให้คุณลุงไปที่ศาลนะครับจะได้ไปพูดคุยหาทางออกของปัญหากันว่าจะให้คุณลุงเนี่ยชำระค่าปรับเป็นรายเดือนหรือว่าจะหาวิธีการที่จะนำผู้ต้องหาเนี่ยมารายงานตัวต่อศาลนะครับ
0: ฮะผ่อนชำระได้ด้วยเหรอข้าคิดว่าจ่ายทีเดียวแล้วก็ยึดบ้านเข้าไปเลย
1: ผ่อนได้ครับคุณลุงถ้าศาลท่านอนุญาตแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือคุณลุงนำตัวผู้ต้องหามาที่ศาลหลังจากนั้นเนี่ยศาลท่านก็จะได้สั่งลดหรืองดค่าปรับให้คุณลุงนะครับทางศาลเนี่ยไม่ได้ต้องการบ้านของคุณลุงเลยนะครับนอกจากได้อยากได้ตัวผู้ต้องหาเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอะครับคุณลุงเข้าใจแล้วนะครับ
0: อ่ะโอเคเข้าใจแล้วข้าเข้าใจเดี๋ยววันจันทร์ข้าเข้าไปได้เลยไหม
1: อ๋อได้ครับลุงไปได้เลยครับจะได้ไปพูดคุยกันถึงเรื่องค่าปรับอะครับ
0: โอเคงั้นข้าต้องขอโทษด้วยนะที่ใจร้อนไปหน่อย
1: ครับไม่เป็นไรครับลุงผมเข้าใจครับแล้วเดี๋ยวถ้าลุงไม่มีข้อสงสัยอะไรแล้วเนี่ยผมขออนุญาตกลับก่อนนะครับลุงครับแล้วเดี๋ยววันจันทร์เราเจอกันครับว่าแต่ว่าพับผงอ่างทองมีเหรอครับลุง
0: มี
1: ผมว่าไม่น่ามีนะครับ
0: มี
1: ผมว่ายังไงก็ไม่มี
0: มีสินะ
1: ไปก่อนนะครับคุณลุงครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลวันจันทร์นะครับ
0: ได้ได้โอเคจ้าเดี๋ยวเจอกัน
2: ครับผม
0: ครับ
3: บางครั้งผมก็ยังรู้สึกว่างานบังคับคดีผู้ประกันที่ผมทำอยู่ไม่ใช่งานที่สนุกที่สุดหลายครั้งต้องสร้างน้ำตาให้กับคนที่เกี่ยวข้องแต่ก็มีอีกหลายครั้งที่สร้างมิตรภาพที่ดีสร้างความรู้สึกให้กับคนอีกมากไม่รู้ว่าวันข้างหน้างานบังคับคดีผู้ประกันจะสร้างอะไรได้อีกแต่อย่างน้อยในวันนี้เราได้สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้เป็นอย่างดีเพราะงานของเราคือการเข้าถึงประชาชน

่าดีๆจากคดีปกครองตอนขับรถหลวงต้องระวังคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเจตซึ่งเป็นพนักงานขับรถยนต์สังกัดกรมศุลกากรในวันหนึ่งนายเจตได้ขับรถยนต์ราชเพื่อส่งเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสารโดยในระหว่างที่จะ

นำรถยนต์เข้าจอดได้เกิดเหตุเฉี่ยวชนท่อพลาสติกสีดำที่โผล่เข้ามาในช่องจอดรถทำให้ท่อพลาสติกดังกล่าวครูดเข้ากับตัวรถยนต์กรมศุลกากรจึงมีคำสั่งเรียกให้นายเจตชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน 8,000 บาทนายเจตได้นำเงินมาชำระแล้วและได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณาจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและให้คืนเงินแก่นายเจตศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าในขณะที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์ถอยหลังเข้าจอดได้ทราบอยู่แล้วว่าช่องจอดรถนั้นมีพื้นที่แคบและมีเศษวัสดุกองอยู่จำนวนมากแต่ก็ยังคงที่จะเสี่ยงภัยนำรถยนต์เข้าไปจอดและตามถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีที่ว่าพื้นที่จอดรถของผู้ถูกฟ้องคดีเต็มแต่ช่องจอดรถที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์เข้าจอดกลับว่างจึงเชื่อได้ว่าช่องจอดรถนี้โดยวิสัยของผู้ที่ขับรถยนต์โดยทั่วไปจะไม่นำรถยนต์ของตนเข้าไปจอดและแม้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความจำเป็นที่ต้องนำรถยนต์เข้าจอดในช่องจอดรถนี้โดยระหว่างทำการจอดรถยนต์ได้ตรวจดูด้วยสายตาก่อนเข้าจอดโดยได้มองกระจกและเข้าจอดด้วยความเร็วเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่หากกรณีมีความจำเป็นผู้ฟ้องคดีก็จะต้องหยุดรถและลงมาสำรวจพื้นที่อีกครั้งซึ่งอยู่ในวิสัยของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จะพึงกระทำการที่ผู้ฟ้องคดียังคงถอยรถต่อไปโดยไม่สังเกตว่ามีท่อพลาสติกสีดำวางล้ำเข้ามาในช่องจอดรถและไม่หยุดรถเพื่อลงมาตรวจสอบย่อมเป็นการกระทำการโดยประมาทเลินเล่อที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่บุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีกรณีนี้จึงฟังได้ว่าความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 8,000 บาทแก่ทางราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้พาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันและหนึ่งคำถามสำคัญนะคะของบรรดาธุรกิจสตาร์ทอัพหรือแม้กระทั่งผู้ลงทุนเองก็ตามเนี่ยมักจะมีคำถามอยู่เสมอว่าหลังจากที่เราได้ไอเดียดีๆแล้วก็พัฒนามาเป็นสินค้าต้นแบบหรือบริการต้นแบบได้แล้วไอเดียเหล่านี้จะสามารถนำมาหารายได้ด้วย business model วิธีไหนกันบ้างนะคะวันนี้นะคะมีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะกับกูรูท่านนี้ที่วันนี้เนี่ยน้องแนนเขาจะมาแนะนำตัวให้กับทุกท่านได้รู้จักกันเพราะได้ข่าวมาว่านะคะกูรูของเราท่านนี้เนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ได้เคยให้คำแนะนำหลากหลายรูปแบบมากับสตาร์ทอัพในเมืองไทยให้สามารถประสบความสำเร็จได้หลายเคสแล้วด้วยอยากรู้ว่าเป็นใครไปติดตามกับน้องแนนกันค่ะ
1: ผู้ประกอบการทุกคนเมื่อได้ดำเนินธุรกิจแล้วถ้ามีจังหวะมีโอกาสก็อดไม่ได้ที่จะปล่อยคว้าโอกาสเหล่านั้นเอาไว้แต่ถ้าเราไม่ได้วิเคราะห์ว่าจังหวะและโอกาสเหล่านั้นพอดีกับจังหวะของธุรกิจเราหรือเปล่าโอกาสที่จะรุ่งโรจน์ก็อาจจะกลายเป็นร่วงก็ได้ค่ะ
2: จะเห็นได้ว่าในโลกของความเป็นจริงไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จก็ต้องวิเคราะห์และปรับตัวให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างระดับ Facebook ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันก็มีการวิเคราะห์ตัวเองและปรับตัวอยู่เสมอถ้าสังเกตรูปแบบการใช้งานหรือหน้าตาของ Facebook จากปีที่แล้วกับปีนี้ก็ต่างกันทั้งฝั่งผู้ใช้จากเดิมที่มีแต่ปุ่มกดไลค์ตอนนี้ก็มีอิโมชันมากมายเพื่อตอบสนองให้กับผู้ใช้งานหรือฝั่งคนทำธุรกิจหรือต้องการการทำโฆษณาบน Facebook ตอนนี้ก็มีการปรับตัวเลือกให้ตรงกับกลุ่มลูกค้ามากขึ้นทำให้การโฆษณาบน Facebook ตรงกลุ่มและเปลี่ยนจากการเข้าถึงเป็นยอดขายได้มากกว่าการโฆษณาในรูปแบบเดิมๆค่ะ
1: จะเห็นได้ว่าตัวอย่างพี่ใหญ่อย่าง Facebook ก็มีการปรับตัวอยู่เสมอเพราะจากการวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเองให้ทันกับยุคสมัยของสังคมก็จะสามารถตอบสนองได้ตรงใจกับกลุ่มผู้บริโภควันนี้เรามีกูรูอีกท่านหนึ่งที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำกับการขยายธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะ
2: หนึ่งในผู้ผลักดันและสนับสนุนสตาร์ทอัพตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่มที่ให้เงินลงทุนเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้อย่างรายการทีวีชื่อดังเสือติดปีกโครงการ Angel Industry ของซิปป้าหรือแม้แต่โครงการคูปองนวัตกรรมของ NIA ที่ให้เงินลงทุนกับผู้ประกอบการระดับหลักล้านรวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาของการบ่มเพาะจากโครงการโทรคมนาคมอย่าง True Incube หรือ AIS The Startup ที่ปั้นให้เติบโตและแข็งแรงค่ะ
1: บุคคลผู้นั้นคือคุณชาคริสหรือพี่ไว้จากไฟวันวันที่นอกจากจะให้คำปรึกษากับสตาร์ทอัพแล้วยังได้ทำดิจิทัลบิสเนสทรานส์ฟอร์มให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างแซนซี่ SB Furniture หรือแม้แต่กระทั่งการทำดิจิทัลให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างปตท.ตอนนี้พี่ไว้พร้อมกับพี่ทีน่ารออยู่แล้วไปพบกันที่เบรกหน้าเลยค่ะ

0: กลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการในคลาสนี้อย่างที่เราบอกกันไปค่ะว่าเรามีไอเดียเกิดขึ้นกันแล้วนะคะแต่ว่าไอเดียเหล่านั้นจะถูกนำมาหารายได้หรือว่าสร้างรายได้ให้กับบรรดาสตาร์ทอัพได้อย่างไรกันบ้างวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับพี่ไว้ชาคริตจันรุ่งสกุลค่ะซึ่งถือว่าเป็นแองเจิลคนหนึ่งของเมืองไทยนะคะที่เลือกลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพรวมไปถึงนะคะเป็นผู้ก่อตั้งนะคะ Vigo System โรงเรียนสอนองค์เทรเพเนอร์ทั้งหลายนะคะให้สามารถปรับตัวเองให้กลายมาเป็น Digital Enterprise ได้นะคะรวมไปถึงเป็นผู้ก่อตั้งไฟวันวันบริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจทั่วไปด้วยตอนนี้อยู่กับพี่ไว้กันแล้วพี่ไว้สวัสดีค่ะโอ้โหพี่ไว้ประสบการณ์โชคโชนมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของดิจิตอลในช่วงนี้นะคะ
1: เป็นจังหวะดีฮะจังหวะดีเข้ามาก่อน
0: อยากให้เพราะฉะนั้นแล้วพี่ไว้จะต้องผ่านหูผ่านตามาเยอะมากเลยสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพตั้งแต่เริ่ม

0: ้งไข
1: ่
0: จนกระทั่งค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นมาแล้วก็เติบใหญ่ได้
1: ใ
0: น แวดวงนี้
1: ใช่ฮะก็ถือว่าปีนึงเนี่ยเจอน้องๆซาร่าปีนึงหลายร้อยทีเหมือนกันนะที่แบบเข้ามาปรึกษาเข้ามาคุยด้วยบางทีเราก็ช่วยให้คำแนะนำบางทีไปเป็นกรรมการดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยฮะเห็นว่าน้องๆมีจุดที่ต้องแก้ไขเราก็ไปช่วยปรับครับผมครับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยนะคะเราเนี่ยตามไปดูบรรดาจุดเริ่มต้นของสตาร์ทอัพกันมาเนี่ยหลายตอนแล้วเหมือนกันค่ะพี่ไว้ค่ะหลายคนเนี่ยเริ่มมาจากการที่เราเห็นเพนพอยต์ก่อนพัฒนามาเป็นไอเดียจากไอเดียก็มาเป็นตัวโปรโตไทป์หรือตัว MVP ใช่ไหมคะพอได้ตัวนั้นแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยสตาร์ทอัพก็มักจะไม่สามารถสร้างรายได้ได้ตั้งแต่ต้น
1: ใช่ถูกฮะถูก
0: เพราะฉะนั้นแล้วไอ้ประเภทของ business model ต่างๆของธุรกิจแบบนี้จริงๆแล้วมันมีกี่แบบแล้วมันพัฒนาต่อไปได้ยังไงบ้างพี่ไว้ค่ะ
1: ซึ่งก่อนที่เราจะพูดถึง business model เนี่ยผมอยากพูดถึง stage ของมันก่อน stage ของสตาร์ทอัพเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องไม่ลื
0: ม
1: ต้องไม่ลืมเราจะมี stage ที่เราเรียกว่าตั้งแต่ start นะฮะถ้าเกิดอ่าน0 to 1ของปีเตอร์ทิลปีเตอร์ทิลบอกเฮ้ยเนี่ยจาก0คือไอเดียนะฮะทำให้เป็น1ก็คือ MVP หรือ prototype หรือ product ให้ได
0: ้
1: นะฮะเราเรียกว่า0 to 1ใช่ไหมแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจาก1ไปแล้วเนี่ยเราต้องดูแล้วว่าโอเคจาก start เราต้องไป survive นะฮะแล้วไป scale
0: คือเริ่มแล้วต้องอยู่ให้รอดก่อน
1: ใช่ใช่ฮะ
0: อยู่รอดได้แล้วค่อยสเกล
1: ค่อยสเกลต่อไปใช่นี่คือสเต็ปของมัน
0: ค่ะ
1: นะฮะเราถึงจะมาพูดกันถึงเรื่อง business model วันนี
0: ้
1: เรื่อง business model เนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้เขา survive
0: ค่ะ
1: ถ้า business model มันไม่ survive ก็เลิกซะ
0: เพราะฉะนั้นเราอยู่ในสเตจแรกตรงเนี้ยจาก start ทำให้ survive
1: ทำให้ survive แค่นี้คำถามที่น่าเมื่อกี้ก็คือว่าโอเคแล้ว business model มันมีอะไรบ้างโอเคมันอาจจะมีอย่างเช่น subscription fee มันอาจจะมีเก็บบรรดาเก็บค่าธรรมเนียมทั้งหลายแหละ subscription ไห
0: ม
1: อย่างเช่น Dropbox ที่เราเห็นกันอยู
0: ่
1: รายเดือนให้ฟรีไปก่อนพอใช้ไปถึงระยะหนึ่งเก็บตังค์เก็บตังค์เป็นรายเดือนหรือรายปี
0: เมื่อเราอยากได้พื้นที่เก็บข้อมูล
1: มากขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าเป็น usage fee ไห
0: ม
1: usage fee คล้ายๆ Uber ใช้ครั้งหนึ่งจ่ายทีนึง
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นอีกรูปแบบ
1: ก็เป็นอีกรูปแบบนึงหรือจะเป็นอะไรอื่นๆอย่างเช่น rental fee
0: ค่าใช้
1: ซอฟต์แวร์ดีนี้สตาร์ทอัพชอบคิดลูกค้าลักษณะนี้คือเก็บเป็นรายเดือนเลยค่าใช้ค่าใช้ซอฟต์แวร
0: ์ค่ะ
1: นะฮะหรือจะเป็นส่วนแบ่งนะก็คือเป็นอาจจะเป็นคอมมิชชั่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พวกนี้ฮะพวกนี้คือ business model ที่มันหลากหลายนะฮะ
0: แต่อย่างที่เราคุยกันไปในเบื้องต้นนะคะพี่ไว้ว่าอย่างช่วงสตาร์ทเนี่ยแน่นอนเป็นของใหม
1: ่
0: ของพวกนี้เนี่ยถ้าเราจะมาเก็บตังค์ตั้งแต่แรก
1: ม
0: ันดูเป็นเรื่องที
1: ่ยาก
0: เหมือนกัน
1: สตาร์ทอัพจะมองว่ายากคราวนี้สตาร์ทอัพจำนวนมากก็เลยบอกว่าโอเคงั้นปล่อยฟรีไปก่อนแล้วถ้าเกิดมันติด
0: ค่
1: อยมาเก็บตังค
0: ์
1: ปัญหาของสตาร์ทอัพจำนวนมากคือให้ใช้ฟรีลูกค้าใช้เมื่อจะเก็บตังค์ลูกค้าไม่จ่าย
0: อันนี้จริงเลย
1: อันนี้ก็ต้องกลับไปถามแล้วว่า product ของเราหรือ service ของเราเนี่ยมันดีพ
0: อ
1: ที่เขาจะใช้หรือเขาจะยอมจ่ายตังค์ไห
0: ม
1: เขาอาจจะแบบโอ้โหตอนใช้ฟรีนี่มากันเต็มเลยแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆจะเก็บเงินจริงๆปรากฏว่าหาไม่ได้มีลูกค้าอยู่แค่ไม่ถึง 5% ที่ยอมคอนเวิร์ตจากลูกค้าที่เป็นฟรีเมียมเราเรียกฟรีเมียมนะฮะมาเป็นพรีเมียม
0: ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นเยอะมาก
1: ใช่แ
0: ล้วเราสตาร์ทอัพในปัจจุบัน
1: ใช่ใช่เราเลยต้องหูต้องไป acquire ลูกค้าแบบหลักล้านหรือหลักแสนเพื่ออะไรเพื่อตัวเลขไอ้ 5% เนี่ยมันจะได้ดูมีผลดูเลี้ยงตัวเองได้ทำยังไงที่เราจะconvert
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะลูกค้าฟรีเมีย
0: ม
1: นะได้สัก 50% หรือ 30%
0: อ
1: ันนี้คือความยาก
0: ค่ะ
1: อันนี้คือความยากซึ่งถ้าเราปล่อยไปเต็มที่ปล่อยไปตั้งแต่แรกปล่อยไปหมดเลยนะฮะแล้วลูกค้าใช้ฟรีและ enjoy นะคำถามก็คือว่าเราจะเก็บตังค์จากไหนเก็บตังค์ยังไงนะอะไรที่จะไปทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้เบนฟิตเพิ่มขึ้น
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เรื่องยาก
0: จากประสบการณ์ของพี่ไว้เองที่เห็นเคสมาเยอะมากเนี่ยนะคะ มันมีเคสแบบไหนบ้างที่เขาสามารถ convert แล้วประสบความสำเร็จเขาต้องมีเส้นทางในการวางแผนการปล่อยบริการหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเขายังไง
1: โอเคเรากำลังพูดถึง survive ใช่ไหมเพราะงั้นไอ้ survive ตรงนี้เราก็เลยกลับย้อนกลับถ้าเกิดเรามองกลับกันล่
0: ะ
1: ถ้าเกิดเรามองกลับกันเราบอกว่าsubscription เก็บเลยตั้งแต่แรก อะไรจะเกิดขึ้นจะได้ลูกค้าน้อยนะ
0: ค่ะ
1: ได้ลูกค้าหลักพัน แต่เป็นหลักพันที่จ่ายเงินทุกคนเราเซอร์ไวฟ์ไหม
0: ก็เซอร์ไวฟ
1: ์ผมว่าเราเซอร์ไวฟ์นะในขณะที่บอกว่าโอเคอีกแผนหนึ่งคือปล่อยฟรี 20,000 คน
0: ค่ะ
1: เราคอนเวิร์ตไม่ได้
0: เงินเราก็หายไป
1: ดูเหมือนดูดีนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอคอนเวิร์ตไม่ได
0: ้
1: สิ่งที่นั่นคือธุรกิจเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องไปหาโมเดลอื่นไปทำอย่างอื่นเพื่อที่ให้มันเติบโตขึ้นมาหรือไปเอาเงินจากนักลงทุนมาใส่มาเพิ่มซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังต้องคิดแล้วว่าเราจะมองในมุมไหนมันมีโมเดลที่น่าสนใจมากก็คือเบสแคมป
0: ์
1: นะเดวิดไฮเนอร์ไมเออร์เฮดสันเทอร์ตี้เซเว่นซิกเนลนะชื่อบริษัทนะเขาบอกว่าถ้าอยู่จะทำธุรกิจที่มิลเลียนเลิฟ
0: ค่ะ
1: นะแต่ไม่ได้เงิน
0: คนล้านคนรัก
1: คนล้านคนคนล้านคนไลค์ก็คนล้านคนไลค์นะมิลเลียนไลค์นะคนล้านคนไลค์แต่ไม่ได้ตังค
0: ์
1: กับ 10,000 love งานต่างกันงั้นบอกว่า 10,000 love เนี่ยจะยอมจ่ายตังค์ให้คุณอย่างเช่นเดือนละ50เหรียญเดือนละ100เหรียญตอนนั้นเซอร์ไพรส
0: ์ฟังดูตรงนี้เท่ากับว่าพี่ไว้กำลังจะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องแมสมากก็ได้ถ้าแมสเราไม่ได้ตังค
1: ์ใช่ฮะ
0: สู้ทำให้มันนิชหน่อยแต่เราเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราตอบโจทย์ให้กับลูกค้ายังไงแล้วเขายอมจ่ายตังค์เรากลับมา
1: ถูกครับทำทีละสเต็ปทำทีละสเต็ปคือเอาตัวให้รอดก่
0: อ
1: นเซอร์ไพรส์ก่อนไม่งั้นคนที่ลำบากคือเราและนักลงทุนนักลงทุนก็ใส่เงินเข้ามาเพราะว่าเห็นว่าโอ้มี user growth มากันเร็วมากเลยแจกฟรีก็เลยมาเร็วถูกไห
0: ม
1: แต่สุดท้ายต้องหาเงินอีกก้อนหนึ่งมาใส
0: ่
1: เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจมันโตนะฮะซึ่งต้องย้อนกลับไปว่าแล้วจุดประสงค์ของเราในการทำธุรกิจเนี่ยเพื่ออะไรอย่างเช่นโอเคบอกว่าเราจะครองตลาดนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โอเคอันนั้นมันเลยตอบโจทย์มันเลยตอบโจทย์ว่าเราเห็นขอบเขตชัดเจนว่าทั้งตลาดเนี่ยมีอยู่แสนคนเราต้องครองตลาดแสนคนนี้ให้ได
0: ้
1: เพราะเนี่ยเอาเงินมาเบิร์นเอาเงินนักลงทุนมาโอเคแจกฟรีไปก่อนเอาเงินนักลงทุนมาเบิร์นแล้วก็ครองตลาดให้ได้แต่เป็นตลาดที่ครองไปแล้วแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนไปใช้คนอื่นจะไม่สวิตช์ไปใช้คนอื่นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเงินนักลงทุนมีความหมายที่จะลงแต่สิ่งที่เราอาจจะสับสนก็คือเราทำธุรกิจที่ตลาดมันไม่มีรั้วรอบขอบชิดแล้วเราก็เบิร์นเงินนักลงทุนไปซึ่งมันอาจจะโอ้กว้างมากเลยทำยังไงก็ครองตลาดไม่ได้สมมติแต่เอาเงินนักลงทุนมาใส่แล้วใส่แล้วครองตลาดไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตธุรกิจอาจจะอยู่ไม่ได้อันนี้อาจจะต้องฝากนักลงทุนดูด้วยว่าโอเคนักลงทุนอาจจะต้องพิจารณาดูด้วยว่าอันเนี้ยใส่เงินเข้าไปแล้วแล้วมันมีประสิทธิภาพไหมในการครองตลาด
0: ค่ะก็เห็นภาพชัดเจนว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าตลาดที่เรากำลังจะไปคืออะไ
1: ร
0: วัตถุประสงค์แบบไหนเราค่อยมาทำเป็นโมเดลธุรกิจในเฟสแรกจากสตาร์ททำยังไงให้เซอร์ไ
1: วฟ์ใช่ครับแล้วค่อยสเกลทีหลัง
0: แล้วค่อยสเกลทีหลังนะคะในช่วงที่สตาร์ทและเซอร์ไวฟ์แบบเนี้ยพี่ไว้เองเคยมีประสบการณ์ที่เห็นแล้วเป็นเคสกรณีศึกษาที่น่าสนใจอย่างต่างประเทศก็ได
1: ้
0: หรือในประเทศก็ได้พอจะเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้าง
1: ครับผมก็อย่างเอาง่ายๆที่เราทำเองนะที่เราทำเองเมื่อก่อนเรามีแอปอยู่ตัวนึงนะมีแอปอยู่ตัวนึงก็คือเราทำสำหรับตัวแทนประกันนะอยู่บน iPad ใช้สำหรับเปลี่ยนงานขายของตัวแทนประกันจากที่ตัวแทนประกันเขาเคยใช้ Excel ตอนนี้มาใช้ iPad แล้วก็ใช้กราฟิกแทนความผิดพลาดเหลือศูนย์เลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราทำให้ตัวแทนทำงานเร็วขึ้นนะฮะแอปเนี้ยหลายคนบอกโ
0: อ
1: ้พี่ไว้แจกฟรีไปเลยถ้าเกิดแจกฟรีไปเลยเนี่ยยึดตลาดตั้งแต่แรกเลยทุกคนจะใช้หมดนะปัญหาของเราก็คือว่าถ้าเกิดแจกฟรีเลยเราจะไปเก็บตังค์เขาตอนไหนเก็บตังค์เขาเมื่อไหร่เราตั้งคำถามนะเราก็เลยทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายนะฮะปรากฏว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยยอมจ่ายเงินเดือนละ200บาทนะให้กับเรานะนี่คือสิ่งที่พอเราเริ่มทำปรากฏว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 4-500 คน
0: ค่ะ
1: นะที่เอาไว้เป็นโฟกัสกลุ่มแต่จริงๆก็กลุ่มใหญ่จริงๆเป็นแสนเลย
0: ค่ะ
1: นะฮะพอเราเริ่มทำตรงนี้ปรากฏว่าแค่ 4-500 คนเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยรายได
0: ้
1: จากตรงนี้เพราะเราเก็บเขาเป็นรายเดือนหรือรายปีเซอร์ไวฟ์กันแล้วตั้งแต่แรกแล้วก็ค่อยๆยึดตลาดเนื่องจากว่าอะไรยังไม่มีไม่กี่คนหรอกที่จะค่อยๆเข้ามาสู่ตลาดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สามารถทำได
0: ้
1: เราย้อนกลับไปคิดว่าถ้าเกิดเราแจกฟรีก่อนตั้งแต่แรก น่าจะเก็บเงินไม่ได้ก็ได
0: ้ค่ะอาจจะได้มาแสนคนตรงนั้นก็จริงแต่ว่าไม่มีใครอยากจ่ายตังค์
1: ถึงวันหนึ่งที่เกิดเราจะเกิดอยู่ดีๆอยากจะมีพรีเมียมฟีเจอร์ขึ้นมาเขาไม่คอนเวิร์ตไงเขาบอกฉันใช้แค่นี้ก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วพออยู่แล้วเราก็ทาร์เก็ตเราก็จะต่ำนี่คือวิธีคิดที่ต่าง
0: ค่ะ
1: งั้นอาจจะต้องดูรวมๆเลยว่าโอเคในตลาดนี้หรือในเวทีนี้มันมีการแข่งขันระดับไหน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สตาร์ทอัพใจร้อนอ่ะบางทีชอบแบบแจกฟรีไปเลยแต่มันดูไม่มีค่
0: าดังนั้นเราต้องรู้จักตัวเองก่อนต้องตอบต้องตั้งโจทย์ของตัวเองให้แม่นก่อนแล้วก็วางแผนไปอย่างโจทย์นั้นโดยที่ไม่วอกแวกกับกระแสหรือว่า noise ที่มาบอกว่า user ต้องเยอะหรืออะไรก็ว่าไป
1: ไม่งั้นเราจะเจอกรณีที่ระดมทุนมาเป็นหลักหลายสิบล้าน
0: ค่ะ
1: แล้วอยู่ไม่ได
0: ้โอเคอันนี้ตัวอย่างนี้ชัดเจนจาก start มา survive แล้วทีนี้พอเริ่มอยู่ได้นะคะขั้นตอนต่อไปคือเราต้อง scale upจาก survive ไป scale up ให้ได้เนี่ยโมเดลมันเปลี่ยนไปไหมคะพี
1: ่ก็บางรายเปลี่ยนบางรายเปลี่ยนเนื่องจากว่าไอ้ความ survive ตรงนั้นเนี่ยนะฮะมัน survive แค่ระยะสั้นหรือแค่ระยะนึงนะฮะพอสมมุตินะฮะเราบอกว่า500คนเนี่ย survive ทำให้เราเนี่ยมีรายได้ไหลเข้ามาอยู่ได้ด้วยสตาฟของเราอยู่ได้ด้วยนู่นนี่ของเราเท่าไหร่แหละทีนี้พอจะ scale นะฮะเราต้องเพิ่มคนอีกจำนวนหนึ่ง
0: ค
1: ่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาต้องดูแล้วฮะว่าการสเกลจาก100คนหรือ500คนเนี่ยไปเป็นแสนคน
0: ค่ะ
1: บุญฮะรองรับอะไรบ้าง มีเราใช้คนเท่าเดิมได้ไห
0: ม
1: ใช้ฟาซิลิตี้เท่าเดิมได้ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะหรือต้องจ่ายค่าอะไรเพิ่
0: ม
1: บางคนบอกว่าเนี่ยผมมีค่านี่ฮะไลเซนส์บางอย่างที่เขามีตัวคูณเหมือนกันมีตัวคูณคือใช้ไม่เกินพันหนึ่งราคานี
0: ้และ
1: ใช้หลักแสนราคานี้มาร์จิ้นเนี่ยจะสลิมลงนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องพิจารณาว่าแล้วเราสเกลไปเนี่ยนะสเกลไปในจุดที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมสเกลไปแบบ3เดือน6เดือนปีนึงน
0: ะ
1: ปีนึงทาร์เก็ตสเกลไปแสนหนึ่งสมมติแล้วบอกโอเคพออยู่ได้แล้วถ้าเกิดสเกลไปหลักล้านเนี่ยในอย่างเช่น3ประเทศเราอาจจะอยู่ไม่ได
0: ้
1: เนื่องจากค่าใช้จ่ายในต่างประเทศมันเยอะ
0: ค่ะดังนั้นการสเกลก็ต้องสเกลให้เหมาะสมด้วยโอเวอร์สเกลมากเกินไปคุณภาพของบริการคุณภาพเหมือนพันดรอปลงมันก็จะส่งผลกระทบต่อภาพใหญ่ของกิจการเราม
1: ันอาจจะต้องเปลี่ยนโมเดลไหม
0: ค่ะ
1: ในการสเกลถ้าเกิดเปลี่ยนโมเดลในการสเกลอาจจะรอด
0: ค่ะอ
1: ย่างเช่นล่าสุดมีซาร่ามาถามบอกพี่ไว้เนี่ยมีนักลงทุนจากต่างประเทศ
0: ค่ะ
1: สนใจจะมาซื้อหุ้นนะซึ่งแล้วก็อยากให้เราไปลงทุนที่นู่นเพื่อที่จะไปลุยทางนู้นบอกว่าโอ้โหแต่ทีมคำนวณมาแล้วค่าใช้จ่ายของทีมที่นี่ที่จะไปอยู่ทางนู้นหรือจะจ้างคนทางนู้นขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะในช่วงแรกเพราะงั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับจะกินทุนฝั่งนี
0: ้
1: วิธีการก็คือโอเคงั้นก็ไลเซนส์ไปก็ง่ายกว่าไหมเปลี่ยนโมเดลไงฮะโมเดลเดิมที่เราคิดว่าเราควรจะใช้คือ subscription
0: ค่ะ
1: หรือ commission หรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งถ้าเกิดมันยังไม่เกิดรายได้หรือยังไม่เกิดยอดขายเนี่ย commission มันไม่เกิดนะฮะแต่ว่าเราต้องเบิร์นเงินไปเยอะมากที่นู่นเนี่ยอีกวิธีนึงที่ทำได้คือ license license ให้ทางนู้นไปเลย
0: ค่ะ
1: ถูกไหมฮะ
0: แล้วก็
1: ลดต้นทุนเราถูกไหมฮะในขณะที่ธุรกิจทางนู้นก็เกิดไป
0: ค่ะหมายความว่าการเป็นสตาร์ทอัพในช่วงของการ survive ไป scale เราต้อง flexible พอสมควร
1: ผมว่าต้องคิดให้ดีต้องคิดให้ดีว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราสูงสุดม
0: ัน
1: มีการ scale มีการข้ามประเทศไปหลายครั้งแล้วแล้วก็เงียบไป
0: ค่ะอันน
1: ี้ไอ้เรื่องเงียบไปเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้แล้วว่าธุรกิจมันไม่ได้โตเท่าที่เมืองไทย
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันคือทุกประเทศอ่ะต้องการอะไร attention ต้องการการดูแลมันไม่ใช่แบบจับยุ่งมันเกิดเองไม่ใช่อ
0: ย่างในมุมเนี้ยอย่างที่พี่ไวเล่าให้เราฟังกันมาเนี่ยอย่างโมเดลแรกที่อาจจะมีรายได้ตั้งแต่ต้นสตาร์ทอัพที่เลือกที่จะเป็นพรีเมียมตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็เห็นว่าโอเคฐานยูเซอร์เริ่มเติบโตได้และอยากจะสเกลได
1: ้
0: อันนี้มันก็มีเรื่องของตัวเลขของยูเซอร์ต่างๆหรือรายได้ต่าง
1: ๆ
0: มาเป็นตัวชี้วัดว่าช่วงเวลานี้น่าจะเติบโตได้ละแต่อย่างโมเดลอีกรูปแบบนึงที่พี่ไว้เล่าให้พวกเราฟังก็คือว่าถ้าเขามีโจทย์ว่า เขาอยากจะไปให้มันแมสก่อนและเดี๋ยวค่อยมาคอนเวิร์ตวิธีการหาตังค์
1: ครองตลาดก่อน
0: ครองตลาดให้ได้ก่อนวิธีแบบนี้แน่นอนว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขเรื่องของรายได้เข้ามาเป็นตัวชี้วัดมากนักแต่เขาจะรู้ได้อย่างไรแต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพจะมีวิธีหรือมีทริกเกอร์พอยต์แบบไหนบ้างที่จะเป็นตัวบอกว่าอ่ะ survive และสามารถ scale ได้แล้ว
1: โอเค

0: ในการครองตลาดนี
1: ้
0: อันดับแรกสมมติว่าบอกว่ายังไม่มีแผนที่จะทำเงินหรือว่าไม่มีแผนที่จะทำรายได
1: ้
0: ก็โอเคนักลงทุนบางคนอาจจะบอกว่าโอเคครองตลาดมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีก็ต้องไปดูแล้วว่าอย่างเช่นสมมติผมบอกว่าสมมติว่าเป็นตลาดหมอแล้วกันหมอในเมืองไทยเนี่ยมีหลักแสนคน
1: ค่ะ
0: สมมติว่าโอเคสตาร์ทอัพรายนี้มีกู๊ดไอเดียมากๆเลยที่แบบโอเคเข้าไปถึงหมอทั้งหมดหลักแสนคนตรงนี้นะผมว่าถ้าฟรีไปก่อนแล้วครองตลาดได้แบบยึดใจได้เลยโดยที่แบบเรียกว่าหมอทุกคนจะต้องเปิดแอปนี
1: ้
0: นะฮะก็ดูไม่เหลวก็ดูไม่เหลวที่นักลงทุนบอกโอเคเบิร์นได้ถ้าเกิดอย่างนั้นเบิร์นได้โอเคก็ไปตีกรอบความเสียหายว่ากรอบความเสียหายในการลงทุนเนี่ยจะมีเท่าไหร่อย่างเช่นบอกว่าต้องใช้เงิน50ล้านในการเข้าถึงคนกลุ่มนี
1: ้
0: ในประเทศไทยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันยังไม่ทันเซอร์ไวฟ์นะมันข้ามไปสเกลข้ามไปสเกลคือยึดตลาดแล้วไปสเกลต่อไปคือโอเคไปมาเลเซียไหมสิงคโปร์ไห
1: ม
0: ใช้งบเท่าไหร่งบพอกันไห
1: ม
0: ตรงนี้
1: เพราะฉะนั้นอยู่ที่ภาพตลาด
0: อยู่ที่ภาพของตลาดก่อนใช่ฮะใช่ต้องไม่มั่วต้องเป็นตลาดที่แบบเรียกว่ายึดได
1: ้ค่ะ
0: แล้วมีค่าพ
1: อ
0: สองอย่าง
1: แต่ว่าเป็นตลาดที่ยึดได้มีค่าพอและตัวเลขเนี่ยสมเหตุสมผลด้วยการเงินลงทุนที่จะถูกใส่ลงไปในการเบิร์นทิ้งอยู่ตรงนั้นนะคะระยะเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญ
0: ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ายิ่งรบนานก็จะยิ่งเบิร์นไปนานถูกไหมซึ่งสมมติว่าโอเคสำหรับในเมืองไทยสมมติน
1: ะ
0: แสนคนนะยึดได้ภายใน2ปีช้าไป
1: อันนี้ก็ต้องเกิดจากการคุยกันละ
0: ถูกครับถูกครับเพราะฉะนั้นต้องประเมินแล้วว่าอ้อถ้าเกิดจะยึดตลาดหม
1: อ
0: นะฮะในเมืองไทยแสนคนเนี่ยภายใน6เดือนหรือปีหนึ่งทำได้ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นจะบอกมันจะย้อนกลับไปหาตัว product ว่า product มันดีจริงไห
1: ม
0: ถ้า product มันดีจริงยึดได
1: ้นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวชี้วัดต่างๆเรื่องของกรอบเวลาเรื่องของจำนวนเงินลงทุนที่จะใส่ลงไปอันนี้ต้องชัดเจนตั้งแต่ต
0: ้
1: นเราถึงจะสามารถตัดสินใจได้ว่าธุรกิจเนี้ยมันจะอยู่รอดได้ในอนาคตจริงหรือไม่
0: เราต้องไม่คิดไอ้นี่เราต้องไม่คิดแบบ China Syndrome
1: ค่ะ
0: China Syndrome คืออะไรคุณนี่น่าเคยได้ยินไหม
1: ไม่เคยค่ะ
0: China Syndrome ก็คือโอ้ตลาดจีนเป็นพันล้านคนเลยผมได้สัก 1% นี่ผมโอเคแล้วนะผมรวยเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้สนุกมากใน Excel ทุกคนจะทำแบบเนี้ยแล้วทุกคนบอกว่าโอเคจะเรียกว่าคือคำนวณกันแบบโอ้โหถ้าเกิดได้ครึ่งเปอร์เซ็นต
1: ์อ
0: ะไรเงี้ยทำไป5ปีล่วงหน้าอะไรเงี้ยจะไม่มีไม่มีว่าแล้วจะเข้าไปถึงตลาดนั้นยังไงหรือจะยึดตลาด 1% นั้นยังไงมันคือโจรกว้างไปหมดเลยไม่มีรั้วรอบขอบชิดอย่างเงี้ยใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็หายใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้แบบโอเคเนี่ยตอนนี้เราได้ 0.0 เท่านี้นี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ของตลาดจีนแล้วนะคือมันควรจะมีลิมิตว่าโอเคนะพื้นที่เซกเมนต์เลยนะเซกเมนต์ไปเลยว่าโอเคเราเอาเซินเจิ้นก่อนไหมทั้งเซินเจิ้นมีประชากรเท่านี้เราเข้าถึงแบบนี้คือเราจะได้รู้ว่าจะใช้งบในการเข้าถึงเนี่ยเท่าไหร
1: ่
0: เพราะเงินจากนักลงทุนที่เอาไปเบิร์นส่วนใหญ่จะเป็นงบการตลาดส่วนใหญ่เลยมันไม่ใช่งบการ develop แล้วมันเป็นงบของการตลาดนี่เราพ้นเรื่อง develop มาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมเพราะนี่เราใช้เงินจำนวนมากไปกับการเผาทิ้งเพื่อให้ได้ลูกค้ากลับ
1: งั้นท้ายที่สุดนี้อยากให้พี่ไว้ให้คำแนะนำกับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่ตอนนี้ไอเดียพร้อมอยู่แล้วนะคะแต่ไม่อยากทำให้ธุรกิจของตัวเองเป็นถังดูดเงินและดูดพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน
0: ์
1: จะมีวิธีอย่างไรในการที่จะทำให้เกิดธุรกิจที่เราตั้งใจแล้วก็ประสบความสำเร็จที่สุดได้ครับพี่ไว
0: ้อันดับแรกคือผมอยากให้พิจารณา business model ของตัวเองให้ชัดอย่าไปแบบเรียกว่า blank
1: ค่ะ
0: นะแจกฟรีไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเสียเวลาและเสียพลังงานไประดับนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บางทียึดตลาดได้แล้วแต่ทำเงินไม่ได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายใช่เสียดายเวลาสิ่งที่สตาร์ทอัพนะฮะมีลิมิตกว่าคนอื่นเลยคือเวลาและเงินสองอย่างเนี่ยคือสิ่งที่จะต้องเอาเวลาตัวเองไปเบิร์นนะเงินเอาเงินคนอื่นมาเบิร์นสองอย่างเนี่ยเบิร์นไปแล้วทั้งคู
1: ่
0: ต้องได้ผลอะไรกลับมาถ้าเบิร์นไปแล้วแล้วมันไม่ได้ตลาดกลับมาเนี่ยถือว่าเฟลถือว่าเฟลอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าอยากให้คิดนิดนึงว่าโอเคนั่นคือสิ่งที่เรากำลังมองอยู่ไหมมันคือธุรกิจที่เราอยากจะสเกลไปทางนั้นจริงไหม

0: แต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้หลักคิดและก็การวางกลยุทธ์นั้นเป็นเรื่องสำคัญวันนี้พี่ไว้จะมีอะไรมาสรุปใจความสำคัญฝากให้กับผู้ประกอบการทุกท่านได้เรียนรู้กันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของ business model หรือโครงสร้างการทำรายได้ของธุรกิจสตาร์ทอัพกันค่ะเพราะยังมีหลายคนนะคะที่สงสัยว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีรายได้มาจากไหนบ้างและเครื่องมือที่จะวัดความพร้อมในการ scale up นั้นมีอะไรกันบ้างมาลองดูตัวอย่างนะคะเริ่มต้นจากสตาร์ทอัพต่างประเทศชื่อดังอย่าง Google เองนะคะตัวบริการของเขาก็คือ Search Engine ในตำนานและ business model หรือวิธีการหารายได้ของเขาก็มาจากค่าโฆษณาDropbox นะคะซึ่งให้บริการการรับฝากไฟล์ออนไลน์ก็มีรายได้มาจากการเป็นฟรีเมียมแต่ถ้าหากต้องการพื้นที่จัดเก็บไฟล์เพิ่มเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นการอัปเดตไซส์ของ Dropbox เราค่ะ Line นะคะก็คือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการแชทรายได้ของเขาเนี่ยมาจากการขายสติ๊กเกอร์แล้วก็เกมเป็นต้นส่วนสตาร์ทอัพในประเทศเราเองนะคะอย่างตัวอุ๊กบีเนี่ยเขาก็ให้บริการเป็นแอปพลิเคชันสำหรับหนังสือออนไลน์รวมไปถึงมีคอนเทนต์ดิจิตอลต่างๆมากมายนะคะรายได้ของเขาก็มาจากการที่ลูกค้าเนี่ยมาซื้อคอนเทนต์รวมไปถึงการจ่ายค่าสมาชิกแบบบุฟเฟ่หรือว่าเหมาจ่ายนั่นเองวงในนะคะซึ่งให้บริการค้นหาร้านอาหารรวมไปถึงมีข้อมูลรีวิวร้านอาหารเยอะแยะมากมายเนี่ยก็สร้างรายได้จากเรื่องของค่าโฆษณาแล้วก็การเป็นดิจิตอลมีเดียจุ๊กส์นะคะที่ให้บริการแอปพลิเคชันฟังเพลงออนไลน์รายได้ของเขาก็มาในลักษณะของฟรีค่ะหมายความว่าหากเราต้องการฟังเพลงแบบ VIP เนี่ยก็ต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มแล้วก็ได้รายได้จากค่าโฆษณาแบบไทยอินนั่นเองแต่กว่าที่สตาร์ทอัพเหล่านี้นะคะจะเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จจนมาถึงทุกวันนี้ได้ล้วนต้องผ่านการวิเคราะห์ทางธุรกิจเพื่อที่จะบอกได้ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ธุรกิจนั้นจะต้องขยายแล้วก็เดินหน้าต่อไปเครื่องมือนึงนะคะที่จะเป็นตัวบอกว่าสตาร์ทอัพนั้นจะขยายธุรกิจต่อไปได้หรือไม่ก็คือการวัดผลแบบ AARR Metric ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Dave Macker เพื่อใช้กับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพในการนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มยอดขายแล้วก็การวิเคราะห์ลูกค้านั่นเอง AARR นี้ย่อมาจากอะไรกันบ้าง A ตัวแรกก็ย่อมาจาก Acquisition นั่นหมายถึงการกำหนดว่าเราจะสื่อสารข้อมูลถึงลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้าง A ตัวที่2ย่อมาจาก Activation ก็คือการกำหนดว่าเราจะนำเสนอขายสินค้านั้นได้อย่างไรกันบ้าง R ตัวแรกนะคะย่อมาจาก Retention เป็นการกำหนดรูปแบบว่าเราจะทำอย่างไรให้ลูกค้านั้นกลับมาซื้อสินค้าได้อีกอาตัวที่2ก็คือ revenue การกำหนดรูปแบบรายได้ค่ะว่าเราจะสามารถเก็บเงินลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้างและอาตัวสุดท้าย referral ก็คือการกำหนดว่าเราจะต้องการให้ลูกค้าบอกต่อสินค้าและบริการของเราได้อย่างไรต้องบอกว่าทั้ง5เรื่องนี้นะคะจะต้องมีการกำหนดวิธีการวัดผลเอาไว้อย่างชัดเจนโดยสรุปก็คือธุรกิจในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพยอดขายของสินค้าหรือบริการไม่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจได้เสมอไปแต่การมัดใจลูกค้าให้กลับมาซื้อหรือใช้บริการซ้ำๆพร้อมกับแนะนำผู้อื่นต่อไปเรื่อยๆน่าจะเป็นตัววัดของจริงที่แสดงถึงศักยภาพของธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตและขยายเดินหน้าต่อไปได้นั่นเองค่ะ
1: และนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งคลาสสำคัญนะคะที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้กันแล้วว่าสตาร์ทอัพเองก่อนที่จะสามารถสเกลได้นั้นจะต้องมีวิธีเซอร์ไพรส์กันอย่างไรและถึงแม้ว่าเราจะก้าวกระโดดจากขั้นตอนสตาร์ทแล้วก็ไปสเกลเลยเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะต้องเรียนรู้มีอะไรกันบ้างนะคะซึ่งแนวคิดเหล่านี้ผู้ประกอบการทุกท่านก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณได้ไม่ยากเลยนะคะและแน่นอนค่ะว่าสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มขีดความสามารถของทุกผู้ประกอบการแล้วก็สามารถเข้าไปหารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะเข้ามาแล้วก็หามุมผู้ประกอบการได้เลยในนั้นก็จะมีทั้งกิจกรรมดีๆแล้วก็ฐานข้อมูลดีๆไว้รอผู้ประกอบการมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถกันอีกเพียบเลยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันต่อกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในมิติไหนยังไงบ้างนั้นอดใจรอและเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถ้าย้อนกลับไปตอนม.3ฝันว่าอยากมีลูก
1: พี่ฝันตอนม.3ว่าอยากมีลูก
2: เดี๋ยวเปิดต้องใจเย็น
3: โอ้ยพี่หนึ่งเนี่ยเก่งเป็นไอดอลเป็นอะไรต่างๆนะแต่ตัวเขาเนี่ยไม่เก่ง
0: เราไม่ได้ไปบอกแม่ทำไมพูดอย่างนั้นพ่อไปบอกงั้นแต่ว่าถ้าเราแก้ที่ตัวเราเองนะเราเฮ้ยเราทำให้ดีกว่าเดิมได้เนี่ยเราอยากจะไปให้ดีกว่านี้

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกว่าจะโตนะครับรายการที่เราให้ความสำคัญกับพื้นที่ในวัยเด็กของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วครับว่าเขาเดินทางมายังไงจนเขาพบกับหนทางความสำเร็จของเขาในวันนี้นะครับกับรายการนี้ที่เรามีความเชื่อเสมอนะครับว่าครอบครัวนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นสถาบันเล็กๆในสังคมแต่เป็นสถาบันที่มีความสำคัญที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนมาสร้างชาติต่อไปล่ะครับและแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเขาเป็นบุคคลที่คนอาจจะมีโอกาสได้เห็นหน้าเขาน้อยนะครับแต่ว่าอาจจะมีโอกาสได้ยินชื่อหรือได้ยินผลงานของเขาผ่านหูของคุณมาไม่มากก็น้อยแหละครับเพราะเขาเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของภาพยนตร์โฆษณาหรือว่าภาพยนตร์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายรวมถึงศิลปินเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทำเพลงประกอบภาพยนตร์นั่นเองและเพลงแต่ละเพลงก็เป็นที่คุ้นหูเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับอีกหนึ่งบทบาทเขายังเป็นเจ้าของค่ายเพลงแล้วก็เป็นศิลปินเดี่ยวที่มีผลงานส่วนตัวด้วยนะครับเขาผู้นี้จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากคนที่สร้างสรรค์เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของ GDHกับอ้ายคนหล่อลวงนะครับพี่โหน่งหัวลำโพงริทึมครับคือผมเจอพี่โหน่งตั้งแต่ผมเริ่มเข้าวงการเลยเพราะว่าพี่โหน่งเนี่ยทำเพลงประกอบภาพยนตร์ให้ Final Score
1: ใช่แล้วครับ
0: ในตอนนั้นใช่ไหมครับ
1: จริงๆผมเจอเปอร์ก่อนที่เปอร์จะรู้จักผมอ่ะเพราะผมทำไงผมจะเห็นเปิดอยู่ในจอก่อนจะรู้จักเปิดก่อน
0: พี่รู้จักผมก่อนที่ผมจะรู้จักพี
1: ่ใช่
0: แต่หลังจากนั้นผมก็มีโอกาสได้เจอพี่อยู่เรื่อยๆเพราะพี่ชอบไปนั่งกินกาแฟอยู่แถวมหาวิทยาลัยผมทุกวันนี้เป็นไงบ้างครับพี่หน่องได้ข่าวว่างานยุ่งมากเหลือเก
1: ิน ก็ยุ่งมากครับผมทำงานก็ทำงานแบบนี้มันจะแบบมีช่วงเวลาที่ต้องเตรียมงานเยอะแล้วก็ปีนึงเนี่ยพอมีได้รับโปรเจกต์มามันจะใช้เวลาค่อนข้างมากในการจะทำดนตรีประกอบภาพยนตร์หลายเรื่อง
0: ทุกวันนี้นอกจากทำดนตรีประกอบภาพยนตร์แล้วมีอะไรครับ
1: ก็ส่วนใหญ่ทำทุกอย่างที่เป็นดนตรีครับก็โปรดิวซ์งาน
0: เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับศิลปินด้วย
1: เป็น V Village เงี้ยพี่น้อยวงครูอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ครับก็แล้วก็ทำเป็นมิวสิกดีเรคเตอร์แล้วปีที่แล้วทำคอนเสิร์ต Singing Birdก็เป็นคนดูแลคอนเสิร์ตทั้งคอนเสิร์ต
0: อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเพลงพี่หนุ่มทำได้หมดเลยแล้วนอกจากนั้นมีค่ายเพลงเป็นของตัวเองด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับค่ายเพลงชื่อหัวลำโพงริทึมเราตั้งมาตั้งแต่ปี1999แล้วก็ทำศิลปินมาเรื่อยๆแล้วก็
0: ซึ่งมีพี่อยู่ในนั้นด้วย
1: ใช่วงผมก็คือ The Photo Sticker Machine แต่ตอนเริ่มแรกก็มี T-Bone Scarlexy ส้มอมราเดทิปเปอร์อะไร
0: ทุกวันนี้ก็ยังอยู่วงการเพลงอยู่กี่ปีแล้วครับเนี่ย
1: 20
0: กว่าปี
1: ใช่เริ่มแต่ว่าถ้าจะย้อนไปก่อนนั้นเนี่ยเริ่มมากกว่านั้นอีกเพราะเราวงแรกที่เราทําคือวงละอองฟอง
0: อ
1: ยู่ค่ายร้องเสียงลําไยครับ
0: โอ้แต่จริงๆถ้าที่ผมทราบมาพี่ไม่ได้จบทางด้านนี้
1: ใช่
0: ยังไงเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันสักหน่อยแล้วกันนะครับเชิญครับเชิญนั่งครับอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไว้นะครับคือพี่หน่งไม่ได้เรียนจบมาทางด้านดนตรีโดยเฉพาะพี่เรียนจบอะไรมาครับ
1: เรียนจบสถาปัตย
0: ์สถาปัตย
1: ์สถาปัตย์
0: สถาปัตย์คือสถาปัตย์ที่ออกแบบพวกบ้านอาคาร

0: ใช่ใช่ใช
1: ่แล้วได้ทำงานทางด้านนั้นบ้างไหมครับ
0: ไม่ได้ทำเลย
1: เพราะอะไรฮะ
0: มันเนื่องจากพอเราเริ่มพอเราจบปุ๊บเราก็ได้ทำวงละอองฟองเลยโดยที่ทำให้จังหวะของการที่เราจะได้ไปสมัครงานเนี่ยมันไม่มีแล้วพอไหลเข้าไปในวงการแล้วมันก็ไหลไปเรื่อยๆจากละอองฟองปุ๊บก็เริ่มกลายไปอยู่ทีโบนจากทีโบนก็ทำหัวลำโพง
1: มา
0: ครั้งนี้
1: มันไปเรื่อยๆตอนอยู่ทีโบนพี่เป็น
0: มือคีย์บอร์ด
1: ของวงใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: แล้วก็มันก็เลยต่อเนื่องมาทางด้านสายดนตรีมาโดยตลอด
0: ใช่ครับผม
1: แต่จริงๆผมได้ยินมาว่าตั้งแต่พี่เรียนอยู่สถาปัตย์ที่ลาดกระบังพี่ก็มีอาชีพหรือมีรายได้มาจากการเล่นดนตรีหรือทำงานเกี่ยวดนตรีอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่ใช่
1: ยังไงครับ
0: คือจริงๆไม่ได้ตั้งใจหรอกนะก็คือเราทำเพลงประกอบให้กับคณะเขาเรียกอะไรนะชมรมการแสดงที่มหาลัยแล้วก็มีโปรดิวเซอร์ที่เขาไปเห็นงานที่เราทำแล้วก็ชวนไปทำนิทานให้เด็กที่จะเป็นเขาจะเป็นโครงการของมูลนิธิยุวพัฒน์เขาจะแจกนิทานเนี้ยแต่ต่อเดือน4เรื่องให้เด็กทั่วประเทศซึ่งเราก็จะเป็นคนไปทําดนตรีทําเพลงด้วยในนั้นด้วยแล้วก็จะเริ่มทําต่อเนื่องหลายปีเลยโอ้ผมว่าน่าเกินสักหลาย80กว่าเรื่องแบบเยอะมากอ
1: ่
0: ะ
1: ถ้าหาเงินได้ก่อนเพื่อนอ่ะ
0: ก็ใช่
1: ใช่มั้ยแต่จริงๆเวลาเขาเล่นดนตรีเขาต้องมีวงแต่ของพี่ทําไมมันเหมือนกับทำงานคนเดียวหรือยังไงคร
0: ับ จริงๆเป็นวงนะถ้านับตั้งแต่ย้อนไปตั้งแต่มัธยมเนี่ยเราก็ตั้งวงดนตรีกันเองเนี่ยแหละแล้วเราก็จะเล่นเครื่องดนตรีที่เพื่อนไม่เล่นทั้งหมดอะไรก็ได้สมมติไม่มีมือเบสเราเล่นเบสไม่มีกลองเราตีกลอง
1: โอ้ความสามารถพี่จัดจ้านมากคือปกติเนี่ยคนเค้าเล่นอะไรเค้าเล่นเป็นอย่างเดียวนี่พี่เล่นได้ทุกอย่าง
0: ใช่เป็นแบบแต่เป็นเป็ดนะหมายถึงว่าทําได้หมด
1: ไม่มีเครื่องดนตรีชิ้นหลักของพี่เลยเหรอครับ
0: มีเราเรียนหลักอย่างนี้เราเล่นคีย์บอร์ดเล่นเปียโนอย่างเราเป็นมีพี่ชายอายุห่างกับเราประมาณ5ปี
1: ครับ
0: ซึ่งเค้าเล่นเก่งทุกอย่างแล้วเราเป็นพวกขี้อิจฉาอยากทําได้บ้างเพราะงั้นเนี่ยพอเค้าเล่นกีตาร์เราก็เลยเล่นบ้างแล้วก็พอเค้าแต่งเพลงเราก็อยากแต่งบ้างอะไรอย่างเง
1: ี้ยแสดงมีส่วนหนึ่งคือมีพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจให้ในการเล่นดนตรี
0: ในความอิจฉาจริงๆแต่ว่ามันเทิง
1: ในความที่รู้สึกอยากจะแข่งขันกับพี่ชาย
0: ไม่อยากแข่งขันแต่อยากทําได้อย่างเค้ารู้สึกเห็นแล้วมันเท่อ่ะเราอยากจะทําได้บ้าง
1: ไม่อิจฉาหรอกแสดงว่ามันมีความรู้สึกว่ามีพี่เป็นแรงไอดอล
0: ใช่ใช่ใช่เป็นแรงบันดาลใจอยากทําได้บ้าง
1: แล้วคุณพ่อคุณแม่เล่นดนตรีไหมครับ
0: คุณพ่อเล่นครับคุณพ่อเล่นแบบตีระนาดเล่นไวโอลินแล้วสัมพันธ์กับการร้องเพลงทําเพลงตลอดตอนคุณพ่อเขาจะมีโปรเจกต์ประเภทแบบวิ่งเพื่อสุขภาพเงี้ยคุณพ่อก็อยากทําเพลงคุณพ่อก็เขียนเนื้อเพลงเขียนกลอนส่งให้ลูกเขียนกลอนให้กลายเป็นเพลงเออเนี่ยเราได้รับโจทย์อะไรแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมี
1: คุณพ่อเป็นท่านเป็นคนมอบโจทย์ในการทํางานดนตรี
0: ใช่ๆแรก
1: คนแรกให้พ
0: ี่ใช่ๆเพราะฉะนั้นมีเนื้อเพลงแล้วก็ถ่ายทํานองแล้วด้วยความที่คุณพ่อเนี่ยเค้าไม่ได้จํากัดว่าเฮ้ยเพลงต้องแนวนั้นแนวนี้เค้าไม่มีเลยลูกก็ไปลุยกันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนก็จะทําเพลงแต่ละแบบพี่ผมทําแบบนึงผมทําแบบนึงผมทําเพลงนู้นทําเนียงเพลงนี้อะไรเงี้ย
1: ก็ดีจังมันคือเหมือนจะบังคับก็ไม่เชิงแต่ว่ามันเป็นการมอบโจทย์เพื่อเล่นกับลูกแต่เป็นการให้ลูกได้มีโอกาสใส่ความคิดของตัวเองเข้าไปกับกลอนที่ได้รับไง
0: ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณพ่อเขาคิดอะไรแต่ว่าซึ่งอันนั้นน่ะมันเป็นพื้นฐานของการที่เราโตขึ้นมาแล้วเราสามารถจัดการกับความต้องการของสมัยถ้าหมายถึงตอนนี้เลยนะความต้องการของผู้กำกับของโปรดิวเซอร์ว่าเขาอยากได้อะไรแล้วเราพยายามจะแปลโจทย์แล้วเราฝึกเราโดนฝึกมาตั้งแต่เด็ก
1: งั้นถ้าเราไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรเราต้องไปฟังจากปากของท่านเองเพราะวันนี้ครอบครัวของพี่โหน่งเนี่ยนะครับมาร่วมรายการด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพ่อคุณแม่และพี่ชายครับ

0: เมื่อสักครู่ครับลูกชายของคุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อนั้นเป็นคนแรกบุคคลท่านแรกที่มอบโจทย์ให้กับเขาถามถึงความตั้งใจของคุณพ่อก่อนครับอย่างเรื่องที่เล่าเนี่ยจริงๆทำไมถึงทำกิจกรรมนั้นขึ้นมาครับ
1: ก็โดยธรรมชาติเนี่ยชอบเพลง
0: คุณพ่อใช่ไหมครับ
1: ชอบเพลงชอบดนตรีก็เขียนเนื้อแล้วก็ให้เขาช่วย
0: ใส่เป็นความตั้งใจที่อยากจะให้เขาได้มีโอกาสแสดงออกหรือว่ามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันกับ
1: แรกแรกคือไม่รู้จะทำยังไง
2: ไม่ได้คิด
0: เ
2: ลยขนาดน
0: ั้
2: น
0: กำลังจะถามว่า
1: โจทย์มาเฮ้ยเราจะทำยังไงดีเฮ้ยลองหน่อยดิใช่ไหม

0: วันนั้นไม่ได้คิดเลยว่าการที่ทำให้ลูกทำแบบนั้นลูกจะกลายเป็นนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียง
1: ไม่ได
0: ้
1: ไม่คิดไม่ได้คิด
0: คนที่เกี่ยวข้องกับเพลงประกอบเยอะแยะมากมาย
1: เนื่องจากชอบเนี่ยก็เลยคุยกับแม่เขาบอกว่าจับไปเรียนดนตรีดีไหมเข้าไปเรียนนะ
2: แม่เองเนี่ยไม่ใช่นักดนตรีไม่ใช่นักดนตรีไม่เคยเรียนดนตรีแต่มีความต้องการที่จะให้ลูกอะค่ะเล่นดนตรีใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมอันนึงในครอบครัวทานข้าวเสร็จอะลูกมาเล่นเปียโนให้ฟังหน่อยไม่เคยบอกเลยว่าลูกต้องซ้อมนะต้องอะไรนะเพราะเราค่อนข้างที่จะเป็นว่าอยากให้บรรยากาศในครอบครัว
0: มันอบอุ่น
2: ค่ะเลี้ยงพอลูกโหน่งเนี่ยอายุต่างกับพี่หนึ่ง4ปีเราให้พี่หนึ่งไปเรียนดนตรีเราก็อยากจะให้โหน่งไปเรียนนะคะตอนนั้นอายุน่าจะ 4-5 ขวบ
0: ค่ะ
2: ก็ไปเรียน JMC นะคะ
0: ครับ
2: ในคอร์สเนี่ยมันก็จะมีเต้นมีร้องมีอะไรอย่างเงี้ยก็เอ๊ะทําไมลูกเราไม่อยากเรียนอ่ะพอเข้าไปเรียนทีไรเนี่ยเค้าก็จะมุดใต้โต๊ะไปเล่นใต้โต๊ะ
3: ใต้เปียโนใต้โต๊ะเล็กๆ
2: ค่ะอะไรอย่างเงี้ย
0: คร
2: ับก็เลยถามทําไมลูกไม่อยากเรียนอะไรเงี้ยเค้าบอกว่าเนี่ยเค้ามาเรียนดนตรีนะเค้าไม่ได้เรียนเต้น
3: ปัญหามันอยู่ที่ว่าเต้นนี่แหละคือเรื่องอะไรเวลาเราไปเรียนดนตรีเรียนเป็นคลาสก็ไม่เป็นไรเล่นดนตรีโอเคได้ปรับเสียงแล้วอยู่ๆทุกคนเอามาข้างหน้าชั้นมาเต้นกันแบบคืออะไร
0: คุณครูอยากสนุกไงเอามาแล้ว
3: ไม่ใช่ไม่ได้มั้ยก็เลยนั่นแหละก็เลยเลิกเรียนตอนนั้น
1: แต่นี้มันมีปัญหาบางทีเราเปรียบเทียบลูกๆโดยไม่ได้ตั้งใจ
0: ครับ
1: เพราะคนโตเนี่ยนะพอทําอะไรแล้วแหมพ่อแม่ก็ดีใจเพื่อนฝูงมาก็อวดมาแหนะหนึ่งอย่างนั้นหนึ่งอย่างนี้เอาแล้วโหน่งอ่ะนึกออกไหม
0: มันเป็นความรู้สึกที่เด็กอาจจะรู้สึกไปเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ
1: เป็นธรรมชาติและอุทาหรณ์นิดหนึ่งว่าครอบครัวเนี่ยอย่าไปเปรียบเทีย
0: บ
1: โดยเฉพาะต่อหน้าลูกทั้งหลาย
0: แต่บางทีพ่อแม่อดไม่ได้
2: ไม่ได้
0: คือไม่ได้จะเปรียบเทียบแค่อยากจะอวดลูกให้เพื่อนฟังแต่ลูกชายคนที่สองดันได้ยินมันก็เหมือนกับรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพูดถึงแต่พี่ชายไม่พูดถึงเราแต่จริงๆเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเลยก็ได้ต้องถามเขาพี่ในความเป็นจริงพี่รู้สึกยังไงพูดความจริงเราอยากรู้ตอนเติบโตมาเนี่ย
3: คือไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยมันอยู่ที่ว่าตัวเราเองตัดสินใจว่าเราจะรีแอคกับเหตุการณ์นั้นยังไงเช่นสมมติว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำดีกว่าเดิมว่ะเราไม่ได้ไปแก้แบบเฮ้ยเราไปบอกแม่ทําไมพูดอย่างนั้นพ่อไปบอกงั้นแต่ว่าถ้าเราแก้ที่ตัวเราเองนะเราเฮ้ยเราทําให้ดีกว่าเดิมได้เนี่ยเราว่าไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราตัวเราเองจัดการความรู้สึกตัวเองแล้วไปข้างหน้าได้เราคิดว่ามันก็จะไปได
2: ้เสร็จแล้วเค้าก็มาวันนึงเค้าก็มาบอกแม่ครับโหน่งอ่ะอยากเรียนดนตรีแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกโอ๊ยเหรอลูกอ่ะป่ะก็เลยไปเริ่มเรียนดนตรีค่ะ
0: ซึ่งตรงนี้สำคัญมากอยากถามความรู้จากคุณพ่อคุณแม่พี่หนึ่งแล้วก็พี่หนงคำถามก็คือว่าวิธีการปลูกฝังของคุณพ่อคุณแม่ว่าอินพุตทัศนคติยังไงถึงทำให้เด็กคนนั้นคิดทัศนคติได้แบบนี
4: ้ผมว่ามันเป็นบรรยากาศในครอบครัวด้วยนะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยโดยเฉพาะคุณแม่ก็จะเน้นในเรื่องของการความรักการเอาใจใส่การห่วงใยอะไรต่างๆเนี่ยเนาะมันเลยไม่ได้ทำให้รู้สึกถึงความแข่งขันหรืออิจฉาอาทิตย์หนงพูดมาเมื่อกี้ถ้าบอกตรงๆตอนเด็กๆผมก็ยังไม่รู้สึกว่าโมเมนต์ไหนที่น้องมาแสดงความอิจฉาเรานะ
0: ไม่เคยรู้เลย
4: ไม่รู้เลยแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นน่ะก็คือว่าน้องเราเติบโตอ่ะเพราะว่าตอนที่เราเล่นดนตรีมาด้วยกันน่ะคุณพ่อให้โจทย์มาทําเพลงเนี่ยเราก็จะต่างคนต่างทํานะเราไม่เคยมาแบบว่าเฮ้ยโหน่งทําเพลงมันต้องอย่างนี้อย่างนั้นนะเราก็ทําของเราไปโหน่งเค้าก็จะทําของเค้าไปแล้วเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยแต่ละครั้งโจทย์ที่มาแต่ละครั้งเฮ้ยเพลงโหน่งมันอย่างงี้ว่ะอะไรเงี้ยคือตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะมาแบบค่อนข้างไปตามร่องนะผมเรียนดนตรีผมเรียนทฤษฎีผมเรียนฮาร์โมนีแล้วก็เอาอันนู้นอันนี้มาใช้อะไรเงี้ยฟังเพลงก็ฟังไปด้วยกันแต่ว่าจะเห็นว่าโหน่งเค้าจะแบบเฮ้ยเค้าจะมีทางแบบฉี่ออกไปอ่ะแล้วแบบโหแอดวานซ์มากเลยว่ะถ้าลึกๆเนี่ยผมจะรู้สึกแบบเฮ้ยเวลาฟังเพลงเนี่ยจะชอบมาฟังเพลงของน้องฟังรู้สึกแบบโอ้ยเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยนะ
0: เพราะมีพี่ชายแบบนี้แหละมั้งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่
3: ทำให้รอดมาได้เพราะสิ่งนี
0: ้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้น้องชายก็รู้สึกว่าอิจฉาพี่ไม่ลงโกรธพี่ไม่ลงน้องก็แค่อยากจะ

0: ทำให้ได้แบบพี่เท่านั้นเองใช่ไหมพี
1: ่คือบางทีเขาก็บอกโอ้ยพี่หนึ่งเนี่ยเก่งนะฮะเก่งทุกอย่างอะไรต่างๆก็เลยบอกว่าลูกรู้ไหมตอนที่พี่หนึ่งเขาอายุเท่าลูกเนี่ยเขายังเท่าไม่เท่าลูกนะพูดบ่อยมากเลยค่ะเขาจะแบบว่าโอ้พี่หนึ่งเป็นไอดอลเป็นอะไรต่างๆนะเก่งไปหมดอะไรเงี้ยแต่ตัวเขาเนี่ยไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องบอกเขาว่าไม่ใช่หรอก
0: แม่ก็คุณแม่ต้องคอยให้กำลังใจ
1: ต้องคอยให้กำลังใจค่ะ
2: ที่สำคัญเนี่ยนะ
0: ครับ
2: คือแม่เขาเนี่ยอยากเรียนต่อเรียนปริญญาโทผมบอกไม่ได้หรอกเพราะว่าโดยหลักแล้วเด็กเนี่ยตั้งแต่ศูนย์ถึงสิบขวบนะไม่พ่อหรือแม่ก็ต้องคุยกับลูกเพราะฉะนั้นจึงบอกไม่ต้องเรียนก็เลยมาเรียนตอนใกล้ๆ60นะฮะอันนี้ก็คือสําคัญที่สุดก็คือพ่อหรือแม่จะต้องเป็นคนที่ใกล้ชิดและคุยกับลูกเพราะฉะนั้นแม่เนี่ยเค้าคุยผมไม่เคยได้คุยนะ
1: พ่อมีหน้าที่การงาน
0: คุณพ่อเป็นคุณหมอใช่มั้ยครับ
2: เป็นหมอแต่ว่าเดี๋ยวนี้เลิกรักษาคนละ
0: เมื่อก่อนคุณพ่อรับผิดชอบรักษา
2: ตัดครับผ่ามะเร็ง
0: ผ่ามะเร็งนะคร
2: ับ เพราะนั้นครับชั่วช้าไปเลยแต่ว่าณวันนี้มาผ่าตัดสังคม
0: ทำอะไรครับคุณพ
2: ่อสอนให้หมอกับพยาบาลอย่าไปทะเลาะกับญาติคนไข
0: ้สอนให้หมอกับพยาบาลอย่าไปทะเลาะกับญาติคนไข
2: ้ช่วยสถาบันพระปกเกล้าอยู่7-8ปีนะตั้งศูนย์ซึ่งต่อมาเป็นสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
0: สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
2: ความสันติสุขขึ้นในสังคม
0: แล้วคุณแม่ทำอะไรครับ
1: ที่จริงแล้วแม่เป็นพยาบาลนะคะเป็นพยาบาลค่ะแล้ว
0: เลยไปหลงรักคุณพ่อได้
1: ไม่อันนี้ไม่รู้ใครหลงรักใคร
2: มีอันหนึ่งนะซึ่งเกี่ยวกับดนตรีด้วย
0: ครับ
2: คือแม่เขาเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าอะไรสักอย่างของประธานอะไรสักอย่างของพยาบาล
0: ครับ
2: แล้ววันหนึ่งเข้ามาขอยืมกลอง
0: จากคุณพ่อ
2: จากประธานดนตรี
3: โอ
2: เค
1: พอดีเลย
2: นึกออกไหม
0: นึกออกครับ
3: เจอกันได้ดนตรี
2: เรารีบให้เลย
0: แต่ทีนี้นอกจากคุณแม่เป็นอดีตเคยเป็นพยาบาลใช่ไหมครับแล้วมีอาชีพอื่นอีกไหมครับหลังจากนั้น
1: เผอิญว่าไปเรียนครุศาสตร์นะฮะก็เลยหลังจากที่กลับมาจากอเมริกานะฮะก็เลยมาทําโรงเรียนทําเนสเซอรี่ค่ะ
0: แสดงว่าคุณพ่อกับคุณแม่หลงรักกันแล้วคุณพ่อต้องไปทํางานที่อเมริกา
1: ไปเรียนต่อ
0: ไปเรียนต่อไปศึกษาต่อใช่มั้ยครับ
1: แล้วแม่ก็ไป
0: คุณแม่ตามไปอเมริกาด้วยโอเค
1: ค่ะก็เลยมาเกิดเนี่ยฮะอเมริกันซิติเซนคนนึง
0: อ๋อพี่1เกิดที่อเมริกา
3: ผมก็เกิดอเมริกาแต่ปัญหาที่ผมมาคลอดเมืองไทย
0: คืออันนั้นเรียกเกิดการปฏิสนธิที่อเมริกาแต่ว่าเกิดมามีชีวิตลืมตาดูโลกเนี่ย
3: ที่ศิริราช
0: ที่ศิริราช
1: ใช่
0: แล้วพอคุณแม่เรียนครุแล้วยังไงต่อครับคุณแม่กลับมาเป็นคุณครูใช่ไหมครับ
1: ก็คือว่าอย่างนี้ค่ะแม่ดูแลลูกใช่ไหมคะแล้วพ่อก็ไปทำงานแต่พอลูกโตเข้าโรงเรียนเนี่ยก็เลยว่าถึงเวลาที่ขณะที่ลูกสามีไม่อยู่เนี่ยเราควรจะมีงานอะไรสักอย่างหนึ่งทำแม่ก็เลยตั้งเนอร์เซอรี่นะคะพอตั้งเนอร์เซอรี่เนี่ยด้วยการที่เรามีประสบการณ์ไปเรียนอะไรต่างๆนะคะที่อเมริกาทำให้เรารู้วิธีการสอนค่ะนะซึ่งเมืองไทยยังไม่ถึงตรงนั้นนะคะยังเป็นสอนเพี้ยนก็ไก่เขียนอะไรแต่เราจะเปรียบเทียบอะไรต่างๆจนกระทั่งมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็เลยผู้ปกครองมาบอกว่าขอให้เป็นอนุบาลค่ะตั้งอนุบาลนะคะเราก็เปิดอนุบาลมาเรื่อย
0: ๆชื่อโรงเรียนอนุบาลว่า
1: อนุบาลวรานุชค่ะเป็นชื่อของลูกสาวคนเล็ก
3: น่าอิจฉาไหมตั้งชื่ออนุบาลและชื่อน้อง
0: ผมว่าอันเรื่องมันเป็นเรื่องทัศนคติแล้วคนอะไรจะอิจฉาทั้งพี่แล้วน้องตัวเองไม่มีอะไรเลยอย่าง
3: นี้
0: เหรอ
3: ไม่ตั้งชื่ออนุบาลชยา
1: บ้าง
3: ทำไมอ
1: ย่างนี้ไงเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะแล้วก็สุดท้อง
3: เข้าใจนี่คุณแม่ค
0: ุ
3: ณเ
0: ลนโรงเรียนนี้อยู่ที่ไหนครับ
1: อยู่ที่ขอนแก่น
0: อ๋อคุณแม่เปิดสอนอยู่ที่ขอนแก่นใช่ไหมครับคุณพ่อทำงานอยู่กรุงเทพ
1: มหาลัยเลย
0: น้องที่ขอนแก่นเหมือนกันขออนุญาตถามนิดนึงครับการสอนลูกคนอื่นนะครับที่เวลาเรารับเข้ามาดูแลตั้งแต่เนสซอรี่หรืออนุบาลเนี่ยครับก็การสอนลูกตัวเองนี่มันแตกต่างกันไหมครับ
1: เราพยายามที่จะสอนลูกคนอื่นด้วยจิตวิญญาณที่เราเคยมีลูกอันนี้ค่ะมันสำคัญมากเลยนะคะคือเราอยากเรารักลูกเราอย่างไรเราก็เห็นว่าผู้

0: ครองเค้าก็ต้องรักลูกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยสําคัญที่สุด
1: ผมว่าที่สําคัญคือคุณแม่เป็นคนที่ฟังน่ะ
2: ครับ
1: คือฟังลูกแม้กระทั่งเด็กนักเรียนด้วยเหมือนกันนะครับเด็กที่บางทีเป็นเด็กหลังห้องเด็กที่มีปัญหาเนี่ยแม่ก็จะฟังแล้วก็ไม่ไปตัดสินก่อนน่ะแต่แม่จะวางไว้ก่อนแล้วก็แบบตั้งใจฟังแล้วฟังจริงๆว่าปัญหาคืออะไรแล้วเข้าไปช่วยเหมือนกับเป็นลูกจริงๆซึ่งตอนเด็กๆเราก็ได้รับรู้อย่างนั้นทําให้เรารู้สึกวางใจแล้วก็มีปัญหาอะไรเราก็อยากจะมาเล่าให้แม่ฟังอะไรเงี้ยครับ
0: เดี๋ยวนี้เนี่ยแม่ก็ยังภูมิใจนะฮะภูมิใจในตัวเองอ่ะที่ว่าลูกเวลาลูกมีอะไรอ่ะเขาจะบอกตลอดตอนเล็กๆเนี่ยนะฮะปัญหาสารพัดเนี่ยก็จะมาเล่าให้แม่ฟังนะคะอันนี้ก็เป็นแบบว่าเราถ้าเผื่อเข้าใจนะเข้าใจลูกแล้วก็จะไม่เคยตีนะฮะแต่เราจะคุยกันมากกว่าในครอบครัว
2: ทีนี้พี่หนึ่งเนี่ยมีคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจสิครับถึงเดินทางมาเป็นคุณหมอด้วย
1: ก็มันคงเป็นแบบเราเติบโตมาด้วยสิ่งแวดล้อมแบบนั้นตอนเด็กๆเนี่ยเราก็ต้องไปคลินิกกันนะไปคลินิกก็
3: จัดยา
1: ช่วยนับยา50 15 20ทําอะไรเราคุ้นกับบรรยากาศแบบนั้นแล้วเราก็เห็น
2: มีเอายาผิดประเภทใส่ผิดซอง
1: คุณแม่จะเป็นคนคุมอีกทีนึ
2: ง
1: เวลานับเนี่ยคุณแม่จะคอยบอกอุ๊ยนับเบาๆเดี๋ยวคนไข้ได้ยิน
3: ว่าเด็กนับ
1: ว่าเด็กนับแต่ว่าก็อันเนี้ยก็เป็นการทําให้เราเกิดความคุ้นเคยในงานเนื่องจากผมยังโตมาในช่วงที่คุณพ่อยังอาจจะได้ practice ทางผ่าตัดด้วยดูแลคนไข้อยู่เยอะพอสมควรเราก็เริ่มเห็นเราก็เรียนอยู่ก็พอปานกลางนะไม่ได้เรียน
3: โอ้ไม่จริงครับเรียนเก่งมากพี่ชายนี่เรียนแบบท็อปเป็นหนุ่มฮอตของโรงเรียนเล่นดนตรีเก่งเล่นกีฬาเก่ง
1: เอ้ยไม่ขนาดนั้น
3: ลองไป
1: ครับยังไงก็ตามเนี่ยก็เลยเราก็สมัยนั้นสอบโควต้าอะไรเงี้ยเนาะคณะอยู่ที่มหาลัยขอนแก่นมันก็คงเลือกไม่กี่คณะที่เราจะเลือกก็เลยเลือกมาเรียนแพทย์แต่ว่าแน่นอนเราเติบโตมาแบบนี้เรารักดนตรีตอนช่วงที่เราอยู่ปี1แล้วเราก็แบบโอจะลาออกจากโรงเรียนแพทย์แล้วเพราะคิดว่าเฮ้ยฉันอยากจะไปสายดนตรีอะไรเงี้ยซึ่งทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีใคร against นะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะเราเข้ามาแล้วก็แบบรับฟัง
4: คือขณะที่1ก็เรียนหมอเนี่ย
2: ครับ
4: ใจเค้าไม่ได้อยู่ที่นั่นน่ะพอถึงปลายปีพอคะแนนได้ดีฝรั่งอ่ะนะเค้าบอกแม่ละ
0: แล้วเค้าก็ตัดสินใจละที่จะไม่เรียนก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่ลูกต้องสอบนะแล้วพยายามสอบให้ได้คะแนนดีนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคนอื่นจะคิดว่าลูกเข้ามาเรียนหมอได้พ่อเพราะว่าพ่อเป็นตอนนั้นพ่อเป็นรองอธิการนะหร
4: ือ
0: เป็นคณะเป็นอะไรฮะอธิการหรือเปล่าเป็นหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเข้ามาเพราะเส้นเพราะฉะนั้นลูกจะต้องทําให้ดีที่สุดพอเสร็จแล้วเราออกเลยไปหาที่เรียนดนตรีกันอย่างเงี้ยนะคะเขาก็เลยอ้าวโอเค
1: แต่ทุกอย่างอ่ะการที่เราได้รับการซัพพอร์ตทางจิตใจที่ไม่ทําให้เราแบบดําดิ่งไปมากกว่านั้นคือไม่เห็นว่ามีใครมาบีบคั้นเราเลยนะช่วงนั้นรู้สึกเป็นช่วงเวลาที่เราได้นั่งอยู่กับตัวเองได้คุ้นคิดได้มองเห็นเส้นทางทุกอย่างแบบนั่นหมดเลยแล้วจนกระทั่งในที่สุดอยู่ๆมันแวบขึ้นมาเองว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดนี้แล้วเราเดินหน้าต่อไปแล้วเราก็ทําสิ่งที่เรารักคู่กันไปได้ก็ทุกวันนี้เราก็ไม่รู้สึกเสียใจนะที่ตัดสินใจนี้เพราะว่าเราก็ยังเป็นหมออยู่แล้วเราก็ยังเล่นดนตรีเราก็มีโอกาสได้ทํางานที่เราชอบด้วยอะไรเงี้ย
0: แม่บอกว่าวันนั้นนะคะที่ลูกเห็นแสงสว่างขึ้นมานะคะที่เขาจะตัดสินใจมาเรียนหมอค่ะแม่ร้องไห้เลยค่ะแม่ร้องไห้เนี่ยไม่ใช่ดีใจนะที่ลูกตัดสินใจที่จะเรียนหมอแต่แม่ดีใจที่ลูกหาทางออกด้วยตัวเอง
4: แต่สุดท้ายของสุดท้ายตอนสอบปี4แพทย์ได้เกียรตินิยม
1: จนทุกวันนี้มองย้อนกลับไปผมก็รู้สึกว่าผมก็ไม่เสียใจผมตัดสินใจทำครั้งนี้
2: แต่ครอบครัวนี้ก็เล่นดนตรีตลอด
1: ก็เล่นดนตรีตลอด
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: ถ้าจะร่วมกันเล่นดนตรีให้พวกเราฟังสักเพลงหนึ่งได้ไหมคร
3: ับ ได้เลยครับยินดี
2: ใครจะเล่นอะไรครับ
3: เดี๋ยวคุณพ่อจะไวโอลิน
2: คุณพ่อสีไวโอลิน
4: ไม่ได้เล่นมา50ปีแล้วจะลองเล่นให้ดู
2: เราฟังครับปรบมือเป็นกำลังใจให้คุณพ่อด้วยนะครับคุณแม่ล่ะครับคุณแม่จะทำอะไรครับ
0: ไม่เล่นดนตรีแล้วค่ะวันนี้ก็ขอเป็นคนร้องช่วยร้องก็แล้วกันนะคะ
2: นักร้องคุณแม่จะรับบทเป็นนักร้อง
0: แต่เสียงตอนนี้จะไม่ค่อยดีแล้วนะคะจะบอกให้

0: บอกไว้ก่อน
1: ครับแม่ทั้งสองคนนี้ออกตัวก่อนเลยนะคนนึงบอกไม่ได้มา50ปีอีกคนนึง
0: ร้องไม่
1: ค่อยได้พี่ชายล่ะครับ
2: พี่เล่นคีย์บอร์ดครับ
1: ครับจะออกตัวอะไรมั้ยครับ
2: ก็คีย์บอร์ดมันเล็กไปหน่อยนะครับ
1: ขอเสียงปรบมือให้ครอบครัววัฒนศักดิ์ครับ
3: 1 2 3 4

และหันมาใช้เวลาร่วมกันเมื่อไรหนอคนเราจะเลิกฆ่าฟันและหันมายิ้มให้กันเสียทีเมื่อไรหนอคนเราจะเห็นว่าคนเราทุกคน

0: ผมรู้แล้วแหละผมว่าเด็กคนหนึ่งที่มีทัศนคติเป็นบวกเนี่ยมันมาอย่างไรจริงๆมันเกี่ยวข้องหมดเลยเพราะว่าเมื่อกี้เพลงที่พี่เล่นกันทั้งครอบครัวเนี่ยมันดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับงานที่คุณพ่อทำนะครับการที่คุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรใช้ชีวิตอย่างไรก็เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับการที่จะทำให้ลูกนั้นเห็นแบบอย่างว่าเราควรจะมีทัศนคติต่อสิ่งต่างๆอย่างไรเกี่ยวไหม
1: เกี่ยวสิครับผมเรื่องแบบนี้มันเป็นการซึมซับนะเราเชื่ออย่างนั้นโดยเฉพาะตอนที่เรามีลูกเองเราพบว่าการที่เราเป็นยังไงเราทำอะไรเราคิดอะไรเรามีรีแอคต่อเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่ร่วมกันกับลูกยังไงเนี่ยมันซึมซับโดยตรงเลยไปถึงลูกเลยเราอยู่บนถนนเรารู้สึกยังไงกับเพื่อนร่วมทางเราเจอเหตุการณ์บนโต๊ะอาหารกับคนอื่นๆที่อยู่ร่วมร้านกันเราแสดงออกยังไงเนี่ยเรื่องแบบเนี้ยถ้าเราละเอียดอ่อนกับความรู้สึกเราเองกับสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบๆคนรอบข้างเรื่องนี้มันจะถ่ายทอดไปเอง
0: พี่หนงคิดว่าพี่หนงซึมซับอะไรมาจากคุณพ่อบ้างครับ
1: คือคุณพ่อมีความตั้งใจและจริงจังแล้วก็สิ่งที่เขายึดมั่นอยู่แล้วเห็นแบบไม่ว่าเขาจะตั้งใจหรือเปล่าแต่เราเห็นตลอดเวลาว่าเนี่ยการที่เป็นตรงไปตรงมาเป็นแบบนี้แล้วก็การที่จริงจังแล้วก็ตั้งใจตลอดเวลาเป็นแบบนี้
0: แล้วคุณแม่ล่ะครับ
1: คุณพ่อคุณแม่ที่เหมือนกันตรงที่ว่าจริงจังและเวลาอยากจะทําอะไรเนี่ยจะทําจริงเช่นแบบทําอนุบาลเงี้ยวันเปิดเทอมในทุกๆครั้งเนี่ยเราทั้งบ้านเนี่ยจะต้องไปล้างอนุบาลคือปกนึกออกมั้ยถ้าเราเป็นเจ้าของเราคงจะจ้างคนมาอ่ะนึกว่าเก็บให้เรียบร้อยบ๊าบ๊าบ๊าไม่เลยเนี่ยคุณพ่อลงไปช่วยนั้นฉีดน้ําเราก็ขัดพื้นสมัยที่อนุบาลยังไม่มีประปาเข้าเนี่ยคุณพ่อก็จะเอารถตู้ที่ซื้อมาเนี่ยยัดถังน้ําเป็นเหล็กไว้ท้ายรถเราก็จะนั่งรถไปด้วยกันแล้วก็ไปเติมน้ําจากประปากดหยอดเหรียญแล้วเทเข้าไปในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เราเห็นตลอดเวลาว่าไอ้กว่าการจะทําอะไรทั้งอย่างเนี่ยแล้วเราจะต้องจริงจังแล้วเราดูทุกดีเทลเนี่ยจนอีกวันจะเปิดเทอมเนี่ยประมาณเที่ยงคืนคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่เลิกเนี่ยได้รับการเรียนรู้มากเราจะมีเวลาเท่าไหร่เราจะทําให้มันถึงดีเท่าที่เราจะทําได้แต่โดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยถ้าจะไม่ใช่เรื่องนี้ที่เป็นขอบข่ายเดียวใครที่เหลือกับพ่อนะการที่มีแม่แบบนี้ทําให้เราอยากมีลูกถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กๆเนี่ยไม่เคยมีฝันแบบโตขึ้นจะเป็นสถาปนิกโตขึ้นเป็นนักดนตรีไม่มีเลยนะไม่เคยคิดไม่เคยมีฝันว่าอะไรเลยมีฝันครั้งเดียวที่จําได้คือตอนม.3ว่าอยากมีลูก
0: พี่ฝันตอนม.3ว่าอยากมีลูก
1: เดี๋ยวเปิดต้องใจเย็นนะ
0: อันนี้มันคือเด็กใจแตกชัดๆ
1: เปิดต้องแยกให้ออกระหว่างมีลูกกับอยากมีแฟนหรือมีครอบครัวแต่เราแค่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเรามั่นใจว่าถ้าเรามีลูกเราจะต้องเลี้ยงลูกดีเหมือนแม่แน่มั่นใจแบบนั้นเลยนะแบบโอ้เกินตัวมาแล้วเรารู้สึกว่าไอ้ทัศนคติต่อครอบครัวเนี่ยมันส่งมาที่เราแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราวันนึงที่เรามีครอบครัวเราจะทําสิ่งนี้ได้ดีเราเชื่อเพราะเราเห็นแม่เราทําแบบนี้แล้วเราก็
0: เช่น
1: เอาง่ายที่สุดคือทุกครั้งที่เราจะตัดสินใจทําอะไรไม่ดีเนี่ยแม่จะแบบโผล่มาตรงนั้นตลอดเวลาถึงแล้วเราจะเกเรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าแม่รู้แม่จะเสียใจนี่แบบจริงๆเลยนะไม่ได้เป็นคําพูดแบบว่าพูดเซตไว้แต่ว่าเราจะรู้สึกลึกๆว่าไม่ทําดีกว่า
0: เคยทําคุณแม่ร้องไห้ไหม
1: เคยทํา
0: อ้าว
1: เคยทํา
0: ทําอะไรให้คุณแม่ร้องไห้เพราะอะไรครับ
1: แม่เขาบังคับให้แปรงฟัน
0: แค่นี้เลยนะแล้วยังไงแล้ว
1: ใช่มั้ยป่ะใช่ป่ะอะไรแบบไม่ได้ร้องไห้เยอะแต่ว่าทําแม่เสียใจอะไรเงี้ยโอ้โหแต่ว่าจําไม่ได้อ่ะ
2: มันเยอะจนจําไม่ได
1: ้แต่ว่า
2: ในความรู้สึก
1: แต่ว่าไอ้สิ่งที่กําลังจะบอกก็คือว่าเวลาที่เราไม่อยู่กับแม่แล้วเนี่ยสิ่งที่ยึดโยงเรากับครอบครัวไว้แล้วก็พยายามจะทําให้มันดีเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาจนเราโตขนาดเนี้ยถ้าเราจะตัดสินใจทําอะไรไม่ดีขึ้นมาเนี่ยรู้สึกแบบไม่ถูกอ่ะเนี่ยเนี่ยมันทําให้เรายึดโยงกับครอบครัวไว้โดยที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องดูแลตัวเอง
3: คือพ่อก็ไม่ได้ค่อยคุยกับ
0: ลูกชาย
3: เท่าไหร่นะแต่ว่าจําได้เลยหนองเขาจะพูดหรือเขียนจําไม่ได้แล้วบอกโหน่งจะไม่ทําให้แม่เสียใจซึ่งอันเนี้ยนะจะไม่เคยได้เห็นน่ะว่าเด็กจะมาพูดกับพ่อแม่อย่างนั้นซึ่งอันนี้สําคัญมากเพราะความใกล้ชิดเนี่ยเค้ารู้ว่าแม่เป็นห่วงมากนะอะไรต่างๆแล้วก็แล้วแต่เนี่ยโหน่งจะพูดขึ้นมาง
0: ั้นต้องกลับไปถามคุณแม่ ทำอย่างไรลูกๆถึงจะรู้ว่าคุณแม่เนี่ยรักเขามากขนาดไหน
2: ที่จริงมันยากที่จะบอกนะฮะว่าทำอย่างไรแต่แม่คิดว่าจากการเวลาที่เราอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ไม่ลืมที่จะพูดว่าเวลาที่เราจะเตือนลูกหรือว่าลงโทษลูกอย่าลืมไม่เคยจะต้องพูดทุกครั้งว่าแม่รักลูกนะอะไรเงี้ยฮะแล้วเราก็จะเป็นครอบครัวที่ว่ากอดกัน
0: หอมกันกำลังจะถามว่ากอดหอม
2: อะไรอย
0: ่
2: างเงี้ยค่ะค่ะทุกครั้งเลยค่ะจนเดี๋ยวนี้ลูกโตมาก็เหมือนกันเวลาเขาจะไปเขาก็จะมาหอมแม่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังเป็นจนถึงเดี๋ยวนี้ค่ะ
0: คุณพ่อทำบ้างไหมครับ
3: ก็ทำตาม
2: ทำตาม
1: ผมว่าส่วนหนึ่งนะแต่ว่าความรักมันไม่ใช่แค่ว่าแบบกอดกันก่อนไปบายบายกันคุยกันถามตลอดเวลาแต่ผมมันเป็นความเชื่อมโยงกันชนิดที่อธิบายยากอ่ะเป็นความสัมพันธ์ชนิดที่มันต้องสร้างมันแล้วมันไม่ได้เกิดจากวันนี้นะมันเกิดจากตั้งแต่จุดเริ่มต้น
2: อ
1: ่ะ
2: ตั้งแต่
1: มันหลายอย่างมันลึกซึ้งเกินกว่าจะบอกเฮ้ยคุณไปทําแบบนี้สิ3 4 3 4ข้อแล้วมันจะดีไม่มีทางตราบใดที่คุณหัวใจคุณยังไม่เชื่อมกับลูกของคุณเองถ้าเมื่อไหร่ที่เชื่อมกันแล้วนะมันไม่เคยหายไป
0: งั้นถามนิดนึงครับว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ที่เป็นความรักที่ครอบครัวมอบให้กับพี่ทั้งจากพ่อแม่ก็ดีพี่ชายหรือน้องสาวก็ดีนะครับมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานทางด้านการทําดนตรีของพี่มั้ยครับ
1: โยงได้เก่งเกี่ยวอยู่แล้วครับเพราะว่าเราทําให้เราเชื่อในเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็ความจริงใจต่อกันผมเวลาทํางานผมไม่ได้ทรีตอีกคนนึงเป็นลูกค้านะคนใครๆบอกว่าเป็นลูกค้าคือพระเจ้านี่ผมไม่เห็นด้วยลูกค้าไม่มีแต่ว่าเป็นคนที่เข้ามาเค้าอยากจะมาแชร์ความประสบการณ์หรือเค้าอยากจะได้อะไรจากเราแล้วเรามาทําอะไรด้วยกันอินวอลฟ์กันเนี่ยทีนี้ถ้าเราสามารถเปิดความรู้สึกของเราต่อเค้าสิ่งที่เค้าอยากได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วเราพยายามเชื่อมความรู้สึกต่อกันไอ้ความจริงใจต่อการที่อยากทําให้งานมันดีเนี่ยมันจะเกิดแล้วพอความรู้ความสิ่งนี้มันเกิดเนี่ยเวลาเราสร้างสรรค์หรือว่าการที่สมมุติเอาง่ายๆเช่นแบบเฮ้ยเปิดไม่ชอบสิ่งที่เราทําอย่างจะแก้ไขแทนที่เรารู้สึกว่าเป็นการตําหนิแต่เรากําลังจะมองที่งานแล้วรู้สึกงานมันจะดีขึ้นมันจะทําให้งานมันดีแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์
0: คือพี่กําลังจะบอกว่าทัศนคติของการมองโลกในแง่บวกนะครับแล้วก็รวมถึงความรักที่เราได้รับจากครอบครัวเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องในการทํางานทั้งที่มันเป็นเชิงของการทําเพลงเองเลยก็ตามเนื้อหาที่ใส่อารมณ์ที่ใส่หรือแม้กระทั่งการสื่อสารกับคนที่เราจะต้องร่วมงานด้วย
1: อ
0: ันนั้นก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ในแง่ของการตั้งเป้าหมายหรือว่าการอยากให้ตัวเองนั้นประสบความสําเร็จเหรอครับ
1: ไม่มีเป้าหมายเพราะมีเป้าหมายอย่างเดียวคืออยากมีลูกคือเราไม่เคยมองแบบเฮ้ยเราต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้จากซักเซสมีคนรู้จักทั่วประเทศไม่เคยทําอะไรแบบนั้นเลยแล้วก็โดยเฉพาะงานดนตรีที่ทําเองเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นงานที่เฉพาะมากแล้วก็ไม่ได้กว้างขวางมาก
0: ก็มีเป้าหมายมั้ยเพลงนี้ต้องดังเพลงนี้ต้องฮิต
1: ถ้ามีคนแบบเฮ้ยหนูมาช่วยทําเพลงนี้ให้ฮิตกันเถอะแล้วก็ทํานะแล้วก็ทําแบบนั้นเพราะมันมีโจทย์แบบนั้นแต่ว่าถ้าจะให้ธรรมชาติของตัวเองเนี่ยก็คือว่าทําเพราะว่าอยากจะทําแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะดีมันเพราะดีนะแล้วมันมีคุณค่าต่ออะไรสักอย่างเช่นเพลงที่เขียนเมื่อกี้ก็เขียนเองแล้วก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็รู้สึกว่ามีคุณค่าแล้วก็อยากอยากทํามันขึ้นมาแค่นั้นเอง
0: แล้วเป้าหมายของการมีลูกตั้งแต่ม.3นี่ได้เกิดขึ้นจริงตอนอายุเท่าไหร่ครับ
1: เรามีลูกอายุ26
0: ก็ถือว่าเร็วนะฮะผม32แล้วปีนี้
1: เรานับการมีลูกเนี่ยเป็นการตัดสินใจแต่งงานมีลูกเนี่ยมันเป็นไอเดียของภรรยาซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ดีมากสําหรับผมเพราะว่าเค้าบอกเลยว่าถ้าเราจะมีลูกเนี่ยเราควรจะมีลูกตอนที่ลูกเป็นวัยรุ่นแล้วเรายังไปซ่ากับลูกได้ซึ่งมันใช้เวลานะเปิดสมมุติถ้าเราไม่มีตอนนี้เนี่ยมันบวกอีก10ปีนะกว่าลูกเค้าจะโตกว่าจะวัยรุ่นเนี่ยมันจะไม่ทันเพราะฉะนั้นการที่ตัดสินใจตอนนั้นทําให้ตอนเนี้ยลูกเราอยู่ปี2เรายังไปดูคอนเสิร์ตกับลูกได้อะไรเงี้ยคุยภาษาเดียวกันส่งเพลงให้แชร์เพลย์ลิสต์กันอะไรเงี้ย
0: อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไว้ในตอนต้นว่าสมัยก่อนผมจะเห็นพี่ไปนั่งกินกาแฟอยู่ที่ร้านกาแฟแถวมหาลัยผมเสมอผมก็เดินเข้าไปถามว่าทําอะไรพี่หน่งจะตอบผมเสมอเลยครับว่ามารอลูกลูกเลิกประมาณ 15:00 น. 10โมงนั่งรอลูกแล้วครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแกมารออะไรตั้งแต่10โมงคือเหมือนว่าไม่ไปไหนเลยแกส
1: ่
0: งลูกเสร็จปุ๊บแกนั่งรออยู่แถวโรงเรียนเลย
1: คืออย่างเงี้ยบ้านในครอบครัวเราตัดสินใจภรรยาทํางานหลักเหมือนคุณแม่บอกว่าต้องมีใครสักคนดูแลลูกซึ่งอันนี้เราประวารณาตัวเลยว่าขอเป็นคนเลี้ยงลูกเองไม่ห้ามที่บ้านไม่ห้ามมีคนพี่เลี้ยงทั้งสิ้นห้ามมีคนที่มาคอยดูแลทําความสะอาดเราจะจัดการเองเราจะเลี้ยงลูกเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทําแบบนี้เราเนื่องจากงานเราเป็นฟรีแลนซ์เราก็จะเริ่มเราก็จะเลี้ยงลูกตลอดเวลาสมัยที่มีลูกคนแรกเนี่ยก็ลูกตื่นก็อยู่กับลูกพอลูกหลับก็ทํางาน

0: แล้วก็พอลูกตื่นมันไม่สลับแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอยู่กับลูกตลอดเวลาขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเปอร์ก็จะเห็นเราแบบนั้นคือตอนเช้าเราไปส่งลูกกลางวันเราก็จะอยู่แถวนั้นเพราะบ้านเราอยู่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆแถวนั้นไงแล้วเราก็รอรับลูกกลับคุยกับลูกตอนเย็นอยู่บ้านแล้วพอลูกกลับเรียบร้อยเราค่อยเริ่มทํางานหรือว่าตอนที่ลูกไปโรงเรียนเราก็ทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายชีวิตจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ที่งานจริงๆก็คือตอนเนี้ยมันมาอยู่ที่ลูกทั้งหมดเลย
1: ทีนี้เลี้ยงเค้าเหมือนกับที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเรามามั้ยครับ
0: ไม่มีทางเหมือนอยู่แล้วมันเป็นเคมีของพ่อแม่เพราะฉะนั้นเคมีของผมกับภรรยาเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่สิ่งที่เหมือนกันที่ยังยืนหยัดอยู่มันคือความรักการให้เวลาการต่อสายความสัมพันธ์อันนี้ยังเป็นเหมือนเดิมที่บ้านเราเลี้ยงลูกเนี่ยคุยเยอะกว่าที่บ้านพ่อกับแม่เราคุยกับทุกลูกเรื่องกับลูก
1: เดี๋ยวนะฮะแม่ที่เรียกว่าดูจะคุณแม่ดูเหมือนจะคุยมากแล้วพี่คุยมากกว่าคุณแม่คุยกับลูกอีก
0: ใช่เราคุยกันตั้งแต่เรื่องสัพเพเหระปล่อยมุกยันลึกซึ้งเรื่องชีวิตหลังความตายหรืออะไรแบบเนี้ยคุยเรื่องทุกอย่างขับรถผ่านบนถนนเนี่ยคือในเราถือเวลาในการขับรถพาลูกไปโรงเรียนไม่ได้เป็นเวลาแห่งความหงุดหงิดเพราะรถติดนะมันช่วงเวลาที่ทุกคนไปไหนไม่ได้แล้วต้องอยู่ด้วยกันและการสนทนาเนี่ยมันข้ามรุ่นเลยแล้วเราก็คุยเรื่องเดียวกันในทัศนคติหลายๆแบบแล้วเราก็แลกเปลี่ยนกันตลอดเวลาซึ่งอันนี้เราชอบมากแล้วเราก็จะได้มุมมองบางอย่างสมมุติเรามีการทํางานหรือเราก็โยนให้เด็กๆเลยให้ทําไงดีบางทีเราได้คําตอบชนิดที่แบบซื่อๆตรงไปตรงมาของเด็กแล้วเราเอ้ามันง่ายแค่นี้เองทําไมเราต้องรู้สึกมันยากขนาดนั้น
1: อ๋อนี่พี่ใช้วิธีการเดียวกับคุณพ่อคือคิดงานไม่ออกแล้วโยนให้ลูกเงี้ยเหรอครับ
0: อันนี้ทําเป็นประจํานี่ไม่ใช่
1: อ๋อนี่มันเป็นมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้ว
0: เราแลกเปลี่ยนกันได้นะเราไม่มีวัยหรอกเวลาผมทํางานเพลงเนี่ยผมก็จะก่อนที่ผมจะส่งให้
1: ลูกค้า
0: หรือเจ้าของงานเนี่ยผมจะส่งให้ลูกชวนลูกมานั่งฟังก่อนแล้วด่านแรกคือโปรดิวเซอร์ที่เป็นลูกเนี่ยจะโดนคริติกก็จะคริติกมาพ่อให้ตรงนี้มันไม่ได้กับพ่ออะไรเงี้ยก็จะช่วยกันทําให้งานดีขึ้นบางงานนี่จริงจังขนาดว่าฟ้าพ่อต้องทําลูกคนโตพ่อต้องทําเพลงที่มันสไตล์แบบญี่ปุ่นมากก็บอกให้ฟ้าลองหาเพลงมาให้พ่อหน่อยจํานวนนึงพอฟังแล้วทําส่งให้ลูกฟังก่อนลูกบอกนี่ไม่ใช่เพลงญี่ปุ่นเลยพ่อนี่มันเพลงพ่อชัดๆพ่อต้องแก้ใหม่นะอะไรเงี้ยแล้วก็แก้ไปแก้มาจนสุดท้ายกลายเป็นเพลงที่โหยญี่ปุ่นมาก
1: ล่าสุดได้ยินว่ามีลูกคนกลางที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทํางาน
0: ใช่
1: เพลงใหม่ล่าสุดของ
0: The
1: Photo Sticker Machine ด้วยลูกชายใช่มั้ยครับ
0: มาดีครับ
1: น้องมาดีทําอะไรครับ
0: ทําแอนิเมชั่นครับผม
1: แอนิเมชั่นให้มิวสิกวิดีโอ
0: ใช่
1: เพลงชื่อว่า
0: คุกคูเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีแล้วเนี่ยคุกคูประมาณเนี้ยคร
1: ับแปลว่า
0: ท้องฟ้าที่ว่างเปล่า
1: คุกคูท้องฟ้าที่ว่างเปล่าจาก The Photo Sticker Machine และลูกชายมีฉายามั้ยครับ
0: Garlic Head ครับ
1: และ Garlic Head ครับ ไอ้หัวกระเทียมครับ ไปชมกันครับ

0: ผมชอบวิธีการปลูกฝังหรือการถ่ายทอดของครอบครัววัฒนศัพท์อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าใครจะไปรู้ว่าการที่มอบบทเพลงให้ลูกนั้นไปแต่งทำนองอยู่ดีจะสร้างศิลปินที่สร้างเพลงประกอบภาพยนตร์ให้เยอะแยะมากมายและใครจะไปรู้ว่าในเจนถัดไปที่พี่มอบโอกาสให้ลูกนั้นมีโอกาสได้มีส่วนหนึ่งในการร่วมทำงานด้วยเนี่ยอาจจะสร้างศิลปินที่เป็นศิลปินแอนิเมชันคนเก่งต่อไปในอนาคตก็ได้ถามคุณพ่อคุณแม่นิดนึงครับว่ามาจนถึงวันนี้ในฐานะที่เห็นลูกทั้ง3คนแต่ละคนก็ประสบความสำเร็จในแต่ละด้านรู้สึกอย่างไรบ้างครับ
1: แม่รู้สึกภาคภูมิใจนะฮะในลูกแต่ละคน ที่เขาสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้คิดนะตอนที่เราเลี้ยงลูกหรืออะไรเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าโอ้เราอยากจะให้ลูกไปเป็นอะไรนะฮะแต่คิดแต่เพียงแต่ว่าเราอยากให้เรารักกันนะฮะรักกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีอันนี้แม่ก็ภูมิใจนะฮะภูมิใจในโหน่งที่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่ประสบความสำเร็จมาทุกๆวันนี้ฮะก็เป็นเรื่องที่แบบว่าก็ดีเป็นสิ่งที่ดีอะฮะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเป็นหน้าภาคภูมิใจของแม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นลูกคนโตที่เป็นหมอก็เป็นหมอที่มีชื่อเสียงนะคะในเรื่องของการผ่าตัดก็ดีหรืออะไรต่างๆการดำรงชีวิตที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือการดำรงชีวิตทั้งสองคนแล้วก็น้องถ่ายทอดมาถึงน้องคนเล็กนะฮะน้องคนเล็กซึ่งไม่ได้มาในวันนี้ฮะก็เป็นคนที่สามคนจะรักกันมากนะคะ
0: พี่ต้องหายอิจฉาได้แล้วเพราะว่าเขาพูดชื่อพี่ก่อนเป็นคนแรกเห็นไหมนงก่อนแล้วค่อยเป็นหนึ่ง
2: รายการนี้มันเป็นผมไง
0: นงแล้วค่อยเป็นหนึ่งแล้วค่อยเป็นนุชเห็นไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ปกติมันต้องหนึ่งแล้วนงแล้วนุชนะ
2: ใช่ใช่
1: เมื่อกี้คนสุดท้อง
0: คุณพ่อครับ
3: ตอนนี้ครับคือเผอิญผมทำเรื่องของภาษาอังกฤษว่าเอมพาธีหนึ่งก็ทำเรื่องเอมพาธีซึ่งแปลว่าความร่วมรู้สึกถึงแม้เขาจะโตกันแล้วก็ตามเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะต้องมีความร่วมรู้สึกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาอย่างวันเนี้ยที่จริงก็มาไม่ได้หรอกนะแต่ต้องมา
0: ครับ
3: ทำไมต้องมาเพราะงานที่โหน่งเขาจะต้องใช่ไหมแสดงความรู้สึกใช่ไหมต้องมาแน่นอนนะเวลาการ่าพรีเมียร์หนังเนี่ยนะคนเดินติดหมดผมยังไงผมก็ต้องมาอย่างน้อยเป็นตัวแทนของแม่หรือคนอื่นๆใช่ไหมก็ต้องมาไม่ใช่ว่าอยากจะมาดูหนังจากอยากมาให้กำลังใจเนี่ยนะพ่อกับแม่มีความภูมิใจ
0: ปกติคนอื่นเขาดูไปดูภาพยนตร์อุ้ยลูกเขาแสดงไอ้นี่ลูกเขากำกับอันนี้นี่ลูกเขาแต่งเพลงคนอื่นอาจจะไม่ได้มีใครไปฟังเพลงประกอบเลยแต่พ่อแม่ไปลงหนังกาล่าทุกครั้งไปฟังเพลง
1: ปกติเองก็ไม่ค่อยชอบดูหนังนะฮะแต่ถ้าเผื่อเป็นลูกที่พอลูกทำเนี่ยเราก็ไปแล้วเราก็จะนั่งจนกระทั่งเขา
2: ขึ้
1: นค่ะเห็นชื่อ
2: เห็น
1: ช
2: ื่อ
1: จนคือออกจากโรงหนังคนสุดท้ายค่ะ
3: เห็นไหมคือคนดูคนอื่นนะก็ออกไปหมดแล้วเราต้องคอยดูโอ้มีลูกเราเนี่ยโอ้โหนามสกุลเราอยู่นี่นะ
0: ปกติเนี่ยพี่หน่งเนี่ยเขาเป็นรุ่นใหญ่ในวงการทำเพลงแล้วนะวันนี้ผมรู้สึกเขาดูเป็นเด็กมากเลยมันเป็นลูกแย่งเป็นลูกแบบโอดโอว่าแต่ครอบครัวพี่น่ารักจริงๆ
2: ขอเสริม
0: ค
2: ุณพ่อคุณแม่นิดนึงไอ้ความรู้สึกสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้แปลความภาคภูมิใจพ่อแม่ต่อลูกเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเมื่อลูกได้รับการยอมรับจากคนอื่นๆสิ่งที่สําคัญที่สุดคือได้รับการยอมรับจากพ่อแม่และความรู้สึกที่พ่อแม่รู้สึกไม่ว่าเรื่องนั้นจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามแล้วลูกได้รับรู้ถึงว่าพ่อแม่ภูมิใจเอาแบบง่ายๆเบสิกแบบไม่ได้ไปเรียนที่นี่สอบได้นั่นได้นี่เล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะไม่ต้องเรียกว่าความประสบความสําเร็จก็ได้เป็นเรื่องง่ายๆที่เรารู้เสมอว่าเฮ้ยถ้าเราทําแล้วมันดีขึ้นแล้วพ่อแม่รู้สึกถ้ามันทำสิ่งนี้ได้

ได้เนี่ยมันไม่จําเป็นว่าเด็กคนนั้นหรือว่าใครก็ตามจะต้องไปถึงเบอร์ประสบความสําเร็จพ่อแม่ถึงจะภูมิใจพ่อแม่สามารถแสดงความภูมิใจให้ลูกได้ตั้งแต่วันที่ลูกก้าวเดินก้าวแรกเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้รับความรู้สึกว่าเฮ้ยเราภูมิใจเขาเสมอความรู้สึกนี้มันจะทําให้เขาเติบโตแล้วก็งอกงามอันนี้สําคัญ

0: ซึ่งสิ่งนึงที่เป็นเอกลักษณ์ของครอบครัววัฒนศัพท์นะครับนั่นก็คือการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัววันนี้เราพูดถึงลูกๆของทั้งลูกพี่หนึ่งแล้วก็ลูกพี่หนงถ้าเราจะไม่ให้เขามามีส่วนร่วมเลยคงจะไม่ได้นะฮะก่อนที่เราจะลาจากกันไปในวันนี้นะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องหมอกกับน้องฟ้าครับผมมาเลยลูกสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่ออะไรกันบ้างคะ
1: หนูชื่อเด็กหญิงพอใจวัฒนศัพท์ชื่อเล่นชื่อหมอกค่ะ
2: เด็กหญิงปลายฟ้าวัฒนศัพท์ค่ะ
0: ครับคนไหนเป็นลูกใครบ้างคะ
1: หมอกเป็นลูกของวิชยะวัฒนศัพท์ค่ะ
0: คุณวิชยะนี่ชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
1: พ่อหนงค่ะ
0: พ่อหนงแล้วปลายฟ้า
2: เป็นลูกของพ่อหนึ่งค่ะ
0: ลูกของคุณพ่อหนึ่งนะคะทั้งสองคนวันนี้มาเล่นดนตรีอะไรกันคะ
1: วันนี้นะคะพวกเราก็จะมาขอโทษค่ะ
0: พูดได้เลยลูก
1: วันนี้นะคะพวกเราก็มาในฐานะวงหนึ่งค่ะซึ่งวงของเราก็มีชื่อเหมือนกันนะคะวงของเราชื่อว่า PM 2.5 ค่ะ
0: นึกว่าเป่ายิงฉุบกันเมื่อกี้ตั้งใจใช่ไหมลูก2
1: point
0: 5
1: ใช่ค่ะเป็นท่าวง
0: PM นี่มาจากอะไรครับ
1: PM ก็มาจากปลายฟ้าแล้วก็หมอกค่ะ
0: แล้ว2 point 5ล่ะครับ
1: 2 point 5ก็มาจาก PM 2.5 หรือฝุ่นในช่วงนี้ค่ะ
0: มาจากฝุ่นในช่วงนี้นั่นเอง
1: แต่ว่าจริงๆนะคะว่า 2.5 ก็มีความหมายลึกซึ้งเหมือนกันค่ะ
0: มาจากอะไรคะ
1: ไม่บอกค่ะ
0: อ้าวเป็นความลับ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นความลับของหนู2คน
1: ใช่ค่ะมันเลยมาที่มาของเขาว่า PM 2.5
0: บอกได้ไหมบอก R ได้ไหมบอกไม่ได้เพราะมันเป็นความลับโอเคไม่บอกก็ได้ไม่บอกเหรอบอกนิดนึงนะไม่ได้นะเก็บความลับไว้แล้วเพลงที่จะมาเล่นชื่ออะไรคะ
1: เพลงที่เราจะมาบรรเลงในวันนี้นะคะเป็นเพลงที่พวกเราช่วยกันแต่งขึ้นมาเมื่อประมาณปีที่แล้วค่ะ
0: แต่งเอง
1: ใช่ค่ะเป็นแต่งเองแล้วก็แกะคอร์ดกันเองค่ะ
2: ก็แบบคิดทำนองเอง
1: เพราะพวกเรามีความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องด้วยกันค่ะก็เลยลองสร้างเพลงนี้ขึ้นมาค่ะ
0: แต่งตั้งแต่อายุกี่ขวบคะ
1: 9ไม่ก็10นี่แหละค่ะ
0: ประมาณ9ขวบ10ขวบหนูแต่งเพลงกันได้แล้ว
1: ค่ะ
0: พร้อมมั้ยคะชื่อเพลงว่า
1: เพลงชื่อว่า I Love My Life ค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับปลายฟ้าแล้วก็น้องหมอกด้วยนะครับ PM 2.5

ายการกว่าจะโตแล้วล่ะครับอย่าลืมนะครับเรื่องของครอบครัวนั้นเป็นเรื่องสำคัญถึงแม้ว่าครอบครัวนั้นจะเป็นสถาบันเล็กๆในสังคมแต่ว่าเป็นสถาบันที่มีความสำคัญที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างชาติของเราต่อไปและนี่คือเรื่องราวของครอบครัววัฒนศัพท์ครับผมขอบพระคุณทุกคนมากๆนะครับสวัสดีครับ

ู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ัสดีครับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้ครับผมพาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศมาที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะครับซึ่งที่นี่ครับก็คือท่าอากาศยานขอนแก่นครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าผมจะพามาดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับผมทราบมาครับว่าที่นี่มีระบบการคมนาคมด้วยรถบัสที่สะดวกแล้วก็ไฮเทคมากๆเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถเมล์สาธารณะสมาร์ทบัสของขอนแก่นครับที่เรียกได้ว่าเจ๋งที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้แล้วเพราะว่าเขาสามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถครับแล้วก็จุดที่รถบัสอยู่ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือแถมยังใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการชำระค่าโดยสารได้ด้วยโดยไม่ต้องมีกระเป๋ารถเมล์เลยฮะฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะครับวันนี้เราเลยต้องพามาชมพามานั่งกันจริงๆเลยดีกว่าว่าขอนแก่นซิตี้บัสนั้นมีอะไรที่พิเศษกันบ้างนะครับแล้วเหมือนผมจะเห็นว่าเขามาตั้งบูธอยู่ตรงที่ข้างหน้านี้ของสนามบินนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าครับว่าเขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับตามผมมาเลยฮะเนี่ยฮะสนามบินแล้วก็เข้าเมืองนะครับเราต้องขึ้นไปที่ชานชาลาชั้น2ประตูที่1นะครับแล้วก็มีเส้นทางการเดินรถนะฮะแล้วก็มีการจำหน่ายบัตรขอนแก่นซิตี้บัสแต่ว่าเราจะเริ่มยังไงกันดีนะฮะ
1: คุณบูสวัสดีครับ
0: อ้าวสวัสดีครับพี่นัทครับ
1: ว่
0: าจะไปสัมภาษณ์ที่ออฟฟิศอยู่พอดีเลยนะครับพอดีพี่นัทมาก็ดีเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: พอดีมาส่งเพื่อนครับก็เลยมาแวะรับคุณบูสเดี๋ยวนั่งรถไปด้วยกันดีกว่า
0: อ๋อได้ครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและก็ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับไหนๆพี่นัทก็มาแล้วนะครับก็เลยรบกวนขอคำแนะนำเลยดีกว่าครับขอนแก่นซิตี้บัสคืออะไรครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากให้มีระบบขนส่งมวลชนนะครับที่จะเกิดขึ้นในเมืองขอนแก่นครับเพราะว่าขอนแก่นเนี่ยเราก็อยากจะโตไปเป็นสมาร์ทซิตี
0: ้
1: นะครับแล้วนอกจากนั้นเราเป็นไมซิตี้ด้วยจะเป็นเมืองประชุมและสัมมนาเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่ามีระบบขนส่งมวลชนที่ดีนะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับคนในขอนแก่นแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเดินทางมาประชุมในจังหวัดขอนแก่นด้วยครับก็เลยเป็นที่มาของขอนแก่นซิตี้บัสอันนี้ครับ
0: อ๋อฮะก็เป็นสมาร์ทบัสนะครับซึ่งบริการมีอะไรบ้างครับเส้นทางการเดินรถเห็นอยู่มีอยู่ตรงนี้ฮะ
1: ครับก็จริงๆแล้วนะครับเราต้องเรียนก่อนว่าก็จะเป็นเราจะมีตอนนี้มีอยู่1สายนะครับที่เราทดลองเดินมาประมาณ1ปี
0: ครับ
1: นะครับก็จะออกจากทางบขส. 3ครับแล้วก็มุ่งหน้าจะมี2สายนะครับมีสายสีแดงสายสีน้ำเงินซึ่งจริงๆเส้นทางเดียวกันฮะแต่ว่าอันหนึ่งวนซ้ายอันหนึ่งวนขวานะครับแล้วก็ในเมื่อในตอนสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มารับบริการที่สนามบินขอนแก่นแห่งนี้นะครับก็จะเป็นสายสีที่เป็นสีเขียวตัวนี้นะครับก็สามารถผ่านจุดสำคัญสำคัญนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของขอนแก่นมากมายนะครับอย่างเช่นบึงแก่นนครนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็เส้นทางบขส.3นะครับเชื่อมต่อกับทางสนามบินขอนแก่นก็ถือว่ามีความสะดวกนะครับแต่ถ้าคุณบูธอยากจะได้รายละเอียดตรงนี้นะครับสามารถโหลดเรามีแอปพลิเคชันครับชื่อว่า KK Transit
0: ครับผมโหลดมาแล้วเรียบร้อยคร
1: ับ
0: แต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้โหลดนะครับก็สามารถเข้าไปที่ฮะโหลดได้ชื่อแอปพลิเคชันว่า KK Transit นะครับอันนี้เลยเห็นมีเส้นทางการเดินรถด้วยเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตไปนั่งหน่อยนะครับ
1: ยินดีเลยครับ
0: เห็นว่ามีบัตรอันนี้ด้วยฮะแบบ3วัน99บาท
1: ก็เราจะมีบัตรมีอยู่2แบบนะครับมีแบบเติมเงินนะครับแบบมูลค่า300บาทนะครับก็ใช้ตามมูลค่าแล้วก็สามารถท็อปอัพได้นะครับแบบอันนี้ก็เป็น RFID ครับบนรถเนี่ยเราก็จะมีแค่พนักงานขับรถคนเดียวนะครับจะไม่มีพนักงานเก็บเงินนะครับแล้วก็ใช้บัตรได้แล้วก็หยอดเหรียญได้ด้วย
0: อ๋อหยอดเหรียญได้ด้วยถ้าใครไม่มีบัตรก็หยอดเหรียญได
1: ้ใช่ครับ15บาทตลอดสาย
0: ตลอดสาย
1: 15บาท
0: ถูกมากๆเลยนะครับ
1: หรือว่าถ้านักท่องเที่ยวนะครับคิดว่าเติม300บาทอาจจะใช้ไม่หมดนะครับก็แบบนี้ครับเติมเงิน3วัน99บาทนะครับอันนี้เราร่วมกับทางททท.ครับเป็นท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับใช่ครับมีโบรชัวร์อยู่ในนี้นะครับก็จะในนี้ก็จะสามารถบอกได้ว่ามาขอนแก่นแล้วซื้อบัตรท่องเที่ยววิธีแก่นไปที่ไหนได้บ้างนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายนะครับเดี๋ยวคุณพุทธถือรับไปได้อันนึงเลยครับ
0: ฮะได้เลยครับ
1: ส่วนตารางเดินรถนะครับทางช่องอันนี้นะครับก็เราก็จะไม่ได้วิ่งตลอดนะครับเราเรียกว่าเราจะซิงกับตารางสายการบินนะครับที่ลงมานะครับก็คือว่าถ้าตอนไหนที่ไม่ได้มีสายการบินมาเนี่ยเราก็เอารถไปเพิ่มจำนวนรถในสายอื่นนะครับก็ นี่ครับสามารถดาวน์โหลดได
0: ้สาย24
1: ใช่ครับสาย24ครับ
0: มีวิ่ง24ชั่วโมงเลย
1: มีครับมีครับเพราะว่าเราอยากจะบริการนะครับแต่ไม่ใช่ที่สนามบินฮะจะเป็นที่บขส.บขส.ครับเพราะว่ามีบางทีรถทัวร์เข้ามาตอน 3-4 อย่างเงี้ยฮะผู้โดยสารก็ไม่รู้จะเข้าเมืองยังไงรถโดยสารประจำทางก็ไม่สะดวกนะครับเราก็มีขอนแก่นซิตี้บัสไว้บริการครับ
0: ทีนี้ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาจะเข้าเมืองเนี่ยก็ต้องไปรอที่ชานชาลาผู้โดยสารขาออกชั้น2ประตู1
1: ใช่ครับ
0: เห็นว่าเป็นอะไรนะอัจฉริยะป้ายอัจฉริยะ
1: ใช่ครับก็กำลังลองระบบอยู่ครับให้ป้ายรถเมย์สามารถซิงกับรถซิตี้บัสแต่ละคันได้สามารถบอกเวลาได้ว่าเมื่อไหร่จะมาถึงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าจุดที่ผู้โดยสารไม่อยากใช้รถขนส่งมวลชนเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะม
0: า
1: ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยชานชาลาที่เป็นป้ายอัจฉริยะพร้อมกับแอปพลิเคชันที่คุณบูธโหลดไว้เมื่อกี้ก็จะรับทราบได้ว่าเมื่อไหร่เขาจะมาถึง
0: ฮะงั้นเดี๋ยวเราไปรอที่ชานชาลาเลยดีกว่าครับเพื่อไปดูที่ป้ายอัจฉริยะด้วยแล้วก็จะได้รอรถโดยสารเข้าเมืองด้วย
1: ได้ครับเชิญครับเดี๋ยวไปประตู2
0: อ๋อครับ
1: ประตู1ชั้น2เลยคร
0: ับได้ครับ

0: ครับตอนนี้พี่นัทก็พาผมมาที่จุดจอดรถนะครับซึ่งเป็นบอร์ดอัจฉริยะนะครับป้ายอัจฉริยะ
1: ครับ
0: นะฮะมันเป็นยังไงบ้างครับพี่นัท
1: คือตรงนี้เองเนี่ยเป็นศาลานะครับท่าอากาศยานขอนแก่นนะครับไปที่รอเป็นบัสสต็อปนะครับเราก็มีการติดตั้งเรื่องของแผนที่นะครับแล้วก็โปรโมทเกี่ยวกับเรื่องแอปนะครับเรื่องของ Facebook เรื่องของTwitter แล้วก็ LINE นะครับ Instagramแล้วก็จะมีนะครับ
0: มีป้ายด้วย
1: ครับบอกว่าเมื่อไหร่รถบัสจะมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เรามีเฟส2ที่เราจะพัฒนาไปเหมือนในแอปครับว่ามีเมื่อไหร่เนี่ยรถเมย์จะมาถึงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราลองระบบในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่เดี๋ยวจะมาติดตั้งที่ท่าอากาศยานในอีกไม่ช้านี้ครับ
0: ครับแปลว่าในอนาคตเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ได้เปิดแอปเราเดินมาเราจะเห็นเหมือนในแอปพลิเคชันเลยว่ารถเนี่ยอีกกี่นาทีจะมาถึง
1: ใช่ครับ
0: เยี่ยมมากๆเลยนะครับ
1: ก็ส่วนบัตรโดยสารนะครับเมื่อสักครู่ที่ได้เล่าให้ฟังนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับมีแบบท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับ99บาท3วันสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็แบบเติมเงินอันนี้เราเรียกไดโนการ์ดนะครับ300บาทเดี๋ยวผมมอบให้คุณบุ๊
0: ทอ๋อได้ครับขอบคุณครับ
1: ไว้สำหรับท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นใน3วันนี้ครับ
0: รถบัตรมารอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: ครับผม
1: ครับเชิญเลยครับ

0: ครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถขอนแก่นซิตี้บัสแล้วนะครับกำลังเดินทางออกจากสนามบินนะครับฮะเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่ขึ้นมานะครับเราก็ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการแตะชำระนะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่มีกระเป๋ารถเมล์เลยนะครับก็สะดวกสบายมากๆแล้วก็ที่กว้างขวางมากเลยนะครับพี่นัทครับแล้วนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนรถนี้มีอะไรที่พิเศษบ้างครับเกี่ยวกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับ
1: ก็นอกจากมีแอปพลิเคชันนะครับที่น้องบูธได้โชว์ให้ดูแล้วนะครับเราก็ยังมีเรื่องของสมาร์ทการ์ดนะครับเราเรียกไดโนการ์ดนะครับซึ่งก็เป็นรองรับแคชเลสโซไซตี้ที่จะมาในอนาคตนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดมีระบบขนส่งมวลชนอื่นเราก็สามารถใช้การ์ดนี้ร่วมกันได้ถือบัตรเดียว
0: คร
1: ับ
0: ซื้อกาแฟได้ด้วย
1: ซื้อกาแฟได้ด้วยใช่ครับผู้ประกอบการขอนแก่นก็สามารถใช้บัตรนี
0: ้
1: ไดโนการ์ดเป็นแบบแคชเลสโซไซตี้ได้หมดเลยครับ
0: ครับผม
1: นอกจากนั้นนะครับเรื่องระบบจ่ายเงินแล้วเราก็ยังมีเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับเรามี CCTV นะ3ตัวนะครับซึ่งก็เฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของของหายนะคร
0: ับของหายได้คืน
1: ของลืมไว้มีของหายลืมอะไรไว้ได้คืนนะครับถึง 95% นะครับก็สามารถแจ้งเรามาได้ที่ทั้งทาง LINE นะครับ Facebook Twitter นะครับน้องๆที่ได้มารับคืนก็มีการถ่ายรูปขอบคุณโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียด้วยนะคร
0: ับ
1: นอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมองถึงเรื่องของความสะดวกสบายนะครับของที่ผู้ที่เป็นผู้พิการนะครับสำหรับเรามีระบบลิฟต์นะครับสำหรับรถเข็นวีลแชร
0: ์
1: สามารถขึ้นรถได้อย่างสะดวกนะครับก็สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเรามี Wi-Fi ให้นะครับฟรีนะครับ15 บาทตอนช่วงโปเกมอนครับดังๆก็15 บาทมานั่งจับโปเกมอนได้
0: ต่อ Wi-Fi ได้เลยไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดอะไรเลย
1: ใช่เลยครับต่อ Wi-Fi ได้เลยนะครับให้คนละ2 กิกด้วยนะครับ
0: โอ้โหเยอะมากๆครับ
1: คนละ2 กิกก็นี่แหละครับเป็นเรื่องของเราศึกษานะครับความต้องการของผู้ใช้รถนะครับขนส่งมวลชนว่าต้องการอะไรบ้างนะครับต้องการว่าไม่ต้องพกเงินสดต้องการความปลอดภัยต้องการความสะดวกสบายต้องการ Wi-Fi ต้องการรู้ว่าเมื่อไหร่รถจะมาถึงนะครับแล้วก็ของหายได้คืนแน่นอนครับขอนแก่นซิตี้
0: ตอนนี้เราลองดูในแอปนะครับว่าเราอยู่บนรถบัสคันที่เท่าไหร่เงี้ยฮะเราสามารถติ๊กดูได้เลยนะครับว่าตอนนี้เป็นรถบัสคันไหนแล้วก็เห็นด้วยนะฮะว่าใครเป็นพนักงานขับรถอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่สำราญนะครับหน้าตรงเลยตอนขึ้นมา
1: เดี๋ยวเราไปเช็คดูว่าหน้าตรงหรือเปล่าครับ
0: นะครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันต่อดีกว่าครับที
1: ่
0: น
1: ั้
0: นที่ไหนดีครับที่รถเมย์ขอนแก่นซิตี้บัสนี่ผ่านนะฮะแนะนำ
1: ก็จะมีร้านกาแฟ
0: ครับ
1: ชื่อคอฟฟี่เดอร์ลานะครับซึ่งสายรถเมล์นี่ผ่านอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อที่นั่นกันครับ
0: ได้ครับผม

0: ากเลยครับต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ร้านกาแฟ Coffee De La Ozone Village ครับซึ่งเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในเส้นทางผ่านของขอนแก่น City Bus ถึง3สายเลยทีเดียวครับและแน่นอนครับยังคงอยู่กับพี่ณัฐนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อหลังจากที่ผมได้ไปนั่งรถขอนแก่นซิตี้บัสมาแล้วก็พบว่าสะดวกมากๆเลยนะครับขอถามกันต่อเลยดีกว่าครับพี่นัทจุดเริ่มต้นนะฮะของขอนแก่นซิตี้บัสเนี่ยมันมีที่มายังไงครับมันถึงมาเริ่มต้นที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ย
1: ผมจริงเรื่องยาวมากเลยครับคือต้องเรียนว่าตั้งแต่แรกเนี่ยเรามีการพูดคุยกันนะครับในนักธุรกิจที่เกิดในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็โตในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็คิดว่าจะตายในจังหวัดขอนแก่นนี่แหละครับเราคิดว่าทํายังไงเนี่ยเราถึงจะทําให้ขอนแก่นเจริญแบบน่าอยู
0: ่ครับ
1: ไม่ใช่เจริญแบบคนอยู่นะครับเราก็เลยมานั่งรวมตัวกันแล้วก็พูดคุยกันนะครับว่าเราน่าจะมีการมาพัฒนานะครับเมืองขอนแก่นบ้านเกิดของเราเนี่ยเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคตก็ได้มีการรวมตัวกันจาก20คนนะครับจาก20ธุรกิจนะครับนักธุรกิจที่เกิดในขอนแก่นในนามว่า KKTT นะครับหรือว่าขอนแก่นติงแตง
0: ขอนแก่นติงแตง
1: ครับผมแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเราก็ได้มาจดทะเบียนเป็นในนามของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดนะครับตอนแรกเราก็นั่งคุยกันว่าเอ๊ะเมืองเราจะพัฒนาไปทางไหนดีอยากจะมีแนวทางที่ให้เมืองมันโตแบบมีทิศทางไม่ใช่โตแล้วมีมลภาวะโตแล้วมีสิ่งเสื่อมโทรมโตแล้วมีอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยมารวมตัวกันนะครับโปรเจกต์แรกๆเลยเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะมีในเรื่องของเป็นศูนย์ประชุมนะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นมีเรื่องไมซิตี้มีเรื่องเมดิคอลฮับนะครับแล้วก็มีเรื่องทรานสพอร์เทชั่นซึ่งตัวเนี้ยเราเรียกรวมๆว่าเราอยากจะโตเป็นแบบสมาร์ทซิตี้นะครับก็เลยมาเริ่มจากที่เล็กๆก่อนแล้วก็บอกว่าเอ๊ะอย่าง transportation เนี่ยเราจะเริ่มจากอะไรดีนะครับว่ารถไฟรางเบามันอาจจะใหญ่ไปเราก็เลยมาลองว่างั้นเดี๋ยวเรามาลองทำ city bus ดูก่อนนะครับเป็นระบบเล็กๆดูก่อนนะครับก็เลยเป็นที่มาว่า city bus เนี่ยเกิดขึ้นจากมุมมองที่ว่าสมาร์ทซิตี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของพวกเรา
0: อ๋อฮะแล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะพัฒนาตัวที่เป็นระบบขนส่งมวลชนจากแบบซิตี้บัสอันนี้ก่อนนะฮะ
1: ก็การเป็นสมาร์ทซิตี้ครับขอนแก่นเนี่ยจะมุ่งไปสมาร์ทซิตี้ปี2030นะครับก็สมาร์ทซิตี้เนี่ยมันก็มีหลายสมาร์ทนะครับคุณบูธก็จะมีทั้งสมาร์ทลิฟวิ่งสมาร์ทเอเวอร์เมนต์สมาร์ทกัฟเวอร์เมนต์สมาร์ทเอดูเคชั่นสมาร์ทเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็จะมีอันนึงคือสมาร์ททรานสปอร์เทชันซึ่งเรามองว่าจุดที่เรื่องของการขนส่งมวลชนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่า1มันอิมแพคมันกระทบ
0: ได้กับคนจำนวนมาก
1: คนจำนวนมากในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช้เวลาบนท้องถนนน้อยลงน่าจะมีเวลามาพัฒนาเมืองมากขึ้นสมมุติว่าในกรุงเทพอย่างเงี้ยฮะตอนนี้น่าจะเป็นเมืองที่ติดอันดับ
0: รถติด
1: นะครับแล้วก็ใช้เวลาอย่างต่ำๆเนี่ยต้องมี2ชั่วโมง
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ติดมาก
1: มีคนกรุงเทพมี10ล้านคนคนละ2ชั่วโมง20ล้านชั่วโมงต่อวันเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเอาเวลาตรงนี้ไปพัฒนาผมว่าน่าจะได้ innovation หรือ creativity อะไรโอ้โหมหาศาลเลย
0: แล้วนอกจากโครงการที่เป็นสมาร์ทบัสอย่างขอนแก่นซิตี้บัสนี่แล้วนะฮะขอนแก่นพัฒนาเมืองเรายังมีโปรเจกต์อื่นๆที่จะพัฒนาเพื่อให้พัฒนาให้ขอนแก่นเนี่ยเป็นสมาร์ทซิตี้ในอนาคตแบบที่พี่ณัฐได้เล่าให้ฟังนะครับเราจะมีโครงการในอนาคตอะไรบ้างนะครับ
1: คือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเรื่อง transportation นะครับเรื่องของขนส่งมวลชนเนี่ยรถบัสเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบ
0: ครับ
1: หลัก
0: เป็นจุดเริ่มต้น
1: ครับเป็นจุดเริ่มต้นคือคำตอบหลักจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นระบบที่ขนส่งมวลชนได้ในสเกลที่ใหญ่กว่ารถบัสนะครับซึ่งตอนนี้ที่มี

0: ครับผมเยอะก็จะเป็นเรื่องรถไฟรางเมานะครับคือต้องเรียนว่าขอนแก่นพัฒนาเมืองหรือ KKPP เนี่ยเราไม่ใช่เจ้าของนะคร
1: ับ
0: แต่ว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันนะครับหนึ่งในตัวแทนของเอกชนที่ร่วมกับทางภาครัฐร่วมกับทางภาคประชาชนในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบรถไฟรางเมาขึ้นในขอนแก่นนะครับตัวที่เป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในขอนแก่นเนี่ยก็จะเป็น5เทศบาลที่สายรถไฟวิ่งผ่านนะครับก็จัดตั้งเป็นบริษัทชื่อ KK Transit นะครับหรือว่าขอนแก่น Transit System KKTS นะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่จะให้เป็นเจ้าของแล้วก็ให้เป็นการเดินรถไฟรางเมานี้ในขอนแก่นนะครับ KKTT เนี่ยบอกว่าเราเป็นเพียงผู้ผลักดันเรายังไม่ใช่เจ้าของนะครับผู้ลงทุนนี่ก็จะเป็นของท้องถิ่นนะครับจะเป็นผู้ลงทุน
1: ก็เรียกได้ว่าร่วมกันหลายภาคส่วนเลยทีเดียวเพื่อจะผลักดันขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นเนี่ยพัฒนาไปสู่สมาร์ทซิตี้ได
0: ้
1: ซึ่งจริงโมเดลพัฒนาเนี้ยครับต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนรวมถึงเรื่องของทุนด้วยเห็นว่ามีเรื่องของการระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งอันนี้มันเป็นยังไง
0: อย่างที่เรียนนะครับว่าทาง KKTT ตอนนี้เราไม่ใช่เจ้าของโปรเจกต์นี้ฮะเจ้าของโปรเจกต์นี้เป็นการลงทุนจากท้องถิ่นนะครับก็คือ KKTS นะครับส่วน KKTS เนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการคัดเลือกนะครับผู้ที่จะมาเรียกว่ามาก่อสร้างมาลงทุนแล้วก็ดำเนินการเดินรถไฟรางเบาตรงนี้ก็ KKTT เราแค่เป็นผู้หนึ่งที่เราสมัครเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าพูดในเรื่องของ crowdfunding เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเรามีคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยมีวิธีการระดมทุนหลายอย่างนะ
1: ครับ
0: อย่างทางตลาดหลักทรัพย์เองนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการออกนโยบายเกี่ยวกับเรื่องกองทุนโครงสร้างพื้นฐานประจำจังหวัดนะครับซึ่งเราก็คิดว่าอันนี้เป็นช่องทางนึงที่จะสามารถระดมทุนได้อีกช่องทางนึงก็คือพวก crowdfunding นะครับตอนนี้ก็มี crowdfunding เนี่ยก็เกิดมาเยอะแยะเลยครับหลายมุมในโลกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราทำ crowd ถ้าเราได้มีโอกาสได้เข้ากับโปรเจกต์นี้นะครับ crowdfunding ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ในการระดมทุนโดยเฉพาะเราก็มองไปว่านักลงทุนในขอนแก่นนะครับ
1: เน้นขอนแก่นเป็น
0: หลักถ้าเจ้าของนะครับคนขอนแก่นมีโอกาสเป็นเจ้าของมีโอกาสได้ร่วมใช้งานมีโอกาสร่วมกันรักษาร่วมกันเป็นเจ้าของผมก็คิดว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้คนขอนแก่นมารวมตัวกันแล้วก็เป็นเจ้าของระบบขนส่งมวลชนร่วมพัฒนาจังหวัดไปด้วยกันนะครับก็คิดว่าคราวฟันดิ้งก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะใช้ในการระดมทุนในการทำรถไฟรางเบานี้ถ้าKKTT ได้เป็นได้รับมอบหมายครับดำเนินการคร
1: ับ ถ้าเกิดจะเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็จะได้เกิดความมีส่วนร่วมของคนในจังหวัดขอนแก่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันเลย
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ครับเป้าหมายของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับตั้งใจว่าอยากจะพัฒนาขอนแก่นให้ไปถึงขนาดไหนครับ
0: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันมีหลายสมาร์ทนะครับคือโปรเจกต์เราก็มีหลายอย่างนะครับเพราะว่าปัญหาของเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่การขนส่งมวลชนอย่างเดียวมันยังมีเรื่องการพัฒนาน้ำการพัฒนาที่ดินการพัฒนาขยะการหมายถึงการกำจัดขยะนะครับยังมีอีกหลายโปรเจกต์มากเลยตอนนี้เนี่ยเราก็รวบรวมแผนสมาร์ทซิตี้นะครับเราเขียนแผนเสร็จแล้วเราร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ร่วมกับทางภาครัฐนะครับร่วมกันเขียนแผนนี้ขึ้นมาแล้วแผนสมาร์ทซิตี้2030นี้ตอนนี้ได้ถูกบรรจุนะครับอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นจังหวัดแรกๆในประเทศไทยที่เราสามารถผลักดันแผนสมาร์ทซิตี้เนี่ยเข้าในแผนจังหวัดนะครับในอนาคตเนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจังหวัดนั้นๆจะเลือกทำอะไรก็ตามครับผมคิดว่ามันอยู่ที่ว่าเรามองเห็นภาพสุดท้ายในใจทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันหรือเปล่าเหมือนอย่างเราได้ไปเยี่ยมที่ออสแลนด์เนี่ยไม่ว่าจะไปในองค์กรปกครองท้องถิ่นเขาก็พูดเรื่องนี้นะครับไปที่มหาวิทยาลัยก็พูดเรื่องนี้ไปที่เอกชนพูดเรื่องนี้นักศึกษาถึงแม้แต่ประชาชนที่เดินอยู่ตามท้องถนนก็พูดเรื่องเดียวกันนะครับผมว่าพลังของการเห็นภาพเดียวกันพลังของการมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเนี่ยมันสร้างพลังอย่างมากในการพัฒนาเมืองผมว่าจุดนี้เนี่ยถ้าคนขอนแก่นนะครับสามารถมองเห็นจุดเดียวกันว่าเราจะพัฒนาไปถึงตรงไหนนะครับผมว่านี่ครับเป็นพลังของทางภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนเป็นประชารัฐอย่างแท้จริงครับ
1: โอ้เยี่ยมเลยครับขอนแก่นนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นสมาร์ทซิตี้นะฮะซึ่งสุดท้ายครับอยากให้พี่นัทฮะ

0: ฝากถึงผู้ประกอบการนะฮะในแบบจังหวัดอื่นๆนะครับที่แบบมีแพชชั่นแล้วอยากจะทำอะไรเหมือนที่พี่นัทลุกขึ้นมารวมตัวกันกับเพื่อนๆผู้ประกอบการนะครับว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อจังหวัดนะครับมีคำแนะนำอะไรสำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดเหล่านั้นไหมฮะ
1: ครับก็คือจริงๆแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยผมว่าเราติดกับดักอยู่สองอย่างนะครับหนึ่งคือกับดักของ middle income trap นะครับคือเราเคยเป็นแต่ผู้รับเทคโนโลยีม
0: า
1: แล้วก็รับจ้างผลิตนะครับแต่จริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับทางตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยครับห้องเรียนผู้ประกอบการเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราหลุดจากกับดัก middle income ได้เราต้องมี innovation เราต้องมี creativity ของตัวเองว่าคนไทยเก่งนะครับแต่ว่ายังอาจจะยังไม่มีเวทีนะครับผมก็คิดว่าวันนี้แหละครับเราจะหลุดจาก middle income trap ได้ด้วย innovation แล้วก็ creativity นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับข้อ2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกับดักทางความคิดนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราสะดวกกับการแบมือขอนะครับการพึ่งพาจากคนอื่นผมคิดว่าวันนี้ครับต้องเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องลุกขึ้นมายืนด้วยขาของตัวเองเราเหมือนตอนนี้เราอยู่ในกล่องพลาสติกใสๆนะครับซึ่งเรามองเห็นอนาคตละอนาคตประเทศไทยไปทางนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าเราพอเราเดินไปปุ๊บเราก็ติดกล่องเราเดินไปซ้ายก็ติดขวาก็ติดวันนี้ครับจะเป็นวันที่เราร่วมกันนะครับพาดบันไดแล้วปีนออกจากกล่องออกมาด้วยกันก็ขอนแก่นคงจะเป็นเราไม่อยากบอกว่าเราเป็นโรโมเดลหรอกครับเราคิดว่าเราอยากจะเป็นจุดนึงนะครับในการที่จะเริ่มต้นคิดว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยอยากให้ลุกขึ้นมาพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ถ้าเราสามารถจุดไฟที่ขอนแก่นได้จุดไฟที่จังหวัดอื่นได้ไฟเหล่านี้เนี่ยมันจะรวมพลังกันแล้วก็ช่วยประคับประคองประเทศไทยให้โตต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
0: ครับทั้งหมดนี้ก็คือมุมมองและแนวคิดดีๆนะครับจากพี่นัทนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับที่มาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราฟังในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นัทมากๆเลยนะครับ
2: ครับ
0: แต่ว่าเรายังไม่กลับนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับผมจะพาไปท่องเที่ยวในสถานที่นะฮะที่น่าสนใจในจังหวัดขอนแก่นด้วยขอนแก่นซิตี้บัสนะครับแล้วเดี๋ยวตามมาดูกันได้เลยครับ

สะดวกสบายมากๆนะครับกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับซึ่งขอนแก่นซิตี้บัสนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นนะครับซึ่งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองยังมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้อีกเยอะครับที่จะพัฒนาให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แล้วจะได้เป็นตัวอย่างและก็ต้นแบบให้กับจังหวัดใหญ่อื่นๆนะครับได้มานำเป็นกรณีศึกษาแล้วก็จะได้พัฒนากันต่อไปด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูกันต่อนะครับถึงมุมมองแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับซึ่งบริษัทนี้ถือว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์จนได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Forbes ครับให้เป็นองค์กรริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่นสูงสุดของเมืองไทยนะครับแถมยังติดอันดับที่8ของโลกในปี2014ด้วยแต่จะคือบริษัทอะไรกันนั้นคอยติดตามได้ครับที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterpriseตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณร้านกาแฟคอฟฟี่เดอร์ลาดโอโซนวิลเลจแล้วก็ท่าอากาศยานขอนแก่นด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราครับเมื่อเทปที่แล้วเราพาคุณผู้ชมครับไปพบกับพี่บอยครับซึ่งพี่บอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองในชีวิตครับมาจนถึงการเกษียณได้วันนี้ครับบุคคลตัวอย่างของเราอีกหนึ่งท่านครับชื่อพี่แสนครับพี่แสนของเราเนี่ยนะครับก็สามารถวางแผนให้กับชีวิตตัวเองเหมือนกันครับและก็วางแผนให้กับชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเกษียณแต่ไม่ได้เกษียณเพียงคนเดียวนะครับสามารถเกษียณได้ทั้งครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปเจอกับบุคคลท่านนี้เลยครับพี่แสนครับ
1: คุณพรชัยแสนชัยชนะหรือคุณแสนหนุ่มครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณาผู้ที่มีความเชื่อในความสุขที่เรียบง่ายไม่หลงไหลไปกับความสุขแบบผิวเผินที่อยู่รายรอบตัวปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ของศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมหนึ่งในหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแนวทางในการวางแผนการใช้เงินที่ดีเยี่ยมมองไปไกลถึงขั้นวางแผนเตรียมตัวเกษียณตั้งแต่อายุอย่างน้อยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านนี้เพราะเขารู้ว่าวิธีไหนที่จะสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงในอนาคตให้กับตัวเองได้ในระยะยาวและไม่ทำให้ครอบครัวอันเป็นที่รักต้องลำบากเรามาฟังคุณแสนแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับ
0: ช่วงนี้แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แสนแล้วครับพี่แสนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่แสนครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เปิดคอนโดเปิดบ้านของพี่แสนให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมที่นี่นะฮะ
2: ได้ครับ
0: นี่คือการวางแผนการเกษียณแล้วคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะฮะ
3: ต้องขอแก้ง
0: พี่แสนไม่ใช่ไม่ใช่
3: อ
0: ัน
3: นี้ก็มาอาศัยเขาอยู่ฮะเป็นที่ทำงานปัจจุบัน
0: ที่ปัจจุบัน
3: สสส
0: พี่แสนก่อนที่จะทำงานที่สสสเนี่ยพี่แสนทำอะไรมาก่อนครับ
3: ก่อนผมทำสสสผมทำบริษัทโฆษณา
0: ครับ
3: บริษัทโฆษณาแบบโปรเฟสชั่นอลอะฮะครบวงจรก็ทำมา20ปี20 21ปี
0: ครับผม
3: ก็ในตำแหน่งครีเอทีฟ
0: ครับ
3: ตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
0: งานอดิเรกของพี่แสนนะฮะในปัจจุบันเนี่ย
3: ปัจจุบันเนี่ยฮะ
0: ส่วนใหญ่
3: ส่วนครับ
0: จริงป่ะ
3: ผมสนใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่ผมรู้สึกผมสตั๊ดดี้เรื่องความมั่นคงไปหลายๆเรื่องเงี้ยผมว่าเอ๊ะความมั่นคงทางการเงินคืออะไรไล่ๆๆอยู่มันไปจบที่ความมั่นคงทางอาหาร
0: ครับผม
3: พอสตั๊ดดี้มากๆเข้าผมรู้ว่าผมต้องมีที่นาม ีเกษตรผมก็เลยทําเป็นไร่นาส่วนผสมก
0: ็
3: ไปเรียนมาผมว่าดีมากอ่ะเข้าใจคนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมทําตรงนี้มันเกี่ยวกับคนทุกชนชั้น
0: น
3: ่ะแล้วการที่เราไปทําตรงนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเกษตรกรอ่ะ
0: ครับ
3: เราไม่คิดว่าคนกรุงเทพอย่างเราจะมีเพื่อนเป็นเกษตรกรแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเจ๋งกว่าที่เราคิดอ่ะ
0: แสดงว่าเราตั้งคำถามกับตัวเองแล้วได้คำตอบมาแล้วส่วนหนึ่งแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทำให้มันคอมพลีท 100% ถูกต้องไหมฮะตอนนี
3: ้ประมาณนั้นมั้งผมเคยตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราต้องทำอะไรแล้วผมค้นพบว่าชีวิตมันมีแค่3เฟสอ่ะ
0: ครับ
3: เฟสที่1ของชีวิตมันคือ1ใน3เราจะดูแลตัวเองไม่ได้อ่ะเราต้องให้พ่อแม่เราดูแลพ่อแม่กับสังคมดูแลแล้วเฟสที่2เราก็ทำงานโดยใช้ทรัพยากรของสังคมอ่ะทำให้เรามีเงินเก็บทำให้เรามีชีวิตได้แล้วผมคิดว่าส่วนสุดท้ายของชีวิตคือพาร์ทที่3มันคือการคือสังคมบ้างอ่ะ
0: ครับผม
3: ผมก็เลยว่าผมย้ายงานมาทําสสส.การที่จะให้มันมีพื้นที่เกษตรกรก็ได้เรียนรู้ผมก็ได้เรียนรู้อ่ะผมว่ามันก็น่าจะช่วยได
0: ้พี่แสนครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้คุยกับพี่แสนมันมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้พี่แสนเนี่ยอยากจะเกษียณ
3: ไม่ผม
0: เบื่อแล้วฮะหรือยังไง
3: ผมแค่มีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาอยากทําอ่ะต้องได้ทํา
0: ครับ
3: แล้วมันจะได้ไม่คาใจผมก็เลยมีความอยากทําว่าผมมีอาชีพอื่นอีกมั้ยหรือว่ามีความสามารถอื่นมั้ยที่อยากทําที่เราเลี้ยงชีพได
0: ้ครับ
3: เราก็เลยลองทําเสื้อขายทําของขายเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเราทําหลายอย่างอ่ะแล้วเราค้นพบว่าอะไรคืออาชีพที่เราจะอยู่กับเราทั้งชีวิต
0: ครับ
3: ได้คือเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดโฆษณานะเราชอบโฆษณามาก
0: ครับ
3: แต่เราก็อยากรู้ว่าเรามีศักยภาพอื่นหรือเปล่า
0: ครับนะฮะจริงๆแล้วเราไปอยู่ในสวนของเราแล้วก็ทําโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะฮะพักๆไงเราหาครีเอทใหม่ๆสําหรับตัวเรา
3: ก็สึกจะมีเพื่อนครีเอทจะขอไปนั่งพักหาคิดกันที่นู่น
0: ครับผมนะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่านะฮะกับช่วงหน้านะฮะกับพี่แสงกันต่อว่าหลังจากนี้เค้าวางแผนยังไงเค้าไม่ได้วางแผนเพื่อเค้าคนเดียวนะเค้าวางแผนให้กับทั้งครอบครัวในการเกษียณด้วยนะครับช่วงหน้าครับ
4: เก็บ

0: ินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณแสนมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งที่มาเปิดเผยเคล็ดลับเรื่องการวางแผนอนาคตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเรามาดูกันครับว่าแผนของคุณแสนทำอย่างไร
1: ทุกท่านเมื่อกี้ผมทิ้งท้ายไว้กับพี่แสนครับในเรื่องของการวางแผนเกษียณให้กับตัวเองและก็ครอบครัวแต่ว่าเรามาเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการวางแผนมีขั้นมีตอนมีการศึกษายังไงบ้างครับ
2: ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้คนดีจากไหนนะครับแล้วก็มีกิเลสครับผมว่ามันก็สมัยเราจบใหม่ๆแล้วก็เนาะเราไม่เคยมีเงินเดือนเนาะ
1: ครับ
2: อะไรที่เราอยากได้แต่เด็กอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะเราก็ซื้อหมดอ่ะ
1: ครับเหมือนเลยครับ
2: ผมว่าบอยทอยอ่ะเราก็อยากได้ของสะสมไว้ยาวที่เราขาดแล้วก็สะสมคือแล้วอาชีพโฆษณาม
1: ัน
2: จะไวกับยิ่งขึ้นไง
1: คร
2: ับ คืออาชีพโฆษณามันก็จะเป็นคนที่นิสัยคล้ายๆกันหมดอ่ะคือมันก็อยากเหมือนกันหมดแล้วมันเป็นธุรกิจที่มันมีความเป็นอาร์ตอยู่ค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันก็มีความแฟชั่นอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วต่อกระแสแฟชั่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะมาก่อนน่ะมันจะมาถึงวงการโฆษณาก่อนอ่ะ
1: ครับผม
2: เราก็เป็นหนึ่งในเหยื่อเนี่ยนั่นแหละ
1: ครับก็ในที่สุดก็เลยเริ่มใช้เงินแบบนั้นในการซื้อแบบนั้นแล้วมาถึงตอนไหนที่พี่แสนรู้สึกว่าเฮ้ยต้องหยุดได้แล้วอ่ะไม่งั้นถ้าซื้อไปแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะไม่มีในอนาคตมันฉุกคิดได้ตอนไหน
2: คือวันนึงพ่อแม่ก็ถามว่าเฮ้ยเอ็งทํางานมาก็เท่าไหร่ปีเนาะ5 ปี 5 ปี7ปี10ปีอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างมีเงินเก็บไงบ้างลูกมันไปไม่ถูกอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วตอบไม่ถูกอ่ะ
1: ของเล่นที่สะสมคือเป็นอะไรฮะ
2: สมัยก่อนเรายุคนั้นมันนิยมอะไรของเล่นสังคสี
1: ครับ
2: เราก็มีเราแต่ก่อนเราเป็นคนชอบนาฬิกา
1: ครับ
2: เราก็จะชอบซื้อนาฬิกาข้อมือ ไม่ได้ซื้อแพงมาก
1: ปาเต้อย่างงี้นะฮะพันนาราย
2: ณ์ไอ้คําว่าลิมิเต็ดนี่เป็นคําที่แบบว่ามันโดนใจเรามากอ่ะ
1: ครับผม
2: ถ้าฉันไม่มีตอนนี้จะมีตอนไหนมันก็ลิมิเต็ดทั้งวันน่ะจะวันนึงคนพบว่าอ้าวลิมิเต็ดนี่มันเป็นเรื่องเหมือนโกหกเนาะคือมันลิมิเต็ดตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะ
1: เ
2: ราก็พบว่าอ๋อมันก็โฆษณาเนาะพอละข้อดีของการโฆษณาข้อนึงคือเราก็รู้ว่าอ๋อท้ายสุดแล้วมันเป็นกุศโลบายหนึ่งของการตลาดเราก็เลยแบ
1: บ
2: ปล่อยวางง่ายๆอ๋อไอ้ลิมิเต็ดอิดิชั่นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอาร์ตพีซเนาะมันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการตลาดด้วยเราก็รู้สึกว่านั้นเราก็ไม่น่าจะเป็นเหยื่อในนั้นมั้งเรารู้สึกว่าไอ้ถ้าเราไม่ยังเป็นคนอย่างนี้อยู่เนี่ยมันไม่ได้มั้งอยู่ไปวันๆเพื่อตัวเองมันคงไม่ใช่มั้งเราก็เริ่มหาข้อมูลมากขึ้น
1: ใช่ฮะวิธีการหาข้อมูลของพี่คืออะไรคร
2: ับ ผมว่าผมโชคดีมากก็คือว่าผมทําโฆษณา
1: ครับ
2: วันดีคืนดีก็มีลูกค้าม าจ้างบริษัทผมทําเกี่ยวกับพวกการเงิน
1: ครับ
2: มาเริ่มต้นผมจําได้เหมือนพวกกองทุนรวมซึ่งเป็นคําที่ผมไม่รู้จักเลยมันครั้งแรกที่ผมต้องมานั่งอ่านตําราการเงินเนี่ยหุ้นบุริมัวสิทธิ์คืออะไรตราสารนี่คืออะไรหุ้นคืออะไรตราสารคุณอ่านจนรู้เรื่องด้วยความเป็นอาชีพโฆษณาเนี่ยคุณจะเขียนไม่ได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์จริงๆผมก็เลยลองทําตามที่เขาบอกไปซื้อกองทุนซื้อกองทุนซื้อสลากออมสินซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าทําตามนั้นแล้วดูผลของมันเฮ้ยมันดีนะมันดีอย่างที่เขาว่ากันมันก็ดีอย่างที่เขาว่ากันว่ามันทําให้เงินมันงอกเงยได้อ่ะครั้งแรกที่ยุคนั้นมันมีคํานึงขึ้นมาซึ่งใครเขียนไม่รู้แต่ผมชอบมากคือให้เงินทํางานแทนคุณผมบอกเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะแล้ววันนึงที่เราแบบว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปทดลองเพื่อเอามาทํางานน่ะ
1: ครับ
2: พอเราหมดงานแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับมันใช่มั้ยแต่มันยังอยู่
1: เพราะว่าเรา
2: บัญชีเรานั้นมันยังอยู
1: ่มันยังอยู่อ่ะมัน
2: เราก็มานั่งเปิดดูเฮ้ยมันดีกว่าฝากแบงค์เนาะ
1: มันมีดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมามากกว่า
2: อะไรมันก็โอเคมันมีขึ้นแหละแล้วมันก็มีลง
1: ครับ
2: แล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามันขึ้นแล้วถ้าเกิดเรามีความรู้กับมันมากขึ้นเราน่าจะบริหารจัดการมันได้บ้างพอเราเห็นผลจากการทดลองเล็กๆของเราอ่ะเราก็เลยเริ่มอ่านตำราเยอะขึ้น
1: ครับ
2: แล้วผมบอกได้เลยว่าผมอ่านตำราเล่มนี้ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนชีวิตผมมากคือพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad ลูกนั้นมันดังมาก
1: ครับ
2: ผมไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มดีทุกข้
1: อ
2: แต่มันตอบข้อบางอย่างของผมได้เรื่องว่าการบริหารจัดการเงินผมก็เลยซื้อแจกเพื่อนเป็นครั้งแรกผมแยกออกระหว่างคําว่าของสะสมกับคําว่าสินทรัพย์อ่ะคือผมก็จะไม่ตอบหรอกว่าไอ้จับเก่าที่ผมเล่นเนี่ย
1: คร
2: ับ เดี๋ยวมันเล่นราคาเดี๋ยวราคามันจะสูงขึ้น
1: มันคือแอสเซทในความคิดของเรา
2: จริงๆแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นไม่มีอะไรเลย
1: หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ละเราได้ละเราซื้อแจกเพื่อนแล้วพี่เล่นกองทุนเรียบร้อยมีการลงทุนด้านอื่นไหมฮะ
2: ตอนนึงผมก็พบว่าตำราเล่มนึงผมอ่านมันพูดถึงว่าการสั่งสมทีละเล็กทีละน้อย
1: ครับ
2: อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยสําคัญกว่าการมามุทะลุทําในตอนท้ายมันไม่ได้ผลครับมันครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะผมต้องวางแบบวางแผนระยะยาวมากอ่ะแล้วมันประจบเหมาะกับว่าวันนั้นผมจะแต่งงานอ่ะ
1: ครับ
2: มันเรื่องเดียวกันหมดเลยอ่ะ
1: มันคือเรื่องของชีวิตละ
2: มันเรื่องของการวางแผนระยะยาวที่ผมถามหามาตลอดว่าเอาไงดีเราจะมีครอบครัวนะแล้วก็อยู่ๆเราก็ได้องความรู้อันนึงที่เราค้นพบว่าการวางแผนระยะยาวทางการเงินเนี่ยมันก็ช่วยได้ในส่วนของครอบครัว
1: อยากจะให้พี่แสนเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับว่ามีวิธีการยังไงในการออมเงินในการบริหารจัดการเงินของพี่แล้วทําให้พี่วางแผนในการเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
2: ผมว่าผมโชคดี
1: ครับ
2: คือว่าภรรยาผมเนี่ย
1: ครับ
2: เราตกลงกันตอนแต่งงานไงว่าเฮ้ยเรารักกันเนาะแต่เรามีข้อนึงอ่ะเราคิดเหมือนตังกันอ่ะเราไม่ใช่แนวกัดก้อนเกลียกินเนาะความรักมันต้องมาความรู
1: ้ครับ
2: ความเข้าใจเงี้ยเราก็เลยมาโกนตกลงว่ายังไงดีก็เลยมาตกลงร่วมกันว่าเราจัดการยังไงแล้วก็ไปถามพี่ๆที่แต่งงานทั้งหลายคําตอบคร่าวๆว่าอ๋อมันต้องมีเงินส่วนตัวของตัวเองทั้งคู่แล้วก็เงินกองกลางเราได้เข้าหลักคร่าวๆมาจากพี่ๆทั้งหลายที่เขามีลูกแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไปได้ดี
1: ครับ
2: แล้วเราก็เอามารวมกับสิ่งที่เรารู้
1: ครับ
2: ในอดีตก่อนหน้านั้นเราก็เลยมาแบ่งซอยกันใหม่ว่าเราจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างไรแล้วก็มีเงินกองกลาง
1: ครับ
2: ถ้าเราทุกคนรับผิดชอบเงินกองกลางพร้อมกันในจํานวน1จํานวน1เงี้ย
1: ครับ
2: หลังจากเนี้ยคุณจะทําอะไรเราจะทําอะไรเราไม่ต้องว่ากันนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าเราได้ผิดชอบร่วมกันแล้วส่วนนึงเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยมันเป็นความสุขส่วนบุคคล
1: ครับแสดงว่าความมีวินัยสําคัญในการเก็บเงิน
2: เราจำได้ว่าตั้งแต่เดือนแรกของการแต่งงานเราก็ตกลงแล้วเราทำในวันนี
1: ้ครับ
2: เราก็ทำเหมือน
1: เดือนแรกมีวินัยกันทั้งครอบครัวลูกๆมีไหม
2: ผมว่าออมอาจจะลำบากก็จะสอนให้เขาคิดมากกว่า
1: ครับ
2: เช่นเราไม่ได้บอกเขาออมเราบอกง่ายๆเลยว่าเงินทุกบาทที่ใช้ไปเกิดจากการเอาพ่อแม่เวลาไปทำงาน
1: ครับ
2: ถ้าลูกใช้เงินเยอะก็แปลว่าพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทำงานเยอะขึ้นจะอยู่กับลูกน้อยลงคำถามคือลูกต้องการของเล่นหรือต้องการเวลาอยู่กับพ่อแม
1: ่ครับผมน่ารักมากเลยเนาะสอนลูกแบบนี
2: ้เด็กเขาเข้าใจเองว่าเวลาของพ่อแม่สําคัญที่สุดมากกว่าของเล่น
1: ครับ
2: คุณต้องการให้พ่อแม่มีเวลากับลูกเยอะขึ้น
1: ครับ
2: คุณต้องใช้เงินน้อยลงเพราะเงินกับเวลาเป็นของคู่กัน
1: ไปๆมาๆเราไม่ได้พูดแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเราพูดถึงเรื่องของความสุขในครอบครัวด้วยเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณมีเงินคุณสามารถทําให้ลูกคุณมีความสุขกับการซื้อของซื้อของแต่ว่าสําคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่คุณจะสามารถสร้างความสุขแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกได้มากแค่ไหนด้วยนั่นคือสิ่งสําคัญคนที่อยากจะทําแบบที่พี่แสนทําอยู่ในปัจจุบันในเรื่องของการเก็บเงินหรือว่าในการแบ่งก็ดีเนี่ยจะต้องมีเงินเยอะมั้ยพี
2: ่ขออ่านหนังสือเล่มนั้นนะเพราะว่ามันผมว่ามันจุดเปลี่ยนมากอ่ะพ่อเลยสอนลูกเนี่ยมันก็บอกว่าคํานวณให้ได้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตอ่ะกี่ปีแล้วในแต่ละปีคุณใช้เงินเท่าไหร่วันไหนก็ตามที่คุณหามีสินทรัพย์พอเพียงเท่าทั้งปีได้อะทั้งชีวิตตรงนั้นได้อะนั่นแหละว่าคุณอิสระภาพทางการเงินที่เขาเน้นหนังสือเล่มนั้น
1: ครับ
2: ซึ่งนำมาทำมากสำหรับผม
1: ครับ
2: ผมก็เลยพยายามหาความรู้ต่อว่าไอ้คำว่าไอ้ปริมาณเงินที่เราสามารถอยู่ได้ตลอดไปเนี่ย
1: ครับ
2: ของเราอะเป็นยังไงซึ่งของผมอาจจะไม่ได้ของคุณไงฮะเพราะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกัน
1: ครับ
2: คือมันไม่ใช่เรื่องการอดทําเข็มจนไม่ใช้สักบาทมันก็ไม่ใช่อ่ะผมไม่เชื่อเรื่องการออมต้องอดนะ
1: ครับ
2: ผมเชื่อว่าระหว่างทางเราควรมีความสุขอ่ะกับการ
1: ออมเงินเราไปด้วยตอนนี้สมมุติผมเป็นคนที่อายุ45 30กว่า40แล้วอยากจะเริ่มทันมั้ยพี
2: ่มันมีคํานึงของคนปลูกต้นไม้อ่ะ
1: ครับ
2: คนปลูกต้นไม้อ่ะเวลาไม่เคยปลูกเลยนะเ
1: ขา
2: จะชอบถามว่าต้นอะไรโตเร็วสุดอ่ะอยากปลูกต้นไม้อะไรก็ให้โตเร็วสุดๆอ่ะ
1: ครับ
2: คนปลูกต้นไม้จริงเขาจะตอบว่าต้นที่คุณปลูกวันนี้โตเร็วที่สุด
1: จริงเนาะ พูดง่ายๆว่า
2: คือไม่ต้องไปหาว่าต้นอะไรอ่ะ
1: ทำได้แล้ว
2: ใช่เพราะนั้นมันมีคำว่า
1: ช้าหรือ
2: ช้าหรือเร็วมันคือคิดและทำ
1: ครับ
2: ถ้าคิดแล้วไม่ทำผมชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่คิดแล้วไม่ทำอะไรเลยอ่ะ
1: ครับ
2: เพราะนั้นผมก็คิดแล้วก็เริ่มทำ
1: ครับผม
2: ทำอย่างมีแผน
1: ตรงนี้สำคัญคิดทำยังมีแบบแผนนะฮะ
2: ใช่
1: บางคนคิดทำแต่ไม่มีแบบแผนก็ล่มเหมือนกันนะฮะ
2: เมื่อผมว่ามีแบบแผนแล้วข้อสุดท้ายนะผมไม่กล้าเรียกว่าความมั่นคงนะผมใช้คำว่าการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการกับตัวเองได้เนี่ย
1: ครับ
2: ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทำอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอ
1: ครับ
2: แล้วมันจะดีขึ้นเองในวันหนึ่ง
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวกลับมากับเงินทองต้องวางแผนตรงนี้สำหรับเบรกนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับแต่ช่วงหน้าครับเรามาดูว่าอนาคตครับพี่แสนเขาวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ
3: เก็บ

0: คุณแสนแขกรับเชิญของรายการเราในวันนี้มีวิธีการวางแผนการเกษียณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาดูว่าหลังจากที่คุณแสนทำสำเร็จแล้วเขาจะทำอะไรต
1: ่อเอาละครับเงินทองต้องวางแผนเรายังอยู่กับพี่แสนนะครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่แสนกันนะครับพี่แสนครับมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตหลังจากเกษียณ
2: นิยามเกษียณของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านไม่แน่ใจ
1: ครับ
2: คำว่าเกษียณในความหมายของผมหมายถึงว่าเฮ้ยเราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินอีกแล้วอะ
1: ครับ
2: แล้วผมก็ทำได้เรื่อย
1: ๆ
2: ทั้งชีวิตจนตายสำหรับผมคือนั่นคือว่าเกษียณซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ในภาวะนั้นอยู
1: ่พี่แสนสามารถเกษียณได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะเกษียณ
2: คำว่าเกษียณของผมคือเราสามารถทำสิ่งที่เราชอบไปทั้งชีวิตอะแล้วมันก็มีรายได้อยู่บ้าง
1: ครับ
2: แต่เราก็ไม่ใช้เอาเงินเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
2: ผมเลือกในสิ่งที่ผมอยากทําแล้วมันก็มีรายได้อยู่ประมาณนึงที่ผมเอาไปเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
2: ซึ่งผมเลือกแล้วว่าผมจะใช้ให้น้อยลงเพราะฉะนั้นผมก็สามารถอยู่กับรายได้ที่ผมโอเคแค่เนี้ย
1: ครับ
2: ได้สิ่งที่เราได้พยายามจะเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดการทํางานเนี่ย
1: ครับ
2: วันนี้มันได้จํานวนนึงที่เราคิดว่ามันเป็นต้นทุนได้แล้วเราก็ปล่อยให้มันงอกเงยตัวมันเองได
1: ้
2: ประมาณนึงมันเหมือนมีขาเก้าอี้อยู่บ้างอ่ะ
1: ครับเอาล่ะก็แสดงว่าตอนนี้พี่แสนอยู่ในจุดของเซฟตี้โซนใช่มั้ย
2: ผมไม่เลยว่าไม่กล้าเลยเซฟตี้โซนนะถ้าเซฟตี้โซนมันถ้าผมเดี๋ยวเค้าคนเข้าใจว่าโอ๊ยฉันมีมากมายในมือ
1: ครับ
2: แต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพยายามคำนวณขาค่า x ตัวนั้นซึ่งผมพยายามตัดทอนจนเหลือ x ตัวเล็กๆของผมเนี่ย
1: ครับ
2: ผมว่าผมมีอยู่ประมาณนึงที่ถ้าหากวันนี้ผมเป็นอะไรไปอ่ะ
1: ครับ
2: ไอ้ x ตัวเล็กๆตัวเนี้ยมันน่าจะดูแลลูกและภรรยาผมได
1: ้นอกจากนี้พี่แสนยังมีการมองในเรื่องของอนาคตในการลงทุนอย่างอื่นอีกบ้างมั้ยครับ
2: ไม่ครับผมก็คิดว่าผมก็คงจะเก็บเงินซื้อกองทุน LTF RMF รัฐบาลนี่เค้าแนะมาให้ฮะ
1: ครับ
2: ซื้อประกันชีวิตผมว่าจําเป็นนะประกันความเสี่ยงทั้งหลายทุกชนิดแล้วก็สะสม LTF IMF ไปเรื่อย
1: สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แสนนะฮะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ
2: สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนที่พยายามจะเก็บหอมรอมริบเหมือนคนทั่วไป
1: ครับ
2: จะเรียกว่าเริ่มช้าผมก็เริ่มสามอายุ30กว่าผมก็เริ่มทําผมทําไปเรื่อยๆหลายๆปีต่อเข้าผมค้นพบว่าประมาณปีที่8ปีที่9สิ่งที่ผมทํามาตลอด8ปีอ่ะมันเห็นผลน่ะเห็นผลในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วแหละแล้วผมคิดว่าถ้าผมจะบอกคนทุกคนได้ผมก็บอกว่าคุณเริ่มเลยเถอะ
1: ครับ
2: คุณเริ่มเลยเถอะแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันน้อยมากอ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะในอนาคตผมก็เป็นแค่คนๆหนึ่งในนั้นที่ได้ลองทําแล้วแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าทําเถอะ
1: ครับ
2: ผมผ่านมาแล้ว
1: นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พี่แสนฝากไว้แล้วก็เป็นข้อคิดที่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็ยังนอนแล้วก็ยังมีคําถามกับตัวเองแล้วก็ยังนอนคิดวันพรุ่งนี้คุณก็ตื่นมาคุณก็ยังนอนคิดอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณดูเสร็จเรียบร้อยปิดโทรทัศน์ตั้งแต่ตอนนี้ครับปิดแล้วลงมือครับศึกษาลงมือทําได้เลยครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่แสนมากเลยครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: เราทุกคนมีความฝันแต่ความฝันแต่ละอย่างย่อมต้องแลกมาด้วยเงินมากมายแถมการใช้จ่ายเงินก็ดูจะสนุกสนานกว่าการเก็บออมเป็นไหนๆจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมความฝันเหล่านั้นยังไม่เป็นจริงเสียทีเอาเป็นว่าใครอยากทำฝันให้เป็นจริงลองเริ่มจากแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากออมเงินไปเพื่ออะไรต้องใช้เงินเท่าใดต้องออมนานแค่ไหนต้องทำอย่างไรหรือต้องใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้นวิธีแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายก็ง่ายๆครับแค่ถ่ายทอดสิ่งที่คิดและฝันเอาไว้ลงบนกระดาษเขียนเป็นตัวหนังสือหรือหาภาพมาติดไว้ที่คุณเห็นได้ชัดเจนซึ่งการทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คุณเก็บออมเงินเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้กลายเป็นจริงได้ครับ

มครับพี่แสนครับถือว่าเป็นตัวอย่างของบุคคลอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองนะครับสามารถเกษียณได้แล้วก็มีความสุขแบบเรียบง่ายในสไตล์ของพี่แสนเองนะครับและที่สำคัญครับการที่เขาจะมีความสุขแบบนี้ได้คือเขาคิดเขาลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยนะครับและตามแบบแผนที่เขาวางแผนไว้คุณผู้ชมสามารถเรียนแบบแผนแบบพี่แสนได้นะครับวิธีการแบบนี้ง่าย

0: ุคคลของการวางแผนตัวเองจนถึงการเกษียณและมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในชีวิตและก็ทำให้คุณผู้ชมนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รายการของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถนำตัวอย่างเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตของคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วฮิมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัปโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่การให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิก

คำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: เดียวกัน
1: ฟีลกู๊ด
0: รายการที่จะมาเติมเต็มพื้นที่ความรักและความเข้าใจในครอบครัวนะคะวันนี้เรามาเจอกันเวลาเดิม 1:05 น.ถึง 2:00 น.ทาง ALTV หมายเลข 4 ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
2: เอางี้เลยดีกว่าครับพี่หมวยครับสัปดาห์นี้พี่เตรียมครอบครัวแบบไหนมาให้เราครับจะเป็นคู่รักคู่ชีวิตหรือคู่กรรมครับ
0: คู่รักมาฝากพี่มิกค่ะ
2: โอเคฮะ
0: แต่คู่รักคู่นี้เนี่ยความรักของเขาไม่ธรรมดานะคะขวากหนามเยอะมากตลอดเส้นทางความรักเรียกว่าเป็นคู่รักที่โลกต้องจดจำค่ะสรัญญาสุขนิ่มหรือจ๋าอดีตเซลล์ขายรถยุโรปรายได้หลักแสนผู้ชื่นชอบกีฬามวยเป็นชีวิตจิตใจมีเอ็มเฉลิมพรสวัสดิ์สุขแชมป์ WBC เอเชียเป็นไอดอลทั้งคู่พบกันในค่ายมวยจนกลายเป็นความรักและความผูกพันก่อนที่จ๋าจะมารู้ว่าไอดอลของเธอคือคนเคยติดคุกติดยาทั้งเสพทั้งค้าท่ามกลางเสียงคัดค้านของคนรอบข้างและโชคชะตาที่เล่นตลกกับเขาทั้งคู่อยู่ตลอดเวลาอะไรที่ทำให้จ๋ายืนยันที่จะจับมือและเดินร่วมทางไปกับเอ็มอดีตนักโทษคนนี้นี่คือเรื่องราวของทั้งคู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ็มคุณจ๋า
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะอยากถามคุณจ๋าก่อนเลยค่ะว่าพอมาเจอกันเขาเป็นไอดอลแต่อะไรที่ทำให้คุณจ๋าตัดสินใจยื่นมือไปช่วยผู้ชายคนนี
4: ้หนูรู้สึกว่าเขา

0: น่าสงสารนะคะเขาเหมือนแบบเราเห็นนะคะว่าเขากำลังเศร้าอยู่อย่างเงี้ยแต่คือเราก็รู้แหละแต่ไม่ถามตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราเจอเขาแบบเลือดหัวออกอ่ะเหมือนเขาทำร้ายตัวเองค่ะพี่มิตรใช่เราก็เลยเดินเข้าไปถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังอ่ะหนูเลยบอกว่าไม่เป็นไรนะเจอกันแล้วหนูจะช่วยพี่เองเดี๋ยวหนูจะ
1: ดูแล
0: ขาดเหลืออะไรหนูจะ
2: เกิดมาเคยจะได้ยินผู้หญิงหนีตามผู้ชายอันนี้เราก็คอยตามเขาเลยเฮ้ยไปถึงดีแล้วตอนนี้ไปอยู่นี่ไปอยู่ที่ไหนอะ
0: ที่หอพักค่ะเป็นหอหญิง
3: หอหญิงตอนนี้คือเป็นแฟนกันแล้วหรือยังคะ
0: ก็เป็นแล้วค่ะ
1: เป็นเหมือนคือเหมือน
0: กันแล้วคบกันแล้ว
3: แสดงว่าตอนนี้คุณจ๋าก็ต้องรู้ว่าเขาเคยติดคุกมา
0: ตอนนั้นยังไม่รู้ค่ะ
1: วันนั้นออกรายการครับ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ไทย CBS ครับช่องชีวิตจริงยิ่งกว่าละครครับ
0: เราก็อุ๊ยเอ้ยแล้วตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คิดว่าเฮ้ยเราถ้าเรายังอยู่กับอดีตอะเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันได้อย่างมีความสุขในเมื่อเราเลือกแล้วเราต้องทิ้งทุกอย่างเราก็เลยบอกไม่เป็นไรช่างมันคือเราทำชีวิตวันนี้พิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนดีได้นะเราเป็นคนดีนะก็บอกเขา
2: แล้วเอ็มอะครับเอ็มเคยคิดจะบอกเขาไหมว่าเราติดคุกมาแล้วนะ
1: ผมถ้าตอนนั้นผมไม่กล้าเพราะว่าทุกอย่างเลยเขาแบบเขาดีหมดเลยพ
2: ี่ให้เราหมดเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ครับแล้วคือแบบถ้าเกิดเขารู้ว่าเราติดคุกมาเราอะไรมาเขาก็ทิ้งเราเลยอะไรเงี้ยพี่ผมก็ติดใจจนมารายการมาออกอากาศนะครับผมเลยแบบ
0: ได้บอก
1: ปิดไม่ได้แล้ว
0: เขาเลยถามว่ารับได้ไหม
1: รับได้ไหม
0: หนูก็ยิ้มจับมือบอกไม่เป็นไรหนูไม่ได้มองว่าเขาเป็นนักโทษหนูมองเขาเป็นนักมวยอ่ะจริงค่ะหนูมองว่าเขาเป็นนักมวยคนหนึ่งที่เก่งแล้วก็ต้องกลับมาให้ได้หนูคิดแค่นี
3: ้แต่แล้วก็มีเหตุการณ์วันหนึ่งที่ทำให้คุณจ๋าต้องเสียใจมากๆหลังจากที่เป็นแฟนกันแล้วจะเป็นเหตุการณ์ไหนไปติดตามจากละครเวทีค่ะ
4: ทำไมคนนี้แต่งตัวดีขนาดนี้ล่ะคะ
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: พี่ยามพี่แต่งตัวไปไหนเนี่ย
5: พอดีลูกจะแต่งงานก็เลยแต่งตัวไปงานแต่งงานลูก
4: อ๋อเหรอคะ
5: ครับ
4: อ๋อนี่หนูเอาขนมของกินมาฝากค่ะพี่ยาม
5: ครับผม
4: ไม่ต้องเกรงใจนะคะอันนี้เลือกซื้อแต่ร้านอร่อยอร่อยมาอย่างดีกินเยอะๆเลย
5: อันนี้หอไม่เห็นใครอยู่ในห้องเลย
4: หนูเอามาตอบแทนที่พี่ยามช่วยปิดหนูเรื่องเอ็มน่ารักที่สุดเลยค่ะหุ้ยเดี๋ยวหนูฝากถือแป๊บนึงแล้วกันไม่กล้าวางพื้นหนูว่าแม่น่าจะโทรมาฮัลโหลจ๋าแม่หนูกำลังไปกินข้าวค่ะอยู่แถวที่ทำงานเนี่ยแหละหนูจะเอาข้าวไปให้พีเอ็มเขาทำไมล่ะก็พีเอ็มเขาหากินเองได้หนูก็ไม่ต้องไปหาให้อะไรเขากินหรอกจริงๆนะแม่จริงๆเอ้าทำไมแม่ไม่เชื่อถ้างั้นเดี๋ยวหนูให้คุยกับมินนี่เพื่อนหนูเลยอ่ะนางมินนี่เดี๋ยวมานี่ก่อนนางมินนี่แกลองบอกแม่สิว่าเราอ่ะกำลังกินข้าวกันอยู
6: ่ฮัลโหลแม่พี่เอ็มก็นี่ไงก็อยู่นี่ก็เลยจะไปกินข้าวแม่ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องฉีดเลือดเดี๋ยวดูแลให้นะแม่นะคิดถึงแม่นะจ้าจ้
4: าแม่เชื่อยังทำไมแม่จำเสียงนายทำได้อ่ะหนูเอาข้าวมาให้พี่เอ็มเขาแหละหนูรู้หนูจำได้แม่หนูจำได้ว่าแม่เตือนอะไรหนูไว้อ่ะแต่คราวนี้ไม่เป็นแบบนั้นแล้วนะพี่เขาดีขึ้นตั้งเยอะแล้วจริงๆแม่ถ้าตัดเรื่องนั้นออกไปอ่ะถ้าไม่มีเรื่องยาพี่เขาจะเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดเลยนะแม่ไม่อยากให้หนูลงเอยกับคนดีๆหรอหนูพูดจริงๆนะแ พี่เขาจะไม่กลับไปวังวนนั้นอีกแล้วไม่เชื่อหนูนะหนูทำได้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่ยามข้าวมาแล้วจ้ามาแล้วโหแล้วทำไมห้องรกขนาดนี้เนี่ยพี
1: ่
4: ห้องหนูก็รักของหนูนะเนี่ยอุตส่าห์หาของกินดีๆมาให้ทำไมพี่ไม่ดูแลบ้างเลยนะเนี่ยหนูก็โม้กับแม่นะว่าพี่อ่ะจะเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดเลยถ้าไม่ติดเรื่องยาแล้วพี่ก็ทำได้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่ะพี่ก็อย่าทำให้หนูเสียหน้านะโอเคไหมพี่เอ็ม
7: ได้จ้ะ
4: เมื่อกี้แม่โทรหาหนูด้วย
7: แล้ว
4: แม่บอกให้หนูเลิกยุ่งกับพี่อีกแล้วอ่ะ
7: แล้วจ๋า
4: ก็หนูรักพี่ไปแล้วนี่แล้วพี่ก็เลิกยาได้แล้วด้วยทุกอย่างมันกำลังไปได้สวยเนาะเราก็ต้องสู้กันต่อไปใช่ไหมพี
7: ่พี่ว่าจ๋ารีบไปทำงานดีกว่าเพราะเดี๋ยวไปทำงานสายเดี๋ยวเจ้านายจะว่าเอานะ
4: โอ้ยเป็นห่วงเขาด้วยอ่ะน่ารักขนาดเนี้ยไปทิ้งลงได้ไงโอเคไปแหละไปก็ได้เก็บเฮ้ยเดี๋ยวจะไปล้างมือหน่อยดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้ล้างมือ
7: จะ
4: โควิดไม่ได้พี่ก็กินข้าวไปก่อนเดี๋ยวออกไปคุยด้วย
7: คือจ๋าไม่รีบไปทำงานเหรอเดี๋ยวทำงานสายแล้วแม่ก็จะมาว่าเสียเวลา
4: พี่ไม่ต้องกลัวหรอกแค่พี่ไม่เลิกนี่มาอะไรพี่เอ็มนี่มันผงอะไร
7: เออไม่รู้ดิคือมันพี่ฝุ่นมันติดกางเกงพี่ก็เลยเอาไปทิ้งไง
4: แล้วหลอดอะไรหาพี่บอกมาดิว่านี่หลอดอะไรฝุ่นหลอดมันคืออะไรพี่ไม่บอกได้แกคือน้องชายแกเคยติดยาใช่ป่ะแกช่วยดูให้หน่อยว่าเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไร
8: เฮ้ยแกนี่มันอุปกรณ์ดูดม้าแกไปเอามาจากไหนเนี่ย
7: ขอโทษ
4: พี่ไปเลยพี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยไปอย่าออกไปพี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยไป
7: พี่ขอโทษ
4: ไปเลยพี่ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะจ๋าเชื่อพี่ขนาดไหนอะจ๋าอุตส่าห์บอกแม่ว่าพี่จะดีขึ้นแล้วพี่ก็ทำแบบนี้หรอกพี่ออกไปเลยพี่ออกไปพี่ออกไปเลยออกไปเดี๋ยวนี้ออกไป
7: ขอโทษ
4: ไม่ต้องมาขอโทษแล้ว
7: พี่รักจ๋านะ
4: ไม่ต้องมาพูดแบบนี้แล้วพี่ไปเลยนะไปโอเคถ้าพี่ไม่ไปจ๋าไปเอง
7: เฮ้ยเดี๋ยวดิจ๋า
4: อย่ามาทำแบบนี
7: ้คือพี่ขอโทษ
4: ก็พี่เลือกเองอะพี่เลือกเอง
7: พี่ไม่ได้ตั้งใจไงจ๋าพี่ขอโทษไงพี่ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้จ๋าเข้าใจไหมอ่ะคือจ๋าจะทิ้งพี่ไปนะคือพี่อยากเลิกให้ได้จริงๆอ่ะคือไม่มีใครช่วยพี่ได้นอกจากจ๋านะเดี๋ยวไปนะ
4: พอแล้วพี่เอ็มปล่อย
7: ไม่อะคือถ้าพี่ไม่มีจ๋าพี่ก็ชีวิตพังแล้วอะคือพี่ไม่อยากเป็นแบบนี้เข้าใจไหมอะ
9: จ๋าช่วยพี่ได้ไหมอย่าทิ้งพี่ไปได้ไหม
10: ถ้างั้นพี่สัญญากับหนูได้ไหมอ่ะว่าพี่จะเชื่อพี่จะฟังหนูแล้วพี่ก็จะเลิกยาตั้งแต่วันนี้เลยอ่ะ
9: พี่สัญญา

ไม่มีโทรศัพท์ก็เท่ากับหายาไม่ได้เราจะไปกันต่อนะพี่

0: ป็นไงบ้างครับหลังจากที่ได้ชมไปเมื่อกี้คือพูดง่ายๆว่าเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับที่ได้จับได้คาหนังคาเขา
1: เราคุยกับเขาว่าถ้าจะคบกันนะคะหนูขอแค่สองเรื่อง
2: ครับ
1: เรื่องยาเสพติดกับเรื่องผู้หญิงเป็นเรื่องที่เรารับไม่ได
2: ้ครับ
1: แล้วก็เรื่องยาเสพติดเนี่ยทางครอบครัวค่ะเขาเลี้ยงเรามาแบบนี้คือแบบสอนหนูมาตั้งแต่เด็กว่าอย่ายุ่งกับยาเสพติดอย่ายุ่งกับคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพราะมันจะทำให้เราไม่มีอนาคตอะค่ะ
0: แสดงว่าเมื่อกี้มันคือมีความกดดันจากที่ละครที่เราได้ชมไปคือเพิ่งโกหกแม่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วขึ้นไปเจออ
1: ืมใช่
0: มันเลยจี๊ดมาก
1: ประมาณว่าเราให้โอกาสเขาก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เจอแบบนี้เลยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่า
0: คือภาพเหมือนวันนั้นเลยไหม
1: ใช่ค่ะมันขึ้นมาเลยหนูจำได้เลยว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นวันนั้นอะเราก็คิดจะยุติทุกอย่างเพราะว่าหนูแบบหนูพูดได้เลยว่ามันเกินจะให้อภัยค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันแล้ว
3: เ
1: ราตกลงกันแล้วแล้วพี่เขาก็รับปากเราแล้วว่าเขาจะไม่ยุ่งกับยาเสพติดให้ไว้ใจเขาเถอะอะไรประมาณนี
0: ้แต่วันนั้นเป็นวันที่เราเข้าไปจับได้คาหนังคาเขา
1: ใช่ค่ะใช
0: ่แล้วคุณเอ็มเมื่อกี้ระหว่างที่ละครเราเล่นอยู่คุณไม่ค่อยมองหรือคุณจำภาพพวกนี้ได้อยู่แล้ว
4: ใช่ครับมันจำได้วันที่ผมขอเขาผมบอกเขาไล่ผมเพราะว่าในเมื่อเราคุยกันแล้วคุณไม่ให้เกียรติเราคุณก็ไปเถอะอะไรเงี้ยผมก็ขอร้องเขาแล้วครับแต่ผมคิดณตอนนั้นอะเอาวะชีวิตเรามันสายดำมาทั้งชีวิตแล้วอยากทำอะไรเพื่อคนที่เรารักสักครั้งหนึ่งผมจะเลิกทุกอย่างบอกกับเขาผมจะเลิกยาผมก็หักดิบเลิกวันนั้นแล้ว
3: ดูดเยอะขนาดไหนอะคะ
4: ก็วันหนึ่ง200เม็ดนะ
3: 200เม็ด200เม็ด
0: ดูดยังไง200เม็ดต่อวันฮะ
4: พอเวลาเครียดหรืออะไรเงี้ยต้องใช้เวลาเหมือนกับน้อยใจอะไรก็ใช้อะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบจิตใจเรามันอ่อนแอครับมันดูดแล้วมันเพลินผมก็นัดใส่ทีละ10ทีละ5เผาเต็มห้องหมดควันคือเราเละเทะครับ
3: แล้วคุณจ๋าก็ไปส่งข้าวส่งน้ำไม่เคยเห็นอาการเขา
1: หนูคิดว่าคนที่แบบว่าฤทธิ์ยาเสพติดจะต้องแบบลุกลี้ลุกลนลุกแบบดี
0: แล้วนี่อาการเขาเป็นยังไงฮะ
1: เขานิ่งค
3: ่ะแต่ทำไมคุณจ๋าถึงยอมให้โอกาสอีกครั้งนึงทั้งที่เขาฝ่าฝืนกฎเหล็ก
1: มันก็มีเสียงขึ้นมาในหัวว่าเราจะทิ้งเขาหร
3: อ
1: เราอนาคตเขาล่ะเขาจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วคุณเอ็มตอนที่คุณจ๋าเขาไล่อยู่คุณเลยอ่ะคุณรู้สึกยังไงครับ
4: มันมีอยู่สองทางครับตอนนั้นที่ผมคิดว่าถ้าเกิดเขาทิ้งเราไปผมก็ไปค้า

0: ยาเหมือนเดิมมันติดคุกอีกแล้วก็ยังอยู่ได้นะหว่าอะไรเงี้ยแต่อย่างนึงก็คือแบบผมไม่อยากเสียคนที่ผมรักไปคือแบบเขาดีกับเราขนาดเนี้ยแล้วเราไม่แบบเราดื้อเองอะพี่ผมก็เลยแบบเอาวะทำเป็นคนดีซะบ้างเหอะอะไรเงี้ยชีวิตเราทำเพื่อคนที่เรารักบ้าง
1: เคยคิดไหมคะว่าถ้าวันนั้นเนี่ยจ๋าเดินออกไปจากชีวิตเราจริง
2: ๆครับ
1: เราจะอยู่ยังไง
0: ติดคุกครับ
1: อยากฟังความเห็นของแขกรับแชร์ในวันนี้นะคะก็เคยมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดน้องปีใหม่สมนรัตน์แล้วก็ผู้ที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกับคุณเอ็มก็คือพี่ระเขาทรายกาแล็กซี่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะถามน้องปีใหม่ก่อนนะคะถ้าอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้เมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่สุดท้ายคนที่เรารักก็ยังไปยุ่งวันนั้นปีใหม่จะเดินออกมาหรือว่าจะยังให้โอกาสเขา
4: ให้โอกาสค่ะจริงๆมันเป็นทางเลือกของคนสองคนคือเราเลือกที่จะรักตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อถึงจุดนั้นสิ่งที่เขาผิดพลาดแล้วเขายอมแก้ไขอะค่ะความรักมันไม่ได้จบแค่คุณผิดแต่มันจะจบเมื่อคุณไม่ยอมแก้ไขนี่คือจุดสำคัญไม่ว่าสิ่งนั้นปัญหามันจะคืออะไรหรือใหญ่แค่ไหนถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาพร้อมทำอะค่ะถ้ารักนี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะ
1: ในชีวิตของน้องปีใหม่เองก็มีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันกับป้าต๊อปตอนนั้นเป็นยังไงคะ
4: คล้ายๆแบบนี้นะคะเรารู้สึกว่าทางเลือกมันไม่เยอะอะไรถ้าเราไปเขาอาจจะตายก็ได้หรือถ้าเราออกไปแล้วชีวิตเขามันก็มีอยู่แค่เท่าที่เขาผ่านมามันคงไม่มีวันที่มันดีกว่านี้มันเหมือนกับจริงๆแล้วจะอีกกี่รอบก็ได้ขอแค่เขายอมอะค่ะ
1: ในชีวิตนักชกของพี่เขาทรายเคยมีเหตุการณ์ที่เราไม่มีงานไม่มีเงินไหมคะ
5: โอ้มันมีอยู่แล้วครับผมมาจากเพชรบูรณ์เนี่ยจริงๆแล้วผมบอกตรงว่ามีเงินไม่ถึงร้อยเข้ามาอยู่กรุงเทพนะลำบากมากแม้กระทั่งข้าวยังไม่มีจะกินวิ่งตอนเช้าวิ่งตอนเช้าเนี่ยนะไปเจอขนมปังก้อนหนึ่งยังสามารถเก็บขึ้นมากินได้นะตอนนั้นนะมันช่วงมันลำบากมันก็ลำบากจริงๆอ่ะตอนนั้นเข้ามากรุงเทพใหม่ๆนะจนเพื่อนเนี่ยเข้ามา2คนเพื่อนจนอยู่ไม่ได้ร้องไห้กลับบ้านแต่ผมว่าผมมาแล้วผมต้องอดทนผมไม่คิดอยากจะกลับไปพอกลับไปมันก็ไม่มีแล้วตอนนั้นจริงๆแล้วแม่เป็นคนที่อยากให้ลูกเป็นนักมวยผมจะอดทนเพื่อแม่อะไรเงี้ยมันก็เลยกัดฟันสู้จนอยู่นานจนอายุ17ตอนนั้นเข้ามา17โอ้โหความลำบากมันนี่เลยนักมวยชีวิตนักมวยมันลำบากขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยแต่เราต้องอดทน
1: ค่ะ
5: มันถึงจะสำเร็จ
1: ขอบคุณพี่ละขอบคุณน้องปีใหม่นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกเราฟังเรื่องราวของเขาต่อนะคะหลังจากเหตุการณ์วันนั้นตัดสินใจที่จะเลิกยาอยากถามวิธีการทำยังไงคะ
6: ณตอนนั้นน่ะเราไม่กล้าที่จะพาพี่เอ็มไปโรงพยาบาล
2: คร
6: ับ เราไม่กล้าจะพาไปไหนเราไม่กล้าบอกใครเรามันมีหลายๆอย่างที่หนูไม่กล้าไปอ่ะยังไม่พร้อมจะเจออะไรประมาณนี้ก็เลยลองรักษาดูกันก่อนว่าถ้ามันไม่ได้อย่างเงี้ยค่อยไปแล้วหนูก็แบบลากเขาเข้าห้องน้ำเพราะว่าตัวใหญ่กว่าหนูแล้วเนาะลากไปแล้วก็ใช้น้ำลาดแล้วก็กอดเขาค่ะคือแบบพี่ต้องทำได้นะพี่เอ็มต้องทำได้แบบมือนึงก็เปิด YouTube ให้เขาดูว่าเห็นไหมเนี่ยใครเนี่ยเห็นไหมเห็นพี่เอ็มไหมเห็นคนชื่นชมไหมเห็นไหมว่าขึ้นไปอยู่บนเวทีแล้วมีแต่คนรักพี่เอ็มนะมีแต่เสียงปรบมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สู้กับเรา
1: ค่ะ
2: ใช้เวลานานไหมครับที่สู้
6: หนูขังเอาไว้2อาทิตย์ค่ะ
1: แล้วมันไม่มีอาการอยากยาเหรอพี
0: ่มันมี

0: ครับมันมีอาการที่แบบว่าเสี้ยนอยากหิวมันปวดกระดูกมันปวดตามข้อนะครับคือแต่ผมโชคดีที่ผมไม่ได้แบบคลั่งแล้วไปทำร้ายใครครับ
1: ค่ะ
2: ใช่และ14วันนั้นก็คือเลิกได้จริงๆ
0: ใช่ครับ
2: เลิกขาดเลยจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่เคย
0: 4ปีแล้วครับคือพอหลังจากเลิกยาได้ปุ๊บผมก็มาเลิกบุหรี
1: ่
0: เลิกบุหรี่เสร็จปุ๊บมันก็เลิกเหล้า
1: โอ้โห
0: คือเลิกยาเลิกมาเป็นขั้น 3-4 อย่าง
1: ชีวิตพุ่งอย่าง
0: น
1: ี้เลยนะ
3: พอเลิกเสร็จหนูก็คืนห้องนั้นเลยแล้วก็มูฟไปอยู่ในคอนโด
2: แสดงว่าพอเลิกยาแล้วชีวิตทีนี้ขาขึ้นละ
0: ใช่ครับ
2: ดีขึ้นทุกอย่าง
0: ดีครับ
2: ดี
3: ใช่ค่ะหนูก็กลับมาขายรถได
2: ้
3: เหมือนเดิมปกติค่ะเป็นปรากฏการณ์มากเลยปล่อยรถทีนึงแบบยกฟีดเลยค่ะโรงงานล็อตนึงใหญ่ๆเลยคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย
2: คุณไปบนที่ไหนครับ
3: ไม่ได้บนไม่ได้บนค่ะ
2: แสดงว่าชีวิตดีได้อยู่พักนึงมันก็มาเกิดปัญหา
3: ใช่ค่ะก็มีเหตุการณ์นึงที่เราจะต้องใช้เงินตรงนี้เพื่อช่วยเขา
1: ถึงขนาด
3: หมดเลยค่ะ
1: หมดบัญชี
3: มูฟเลยเหลือแค่เงินเดือนก้อนสุดท้ายที่หนูมีหล่อเลี้ยงชีวิต
2: แล้วเป็นไงฮะที่การงานหลังจากนั้น
3: โดนไล่ออกก็ไปสมัครงานใหม่อะไรอย่างนี้เริ่มรู้สึกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยอยู่ในคอนโดอยู่ในห้องเราก็ใช้เงินจนหมดละงานก็ยังไม่เรียกมันก็ทำยังไงอะค่าห้องก็จะมาแล้วค่ารถก็จะมาแล้วหนูก็เครียดอะคือแบบมันทำไมเป็นอย่างนี้แล้วบวกกับแบบโดนกดดันหลายๆอย่างคือมันเจอเรื่องเหตุการณ์วันนั้นอะทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะหนูก็ไม่ได้ส่งแม
1: ่
3: เงินหายแบบเงินไม่ได้ส่งครอบครัวเพราะปกติหนูจะมีปรับปล่อยรถแล้วหนูก็จะแบบแชร์อยู่ใน Facebook เขาก็จะเห็นอะไรประมาณนี้ค่ะคือเห็นหนูเงียบไปเลย
1: ตอนนั้นมันแย่ขนาดไหนอะคะคุณจ๋า
3: โอ้ยคือแบบไม่มีเงินเลยอะไม่มีเงินแต่ก็ยังแย่จนที่พี่เอ็มเคยชวนฆ่าตัวตาย
1: ความคิดมันไปถึงตรงนั้นได้ยังไงอ่ะโมเห็นพี่สู้มาตลอดนะ
0: มัน
3: ตอนนั้นเรื่องของจิตใจแล้ว
0: ใช่
3: เรื่องของสภาพจิตใจล้วนๆเลยเขามาจากศูนย์อยู่แล้วแล้วตอนนี้คือหนูเรียบเลยอ่ะแล้วไม่รู้ว่าจะแบบเมื่อไหร่ที่จะได้งานทำเมื่อไหร่ก็เริ่มแบบเครียดอะค่ะคิดเริ่มเครียดแล้วเริ่มแบบนึกถึงความรู้สึกของคนที่บ้านเราทำให้เขาเดือดร้อนนะคะพี่หมวยหนูทำให้แม่เดือดร้อนหนูทำให้ทุกคนแบบเดือดร้อนเรามันไม่สามารถที่จะแบบเริ่มใหม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเราเลือกผิดอะเราเลือกผิดประมาณนี้ค่ะพี่เอ็มก็บอกในเมื่อมันแบบมันอยู่ไปมันก็ไม่มีอะไรดีแล้วเราโดดดีกว่าชั้น 11
2: ในวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับ
3: แมวค่ะ
2: แมวทำไมฮะ
3: แมวมันร้องเงี้ย
0: มันร้อง
3: อย่างเงี้ยหนูได้ยินเสียงหนูก็เลยสะบัดมือบอกพี่เอ็มแล้วเคิร์นจะอยู่กับใครหนูวิ่งไปกอดเคิร์นแล้วก็แบบร้องไห
0: ้เขาบอกผมว่าพี่เอ็มเอางี้ดีกว่าเราสู้กันอีกสักตั้งเถอะ
3: ใช่ค่ะ
0: เรายังมีลมหายใจฮะ
3: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวถ้ามันไม่ดีเราค่อยแยกย้ายกันครับผม
3: พอเราเลิกความคิดที่จะฆ่าตัวตายเรามานั่งแบบร้องไห้กันก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาเพื่อนเขาที่เป็นแชมป์โลกค่ะโทรมาเอ็มอยู่ไหนเพื่อนเราเลยบอกเฮ้ยเพื่อนผมมีรายการอ่ะคุณมาลงนวมให้ผมหน่อยมาเก็บตัวอยู่กับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแบบเริ่มทำร่างกายแล้วแต่พี่เอ็มก็เลยบอกว่าผมไม่มีเงินนะตอนนี้ผมมีปัญหานิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็โอนเงินมาให้เลย 3,000 เราก็เดินทางไปต่างจังหวัดกันคืนนั้นเลย
1: แล้วชีวิตที่อุทัยธานีมันเป็นดั่งฝันไหมคะ
3: โอ้ย
2: เอาอีกแล้ว
1: ยังไงคะอุทัยธานีมาอยู่เป็นเพื่อนเขาดูแลอาหารการกินให้เขาได้มีโอกาส
3: ค่ะทำอะไรที่เราทำได้ช่วยเขาคือเหมือนแบบช่วยดูแลความสะอาดบ้านทำทุกอย่างที่
2: นี่คือเราอาศัยอยู่กับพี่คนนี้ที่ให้โอกาสเราเราก็ช่วยเขา
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะหนูก็คิดแค่ว่าขอให้เขามีรายการชกอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้เขากลับมาชกมวยค่ะหนูก็ไปตัดผักบุ้งกำระบาด
0: เขาไปเหยียบกิเลนครับเขาไปเหยียบวิโคนแล้วเขาก็หันมาแล้วก็เขาร้องไห้อะคือแบบหันมาแล้วก็ยิ้มแล้วเขาก็ร้องไห้ผมเมาเขามาลำบากเปล่าใช่ไหมผมก็คิดผมก็ตัดหญ้าให้งัวนะผมหันไปมองคือแบบชีวิตเขามาเสียเพราะเราหมดเลยผมเห็นเขายิ้มแต่เขาก็น้ำตาไหลผมก็บอกไหวเปล่าเขาบอกเขาไหว คือเขาพูดอยู่ในหูผมตลอดว่าอย่าจากกันแค่ลูกกงกั้นนะคือผมก็จำไว้กันนะครับจำไว้ตลอดเลยจนทุกวันนะครับ
3: หนูต้องขอบคุณเขาด้วยนะที่ทำให้หนูได้มาสัมผัสชีวิตแบบนี้จริงๆค่ะ
2: คุณเป็นคนมองทุกอย่างในแง่บวกมาก
1: คุณจ๋าแน่วแน่มากมีความตั้งใจแล้วก็เสียสละมาก
3: ๆ
1: ให้กับคุณเอ็มเดี๋ยวฟังความเห็นของน้องปีใหม่กับพี่ละบ้างนะคะ
2: ถ้าเกิดทั้งสองท่านอยู่ในรองเท้าคู่เดียวกับพวกเขาเจอความลำบากขนาดนี
1: ้
2: เราจะตัดสินใจที่จะเลิกแล้วกลับไปหาครอบครัวหรือจะอยู่สู้ด้วยกันต่อ
4: ถ้าผมเป็นเอ็มผมก็คิดว่าไม่กลับไปดีกว่าครับผมเพราะว่าไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วเนาะออกมาแล้วเนี่ยเราจะกลับไปอีกเหรอจะกลับไปเหมือนเดิมอีกเหรอไม่ใช่เลย
2: ปีใหม่ครับ
5: สู้ค่ะคือจริงๆถ้าจับมือกันตายได้ยังไงก็อะไรก็เอาชนะไม่ได้แล้วค่ะไม่มีทางแยกอยู่แล้วจริงๆคนอยู่ด้วยกันน่ะมันสัมผัสได้ถึงความรักที่เขามีให้เราแล้วเรามีให้เขาอุปสรรคจริงๆแล้วมันทำให้ความรักมันมากขึ้นมากกว่า
3: ใช่ค่ะ
5: บางทีอ่ะมันแค่รักตัวเองอ่ะมันไม่พอค่ะคนเรามันเหมือนกับโดนชะตาชีวิตบังคับเดินทางไปถ้าแค่ตัวเองมันก็ประมาณนึงอ่ะอะไรก็ได้ดีก็ได้เลวก็ได้ถ้ามันเลวมามันเคยเร็วๆมาแล้วด้วยความเคยชินถ้าเพื่อตัวเองอ่ะมันก็ประมาณนั้นนะคะแต่ถ้ามันมีคนที่เขารักเราแล้วสิ่งที่เราทำมันกระทบต่อคนที่เรารักมันคุ้มไหมไม่เชื่อว่าเขาถามตัวเองว่ามันคุ้มไหมที่เขาจะเลือกใช้ชีวิตเพื่อคนที่เขารักหมายว่าตรงนั้นมันเขาถึงบอกว่าคนที่อยู่ข้างๆสำคัญความรักของคนข้างๆก็สำคัญเพราะทุกอย่างที่เราเลือกถ้าเราเลือกแค่เพื่อให้ตัวเองก็ประมาณนึงแต่ถ้าเพื่อความรักเนี้ยที่หาจากไหนไม่ได้อีกแล้วโหให้ทำอะไรก็ยอมอ่ะ
1: ค่ะคุณจ๋าคิดแบบน้องปีใหม่ไหมคะว่ามันคุ้มแล้วที่เรายังอยู่ที่เดิมแล้วคอยช่วยเขา
3: ถึงแม้วันนี้จะเลิกลากันไปหรือว่ามีเหตุอะไรแบบทำให้เราต้องแยกจากกันนะในความรู้สึกหนูว่าหนูไม่เสียใจเลยหนูทำดีที่สุดแล้วค่ะ
1: แต่พี่นิก
2: ครับ
1: เรื่องของเขาเนี่ยมันเข้มข้นมาก
2: มันยังไม่จบใช่ไหมครับพี่หมวย
1: ม
2: ัน
1: ยังไม่จบมีอยู่วันหนึ่งคนนี้แหละค่ะพี่เอ็มเนี่ยแหละค่ะที่ไปบอกให้จ๋าปล่อยมือเขาไปดูเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะวันที่คุณเอ็มตัดสินใจบอกให้คุณจ๋าปล่อยมือผ่านละครเวทีค่ะ

0: บุ้งที่ได้วันนี้นี่งามมากเลยนะพี่ถ้าได้แบบนี้ทุกวันนี่เราต้องกลายเป็นเศรษฐีผักบุ้งแน่เลยนะ
1: นี่ถ้าชอบเก็บผักมาจริงๆแล้วใช่ไหมเนี่ย
0: ก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นหรอกก็เป็นเซลล์ขายรถหรูมาจะมาชอบเก็บผักได้ไง
1: ก็เห็นคุยจ้อมาตลอดทางไงเราก็นึกว่ามีความสุข
0: ก็มีความสุขหรอว่าไม่ได้มีความสุขที่ได้เก็บผักหนูว่ามีความสุขเพราะว่าหนูได้อยู่ข้างๆพี่ได้ทำให้ชีวิตพี่ดีขึ้นต่างหาก
1: ไงพี่ก็ต้องขอบคุณจ๋าด้วยนะที่ทำให้พี่เลิกยาได้ต้องมาเก็บผักไม่มีที่ซุกหัวนอนแต่จ๋าก็ยังไม่ทิ้งพี่ไปไหนอ่ะ
0: เพราะหนูเชื่อในตัวพี่ไงหนูรู้ว่าพี่อ่ะจะต้องเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตหนู

0: แล้วพี่ก็ไม่ทำให้หนูผิดหวังจริงๆด้วยถึงแม้ว่ามันจะลำบากลำบากหน่อยก็เถอะเนาะ
1: ต่อไปเนี้ยพี่จะไม่ทำให้จ๋าต้องลำบากแล้ว
0: ทำยังไงอะพี่พี่ได้งานเทรนเนอร์ที่เมืองนอกเหรอจริงปะเนี่ยเมื่อไหร่อะพี่จะไปเมื่อไหร่ฮะไปเมื่อไหร่พี่นี่มันไม่ใช่ทางไปส่งผักนี่พี่จะไปไหนอะเฮ้ยเอ้านั่นบ้านหนูนี่แล้วพี่จะพาหนูมาส่งที่บ้านทำไมเนี่ย
1: คือพี่
0: อย่าบอกนะว่าพี่จะขอหนูแต่งงานใช่ไหมล่ะเฮ้ยพี่ถ้าจะขอหนูแต่งงานอ่ะพี่ต้องเอาผู้ใหญ่มาขอด้วยมาคนเดียวแบบนี้ไม่ได้แต่ว่าพี่กล้าเจอแม่แล้วเหรอพี่บอกว่าพี่กลัวแม่หนูไม่ใช่หรอแต่ก็ดีนะถ้าพี่ไปขอขมาแม่สักหน่อยก็ดีโทษฐานที่พาลูกสาวเขามาลำบากตั้งเป็นปีนะอุ้ยล้อเล่นนะล้อเล่นไปลงกันดีกว่าไปข้างล่างกัน
1: เดี๋ยวคือพี่ไม่ได้จะมาเจอแม่หนูอะแต่พี่จะมาส่งหนู
0: ส่งหนูทำไมอะหนูไม่ได้จะมาหาแม่ซะหน่อย
1: คือพี่จะมาส่งหนูคืนแม
0: ่หมายความว่าไงอ่ะ
1: พี่ทนเห็นจ๋าต้องมาใช้ชีวิตตกต่ำเพราะพี่ไม่ไหวแล้วอ่ะ
0: พี่พูดมาได้ไงอ่ะเห็นแก่ตัววะ
1: พี่เห็นแกจ๋านะ
0: พี่ไม่ได้เห็นแกจ๋าเลยเว้ยพี่เห็นกับความรู้สึกของพี่เองต่างหากถ้าพี่เห็นแกจ๋านะพี่จะรู้เลยว่าทั้งหมดที่จ๋าทำไปอ่ะเพราะว่าจ๋ารักพี่แล้วพี่ไม่ได้รักจ๋าบ้างเลยใช่ไหม

0: คือพี่รักจ๋านะแต่พี่ก็สงสารจ๋ามากกว่าพี่ไม่อยากเห็นคนที่พี่รักอ่ะต้องมาลำบากแบบนี
1: ้ไปหาแม่เถอะ
2: พี่คิดว่าที่จ๋าทำไปทั้งหมดเนี่ยโค้ชจ๋าอยากจะให้พี่เอาจ๋าไปคืนแม่เหรอจ๋าทนลำบากมาตั้งเยอะไม่เคยปรีปากบ่นสักคำเลยแล้วทำไมพี่ใจสอดวะฮะทำไมใจสอดได้ขนาดนี้อ่ะทิ้งกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ
0: ผมพี่ขอให้หนูไปอยู่กับแม่อีก3เดือนพี่จะมารับพี่ต้องไปทำงานนะ
2: พี่จะทำงานอะไรหนังสือพี่ก็ไม่ได้เรียน
0: พี่จะไปทำงานที่เชียงราย
2: ไปส่งยาใช่ไหมถ้าพี่จะไปพี่ก็ไปเลยนะแล้วก็ไม่ต้องกลับมา
0: แต่มันต้องหาเงินนี่ว่ะ
2: ทำไมพี่ต้องเสียงดังด้วยอ่ะพี่ก็รู้ว่าจ๋าไม่ชอบอ่ะ
0: พี่ขอโทษคือพี่ทนไม่ได้อ่ะพี่ทนไม่ได้ที่ต้องทำให้คนที่พี่รักอ่ะมันลำบากแบบนี้อ่ะคือพี่ขอทำให้จ๋าสบายได้ไหมอ่ะพี่ขอโอกาสได้ไหม
2: แล้วก็ต้องไปจบที่ติดคุกจากกันไปตลอดชีวิตที่ทนทำกันมาทั้งหมดคือศูนย์ใช่ป่ะถ้าเราอยู่ด้วยกันแบบนี้เหนื่อยหน่อยเราก็กอดกันได้อยู่แบบนั้นน่ะไม่ได้สบายกว่ากันเลยแต่ว่ามีลูกกรงมากั้นถ้าพี่เห็นค่ากับสิ่งที่จ๋าทำเพื่อพี่ทั้งหมดอ่ะพี่จะยังปล่อยให้ทุกอย่างมันสูญเปล่าอยู่ไหมอ่ะถ้าไม่พี่ขึ้นรถเถอะนะ

0: บ้างครับเอ็ม
1: ครับ
0: ละครให้ความรู้สึกอะไรกับเรา
1: ผมไม่เคยลืมทุกสถานการณ์ที่เจอกันมาวันนั้นคือแบบว่าจะเอายังไงคือแบบชีวิตผมแบบผมรักแต่คือผมต้องปล่อยเขาอะคือผมรักอยากให้เขาเจอคนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: และในละครเมื่อกี้ล่ะครับคุณจ๋าผมถามได้ไหมว่าเขามาส่งเราถึงหน้าบ้านมันเคยมีแวบไหมว่าฉันลงฉันก็หายเหนื่อยเลยนะไม่มีเลยมุ่งมั่น
2: ไม่อยากให้แม่โดนดูถูก
0: ไม่อยากให้
2: มันต้องเดินหน้าอย่างเดียวค่ะไม่อยากให้ใครมาดูถูกแม่หนูกลับมาในสภาพที่ไม่เหลืออะไรเลยอะคือทุกครั้งการกลับมามันไม่ใช่แบบนี้ไงคะเราก็เลยไม่ได้เรากลับไม่ได้เราจะกลับมาแบบดีกว่านี้ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นต้องไปต่อ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็คือเขาบอกผมว่าเขาไม่ไปเขาบอกแล้วมาส่งทำไมที่นี่อะไรเงี้ยเขาให้ผมขึ้นรถแล้วก็บอกว่าไปผมก็ยังไม่รู้เลยผมจะไปไหนเขาก็แบบไประยองเขาก็โทรหาแฟนเก่าครับ
3: แล้วใช้ชีวิตที่ระยองยังไงอะคะ
2: ก็ตอนนั้นเริ่มมีรายการแล้วค่ะคือเราออกจากจังหวัดอุทัยมีรายการขึ้น
1: ที่กบศศิวภายิม
2: ค่ะเป็นรายการที่แบบว่าเขาเองเขาก
1: ็
2: ย้ำเสมอว่าเอ็มให้ดีนะให้เต็มที่เลยนะคือแบบมันดีใจอะค่ะคือเรามีรายการแล้วเราได้กลับมาแบบชกมวยแล้วนะเป็นครั้งแรกที่เราได้กลับมาแต่เขาจัดเราอยู่คู่สุดท้ายเลยที่ไม่ได้ออกอากาศคือไม่มีแม้กระทั่งคนดูแล้วเหลือแค่กรรมการแล้วก็คนจัดแล้วก็หนูแล้วก็แบบคือเป็นคู่สุดท้าย
0: ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ขอให้ได้ช
2: ม
3: ชีวิตเขายังไม่พีคนะ
0: ยังอีกเหรอครับ
2: ยังค่ะ
0: โอ้อันนี้นี่แถวบ้านผมเรียกว่าพีคไม่รู้จะพีคยังไงนะฮะ
3: ขึ้นลง
0: นู่นถามพี่ล่ากับปีใหม่กี่พีคแล้วเนี่ย
3: หลายพีคมากแต่ว่าที่เล่ามาเขาบอกยังไม่พีคสุด
0: ครับ
3: แล้วพีคสุดคืออะไรคะ
2: มีผู้ใหญ่คนนึงค่ะเขาเป็นใครไม่รู้แต่เขาบอกว่าเขาติดตามหนูใน Facebook มาตั้งแต่ต้นเลยเขาก็บอกว่าผมอ่ะมีงานให้พีเอ็มทำมาหาผมหน่อยนะบ่ายโมงมาเจอกันแล้วเขาก็คุยกันคุยไปคุยมาหนูก็นั่งอยู่ในมุมเงียบๆของหนูค่ะคือก็นั่งดูเขาแล้วเขาก็เดินกลับมานั่งคุยกับหนูอ่ะไม่ต้องร้องไห้แล้วนะเขาพูดกับหนูอย่างนี
0: ้
2: คำแรกเลยหนูก็บอกหนูไม่ได้ร้องผมอ่ะจะคืนทุกอย่างให้ที่มันหายไปเองผมมียิมอยู่ยิมนึงที่ผมกำลังจะปิดแล้วเพราะว่าผมมีหลายสาขา
1: 4สาขา
2: แล้วมันเป็นสาขาแรกที่ผมทำขึ้นมาเองกับมือผมรักมันมากผมจะปิดตัวลงแล้วแต่ผมมาเจอพี่เนี่ยผมให้พี่เอาไหม
3: ให้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: ใช
3: ่ให
0: ้แต่คนคนนี้ไม่ใช่เพื่อนเราด้วยเขาแค่ติดตามคุณมา
1: ใช่
2: ค่ะผมให้พี่จริงๆแต่ถ้าพี่เอ็มมาคนเดียวผมไม่ให้
3: ต้องมากับคุณจ
2: ๋
3: า
2: เขาสงสารหนูแต่การมียิมก็คือเราจ่ายค่าเช่า
0: สถานที่
2: ใช่ค่ะ

0: ขาไม่หยุด
1: อุปกรณ์
2: เขาให้หมดเลย
0: ใช
2: ่ยิมนี่คืออยู่ยาวมาถึงทุกวันนี้เลย
1: 2ปีที่ทำมา3ยิมครับ
2: ชื่ออะไรครับค่ายมวย
0: JM Boxing Gym ครับ
2: JM Boxing Gym อยู่ที่ไหนนะครับ
1: ประชาอุทิศ79ครับ
2: ประชาอุทิศ
0: 79ตอนนี้ชีวิตเหมือนดูจะลงตัวสมบูรณ์นิ่งละนะคะเรื่องยาเสพติดไม่มีข้องเกี่ยวเรื่องสถานที่เรื่องอาชีพทำมาหากินได้โอกาสดีไปชกต่างประเทศด้วย
1: ครับผม
0: ยังไงคะ
1: ก็มีคนติดต่อไปให้ไปชกที่ประเทศปาปัวนิวกินีครับก็ไม่มีใครหวังอะเนาะไม่มีใครหวังว่าเราจะชนะหรืออะไรเงี้ยหมดยก10ปุ๊บผมมั่นใจแล้วผมมั่นใจว่าชนะแน่นอนแล้วอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบว่าเราอยากให้คนไทยรู้แล้วว่าเราเนี่ยชนะผมก็ไปหา Wi-Fi ครับในเวทีมวยแล้วผมก็มาดูข้อความอ่ะนี่เขาส่งให้ผมไม่เป็นไรนะพี่เอ็มเดี๋ยวกลับมาเตะฝรั่งที่บ้านเราอะไรอ่ะคือเราไม่ได้แพ้ผมก็โทรกลับไปหาเขาว่าจ๋าเนี่ยพี่ทำได้แล้วนะเอาเข็มขัดมาให้หนูแล้วนะ
0: คุณหูร้องไห้เลยแบบเพียงทำได้อะถึงแม้มันจะไม่ยิ่งใหญ่นะแต่คือมันเป็นเรื่องราวที่มันอยู่ในนั้นหมดแล้ว
2: ใ
0: ช่ค่ะใช่ค่ะ
3: ผ่านเหตุการณ์ร้ายด้วยกันมาเยอะนะคะอยู่ด้วยกันมีทะเลาะกันบ้างไหมคะ
0: มีค่ะ
3: ทะเลาะกัน
2: ทางนี้บอกมีทางนู้นโอ้โหโอ้โหยังไง
3: ทะเลาะเรื่องอะไรคะ
0: เพียงชอบเสียงดัง
1: ทะเลาะกันแบบว่าเหมือนจะเลิกกันเลยครับนี่แหละครับคือปัญหาใหญ่มากในการปัญหาใหญ่ที่สุด
3: ก็คือเสียงดังค่ะเนี่ยแหละค่ะเรื่องใหญ่ของเขาที่ทำให้ทะเลาะกันนะคะเรื่องที่คุณเอ็มเสียงดังเรามีเรื่องราวของคู่นี้ให้ชมผ่านละครเวทีค่ะ
4: อยากจะแบบมีคู่ซ้อมมีคู่ต่อยอ่ะนี่ๆเอ้ย
2: เอาอีกแล้ว
4: ไอ้หนูไอ้หนูจัดกับพี่สักยกดีกว่า
2: ลูกหนูยัง
4: มาพี่อ่อนให้มา
2: ผมเบี้ยวแทน
5: เดี๋ยวเดี๋ยวยืนรอตรงนี้นะยืนรอตรงนี้นะ
1: ครับ
5: เรียกแบบเมื่อกี้ดิ
4: ไอ้น้องเอ้ยแต่ดูแล้วหน่วยก้านเองได้นะเนี่ย
1: ครับ
4: พอได้นะต่อยมวยเป็นมะ
1: ต้องฝึก
4: ต้องลองกลัวเอ้ยถามกลัวเจ็บป่ะกลัวเจ็บป่ะคาดเชือกกับพี่ไหมเอาไหมเอาไหมเอางี้ดีกว่าพี่กลัวน้องเจ็บน้องใส่นวมดีกว่า
1: ครับ
4: ได
1: ้ครับ
4: เดี๋ยวมือไม้จะหักเอา
1: ครับ
4: เดี๋ยวพี่ล่อเป้าให
1: ้ครับผมได้ครับ
4: อุ้ยปีมันขึงขังนี่มันก็แม่มองไงโอ้โหเอานะ
1: ครับผม
4: เอาไปเอา
6: แรงนี่แรงได้เลย
1: okay
6: เอาเต็ม
1: โอ้ยได
4: ้ๆๆโอเคมีแรงมั้ยเนี่ย
1: มีครับมี
4: เอาแรงๆเลยนะ
1: ครับผม
4: ใส่นวมใส่นวมใช้มือต่อย
1: มา
6: คือเอ็งเพิ่งฝึกเอ็งอย่าเพิ่งเก่ง
4: หน้าคุ้นๆนะเนี่ยเอ็งหน้าเหมือนคนในยิมพี่เลยว่ะขอบคุณขอบใจมากนะขอบคุณมากขอบคุณมาก
7: ยอด
8: พี่เอ็มกินข้าวได้แล้วพี่เอ็มกินข้าวได้แล้วพี่เอ็มกินข้าวได้แล้วทำไมเรียกไม่ได้ยินเนี่ย
4: อะไรเนี่ยจะมาเรียกอะไรนี่กำลังสั่งสอนเด็กอยู่ไม่เห็นเหรอเห็นไหมเนี่ยมันหมอบไปเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะเรียกทำไม
8: ทำไมต้องเสียงดังอ่ะ
4: แล้วทำไม
8: ก็รู้ว่าไม่ชอบจะเสียงดังทำไมอ่ะ
4: ยังจะมาขึ้นเสียงอีกนี่จะต้องให้แบบว่าจะต้องให้ออกแรงอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะฮะนี่คงไม่รู้สินะว่าชายชาตินักมวยอย่างเราเนี่ยจะไม่ยอมให้สาวสวยๆเนี่ยมาข่มเหงหรือจะเอาเอาไหม
8: เอาอะไร
7: เอาสักดอกไหม
8: ดอกอะไร
7: ดอกไม้จ้า
4: น้องเอาดอกไม้มาให้พี่เอ็มหน่อยแล้ว
6: ไม่ใช่เอ็มนี้เอ็มตัวจริงเออ

คุณนะครับสำหรับทุกอย่างขอบคุณตั้งแต่วันแรกที่ดูแลเรามานะครับก็พี่อาจจะไม่ใช่ผู้ชายที่แสนดีแต่สามารถจะดูแลหนูได้ดีที่สุดแต่งงานกับพี่นะ

0: ขอบคุณครับครับ
1: นี่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณอยากทำมากติดต่อทางรายการเรามาว่าเป็นอย่างหนึ่งที่มาถึงวันนี้แล้วอยากทำคือเราไม่เคยได้ขอเขาอย่างเป็นทางการใช่ไหมครับไม่เคยเลย
2: ใช่
1: แล้ววันนี้ทำไมถึงกล้ามาขอในรายการของเราวันนี้ครับ
2: ผมก็ขี้อายเหมือนกันบอกตรงคืออยากพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันว่าจะกล้าทำไหมเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ทำมาเพื่อเราทั้งชีวิตแล้วครับเราก็เลยสักครั้งนึงที่จะทำให้เขาได้ภูมิใจในตัวเราบ้าง
1: แล้วเมื่อกี้ตอบตกลงไหม

0: เขาค่ะที่รักตัวเองขอบคุณที่มองเห็นอะไรหลายๆอย่างที่จะทำให้ชีวิตเขามาเจอวันนี้เหมือนที่หนูอยากจะบอกเขาแต่หนูไม่รู้จะบอกยังไงอะค่ะว่าถ้าเราอดทนเราจะต้องมีวันของเราอะค่ะขอบคุณเขาค่ะที่ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีค่ะมาเป็นคนใหม่ในวันนี้ค่ะขอบคุณมากมาก
1: นั่งคุยต่อค่ะ
2: นั่งครับ
1: พี่เอ็มได้ฟังคุณจ๋าบอกเมื่อกี้แล้วรู้สึกยังไงคะ
3: ถ้าวันนั้นไม่มีเขาเนี่ยผมก็คงจะกลับไปที่เดิมแล้วครับก็คือขอบคุณเขาที่ฉุดผมขึ้นมาจนทำให้ผมมีวันนี้ครับขอบคุณมากๆก็อยากจะดูแลเขาต่อไปครับ
2: เราขอเป็นกำลังใจให
1: ้ต้องถามน้องปีใหม่ต้องถามพี่ละนะคะว่าทั้งหมดของรายการวันนี้ค่ะน้องปีใหม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
2: ยังไม่หยุดร้องไห้ครับน้ำตายังคอเบ้าอยู
4: ่รู้สึกขอบคุณทางรายการมากๆนะคะที่ทำให้ใหม่ได้มีประสบการณ์กับเรื่องราวของพี่ๆทั้งสองคนรู้สึกว่าพี่เป็นเหมือนแรงบันดาลใจทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยความรักมีอยู่จริงอะถ้าเราต่อสู้เพื่อความรักที่ดีทำดีใส่ดี

0: สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะมีวันของเราแล้วมันก็จะเป็นวันปลายทางที่มันดีอ่ะขอบคุณค่ะ
1: ละค่ะ

0: ทำให้คนไทยทุกคนได้เห็นว่าเขาได้แชมป์มาแล้วแล้วก็กำลังใจของเขาก็คือแฟนของเขานั่นแหละครับผ
1: ม
0: จะแต่งวันไหนเดี๋ยวผมจะไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้ก็ได้ครับผมขอบคุณมากขอบคุณมาก
2: เป็นอีกอย่างนึงนะที่ทำให้เห็นได้ชัดเจนว่า
3: เงินไม่ใช่ทุกอย่าง
2: เงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิต
4: ครับ
2: ความรัก
4: ครับ
2: ความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือผมว่าคือโอกาส
4: ครับ
2: โอกาสในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยทำผิดอย่าไปตีหน้าเขาว่าเขาจะทำผิดไปตลอดชีวิตให้โอกาสเขาเหมือนนี่เลยคือตัวอย่างที่ดีที่สุดคือคุณจ๋าให้โอกาสกับคุณเอ็มให้ความไว้วางใจแล้วสุดท้ายก็ถึงเป้าหมายแล้วเราก็เห็น
1: วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณน้องปีใหม่ขอบคุณพี่ระด้วยค่ะ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะและทั้งหมดนี้คือท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่มาพบกับความรู้สึกอุ่นๆความรักของคนในครอบครัวแบบนี้วันเสาร์หน้า 19:05 นทาง ALTV หมายเลข4ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
5: Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์ได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียวรู้หรือไม่

ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รากำลังจะเคารพตรงข้าสวดมนต์ไหว้พระรักษาระเบียบไม่คุยเล่น
1: เวลา 8:00 น.

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป.6ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป.4

0: ่อยๆวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
1: พี่เมย์เขาจัดงานแล้วกระทรวงครับแม่กล้องจะไปเต้นครับ
0: ตัวแค่นี้นะเต้นเป็นแบบเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: เด็กชายก้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

0: คะทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนล่ะคะ
1: ผมอยากเต้นครับ

ว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กชายก้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอกครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

ลูกสาวลอยกระทงนะคะยังมีอีกหนึ่งการแสดงนี่ค่ะดิฉันเชื่อว่าทุกคนเกิดมาไม่ว่าชายหรือหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไพรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4

0: ป็นยังไงบ้าง
1: งานไม่หนัก
2: ลูกสบายดี
1: พี่ไปทำงานตั้งหลายวันทำงานคิดถึงลูกมาก
2: อยากได้สวยกับลูกก็คิดถึงพี
1: ่กลับบ้าน
2: กลับบ้านพี่

0: เมื่อเช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้อะพ
0: ี่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติไปหมดแล้ว
0: ก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มาหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่หนึ่งก็จะออกจากงานลูกคนที่สองก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงเป็นเกษตรกรไปกู้หนี้ยืมสินจากธ.ก.ส.เขาไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
4: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับและกับผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหรือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ

0: ครับแล้วมาจากที่ไหนครับ
1: อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายแล้วก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
0: กรณีที่แม่อายแบบครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องของสัญชาติไทย
1: ครับหลายคนครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านคนละกันแล้วคนจะจัดการเรื่องนี้นะแต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธิ
1: ์
0: นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: นะครับเพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นอีกที
1: ครับ
0: นะครับ

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล่า
1: เปล่าคุณหมอไม่ได้รอใคร
2: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี
3: ้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงินมาเดี๋ยวนี้แต่ละคนก็เลยเสียเงินกันหมด
2: ผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเพียงบ้านพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
4: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
2: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
4: ชีวิตการทำงานของผมนี่พักผ่อนไม่ได้เพราะผมจะต้องทำงานไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
2: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลที่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการออกหนังสือรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะช่วยเหลืออาจจะลดแบบค่าใช้จ่ายมั่งนี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะถ้าไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยนะไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
5: เป็นอะไรไปป่ะพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
6: อดทนได้แค่นี้จิ๊บจิ๊บไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
5: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงล่ะน่ะ
6: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมและเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐประเทศไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม่หลักสมัครคีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉย
5: ๆแหมพี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
6: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
5: โอ้จ้าท่านนายพล
6: ครับผมสามร้อยบาทเองที่เหลืออยู่เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดพี่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานในที่ไกลมีไม่มีที่ดินทำกินทำไร่ไถนาก็ไม่ได้ไม่อายสะอื้น
7: ไม่ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงโบกมือ

0: ้าจากเนี่ยเหมือนเดินหน้าอยู่
1: เราได้อยู่ในร้านนั่งหัวเราะเอ้ย

รื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลอะในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่นายเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้ากฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับวันนี้รายการซีรีส์วิถีคนเราอยู่กันที่ใจกลางของกรุงเทพมหานครเมืองที่ใครๆก็บอกว่าน่าเที่ยวเป็นอันดับต้นๆของโลกจุดหมายของเราอยู่ที่คลองพระโขนงลำคลองเก่าแก่อายุนับร้อยปีที่ยังสดใสมีชีวิตทั้งในลำคลองและริมฝั่งคลองท่ามกลางเมืองใหญ่ขนาดนี้ว่ากันว่าผู้คนที่นี่ยังดำรงวิถีความเป็นชาวคลองและชาวสวนกันอยู่จะเท็จจริงประการใดวันนี้เราไปดูกันครับ
1: ได้กี่ตัวคะ
2: โอ้สิบตัวได
3: ้กินแล้วตาหวาน
4: ทำไมเนี่ยนี่ใจดีจัง
5: โอ้ยคนสวนเขาเป็นยังไงล่ะเฟ้อเฟ้อแผลกัน
0: คลองพระโขนงยาวเกือบ15กิโลเมตรนะครับผ่านพื้นที่กรุงเทพถึง4เขตตั้งแต่เขตประเวศเขตสวนหลวงเขตวัฒนาและเขตคลองเตยเป็นทั้งคลองระบายน้ำและเส้นทางคมนาคมออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองล่ะครับ
6: โอ้สวัสดีมาแล้วท่านเหรียญใจเย็นนะครับพี่นั้นทางการนะ
0: คนนี้คือพี่ณเป็นคนที่รู้จักทั้งลำคลองและผู้คนริมคลองพระโขนงเป็นอย่างดีเพราะว่าแกเกิดที่นี่มากกว่านั้นแกยังทำอาชีพรับจ้างทั่วไปทั้งในคลองและบนฝั่งนะครับ
2: วันนี้มันย้อนท้าป่าเลยป่ามันติดนะเน
6: ี่
2: ย
6: เมื่อกี้แกท้าป่าแกเอ้ยตรงป่าตรงป่าดิวันนี้เอาดิยังไงวันนี้พอได้พอผมยาวถือผมก็แวะเรือจอดเรือมาตักผมกับเขาเนี่ยครับ
7: เก
8: ิดที่นี่ครับผมอาศัยหากินรับจ้างทั่วไปทุกอย่างวิ่งทั่วคลองพระโขนงสุดก็ตอนนี้แค่วัดกระจรสิริไปส่งคนส่งอะไรเงี้ยครับส่งหีบปูนทรายบางทีก็มีครับทางไหนที่ถนนเข้าไม่ได้เราก็จะเอาเรือเข้าไปได
6: ้ไม่รู้ตรงสเปคกันมั้ยครับผมขับเรือชอบครับตอนนี้ขับเรือก็ทำสวนครับมีสวนพ่อแม่ก็เช่าไว้ทำมาหากินครับ

0: ไปหมู่บ้านไปแล้วก็เลยเป็นคอนโดแล้วก็เลยต้องยึดอาชีพขับเรือเป็นอาชีพหลักครับ
1: พี่ณใช้เรือขนาด9เมตรลำสีฟ้าลำนี้พาทีมงานล่องในคลองพระโขนงและทำให้เราเห็นความสำคัญของลำคลองสายนี้ที่มีต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี
0: ่นี่ว่าใต้นี่ว่าบุตรเป็น3แยกไงที่จะไปวัดศรีวัดศรีบุญเรืองได้ไปดมอปีเงี้ยไปผ่านฟ้าได้ผ่านฟ้าดีลาดของนี่มันต้องแยกของตั้งแต่ปีนี่ก็จากคลองนี้ก็เหลือแค่เนี่ยครับในคลองพระโหนงเนี่ยแล้วไปโซนอื่นก็มีอีกนิดหน่อยครับของคลองกองแค่เนี่ยครับ
2: ตั้งแต่นี่ร้อยปีได้แล้วมั้งผมเกิดมามันก็มีแล้ว
1: ป่าจากกลางกรุงถึงจะเหลือพื้นที่ประมาณ50ตารางวาแต่ก็ทำให้ทีมงานนั้นแปลกใจไม่น้อยเลยล่ะครับที่พื้นที่แห่งนี้ยังเหลือป่าจากเอาไว
3: ้ดั้งเดิมมันเยอะกว่านี้แต่ว่าเรือมันวิ่งแล้วขึ้นมันซัดมันก็หลุดไปบ้างแต่ก่อนนี้ก็แต่ก็สีมันแพงเมื่อสมัยก่อนแล้วก็ไอ้เนี่ยไปตัดแล้วก็ทำเป็นตับจากมูลหลังคาสมัยน่าจะ30-40ปีก่อนนู้นแล้วหลังมาก็ไม่มีคนทำ
1: ยิ่งเดินทางไปเรื่อยๆก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าคลองพระโขนงนั้นมีเรื่องน่าสนใจมากทีเดียว
0: โอเคนะครับขอบคุณมากครับ
1: นอกจากนั้นการใช้บริการทางเรือยังมีความจำเป็นอยู่โดยเฉพาะเรือของพี่ณ
4: จะไปไหนต่อคะเนี่ย
0: ไปส่งป้าซิวก่อนป้าซิวป้าอ้อยแล้วก็เจ๊หมวยจับเรือให้หน่อยนะผมขอส่งแก๊สบ้านนี้ก่อนมาส่งแก๊สปิกนิก4โลครับวันนี้วันอาทิตย์ร้านหยุดครึ่งวันเราต้องรีบส่งก่อนเจ๊ตอวันดีเจ๊ตอใจเย็นเจ๊ใจเย็นเจ๊ขายของดีเนี่ยหมดเร็วๆเด้อเดี๋ยวก่อนพี่ติวเดี๋ยวผมช่วยระวังลื่นผมจูงให้ครับขอบคุณมากเ
1: ร็วเรือของพี่ณเป็นทั้งเรือขนของและเรือโดยสารนะครับจึงเป็นที่พึ่งของผู้คนในคลองพระโขนงโดยเฉพาะแม่ค้าและผู้สูงอายุ
0: อายุเอาที่มาส่งนะครับ60บาทครับผม50 60บาทครับผมสวัสดีครับไปได้อายุ
5: ข้างบ้านก็นั้นนะขนทรายขนหินขนปูนนะนะหมดเลยเรียกตอนไหนมาตอนนั้นเลยสนิทกันหมดทั้งคลองมีใครไม่รู้จักนะนะไม่มีนะ
6: เห็นทุกวันไหมคะนะนะเนี่ยค่ะ
7: ทุกวันแต่เขามา7โมงกว่า
6: แล้วคิดราคายังไง
0: ร้อย200 300 500เท่าไหร่ครับแล้วถ้าเกิดเรารับจ้างขนด้วยก็รับจ้างแบกด้วยก็เที่ยว400
6: อยู่ในคลองวันละกี่ชั่วโมงคะ
0: ตั้งแต่ตี5ก็ยาวก็ถึงมืด
1: ถ้าไม่ต้องขนของพี่ณจะคิดราคาคนละ30-50บาทตามระยะทางพี่ณถือว่าเป็นคนที่มีใจบริการเป็นยอดเลยนะครับเพราะว่าช่วยยกช่วยขนช่วยทุกอย่างแม้กระทั่งการไปช่วยซื้อของในตลาด
0: ไงขายส้มดีเปล่าจะเก็บไหมเหรอผมไม่อยู่แล้วในคลองผมมาเดินตลาดซื้อของให้คนอื่นด้วยครับซื้อกะทิหมูเห็ดเป็ดไก่ซื้อผักน้าเรือความรู้จักหัวน้าเรือเชือกเส้นละ4เมตร2เส้นเจ๊เอาถามวันนี้มาเท่าไหร่ครับ
8: 200ครับ
6: คือเขามาซื้อประจำรู้จักกันมานานแล้วเหรอคะ
8: คนเก่าเนาะ
0: เออสมัยเก่าแล้วกัน
8: เนี่ยค่ะ
0: สมัยรุ่น
8: นี้ก็แต่จริงจริง
0: เดี๋ยวครับน้าเอิบมาขายของยางเหรออ่าครับเดี๋ยวผมไปแล้วไปนะประเดี๋ยวนะครับครับผมกำลังมาส่งของในคลองมะยางครับผมไปรับคนแก่มาช่วยหิ้วช่วยอะไรแกถ้าแบบก็โค้ดแล้วไหวแล้วระวังมีอะไรอันนี้มั้งนี่อะไรมั้งครับเนี่ยกล้วยเหรอสักครู่เดี๋ยวผมรับรองเท้าจากนายแม่ดีๆแม่นั่งแม่นั่งให้ดีลองมือ
7: แกแล้วต้องทำมาหากินอย่างเง
0: ี้ยอ่าอย่างเงี้ยนะเอิบได้อย่างนะเอิบได้อย่างใจสู้อ่ะฮะคนเราใจสู้ฮะมันอยู่ที่ใจฮะ
1: ดูแล้วพี่ณไม่ได้แค่ขับเรือรับจ้างนะครับการให้กำลังใจหรือดูแลอย่างญาติมิตรแกก็ทำครับน่ารักจริง
0: ๆมาเก้าเลย1 2 3เอา1 2เอา

0: น้าจับแม่แม่งกลัวนะแม่ปรับดีๆนะน้านั่งน้าน้านั่งดีๆครับ1 2อึ๊บ1 2 3 2 3กินยากันยังไม่น้าดิเดี๋ยวจูงน้าให
1: ้ไปรับพระวัดใส่มาฉันเช้าต้องใช้เรือข้ามคลองครับต้องรับจากวัดส่งบ้านส่วนใหญ่ใช้เรือครับตรงนี้มันเหมือนเกาะนี่เกาะแถวๆบ้านเราล้อมรอบด้วยหมู่บ้านคอนโด
0: ต้องใช้เรือให้ท่านใช้เรือให้ท่านดีๆครับบ่เนี่ยนึกมันได้ครับจานนิมนต์ได้เลยครับจานนิมนต์ได้ครับนิมนต์ครับ
2: กลัวไม่ว่าถนนถึงหมู่บ้านเรารถจะเข้าได้
0: เฉยๆครับไม่เคยคิดสนุกกับงานไปวันๆแล้วสนุกที่เขาใช้เรือเราก็ไปการเขาเรือยังจะเป็นคลองพระโหนงอยู่ครับ
2: ความสุขนั่นนะอยู่ตรงไหนทุกวันนี
0: ้อยู่การทำงานครับเช้าออกแล้วมาหากินเย็นก็กลับบ้านเราพักผ่อนเราอาชีพนี้นะเราก็ยึดหลักอาชีพนี้เราก็ทำให้ดีที่สุดต่อวันไปนะ
3: ในคลองที่สองฝั่งขนาบด้วยคอนโดสูงเรือของพี่ณดูลำเล็กไปเลยละครับพี่ณวิ่งเรือทุกวันจากตลาดพระโขนงไปถึงวัดขจรสิริเพราะฉะนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของที่นี่ทุกอย่างรวมถึงเห็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยอย่างเช่นชุมชนที่เราเห็นจากภาพโดรนนี้อยู่กลางคลองพระโขนงเลยละครับ
2: ลุงตา
0: ครับครับ
2: หนูจะพาไปหาลุงได้ยังไงคะ
0: เดี๋ยวผมสั่งพอไว้แล้ว
3: ที่นี่คือเกาะกลางนะครับพี่ณบอกว่าเป็นเกาะเก่าแก่กลางคลองพระโขนงที่มีชุมชนอยู่อาศัยด้วย
0: สวัสดีครับ
2: แค่ส่วนตัวเหรอคะ
0: ใช่ครับใช้ข้ามฟากอย่างเดียวฮะ
2: ใครใช้ได้บ้างคะแ
0: ทนทั้งชุมชนนะครับ
2: เสียค่าข้ามไหมคะ
0: ไม่เสียค่าบ้านไม่เสียแต่ต้องมีคนมาส่งต้องมีญาติพี่น้องของตัวเองมาส่งเกาะกลางนะครับมันเริ่มตั้งแต่นี่นะครับหัวเกาะตั้งแต่ตรงนี้เนี่ยเกาะกลางเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ประมาณ3ไร่2งานแต่ก่อนนี้จริงๆเนี่ยเกาะกลางเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ประมาณ8ไร่น้ำมันซอไปเหลือที่อยู่นิดเดียวเองตอนนี้มีบ้านเรือนทั้งหมด57หลังคามีประชากรมีประมาณ90ครอบครัวสมัยก่อนนี่ตึกสูงๆจะไม่มีเลยฮะมองไปนี่มองฟ้านี่โล่งไปหมดนะฮะแต่คลองนี้สมัยก่อนเนี่ยน้ำใสมากว่ายน้ำได้เหมือนกับน้ำประปาเลยฮะสมัยก่อนกุ้งหอยปูปลาในคลองนี้เยอะมากเรียกว่าเราอยากจะกินปลาตอนไหนเวลาไหนแล้วใช่ไหมแต่ผมเด็กๆนะอยากจะกินปลาก็เถอะกันแบบไปตกปลาตะเพียนมั่งปลาหมอมั่งอะไรเงี้ย
3: ชุมชนเล็กๆที่อยู่กลางคลองแห่งนี้นอกจากที่ตั้งจะทำให้เรารู้สึกถึงความพิเศษแล้วผู้คนที่นี่ก็น่ารักมากทีเดียวอยู่กันแบบสบายๆ
0: ต
3: ั
0: วใหญ่เนี่ยแทบดีอ่ะ
4: รู้จักเหรอคะ
0: รู้จักทุกคน
5: เป็นข้าประจำเกาะ
6: วันนี้อากาศดีค่ะเย็นสบายดี
2: อันนี้เป็นช่างมืออาชีพเหรอคะ
7: ก็สมัครเล่นค่ะทำให้เพื่อนก็ไม่ต้องไปเสียตังค์นะ
6: ที่นี่สบายอยู่กันแบบบ้าน
3: ๆห่างจากชุมชนเกาะกลางไปโดยนั่งเรือไม่นานมากนักพี่ณพาเราไปชุมชนมิตรไมตรีกันต่อนะครับที่นี่เป็นชุมชนสวนผลไม้โบราณของแถบนี้
0: กลับมาเที่ยวบ้านลุงทุมป้าหมูหน่อยมาดูขนมหวานกันหน่อยนะครับโค้งเนี่ยครับถึงนะครับ
3: ที่นี่เราเจอกับป้าหมูและลุงทุมที่ทำขนมเก่งมากๆเลยครับบางวันป้าหมูก็ออกขายขนม
8: แม่ค้ามาแล้วค่ะข้าวต้มมัดขนมใส่ไส้นะคะ
9: นอกจากทำขนมแล้วเราทำอะไรอีกบ้างคะในสวน
10: ปลูกพริกปลูกโหระพากระเพราอะไรปลูกกล้วยเงี้ยค่ะเราก็ปลูกไว้กินไปซื้อของมันก็แพงใช่ไหมและอย่างมันปลอดสารนะนะก็มีสวนอยู่เท่านี้คุณเอ้ยหมอเฟืองจะไปฝากคุณยายค่ะอีกอาทิตย์หนึ่งขายได้แล้วค่ะ

0: อย่างที่บอกนะครับว่าชุมชนริมน้ำแห่งนี้เป็นสวนผลไม้และมีร่องสวนด้วยเห็นไหมครับ
1: สวัสดีครับลุงลี
2: สวัสดีครับในสวนของเราก็จะมีปลูกมีมะม่วงมีกล้วยมีดอกแล้วก็มีมะนาวอะไรนี้เอาไว้กินก็ในบ่อ ก็คือเลี้ยงปลา
3: พื้นที่ของเราประมาณกี่ไร่คะเนี่ย
2: 2ไร่กว่าๆบ้านก็อยู่แถบนึงสวนก็อยู่แถบนึงรอบๆบ้านก็ปลูกอะไรหลายๆอย่างกินได
4: ้ตรงนี้มีละมุดนะครับละมุดหล่นบ้างอะไรบ้างหลายจะเก็บที
1: ขายมั้ย
4: ก็ไม่ค่อยได้ขายก็เก็บกินแบ่งกันกินไป
2: นี่แน
0: ่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าแถวนี้มีสวนผลไม้ด้วยถึงแม้จะไม่มากมายนักแต่ว่าก็พอให้เราได้กิน
3: อร่อยมาก
5: เดี๋ยวนี่ชุมชนเจ็ดขนาดครับผมยังมีพื้นที่สีเขียวอยู่ครับอยู่ตรงข้ามกับวัดยางพอดีครับมันเป็นที่เดิมมันที่เก่าแก่เขาเรียกของเจ็ดขนาดจะนำสู่เข้าไปแปลงสวนที่เขาเรียกชื่อเจ็ดขนาดเนี่ย
0: พื้นที่สีเขียวที่มีคลองเล็กๆนั่นแหละครับคืออีกพื้นที่หนึ่งที่พี่ณบอกว่ายังมีสวนที่ชาวบ้านทำกันอยู่ชื่อว่าชุมชนเจ็ดขนาดด้านหน้าเป็นคลองด้านหลังคือหมู่บ้านจัดสรร
5: มีสวนปลูกผักปลูกคะน้าปลูกฝรั่งปลูกอะไรกันเต็มไปหมดรุ่นพ่อรุ่นแม่เราครับก่อนเป็นสวนทั้งนั้นนะครับ
0: ที่นี่สามารถมาทางเรือหรือว่าจะเข้าทางถนนอ่อนนุชซอย21ทับ1ก็ได้หลังจากนั้นเจอคลองแยกซ้ายก็เป็นชุมชนมิตรไมตรีแต่ว่าถ้าหากแยกขวาก็เป็นชุมชน7ขนาด
3: โหนี้เหมือนบ้านสวนเลยนะคะ
6: โอ้ยมันเป็นบ้านสวนมันตั้งแต่เกิด
3: อ๋อนี่ไม่ใช่กรุงเทพเหรอคะนี่มันจังหวัดอะไร
6: เขตบ้านนอกไง
7: หน้านี้มันไม่ค่อยมีผลไม้นะหนูนะ
3: ค่ะ
7: เป็นต้นมะพร้าว
0: ที่นี่เราเจอกับลุงต๋องที่พาเราชมสวนของแกซึ่งมีทั้งขนุนมะนาวและพืชผักสวนครัว
3: สวนเรานี่ตรงนี้กี่ไร่คะ
6: 2การประมาณ2การเมื่อก่อนเรามีสวนอยู่ด้านในที่เดี๋ยวนี้เป็นหมู่บ้านนะข้างในนู่นตอนนี้มันเป็นหมู่บ้านไปหมดแล้ว
0: ใครจะคิดล่ะครับว่าเรายังเจอร่องสวนการปลูกกล้วยอ้อยกันอยู่ด้วย
3: ตรงนี้คือเย็นเลยนะ
6: ใช่มันเป็นอย่างนี้ทั้งปีในนี้ก็ยังมีปลาให้เห็นอยู่บ้าง
8: อันนี้เป็นผักหรือเปล่าครับ
6: อันนี้เป็นผักแว่นไง
8: ขายไหมครับ
6: โอ้ยที่นี่เขามีได้ครับให้มีครับไอ้นี่คือมันอยู่ได้เนี่ยมันรับน้ำตักหนักได้สักร้อยโลอะไรเงี้ยนะสวัสดีพี่ปาง
9: สวัสดีจ้า
3: แล้วพี่ปางจะไปทำอะไรไปไหน
6: นะครับที่เขาอยู่ตัวนี้อ่ะ
0: เรารู้สึกว่าลุงต๋องมีชีวิตที่ดีงามมากเลยนะครับมีสวนอยู่ริมคลองกลางกรุงหาของกินในสวนเล็กๆของตัวเองสุขนี้ใครจะเทียบล่ะครับ
9: กินแล้วตาหวานน่าดูลองดูกัดดู
10: นี่ใจดีจัง
6: โอ้ยคนสวนเขาเป็นอย่างเงี้ยล่ะ
9: จะไม่หวงกันจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
6: คนสวน 99% เป็นอย่างงี้เราอยู่ที่เนี่ยมันอย่างน้อยร่มเย็นเป็นสุขสบายเราไม่มีตังค์สักบาทเราก็อยู่ได้ที่นี
5: ่ก็เรียกกันสะพานเหล็ก21ทับ1ครับสะพานนี้สำคัญกับชุมชนเรามากครับเพราะว่าอาศัยยามคืนดึกๆเราต้องใช้สะพานนี้ข้ามฝั่งกลางวันก็ออกทางหน้าวัดยางได้มีเรือพายข้ามฝั่งจะได้ใกล้หน่อยครับเอารถจอดทางฝั่งวัดยางได้มีเรือรับจ้างอยู่ครับถึง4ทุ่ม
0: พี่ณและลุงต๋องพูดเหมือนกันนะครับว่าคนที่ชุมชนริมคลองแห่งนี้ไม่มีทางทิ้งเรือได้เพราะว่ายังสามารถใช้โดยสารทั้งระยะใกล้ไกล
11: สังเกตว่าเรือที่เราใช้พายอยู่เนี่ยค่ะมันเหมือนกัน
9: ใ
11: ช่ไหมเหมือนอ๋ออันนี้เรียกเรืออะไรคะ
9: เรือสำปั้นอย่างที่คนที่พายผู้ชายเมื่อกี้เรือสิบสอง
12: ท่าเรือนี่มีเรือประมาณ10ลำครับจะเป็นคิวใครมาก่อนรับก่อนครับ

0: ใครอะคะมาทำกิจการเรือรับจ้างเนี่ย
1: มีมานานนะครับต่อรุ่นต่อรุ่นแต่ละรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ออกจากว่างจากสวนมาเขามาพายเรือกัน
0: พายจากไหนไปไหนบ้างคะป้า
2: เนี่ยพายที่จากปาก
0: คลอง
2: เจ็ดขนาด
0: ไปที่ไหนคะ
2: มาหน้าวัดยาง
0: ราคายังไงคะเวลาค่าจ้าง
2: ก็บางคนเขาก็ให้10บาทบางคนก็ให้5บาท
0: เข้าคลองเหรอคะ
2: เข้าคลอง20
3: เรือข้ามฟากที่นี่เป็นเรือลำเล็กๆส่วนใหญ่คนพายก็เป็นผู้สูงอายุใครอยากลองนั่งก็เชิญนะครับ
2: อยู่บ้านเราก็อยู่เฉยๆเนา
0: ะ
2: ติดฝาแล้วจะไปทำอะไรกินล่ะได้ร้อยบาทเราก็ดีใจแล้ว
3: วิถีริมคลองพระโขนงแห่งนี้ทำให้เรารู้สึกได้วิถีชีวิตคนกรุงในอีกรูปแบบหนึ่งมากกว่านั้นยังทำให้เรารับรู้เรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับคลองในกรุงเทพมหานครด้วยล่ะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับการหาปลาในลำคลอง
4: ปลากับเขาเหรอครับ
1: จะมีไว้สองสามใบไว้กินแกกันกินพี่ๆน้องสองสามวันแล้วก็ไปกู้ทีตักมาก็แบ่งกันกินแต่ของก็โตก็เป็นอาชีพนะอาชีพก็เลยหาปลาเผื่อเขาว่าจะงานเชื่อมเหล็กหาปลาเน้นหนึ่งเดียวช่วงหน้าฝนวันหนึ่งอ่ะเป็นร้อยกิโลนะ
5: ทางก็ไปไหนนี
4: ่ซ่อมรอบ
5: เอาซ่อมรอบเอาตรงไหนมาคล้องอ่ะ
4: นี่ตรงนี
5: ้อ๋อครับ
3: ลุงโตคนนี้เป็นคนชุมชนเจ็ดขนาดนะครับมากกว่านั้นยังเป็นนักหาปลาด้วยลอบที่เก่งมากคนหนึ่งครับทุกวันหยุดจะขับเรือลำเก่งพร้อมอุปกรณ์ใส่ปลาออกไปกู้ลอบที่ดักไว้ใต้สะพานในคลองพระโขนงครับ
5: เริ่มอยู่ตรงนี้แหละครับลุงไหนฮะอันแรก
6: มีใบแรกเนี่ยตรงนี้ใบเลย
5: ก็จะดับเรือพายไปใช่ไหมฮะ
6: ใช้ดับเครื่องอย่างเดียวไม่อย่างเดียว
5: อันนี้คือเราวางตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับอย่างหน้าบ้านนี้เขาห่วงไหมครับ
6: ไม่มีใครห่วงไม่ใช่ว่าจะติดทุกใบนะวัดดวงเราก็มีปลาติด
5: ส่วนมากเป็นปลาอะไรอ่ะปลาดุก
6: บางใบผมเคยได้50 กิโลใบเดียว
3: บริเวณที่ลุงโตดักลอบอยู่ใต้สะพานทางเดินริมน้ำทั้งสองฝั่งลุงโตเท่านั้นที่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเรามองเผินๆไม่มีทางรู้เลยครับว่าบริเวณนั้นมีการดักปลา
5: เหลือมาล่อแล้วมันเข้ายังไงก็เข้าเองคร
6: ับเงียบยังไงใบนี้ถ้าน้ำหลายใบนี้จะติดดีมากจะ20-30 โลใบพูดทีครั้งหนึ่งโทรศัพท์ตัวเองต้องเอา
5: เป็นไงบ้างครับใบนี
6: ้หายตัวอยู่นะตัวใหญ่ติดตัวยามก็คุ้มน้ำหนักได
5: ้โอ้ประมาณกี่ตัวครับอันนี
6: ้ไม่กี่ตัวนะแต่ตัวมันใหญ
3: ่รอบของลุงโตต้องมีสลิงผูกและล็อกกุญแจติดกับเสาสะพานนะครับลุงโตบอกว่าล็อกไว้กันหาย
7: ต้องใส่กุญแจ
6: โอ้ไม่ใส่ไม่เหลือลงมานี่หายไป19 ใบแล้วอ่ะ
5: ประมาณกี่ดอกครับลุง
6: สัก40 ดอกเยอะไม่หลังแจจำไม่ดี
7: จะจำได้ไงเนี่ย
6: ก็เขาแยกเป็นส่วนไปเมื่อก่อนน้ำมันจะดีกว่านี้ตอนผมเด็กกระหูน้ำเนี่ยโดดเล่นสบายๆเลยนี่โดดไปขึ้นมาเกาหน่อย
7: แต่ก็ยังมีปลาอยู
6: ่
7: เนาะ
6: ก็ยังพอมีแต่ปลาก่อนน้ำปลามีทุกชนิดนะมีปลานิลปลาตะเพียนปลาเยื่อตกปลาอะไรกระมังอะไรปลากระแหมันเยอะแยะกุ้งเกื้องมีหมดเพราะความเจริญมามันก็น้ำเสียขึ้นคนใช้น้ำเสียเยอะขึ้นมันปลาไม่อยู่ไม่ได้

0: กับช่อนกับปลาหม
1: ออันนี้3ปลาเลยช่อนหมอดุก
0: ไม่ใส่ไม่เข้าถ้าไม่ใส่ข้างล่างเขาจะตายหายใจไม่ออกครับ
2: ปลาที่ได้ในวันที่เราถ่ายทำนั้นก็คือปลาดุก40กิโลกรัมปลาช่อนและปลาหมออีกนิดหน่อยสำหรับทีมงานแล้วรู้สึกว่าคาดไม่ถึงเลยล่ะครับ

0: ไรคะเนี่ย
1: สำหรับที่อู่จอดเรือครับ
0: ยังของลุงโตไม่เหมือนคนอื่นคือมีหลายระดับ
1: มีระดับไว้สำหรับปักปลาครับแล้วก็ที่เก็บของไอ้ตรงนี้ที่จอดเรือโดยตรงผมเป็นช่างผมทำเอง
2: ลุงโตทำกระชังเก็บปลาเอาไว้ใต้อู่จอดเรือนะครับเมื่อลูกค้าต้องการก็มาเอาไปขายลุงโตบอกว่าปลาคลองพระโขนงก็อร่อยนะครับ
3: มีลูกค้าเขาสั่งมาจากตลาดเอา50โลเพราะว่าเขาสั่งแค่ไหนต้องเอาไปให้เขาเท่านั้นคือมีการเลือกเล็กใหญ่
1: ก็ประมาณ 1,700 แล้วก็ได้ปลาช่อนอีกประมาณสัก5โล400ก็ 2,000 กว่าบาท
2: ลุงโตเอาปลามาขายที่ตลาดเรียกว่าทำรายได้เกือบทุกวัน
0: ไงคะว่าไงบ้างเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหม
3: เรียบร้อยครับ
0: มีแรงขึ้นเลย
2: เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งของคนริมคลองแต่สิ่งที่คนที่นี่บอกเราเพิ่มนั่นก็คือหน้าที่ของคนที่อยู่ริมคลองนอกจากจะใช้คลองแล้วก็ต้องดูแลคลองด้วยนะครับทางรายการขอขอบคุณทุกๆท่านที่ให้เกียรติมาร่วมเสนอเรื่องราวกับเราในวันนี้นะครับขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถนนชำรุดช่วยหยุดดูหน่อยคดีปกครองเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลา 3:00 ของคืนวันหนึ่งนายเก่งได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งมีการก่อสร้างและปรับปรุงบริเวณผิวถนนทำให้มีหลุมขนาดใหญ่อยู่บนผิวถนนบริเวณช่องจราจรด้านซ้ายโดยไม่มีอุปกรณ์กั้นหรือแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าบริเวณดังกล่าวมีหลุมอยู่ทำให้ในเก่งประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บในเก่งจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้กรุงเทพมหานครและบริษัทเป็นเอกจำกัดผู้รับจ้างในการก่อสร้างชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้รับจ้างจากกรุงเทพมหานครให้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำแต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการอย่างเพียงพอทำให้ท่อรวบรวมน้ำเสียแตกชำรุดส่งผลให้ผิวจราจรทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่และไม่ซ่อมแซมทรุดตัวให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปลอดภัยไม่ได้นำแผ่นเหล็กมาปิดหลุมดังกล่าวไว้รวมทั้งไม่ติดสัญญาณไฟสัญญาณป้ายเตือนหรือจัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะได้ทราบถึงอันตรายจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายจนเกิดความเสียหายแก่ร่างกายอันเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีสำหรับกรุงเทพมหานครเป็นราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำและมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะด้านการป้องกันน้ำท่วมภายในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งอาจดำเนินการเองหรือว่าจ้างให้เอกชนดำเนินการแทนได้ดังนั้นการที่กรุงเทพมหานครทำสัญญาว่าจ้างให้บริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าวจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินกิจการทางปกครองซึ่งเมื่อการดำเนินการของบริษัทเป็นเอกจำกัดเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีกรุงเทพมหานครจึงต้อง

ร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดด้วยพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 86,939 บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับผมสุรศักดิ์นามเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยข้างหลังเจ้ากลัวเพราะว่าต้องบอสหน้าเวลาขึ้นน่ะเคยไหม้มันหักมันละ 2-3 รอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่กลัวลงมาทํากับข้าวอย่างข้างหลังไปเจ้า
2: ผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะแล้วก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
3: ่
2: ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช
2: ่ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่าม
3: ี
2: ความทร
3: ุ
2: ดโทรม
3: ทรุดโทรมมากทรุดโทรมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วยนะ
2: ใช่แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
2: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
3: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไง
2: ไปเชิญครับ

0: ดี๋ยวเขาจะง่ายของตัวครับผม
1: เดี๋ยวจะตั้งวงกบตั้งวงกบตัวนี้กันตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ข้าวบนข้าวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
0: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
1: มันต้องใส่วงกบประตูกันอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตูแต่บานไปด้วย

0: ันนี้บรรพาไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อไปเฉยๆ
0: ใช่ๆประกอบคือว่าแล้วตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อไปก่อน
0: ใช่ๆ
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วถ้าเราเคาะนี่มันไม่มีโครงมันแต่คอนต่อไม้ไปข้าง
1: โอเคค่ะโอเค
3: อันนี้เราต้องซ้อนทั้งหมดกี่รอบนะคะ
0: 4ครับ4รอบครับ
3: ใช
0: ่ครับใช่ใส่3ตัวก็ได้แต่4ตัวมันจะดีกว่าข้างในกว่า
3: แล้วเราต้องซ้อนทุกตัวประต
0: ู
3: ด้วย
0: ไหมคะซ้อนครับทำเหมือนกันนะ
3: ก็คือซ้อนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ติดตั้ง
0: ประตูต้องปรับก่อนครับปรับให้ได้ตามรูปแบบนี้ตามวงกบก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมา

0: ันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้ตัวรับวงกบ
0: ตัวรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนแปลว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดข้างในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: จะใจเย็นใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณฮ่องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี
2: ่ปลอดภัยไหมเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานซ์ทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: ลง
2: ตะ
3: ปู
2: ที่ม
3: ัน
2: คลอนแล้วใช่ใช่ใช่ต้องทิพย์ช่วย
3: เดี๋ยวหันไม่ถูกเลยอะลงมาจ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย คือทางมานาวูดก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเลยนะครับ
1: คือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: พอเป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่ผิวใหม่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งโอ้ก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการ

0: มันยืดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
1: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่
0: อใช้ใน
1: บ
0: ันไดแรงก็ใช้
1: ใช่ใช้ได้
0: ไหนแบบผุแล้วหักก็
1: เปลี่ยนตามสภาพนั่งงานนะครับ

0: ละ
1: เอาเพื่อเอา
0: เป็นพื้นครับโดนโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปลวกเลย
2: เป็นไม้พื้นบ้านเหรอคร
0: ับ ใช่ครับใช่ครับผ้าพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับไปนู้นไปวนไปนู้นหลังชิ้นเลยชิ้นชิ้นโอเคได้ได้เจาะรูตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่ใช้อันเดิม
0: ลูกนอนใช้อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้วน
3: ะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับ
3: อะไรก็แล้วแต่ก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือเป็นบันไดใหม่ที่จะมาใช่เหรอวะปีไม่ได้ผัวปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเลย
3: เฉย
2: ฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยไม่ว่าอย่างไรก็ตามฉากเลยแล้วก็
3: เสาใช้เสาเดิม
2: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบว่ามีตำหนงตำหนีอะไรก็ทำการขัดเปิ
3: ด
2: ไม้เดิมดีนะ
3: ดียังดีอยู่เลย
2: ดีเลยหนาด้วย
3: หนามากเออเอาหน้าออกไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
2: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
3: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
2: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเรารื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดูดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดดมาหลายปีแล้วอ
0: ันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที่
1: ใช่เราจะปูที่ติดตั้งไว
0: ้เราก็นี่
1: ก
0: ็รื้อออกมา
1: ลื้อแล้วเรามาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนซ์ได้ตลอด
0: ใช่ใช
2: ่คือ
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
1: ใช่
0: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค่ะ
0: คือแล้วเราเอามาจัดการมันก็ดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่มั้ยหลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทําสีอะไรบ้างเนี่ย
1: จริงๆการทําสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะไม่ให้น้ําซึมเข้าไปในเนื้อไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับอันนี้ไม่ทําอะไรเลย
1: อันนี้ไม่ทำอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเดียว
1: เปิดอย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
1: ใช่
0: นี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดงเนื้อแข็งจัดเลยนะฮะ
1: เ
0: นื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บันไดด้านล่างที่รับอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้มัน
0: นี่คือไม้เรา
1: ใช่ใช
0: ่ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกันใช่ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค
0: ่ะก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่

0: ที่แข็งแรงแล้วก็โครงเนี่ยไม่ผูก
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนเนี่ยคือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละนะซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ25-30เซนประมาณเน
2: า
0: ะ
2: สบายๆก็30มันจะได้แบบว่าเต็มๆ
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึง30เซนแน
1: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
0: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นน่ะมันไม่มีลูกตั้ง
1: มันเป็น
0: ลูกนอนแล้วก็มีโครงรับเพราะฉะนั้นเท้าจะสอดไปได้หน่อยนึงก็คือพอเหยียบได้นั่นแหละนะครับ
2: ก็คือเท้าถ้าสมมติปกติมีลูกตั้งเท้าจะชนแล้ว
0: ใช่ถูกต้อง
2: เหย
0: ีย
2: บไปเพื่อชนมันเหยียบไม่ได้แต่อันนี้ไม่มี
0: ก็เลย
2: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้น
0: ไม่ต้องกว้างขนาดก็ได้ใช่
1: ใช
0: ่ตัวลูกนอนลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหมฮะ
1: หมายถึงของน้องใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
0: ไม่ได้ปรับเลยเน
1: า
0: ะคงเหมือนเดิม
1: แค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
0: โอเคปรับแต่งฉากต่างๆ
1: ใช่ใช่
0: okay.
1: ใช่
0: คือเราทำบันไดด้วยถูกไหม
1: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
0: ขอโทษนะ
2: หลัก
0: ๆอันนี้ป่ะ
1: อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
2: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
0: เห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้คือนี่ต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอๆกันเน
1: า
0: ะ
1: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
0: นิ้วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งอะค
0: ่
1: ะ
0: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเนาะ
1: ใช่
2: มันจะแข็งแรงเลยบันไดเนี่ย
1: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
0: เออใช
1: ่แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
0: สบายเท้า
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เห็นบอกว่าตรงประตู
1: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
0: ประตูเดิมมาเปิดออก
1: เวลาเดินขึ้นบันไดปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
0: เราก็จะตึงไปอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะระวังแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
0: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องงงตัวไปหลัง
2: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
1: ใช่แล้ว
0: นะฮะให้มันเปิดเข้าไปในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
1: ใช่
0: โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
1: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตอนนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนและไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมที่ยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นลูกบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขยับมีอะไรอีกข้างบนน
1: ี้ขยับข
2: ึ้
1: นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปลี่ยน
0: ฝาใหม่ใหม่ใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
0: แล้วก็
1: ประตู
0: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนกัน
0: ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วก็เข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมา
2: ก
0: ่อน
2: แล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูยี้อีก
0: นะคุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
0: เออเห็นภาพเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: นี่
2: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหมมันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เ
2: ป
0: ลี่ยนไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไป
1: ใช่
0: เนาะก็ต้องขอบคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก
2: ็แทงเรื่องเข้าไปไม่ฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่อง
0: ราชการเนี่ย
1: ใช่
0: แทงเรื่องให้มันถูกทางไงถูกไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือรายทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

0: ตอนนี้กำลังทำอะไรอ
1: ันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: ตอนนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร่อ
0: ันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: ก็คือเอาไปจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับตอนนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมาอาวุธมาเนรมิตบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไร
1: ไปดู

0: แต่ละขั้นจะมีการคำนวณยังไงครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่
1: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกกันนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือเลขขี้นะคร
1: ับ เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขขี้หมดครับ
0: กี่ขั้นก็ได้แต่เรา
1: ขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ทุกบ้านก็คือเลขขี้หมด
1: ใช่ครับ

0: ู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับแอดมินเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 นนะครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34นะครับวันนี้ผมน้องน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: เล่าดีๆจากคดีปกครองตอนรอยสักศิลปะหรือตราบาปอนาคตทางราชการนายชาตรีได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจและเป็นผู้ผ่านการสอบข้อเขียนรวมทั้งได้ผ่านการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งในขั้นการวิ่งและว่ายน้ำแล้วแต่ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเนื่องจากรอยสักบริเวณแผ่นหลังมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจนายชาตรีจึงไม่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เมื่อประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกปรากฏว่าไม่มีรายชื่อนายชาตรีเป็นผู้ได้รับคัดเลือกนายชาตรีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6แต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อข้อเท็จจริงตามบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ประกอบกับภาพถ่ายรอยสักของนายชาตรีปรากฏว่านายชาตรีมีรอยสักรูปค้างคาวสีดำขนาด 3x3 นิ้วที่บริเวณกลางแผ่นหลังในแนวระดับหัวไหล่และนายชาตรีก็ไม่ได้แสดงพยานหลักฐานอื่นใดเพื่อพิสูจน์ว่าในวันตรวจร่างกายและวันสอบสัมภาษณ์รอยสักบริเวณกลางหลังของนายชาตรีได้ถูกลบจนแลดูไม่น่าเกลียดจึงเชื่อว่าในวันสอบสัมภาษณ์รอยสักดังกล่าวมีขนาดใหญ่หรือมากจนแลดูน่าเกลียดอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจอย่างไรก็ตามหากปรากฏต่อมาภายหลังว่านายชาตรีได้ดำเนินการรักษาหรือแก้ไขจนกระทั่งรอยสักไม่มีสภาพอันเข้าลักษณะต้องห้ามนายชาตรีก็ย่อมมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกใหม่เป็นข้าราชการตำรวจตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจได้ดังนั้นการที่มีมติให้นายชาตรีไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามที่ปรากฏในบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายและเมื่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6มีคำสั่งยกอุทธรณ์ผลการสอบสัมภาษณ์ของนายชาตรีโดยยืนยันตามความเห็นของอนุกรรมการสอบสัมภาษณ์คำสั่งดังกล่าวของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกันพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
4: สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตามช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้ การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สิน

หากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้จะฟ้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้าบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว DLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตองไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ยช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดล

0: ทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
1: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
0: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
3: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
0: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SciMat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
2: ๆครับขอบคุณครับ
3: อดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีและรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
3: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
3: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้

0: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ทำนาน
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

0: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: Gen Z มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
2: ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
3: ชื่อมิ้นค่ะทำงานอยู่กองเสริมการระงับข้อพิพาทค่ะ
4: สวัสดีครับผมชื่อจ้าครับทำงานอยู่ที่กองเสริมการระงับข้อพิพาทครับการที่ผมทำงานอยู่ที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทนะครับคือการมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยจัดสรรให้มีผู้ไก่เกี่ยตามพรบไก่เกี่ยข้อพิพาทปี2560โดยจัดให้มีผู้ไก่เกี่ยเนี่ยมานั่งไก่เกี่ยระหว่างคน2คนที่มีปัญหากันโดยที่มีว่าคน2คนเนี่ยที่เขาจะทะเลาะกันมีปัญหาในด้านทรัพย์สินเงินทองหรือการทะเลาะวิวาทกันนะครับเข้ามาปรึกษาหรือหารือหรือเข้ามาไก่เกี่ยกับผู้ไก่เกี่ยแต่ที่ว่าผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเขาจะหาตรงกลางหรือข้อตกลงระหว่างคน2คนว่าท่านจะตกลงอย่างนี้ได้ไหมหาตรงกลางของ2ท่านนี้ได้หรือไม
2: ่พูดง่ายๆก็คือรับหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดที่ทั้ง2ฝ่ายโอเคในเรื่องของแบบการชดใช้การชำระหนี้สินเรื่องเงินอะไรต่างๆแบบนี้ถูก
4: ใช่ครับผู้ไก่เกี่ยนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอยู่ที่ว่าทางกรมเราเนี่ยจะมีการจัดอบรมหรืออนุญาตให้หน่วยงานจัดอบรมผู้ไก่เกี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะอบรมนะโดยใช้เวลาทั้งหมด5วันเราจะมีหลักสูตรทั้งแพ่งทั้งอาญาว่าผู้ไก่เกี่ยมีคุณสมบัติในการไก่เกี่ยและมีความรู้ด้านกฎหมายอย่างไรบ้างถ้าได้อบรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขึ้นทะเบียนกับทางกรมว่าเป็นผู้ไก่เกี่ยตามคุณสมบัตินั้นครับ
3: มันก็มีประโยชน์มากๆสำหรับประชาชนที่เขาไม่มีความรู้ด้านกฎหมายเลยถ้าเกิดเขามาขอความช่วยเหลือที่นี่เจ้าหน้าที่เป็นที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยค่ะเขาก็จะอธิบายให้ความรู้ว่ามันอาจจะไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นขั้นตอนว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เขาสบายใจมากขึ้น
4: หลักๆเลยก็ที่จะมีแบบเรื่องการผ่อนรถยนต์ไฟแนนซ์สินค้างวดหรือจะเป็นหนี้ธนาคารหนี้บัตรเครดิตหรือจะเป็นของที่กยศที่กู้เรียนกันนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะเกิดปัญหาที่ว่าบางท่านเนี่ยเรียนจบแล้วยังไม่มีงานทำหรือก็ไม่ได้จ่ายค่าคืนของกยศเราก็จะมีการว่าผู้คุยกับกยศว่าเนี่ยเราไก่เกี่ยไหมกับผู้เรียนผู้กู้ยืมเรียนกับกยศเพราะเขาจะได้ไก่เกี่ยเรื่องค่าตกลงค่าคืนเงินยังไงดี
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นคนที่แบบกู้ซื้อบ้านซื้อรถหรือว่ากู้ธนาคารมาด้วยกรณีอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดขาดส่งค่างวดหรือว่าค้างชำระตรงเนี้ยผู้ไก่เกี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: ได้ครับผมผู้ไก่เกี่ยเนี่ยเราจะทำเรื่องประสานกับที่ธนาคารหรือทางไฟแนนซ์ทางแกครับเพื่อพูดคุยกับไก่เกี่ยกันว่าเราจะหาทางออกจากการส่งค่างวดหรือส่งคืนยังไงเรื่องดอกเบี้ยยังไงลดดอกเบี้ยได้ไหมขยายเวลาได้เปล่าครับ
3: ในเรื่องของระยะเวลาค่ะก็น่าจะเป็นการที่ผู้กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันเองเลยค่ะว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของจำนวนเงินทุนทรัพย์อะค่ะถ้าเป็นของภาคประชาชนก็จะไม่เกิน500,000 บาทส่วนถ้าเป็นของภาครัฐอะค่ะก็จะไม่เกิน5,000,000 บาท
4: ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการแบบบังคับคดีหรือที่ว่าไก่เกี่ยแล้วเนี่ยแล้วมันดีกว่าที่จะไปขึ้นสู่ชั้นศาลหรือจะไปฟ้องร้องคดีกันในการบังคับคดีเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีคดีความติดตัวด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยแล้วไม่ต้องดำเนินสู่เข้ากระบวนการศาลที่ต้องหาหลักฐานมาให้มากกว่าครับผมถ้าเราตกลงกันได้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายกับคู่ครับผม เราเนี่ยอยากมีจิตใจที่แบบอยากบริการอยากช่วยเหลือคนนะครับผมเพราะว่าความยุติธรรมเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องดำเนินคดีเสมอไปการที่เราจะมุ่งหาตำรวจโดยตรงเนี่ยทุกเคสประเทศไทยเราเนี่ยเราก็มีการฟ้องร้องหาตำรวจคดีตำรวจตลอดแล้วบางทีตำรวจเนี่ยอาจจะมีคดีเยอะเกินไปอาจจะทำให้ผู้ถูกร้องผู้เรียกร้องเนี่ยเขาตามคดีไม่ไหวอะไรเงี้ยครับถ้าเรามีแบ่งเบาภาระโดยการในคดีนี้มีผู้ไกล่เกลี่ยเข้ามาช่วยแบ่งเบาตกลงหาข้อพิพาทระหว่างทั้งสองคนเงี้ยแล้วตกลงกันได้ง่ายกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีศาลนะได้ง่ายกว่าและถูกกว่าเงี้ยครับ
5: แล้วถ้าสมมติว่าเป็นเพื่อนมายืมเงินเราแล้วแบบติดหนี้เราอยู่หลายพันบาทอย่างนี้เรามาหาพี่ๆเพื่อให้ไกล่เกลี่ยได้ไหมคะ
3: สามารถทำได้ค่ะก็มาติดต่อที่สยจ.จังหวัดใกล้ๆบ้านหรือว่าจะมาที่กระทรวงยุติธรรมก็ได้ค่ะ
2: คือไม่ได้มีการลิมิตขั้นต่ำใช่ไหมคะว่าแบบการไกล่เกลี่ยในเรื่องของแบบหนี้สินการชดใช้ชดเชยอะไรต่างๆเนี่ยแบบขั้นต่ำต้องเท่าไหร่ถึงจะรับเรื่อง
4: ครับไม่มีลิมิตครับผมสามารถเข้ามาได
2: ้ค่ะ
3: แล้วก็การไกล่เกลี่ยกระบวนการก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย
2: ก็คือสามารถที่จะมาขอสิทธิ์ได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่าย
4: ใช่ครับฟรีตลอดทั้งงาน
2: ฟรีตลอด
3: ถ้าไม่แน่ใจว่าคดีนั้นสามารถไกล่เกลี่ยได้ไหมสามารถเข้าไปปรึกษาก่อนก็ได้ค่ะที่ศูนย์การไกล่เกลี่ยภาคประชาชนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือว่าที่กรุงเทพก็จะเป็นศาลยุติธรรมอะค่ะ
4: ถ้าสำหรับหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยเราจะมีป้ายศูนย์ภาคประชาชนอยู่ครับศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนเราจะให้ผู้ไกล่เกลี่ยนะไปติดตั้งศูนย์ไว้ที่นั่นถ้าท่านสนใจหรือสอบถามหรือจะหาที่ไหนเนี่ยท่านก็หาตะเวนหาที่มีชื่อว่าศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชนอยู่ครับก็จะมีผู้ไกล่เกลี่ยไปนั่งอยู่ที่นั่นครับ
2: มีช่องทางการติดต่ออื่นๆนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
4: เราจะมีสายด่วนยุติธรรมครับผมกด1111แล้วก็ต่อได้77ครับครับหรือที่เว็บไซต์ e-mediation.ilpd.go.th ครับ
5: ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รู้วันนี้เลยแล้วก็มีประโยชน์กับประชาชนทุกๆคนในทุกๆแง่เลยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆเลยนะคะ
6: สวัสดี
7: ค
6: ่
7: ะ
6: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
8: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคน

หนี้ครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยจากสถิติในปี2567หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับ 90.7% ต่อ GDP 16.8 ล้านล้านบาทซึ่ง1ใน3เป็นหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม

เพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมาย

0: ป็นหนี้นะคะที่เจอปัญหาตัวนี้ให้เข้ามาไกลเกี่ยวดีมากค่ะมันทําให้เราจากหนี้ที่สูงๆเราได้จ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยมันทําให้เราแบบมีกําลังพอที่จะใช้จ่ายเขาได้การที่เรามาไกลเกี่ยหนี้ที่จ่ายในรอบเนี้ยก็คือว่ากําลังเราถึงจะเข้ามาไกลเกี่ยเขาคือเราสามารถที่จะไปต่อได
1: ้พอได้มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แนะนําแล้วก็ให้เราปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยจากหนี้ก้อนใหญ่อะโดยที่ว่า15ปีเราสามารถผ่อนเงินก้อนนี้ได้คือถ้าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ได้เข้ามาคุยในส่วนของเนี้ยคุณจะได้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวดังนั้นคุณมาชําระได้มากน้อยแค่ไหนคุณชําระดีกว่าก็เคยรู้สึกแบบว่านี่เราไม่ใช้หนี้ดีกว่าไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วอะคือยังมีรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเราก็ได้ที่ต้องกู้เรียนอย่างเงี้ยก็คือให้โอกาสคนต่อไปด้วย
2: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีที่ต้องการเห็นประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ด้วยการช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้เร็วรวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ตอนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้บ่พอเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเนี่ยเล่าเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการให้หมาของเราเนี่ยมาห้อยไว้บริเวณหน้าบ้านของเราเพื่อให้นกพิราบมากินเศษอาหารอยู่เป็นประจำแต่เราบ่ฮู้ดอกว่าขี้นกเนี่ยได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งให้จากนกพิราบเนี่ยอาจสิเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านเล่าเนี่ยในละแวกใกล้เคียงนั่นละจังได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535จังได้มีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดขี้นกบ่ให้มีเศษอาหารตกค้างตามหัวตามฝาผนังรอบหัวต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นบ่คำสั่งน่ะมันบ่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานที่ประกอบการของเอกชนเท่านั้นเราจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที TO 351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วเนี่ยมีเศษอาหารตกค้างและก็มีข้อนกอยู่6-7อันซึ่งก็มีนกพิราบมาง่อยอยู่บนข้อนั่นล่ะและหน้าที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารน่ะแล้วก็ให้เกิดฝุ่นมันฟุ้งกระจายรวมทั้งขี้นกน่ะได้ส่งกลิ่นอับชื้นทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้บ่ว่าการกระทำนั้นสิอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายที่ภาคศาลยกฟ้อง

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันในเรื่องของการอ่านจับใจความจากเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใดกลอนสุภาพแล้วในการอ่านกลอนสุภาพหรือกลอน8เนี่ยนักเรียนเข้าใจไหมว่าจะต้องอ่านอย่างไรบ้างเข้าใจไหมครับบางคนก็เข้าใจบางคนก็อาจจะหลงลืมไปบ้างเดี๋ยวชั่วโมงนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านบทร้อยกรองพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมทบทวนความรู้จับคู่คำศัพท์กันนะครับซึ่งครูโอเนี่ยก็ให้คำศัพท์มาทั้งหมด5คำเช่นเคยเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางอ่านคำศัพท์พร้อมกันเลยนะครับเสียงดังๆฟังชัดเจนนะครับคำแรกอ่านว่าคำที่สองคำที่สาม
1: ชนน
0: ีคำที่สี
1: ่
0: และคำสุดท้ายคำที่ห้าไม่ว่าจะเป็นธิดาชนกชนนีการุณเหลียวแลเนี่ยล้วนเป็นคำศัพท์ที่ปรากฏอยู่ในเรื่องของสุภาษิตสอนหญิงซึ่งเรื่องสุภาษิตสอนหญิงเนี่ยแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทบทร้อยกรองกลอนสุภาพจึงมีคำศัพท์มากมายที่ปรากฏอยู่ในเรื่องซึ่งผู้อ่านหรือตัวเราเนี่ยตัวนักเรียนเองจะต้องทำความเข้าใจคำศัพท์ใช่ไหมครับจึงจะสามารถเข้าใจแล้วก็แปลความถอดความได้เดี๋ยวเรามาดูความหมายพร้อมกันเมื่อนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเห็นความหมายแล้วนักเรียนสามารถจับคู่ได้ไหม
2: ได้
0: จับคู่ได้เดี๋ยวเรามาจับคู่พร้อมกันเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะคำแรกธิดาธิดานี่น่าจะแปลว่าอะไรลูกหญิงลูกสาวนักเรียนทราบได้อย่างไรครับทราบได้จากที่เราเคยค้นหาคำศัพท์ใช่ไหมเคยได้ยินพระราชธิดาไหมก็คือลูกสาวพระราชโอรสก็คือลูกชายธิดาจึงหมายความว่าลูกหญิงและลูกสาวถูกต้องนะครับปรบมือให้ตนเองต่อมาคำว่าชนกพระชนกพระชนนีชนกแปลว่าพ่อหรือบิดาชนนีแปลว่าแม่หรือมารดานะครับอย่าจำสลับกันนะท่องให้ขึ้นใจชนกแปลว่าพ่อชนนีแปลว่าแม่ต่อมาการุณกับเหลียวแลเหลือสองคำสุดท้ายแล้วการุณน่าจะมีความหมายว่าอย่างไรความกรุณาเคยได้ยินคำว่าเมตตาการุณไหมซึ่งเมตตาก็เป็นคำที่มีความหมายคู่กับกรุณานั่นเองนะครับเหลือคำสุดท้ายก็คือคำ

ว่าเหลียวแลซึ่งเหลียวแลก็คือการเอาใจใส่ดูแลเคยได้ยินประโยคนี้ไหมเธอเหลียวแลลูกเป็นอย่างดีแสดงว่าเธอคนนั้นเอาใจใส่ดูแลลูกเป็นอย่างดีนะครับก็จบไปแล้วเกี่ยวกับการทบทวนความรู้จากคู่คำศัพท์นะครับเดี๋ยวเรามาสนทนาภาทีการอ่านบทร้อยกรองอย่างที่ทราบชั่วโมงนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการอ่านบทร้อยกรองเรื่องสุภาษิตสอนหญิง เด็กๆทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยก็จะต้องสนทนาภาทีเกี่ยวกับบทร้อยกรองกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับการอ่านบทร้อยกรองพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางอ่านข้อความบนหน้าจอพร้อมกันเลยนะครับพร้อมยังพร้อมแล้วนั่งหลังตรงตั้งใจอ่านนะครับ3 4

ซึ่งในการอ่านบทร้อยกรองนั้นจะต้องอ่านให้ถูกท่วงทำนองตามฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรองซึ่งบทร้อยกรองก็มีหลายประเภทเช่นโครงสี่สุภาพฉันอินทรวิเชียรฉันซึ่งนักเรียนก็อาจจะยังไม่คุ้นหูคุ้นตานะครับกาบยานี11รู้จักไหมเรื่องวิชาเหมือนสินค้าที่เรียนมาตอนชั้นประถมมาศึกษาปีที่5กลอนก็จะมีกลอนดอกสร้อยกลอนสักกวากลอนสุภาพที่นักเรียนคุ้นหูคุ้นตาแล้วก็เคยอ่านกันมานะครับส่วนร่ายเนี่ยก็เขียนเหมือนกับร้อยแก้วเพียงแต่ว่าการอ่านนั้นใส่ทำนองสนอนะครับเพราะฉะนั้นในการอ่านบทร้อยกรองเนี่ยก็จะเป็นการอ่านเพื่อมุ่งให้เกิดความเพลิดเพลินเวลาอ่านเนี่ยเราต้องอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสถ้าเป็นบทโศกน้ำเสียงก็จะสั่นเครือถ้าเป็นบทโกรธน้ำเสียงก็ต้องดุดันใช่ไหมครับถ้าเป็นบทซึ้งบทโศกเศร้าน้ำเสียงก็จะต้องเป็นไปตามท้องเรื่องนะครับหรือถ้าเป็นบทธรรมดาเราก็ทำน้ำเสียงแบบธรรมดาแบบนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับต่อมาครับการอ่านบทร้อยกรองเนี่ยถ้าจะอ่านให้มีประสิทธิภาพผู้อ่านจะต้องฝึกฝนการอ่านอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมถ้าเราไม่ฝึกฝนไม่เพิ่มพูนทักษะของตนเองเราจะอ่านได้คล่องไหมสังเกตคนที่อ่านบทร้อยกรองเก่งๆได้ไพเราะเนี่ยจะต้องฝึกฝนการอ่านอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดทักษะในการอ่านเกิดความชำนาญแล้วก็มีลูกเล่นในฉบับของตนเองมีลูกเล่นเช่นบางคนทำเสียงสูงได้ถึงแตะได้ถึงนะครับบางคนทำเสียงต่ำก็ต่ำได้จริงๆนะครับมีความไพเราะมีน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ฉบับของตนเองแบบนี้เข้าใจนะครับต่อมาเดี๋ยวเราให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางลองวิเคราะห์คำถามชวนคิดของครูโอนะครับคำถามมีอยู่ว่าถ้านักเรียนต้องการอ่านบทร้อยกรองให้ไพเราะจะมีวิธีการอ่านอย่างไรลองปรึกษากันดูภายในกลุ่มดูสิครับ

0: หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ปรึกษากันเป็นกลุ่มไปแล้วเกี่ยวกับหลักและวิธีการอ่านบทร้อยกรองอ่านอย่างไรให้มีประสิทธิภาพนักเรียนจะมีวิธีการอ่านอย่างไรบ้างครับ
1: อ่านเสียงดังฟังชัดค่ะ
0: อ่านเสียงดังฟังชัดเจนมีอะไรอีกบ้างลูก
1: เอื้อนเสียงค่ะ
0: มีการเอื้อนเสียงใช่ไหมจะได้ทำให้การอ่านบทร้อยกรองนั้นไพเราะแล้วก็มีอะไรอีกครับมีการทอดเสียงตอน

0: แล้วเวลาอ่านอ่านผิดได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ก็ต้องอ่านให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ปรบมือให้เพื่อนครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันก็จะต้องอ่านเสียงดังฟังชัดเจนเอื้อนเสียงท่อเสียงมีอารมณ์ร่วมกับบทร้อยกรองอย่างที่บอกถ้าเป็นบทเศร้าน้ำเสียงก็ต้องเศร้าสั่นเครือตามถ้าเป็นบทโกรธบทโมโหบทกริ้วน้ำเสียงก็ต้องทำไมดุดันแข็งขันนะครับก็จบไปแล้วเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักการอ่านบทร้อยกรองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะเรียนกันในเรื่องของการอ่านบทร้อยกรองเรื่องสุภาษิตสอนหญิงนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับ 1. บอกหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้แล้วเรียนก็ต้องบอกว่าการอ่านบทร้อยกรองนั้นมีหลักการอ่านอย่างไร 1, 2, 3, 4นะครับรวมไปถึงการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองสุภาษิตสอนหญิงให้ได้ด้วยเมื่ออ่านเสร็จเราก็ต้องรู้จักการบอกคุณค่าของบทร้อยกรองว่าการอ่านบทร้อยกรองนั้นมีคุณค่าและประโยชน์อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาพิจารณาเกี่ยวกับหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเราเคยเรียนเรื่องนี้มาหรือยังเคยแล้วในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งนักเรียนก็ได้ทบทวนแล้วก็ลองฝึกใช่ไหมครับฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยกรองมาแล้วเดี๋ยวชั่วโมงนี้แค่เปลี่ยนเรื่องแต่เราก็ยังต้องทบทวนหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับข้อที่1ดูข้อที่1นะนักเรียนต้องศึกษาบทร้อยกรองที่จะอ่านให้เข้าใจแจ่มแจ้งก็คือเรื่องสุภาษิตสอนหญิงนะครับต่อมาข้อที่2เว้นจังหวะให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ถ้าเป็นกลอน8ก็จะมีการแบ่งจังหวะใช่ไหมครับ7คำ8คำและ9คำนักเรียนก็ต้องแบ่งให้ถูกต้องต่อมาข้อที่3ออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธีเช่นคำที่มีตัวรอเรือและลอลิงรอเรือไหนลองพูดรอเรือพร้อมกันสิครับ
2: รอเร
0: ือ รอเรือ
2: รอเรือ
0: ลอลิง
2: ลอลิง
0: ลอลิง
2: ลอลิง
0: ลิงวิ่งอยู่ในเรือ
2: ลิงวิ่งอยู่ในเรือ
0: สติดีสติดีนะครับต่อไปครับข้อที่4น้ำเสียงต้องทำไมด้วยไพเราะสนอหูเสียงดังพอประมาณนักเรียนยังจำได้ไหมทำไมต้องเสียงดังพอประมาณกลุ่มไหนตอบครูได้บ้าง
1: จะได้ได้ยินได้ชัดค่ะก็คือถ้าเสียงดังเกินไปก็จะไม่ไพเราะค่ะเสียงเบาเกินไปก็จะไม่ได้ยินค่ะ
0: ถ้าเสียงดังเกินไปก็อาจจะไม่ไพเราะหรือดังแบบตะโกนใช่ไหมครับถ้าเบาเกินไปผู้ฟังก็จะไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นต้องเสียงดังพอประมาณต่อมาครับเน้นอารมณ์และความรู้สึกตามเนื้อเรื่องกลุ่มไหนตอบได้บ้างว่าทำไมต้องเน้นอารมณ์และความรู้สึกครับอ่านบทร้อยกรองน้ำเสียงราบเรียบได้ไหมน้ำเสียงธรรมดาทุกบทได้ไหมลูกเน้นอารมณ์และความรู้สึกเช่นเนื้อหาเป็นบทโศกเศร้าเราก็ต้องทำไมกลุ่มที่5
3: ให้ผู้ฟังมีอารมณ์ตามค่ะ
0: ให้ผู้ฟังมีอารมณ์ตามเช่นเราอ่านบทที่มีเนื้อหาโศกเศร้าตัวเราเนี่ยก็ต้องเอาอารมณ์เข้าไปร่วมด้วยใช่ไหมครับก็จะได้อรรถรสในการอ่านแล้วก็การฟังมากยิ่งขึ้นปรบมือให้เพื่อนครับต่อมาสุดท้ายแล้วมีบุคลิกภาพที่ดีและมีมารยาทในการอ่านอย่างที่บอกเราไม่อ่านแบบตะโกนนะต้องมีมารยาทน้ำเสียงต้องชัดเจนนะครับไม่อ่านแบบกระแทกเสียงเพราะฉะนั้นบุคลิกในการอ่านระหว่างนั่งห่อตัวกับนั่งหลังตรงแบบไหนดีกว่ากันนั่งหลังตรงนะครับจะเสริมบุคลิกในการอ่านเพราะฉะนั้นทั้งต้นทางและปลายทางก็นำไปปฏิบัติด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูการแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกรองทบทวนนะครับว่ามีการแบ่งจังหวะอย่างไรบ้างเด็กๆอ่านบรรทัดแรกพร้อมกัน3 4

0: 223หรือ232
1: 7คำแบ่งจังหวะเป็น2 2 3หรือ2 3 2ไม่ว่าจะแบ่งแบบแรกนะครับหรือแบบที่2รวมกันได้กี่คำ
0: 7
1: รวมกันได้ทั้งหมด7คำนะครับต่อมาถ้ามี8คำเราก็จะแบ่งเป็น3 2 3แบบนี้ก็จะได้จังหวะที่ลงตัว3 2 3 2อยู่ตรงกลางนะครับตอนช่วงแรกอ่าน3คำช่วงที่2อ่าน2คำและช่วงที่3ก็อ่าน3คำ3 2 3รวมกันเป็นกี่คำ
0: 8
1: คำแล้วถ้ามี9คำล่ะครับ
0: 3 3
1: แบ่งได้อย่างไรนะ9คำ
0: 3 3 3
1: ถูกต้องเพราะ3 3 3รวมกันได้เท่าไหร่
0: 9
1: ได้9นะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่าถ้ามี7คำแบ่งได้เป็น
0: 2 2 3หรือ2 3 2
1: ถ้ามี8คำ
0: 3 2 3
1: ถ้ามี9คำ
0: 3 3 3
1: ทบทวนแล้วนะครับจำให้ได้ต่อไปนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวรรคของบทร้อยกรองนักเรียนรู้แล้วว่าในการแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกรองนั้นจะต้องแบ่งจังหวะให้ถูกต้องแล้วนักเรียนทราบไหมว่าบทร้อยกรองแต่ละวรรคนั้นมีชื่อเรียกอย่างไรวรรคที่1วรรคที่2วรรคที่3วรรคที่4เนี่ยมีชื่อเรียกอย่างไรรู้จักไหมใครรู้จักบ้างยกมือตอบคำถามได้เลยนะครับถ้าไม่มีใครบอกหรือยังไม่มีใครทราบเดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันนะครับวรรคแรกหรือวรรคที่1เนี่ยที่อยู่บนสุดเลยเราจะเรียกว่าวรรคสดับวรรคสดับนะครับก็คือเป็นวรรคที่1ต่อมาวรรคที่2บรรทัดที่2นะครับเรียกว่าวรรครับก็คือเป็นวรรคที่รับเสียงจากวรรคสดับต่อมาบรรทัดที่3เรียกว่าวรรครองเสียงนี่จะต้องต่ำลงมาแล้วจะไม่สูงเหมือนวรรคสดับกับวรรครับวรรครับเนี่ยจะเสียงสูงสุดเลยต่อมาวรรคสุดท้ายวรรคส่งเป็นวรรคที่จะต้องส่งเสียงไปยังบทอื่นซึ่งทั้ง4วรรคนี้เรียกว่า1บทกลอนสุภาพ1บทมีทั้งหมด4วรรควรรคสดับวรรครับวรรครองและวรรคส่งจำให้แม่นมั่นนะเดี๋ยวจะให้ตัวแทนหาอาสาสมัครมาอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองสนอให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวจะให้สิรวิทย์นะครับมาอ่านบทร้อยกรองให้เพื่อนๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังนะครับซึ่งในการฟังการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองของสิรวิทย์นั้นให้ต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังให้ดีแล้วก็สังเกตการอ่านออกเสียงการเอื้อนเสียงการทอดเสียงแล้วก็การใช้น้ำเสียงด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วต้นทางและปลายทางไปฟังกันเลยครับ

ปรบมือให้เพื่อนครับเดี๋ยวให้ศิรวิทย์อยู่ก่อนนะครับซึ่งในการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองของศิรวิทย์นั้นน้ำเสียงเป็นอย่างไรน้ำเสียงไพเราะน่าฟังในระดับ1นะครับศิรวิทย์มีการเอื้อนเสียงไหมมีการเอื้อนเสียงในวรรคที่2เอื้อนเสียงคำว่าผล

ตรงวรรครับนะครับเอื้อนเสียงคำว่าผลมีการเอื้อนเสียงเพื่อให้เกิดความไพเราะและสุดท้ายมีการทอดเสียงในวรรคสุดท้ายวรรคสุดท้ายคือวรรคอะไรวรรคทรงเอื้อนเสียงผลไพผ่านการนินทาก็จะลากเสียงยาวเล็กน้อยนะครับปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งมีกิจกรรมให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ช่วยการแบ่งจังหวะในการอ่านบทร้อยกรองโดยทำกิจกรรมเป็นกลุ่มถ้าปลายทางไม่มีกลุ่มก็ทำกิจกรรมเป็นรายบุคคลได้เดี๋ยวให้ตัวแทนมารับกิจกรรมครับกลุ่มที่1กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางก็จะได้กิจกรรมนะครับไปแล้วคนละ1แผ่นเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันนะครับว่าจะแบ่งจังหวะในการอ่านอย่างไรสำหรับปลายทางนะครับเดี๋ยวครูจะขึ้นสไลด์ไปทีละสไลด์ทีละสไลด์นะครับเพื่อให้ปลายทางลองแบ่งจังหวะหรือลองแบ่งในหนังสือเรียนก็ได้นะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ฝึกแบ่งจังหวะการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองกันไปแล้วนะครับถ้ามี7คำก็จะแบ่งเป็น2 2 3หรือ2 3 2ถ้ามี8คำก็จะแบ่งเป็น3 2 3และถ้ามี9คำก็จะแบ่งเป็น3 3 3แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันบทแรกของกลุ่มที่1นะครับก็จะแบ่งได้ดังนี้ผู้ใดเกิดเป็นสตรีอันมีศักดิ์บำรุงรักกายไว้ให้เป็นผลสะงวนงามตามระบอบให้ชอบกลจึงจะพ้นภัยผ่านการนินทากลุ่มที่1แบ่งได้ดังนี้ไหมถูกต้องประมือให้ตนเองต่อมาของกลุ่มที่2นะครับแบ่งได้ดังนี้เป็นสาวแซ่แร่รวยสวยสะอาดก็หมายมาดเหมือนมณีอันมีค่าแม้นแตกร้าวรานร้อยถอยราคาจะพลอยพาหอมหายจากกายนางถูกไหมครับกลุ่มที่2ถูกต้องก็ปรบมือให้ตนเองครับต่อมานะครับของกลุ่มที่3กลุ่มที่3นะครับแบ่งได้ดังนี้จะนุ่งห่มดูพอสมศักดิ์สงวนให้สมควรรับพักตามศักดิ์ศรีจะผัดหน้าทาแป้งแต่งอินทรีย์ดูชวีผิวเนื้ออย่าเหลือเกินถูกต้องไหมครับกลุ่มที่3ปรบมือให้ตนเองต่อมาครับกลุ่มที่4กลุ่มที่4นะครับแบ่งได้ดังนี้แม้ลูกดีก็จะมีสีสง่าญาติวงพงษาก็ผ่องใสถึงเพื่อนบ้านฐานถิ่นที่ใกล้ไกลก็มีจะสรรเสริญเจริญพรคำว่าสรรเสริญเนี่ยอ่านได้สองแบบครูไปดูจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ในเว็บไซต์เขาบอกว่าอ่านได้สองแบบก็คือสรรเสริญหรือสรรเสริญก็ได้แล้วแต่เราสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นก็มีใจสรรเสริญเจริญพรหรือก็มีใจสรรเสริญเจริญพรก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกลุ่ม4ว่าจะเลือกเอาแบบไหนนะครับต่อไปกลุ่มที่5ครับของกลุ่มที่5แบ่งได้ดังนี้จงรักนวลสงวนงามห้ามใจไว้อย่าหลงไหลจำคำที่ร่ำสอนคิดถึงหน้าบิดาแลมานดอนอย่ารีบร้อนเร็วนักมักไม่ดีเดี๋ยวให้ตัวแทนหรือจะมาทั้งหมดดีมาทั้งหมดตัวแทนไม่ยอมมานะครับให้แต่ละกลุ่มเนี่ยลองฝึกซ้อมอ่านอย่างน้อยกลุ่มละ2นาทีให้ฝึกอ่านอีกครั้งกลุ่มละ2นาทีตอนแรกนักเรียนได้แบ่งจังหวะการอ่านไปแล้วเมื่อฝึกอ่านเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนออกมาอ่านหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆปลายทางฟังถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

เดี๋ยวนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับฟังการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองจากกลุ่มที่1ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ

ปรบมือให้เพื่อนๆครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการอ่านออกเสียงของกลุ่มที่2ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ

0: แม้แต่ราวรานรอยถอยราคาจะพลอยพาหอมหายจากกายนาง
1: ปรบมือให้เพื่อนๆครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะเป็นการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองของกลุ่มที่3ไปชมกันเลยครับ
2: จ้า

ปรบมือให้เพื่อนครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเป็นการอ่านบทร้อยกรองของกลุ่มที่4ไปรับชมกันเลยครับ

ปรบมือให้เพื่อนๆครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองของกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่5ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ

ปรบมือให้เพื่อนๆครับหลังจากที่พวกเราได้ฝึกเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองเรื่องสุภาษิตสอนหญิงกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนปลายทางได้ลองทำกิจกรรมดูบ้างนะครับซึ่งปลายทางนะครับก็ทำกิจกรรมโดยทำใบงานที่3การอ่านบทร้อยกรองสุภาษิตสอนหญิงนะครับโดยแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกรองให้ถูกต้องตามใบงานนะครับให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของกลอนสุภาพจากนั้นก็ฝึกอ่านเป็นกลุ่มได้เลยนะครับรบกวนคุณครูปลายทางแจกชุดกิจกรรมให้กับนักเรียนเมื่อนักเรียนทำใบงานที่3เสร็จแล้วนะครับก็ส่งให้คุณครูประจำชั้นตรวจสอบนะครับความถูกต้องสำหรับปลายทางนะครับก็ลองฝึกอ่านบทร้อยกรองดูนะครับว่าตนเองฝึกอ่านได้หรือไม่ถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้ปลายทางลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่ต้นทางและปลายทางนะครับได้ลองทำกิจกรรมแบ่งจังหวะการอ่านแล้วก็ฝึกอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองสนอนะครับจากเรื่องสุภาษิตสังยิงไปแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมแล้วก็มาสรุปคุณค่าจากการอ่านบทร้อยกรองพร้อมกันเลยนะครับสำหรับในการอ่านบทร้อยกรองเนี่ยคุณค่าของการอ่านบทร้อยกรองก็จะมีดังนี้ผู้อ่านได้เห็นความงามของบทร้อยกรองที่อ่านนะครับเช่นความงามด้านวรรณศิลป์การใช้ถ้อยคำการได้รับความไพเราะและเกิดความซาบซึ้งเกิดความซาบซึ้งของบทร้อยกรองที่เราอ่านนะครับเกิดความเพลิดเพลินเจริญใจขณะอ่านด้วยถ้าเป็นบทที่สนุกสนานตื่นเต้นนักเรียนก็จะมีอารมณ์ร่วมสนุกสนานไปด้วยนะครับและสามารถจดจำบทร้อยกรองได้อย่างรวดเร็วถ้าอ่านแบบตั้งใจมีสมาธิมีสติในการอ่านก็จะช่วยให้จดจำได้รวดเร็วนะครับรวมไปถึงการช่วยกล่อมกล่าวจิตใจให้เป็นคนอ่อนโยนอ่อนโยนจิตใจดีมีเมตตานะครับและที่สำคัญเลยเนี่ยก็เป็นการช่วยสืบทอดวัฒนธรรมในการอ่านทำนองสนอครับไว้เป็นหมุดของชาติเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางนะครับบันทึกสั้นๆไม่ต้องเยอะนะครับจากนี้ก็ให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้จากคุณค่าของการอ่านบทร้อยกรองนะครับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคำถามสรุปบทเรียนนะครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าการอ่านบทร้อยกรองมีคุณค่าต่อผู้อ่านและผู้ฟังอย่างไรนักเรียนคิดว่ามีคุณค่าอย่างไรครับใครทราบบ้าง
1: ผู้อ่านได้เห็นความงามของบทร้อยกรองส่วนผู้ฟังได้ทราบซึ้งของในเสียงที่อ่านครับ
0: ผู้อ่านก็จะได้เกิดความอะไรครับผู้อ่าน
1: ความงามของบทร้อยกรอง
0: ผู้อ่านได้รับรู้ความงามของบทร้อยกรองส่วนผู้ฟังก็ซาบซึ้งในน้ำเสียงของการอ่านใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนสำหรับผู้อ่านเนี่ยได้เห็นความงามของบทร้อยกรองส่วนผู้ฟังได้ซาบซึ้งในเสียงอ่านที่ไพเราะน่าฟังนะครับต่อมาคำถามข้อสุดท้ายนะครับนักเรียนคิดว่าการอ่านบทร้อยกรองเนี่ยช่วยเพิ่มทักษะการร้องเพลงได้หรือไม่อย่างไรกัญญาพัฒน
2: ์ช่วยค่ะเพราะการอ่านบทร้อยกรองต้องออกเสียงคำให้ไพเราะชัดเจนเหมือนการร้องเพลงค่ะ
0: การอ่านบทร้อยกรองเนี่ยจะช่วยเพิ่มทักษะการร้องเพลงได้หรือไม่กัญญาพัฒน์บอกว่าช่วยได้นะครับเพราะว่าการร้องเพลงกับการอ่านบทร้อยกรองก็จะต้องออกเสียงคำให้ชัดเจนเหมือนกันใช่ไหมครับถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของการอธิบายคุณค่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงนะครับสิ่งที่ปลายทางต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคือใบความรู้เรื่องการอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่านและใบงานเรื่องการอธิบายคุณค่าเรื่องสุภาษิตสอนหญิงนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางกลับไปทบทวนเกี่ยวกับการอ่านบทร้อยกรองนะครับจะได้เพิ่มพูนทักษะการอ่านบทร้อยกรองให้ชำนาญมากยิ่งขึ้นให้คล่องแคล่วด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์รู้หรือไม่ตอนคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดการฟ้องคดีแล้วรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดไปแล้วเช่นฟ้องขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่ต้องยื่นฟ้องภายในเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ได้ยื่นฟ้องหลังจากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วกรณีนี้ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นศาลปกครองอาจรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่าง

การเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่น

0: ความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learningระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อีบุ๊กระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือไลบรารีและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์